ะมากองให้ข้าวูสวัสดีค่ะรัตนาวดีพี่ฝากจดหมายอันนี้ไปถึงเจ้าด้วย

ต้องไปปลุก

ร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

0: น้องร่วมหอพี่ต้องขอน้องเป็นเมียจะรักใครได้เสียพี่ขอกอดเมียไม
1: ่ตายแล้วคุณธนงอยากอยู่คนเดียวไม่เข้าใจได้ไงคะน่ารำคาญจริงๆเลย
2: เป็นอะไรเนี่ย

0: นันทาจ๋าหิวอะไรหรือเปล่า
1: ไม่หิวอย่ามายุ่งได้ไหม
0: ไม่กินอะไรบ้างเลยเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะไม่รู้นะ
1: โอ๊ยทำอะไรเนี่ยขุนนอง
0: ยุงยุงมันกัดยุงมันกัดจ้ะ
1: ยุงจริงเลย
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกางมุ้งให้นะจ๊ะ
1: เร็วสิ
0: รอแป๊บนึง

0: ุณธนง
1: แป๊บนึงจะแป๊บนึงแป๊บนึง
0: แล้วทำอะไรแล้วนะฮะ
2: หมูไงนั่น
0: ทำอะไรนะคุณธนง
2: เดี๋ยวยุงเข้าเลยเจ้า
0: เดี๋ยวคุณธน
2: งออก
0: มาข้างนอกสิไม่ออกมาแล้วจะนอนยังไงล่ะ
2: ก็นี่ไงสนันทาก็นอนตรงนี้เดี๋ยวคุณธนงนอนตรงนี้นะ
0: ฉันจะนอนคนเดียว
2: แล้วคุณธนงนอนไหนเรา
0: ก็นอนข้างนอกสิเร็วๆยุงกัดแล้วเนี่ย
2: จ้ะมันกัดตรงไหนเจ็บหรือเปล่า
0: ได้หน้าไม่ต้องมายุ่ง
2: เป็นอะไรของเขานะ
0: ยุ่งจริงเลย
2: นันทา
0: ทำไม
2: ร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวจะคอย
0: ไม่ร้อนไปนอนได้แล้วฉันจะนอน
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณธนงมาแป๊บนึงนะ
0: พูดไปแล้วนะคุณธนงเขาก็น่าสงสารเหมือนกันจะทำยังไงได้ตอนนั้นไม่ได้รักคุณธนงนี
2: ่ทำยังไงได้ล่ะรักเขานี่นะเขาให้เราทำอะไรแล้วก็ต้องทำดูสินอนด้วยก็ไม่ได้นอนใกล้ก็ยังดี
0: คุณธนง
2: จ้ะดุจังเลยยุงก็เยอะร้อนก็ร้อน
0: คุณธนงคุณธนงข้างนอกน่ะยุงเยอะมานอนกับฉันข้างในก็ได้
2: จริงหรือเปล่า
0: จ้ะเดี๋ยวไม่ต้องรีบขนาดนั้นนอนได้แต่นอนห่างๆนะนอนเฉยด้วย
2: จ้า
0: ไม่ต้องรีบนอนเฉยนะ
2: โบราณเขาว่ากันไว้ว่ามีเมียดีก็เหมือนมีแม่ดีก็ได้ยินคนเขาลือกันว่าถ้าเกิดว่ากราบเมียก่อนนอนเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองเราต้องลองทำดูบ้างเผื่อจะเจริญเดินแน่แล้วนอนตรงไหนเราน
0: อนตรงนั้นแหละนอนเฉยๆนะ

0: ุษย์นะไอ้คุณ
1: สันดา
0: ไอ้คุณเฮ้ยไอ้คุณท่านน้องปะโถเอ้ย
1: คุณท่านน้อง
0: ไอ้คุณเฮ้ย
1: ตื่นได้แล้ว
2: นั่นเช้าแล้วพ
0: ่
2: อ
0: ตื่นได้แล้วดูนี่ใครมาขอเดชะอันความเรื่องนี้นะกระหม่อมฉันจะให้องค์นิทานาวดีเป็นคนตัดสินความนี้แทนผู้จุเชิญ
3: มาได้ไงอ่ะ
0: ไหนบอกตอนนี้ไม่รู้ผมเห็นจะตายไม่รู้ตัวไป
3: จ้าแล้วก็คงไม่ยังอ่ะ
1: ไม่รู้จะเป็นยัง
0: ไ
4: งไปจริงไม่เหงาเลยนะมาอยู่คนเดียวเงี้ย
1: ก็ท่านนะ
0: ขอได้ช่างพระเจ้าองค์หญิงบัดเดี๋ยวนี้เกิดเรื่องบัดศรีบัดเถลิงขึ้นในเมืองแล้วพระเจ้าม
1: ันเกิดเรื่องอะไรท่านนะ
0: คือว่าคุณพลศักดาขึ้นหาสุนันทาหวังจะ

ถ้าใครนึกถึงใจฉันบ้างไม่สักดาจะได้ใช้ฉันรัตนาวดีเป็นเครื่องมือเพื่อไปแก้แค้นคนเดียวคนนี้ยังไงล่ะสักดาเธอทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่าฉันก็ยังให้อภัยเธอได้เพราะฉันรักเธอไงสักดาแต่เดิมนั้นฉันรัตนาวดีเคยตั้งความหวังเอาไว้ว่าฉันจะรักเธอที่เหมือนกับแผ่นฟ้าที่คู่กับแผ่นดินที่ไม่มีวันที่จะแยกจากกันฉันรัตนาวดีเป็นคนสร้างเธอจำวันนั้นได้ไหมเมื่อวันที่หลังน้ำสังเพียงแค่เธอได้ยินชื่อสุนันทาเธอลงจากต่างวิถี

0: ฉันรู้ว่าเธอเป็นกาฉันพยายามที่จะเอาเธอขึ้นมาอยู่บนที่สูงแต่สัญชาติเธอมันกาถึงฉันจะพยายามเอาขนหงส์มาเสียบให้เธอเท่าไหร่หมดความหมดทนกับการกระทำของเธอแล้วสักดาธนาจับอีสักดาไปตัดหัวแล้วเสียบอาจารย์ให้หน้ามาเดี๋ยวนี
1: ้รับด้วยก้าวเจ้าค่ะ

0: ช้าพระเจ้าค่ะก้าวกระหม่อมฉันได้ไปกับองค์ราชบุตรแก้วฟ้าองค์ราชบุตรแก้วฟ้าบอกว่ากระหายน้ำพอก้าวกระหม่อมฉันกลับมาก็ไม่เจอองค์ราชบุตรแก้วฟ้าเจอแต่จดหมายพระเจ้าค่ะ
1: จดขอได้ช้าพระเจ้าค่ะก้าวกระหม่อมฉันมียาทรงพลขออ่านจดหมายฉบับนี้แทนพระเจ้าค่ะถึงน้องหญิงรัตนาวดีเมื่อเจ้าได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วพี่อาจจะลาโลกนี้ไปนานแล้วก็ได้พี่มันบุญน้อยนะวาสนาพี่มันน้อยที่ไม่สามารถนำตัวสุนันทามาเป็นเจ้าของหัวใจของพี่ได้พี่ต้องขอโทษด้วยเกิดชัดหน้าชั้นใดขอให้เราทั้งสองคนจงเกิดมาเป็นพี่น้องกันใหม่พี่มีความจำเป็นจริงๆรัตนบัลลังก์แห่งนี้เมื่อสิ้นองค์พระมหากษัตริย์ไปทุกหัวมุมเมืองก็จะต่างแห่ยกกองทัพมามากมายเพื่อแย่งชิงรัตนบัลลังก์นี้ไปเพราะฉะนั้นพี่ขอแต่งตั้งให้คุณพลศักดาซึ่งเป็นพระสวามีของเจ้าขึ้นเป็นองค์พระมหากษัตริย์องค์ใหม่แห่งแผ่นดินไทยมาเก่า
2: ข้าพเจ้าที่เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินไทยประการแล้วเหรอเนี่ย

0: เมื่อเราจะเดินทางลูก
1: รัตนาวดีพระแสงค่ะ
2: สบายกันใจแล้ว
1: เจ้าไปอาบน้ำพักผ่อนก็ได้นะรัตนาวดี
2: จำเป็นเข้มหรือ
3: หล่อแล้วนะน้ำตายังไม่ตกถึงพื้นหมดเลยนะแม่น่ะ
2: ได้เป็นเจ้าแล้วเพื่อนเราอ่ะ
3: โอ้โหพูดอะไรไม่ได้จริงนะ
1: ตอนนี้ข้าพเจ้าฝากเจ้าแต่เป็นกษัตริย์องค์ใหม่แห่งแผ่นดินชัยประการ
3: เส
1: ีย
3: งดุเลยนะ
1: ทหารใหม่และก็ทหารเก่ามารายงานตัวเดี๋ยวนี
2: ้นี่
1: คำสั่งของข้าพเจ้าสักจ้า
2: เดี๋ยวกูเข้าไปขอเลย
4: มึงขอเลยน่ะ
2: ขอเลยเพื่อนกู
4: ที่มันจะดีกับข้าพเจ้านะ
2: อ่ะกลัวอะไรอ่ะเพื่อนกูเอง
3: อะไรวะ
2: ถวายบังคมไม่ใช่ค่ะเฮ้ยมึงจำกูได้ไหมเนี่ยกูเพื่อนมึงไงสักดอกเดี๋ยวกูขอบ้านขอรถนางข้าหลวงอีก3คนพอแล้วแค่เนี้ยมึงให้กูได้ไหมฮะ
1: มึงขอใครเนี่ย
2: ขอมึงอ่ะเนี่ย
1: แล้วมึงกับใครเนี่ย
2: ก็มึงกับมึงเนี่ย
1: โถไอ้บ้าซะ
2: เป็นไงล่ะมึงอ่ะมึงมันขอเยอะเกินไปนี่ไม่ได้รู้เรื่องเลยนี่ขอมาเนี่ยเดี๋ยวมึงดูกูนี่มึงมันเข้าไม่ถูกเส้นเขาถวายมังโคมพะยะค่ะ
1: เจริญสุข
2: เฮ้ยเห็นไหมนี่มึงต้องดูยังกูดิ
4: มันจะได
2: ้คนละครึ่งกระหม่อมชั้นเนี่ยก็ยังไม่มีบ้านอยู่กับเขาบ้างเลยอยากจะขอบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยสระน้ำที่ไม่ต้องนะพะยะค่ะแล้วก็รถเก๋งสักหนึ่งคันนางข้าหลวงสัก2คนพอแล้วแค่เนี้ยกระหม่อมชั้นเนี่ยขอแค่เนี้ยมึงให้กูได้ไหม
1: นี่มึงกับใครเน
2: ี่ยก็มึงกับกู2คนเลยเนี่ยไม่มีใครเลย
1: โอ้ยไอ้บ้าซับสักเดียวสักแดง
2: พะยะค่ะ
1: ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แผ่นดินชัยประการมีหรือเปล่าวะ
2: มีพะยะค่ะ
3: มีพะยะค่ะ
1: ได้พามาขึ้น
2: เฝ้าฮะฮะตาแกแล้วเขาถึงตาแกแล้ว
3: อะไร
2: เขาให้ขึ้นเฝ้า
3: ใคร
2: เจ้าองค์ใหม่เขาให้ขึ้นเฝ้า
3: จะให้กูไปขึ้นเฝ้าก
2: ราบกูด้วย
4: ไปเร็ว
2: ๆไอ้สักดอกสักแดง
4: อะไร
2: มึงลืมไปแล้วหรือไงว่ากูนี่เป็นใครพญาทรงพล
4: ก็ใช่ดิเขาเรียกมึงแล้วกูจะตายนะ
2: ข้าพเจ้าพญาทรงพล

0: ป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รับราชการมาทั้งสองแผ่นดินแล้วองค์พระมหากษัตริย์ต่างไว้เนื้อเชื่อใจต่างให้ความเกรงใจและนี่เป็นใครไอ้เจ้าเด็กวัดเด็กหมานอนศาลาห่มผ้าผีมีเมียหมาอย่างมึงจะให้สิบนิ้วกูไปกราบไหว้ฮะโถไอ้วัวลืมตีนจะให้สิบนิ้วของพญาทรงพลไปกราบไหว้ไอ้สิบนิ้วกูนไปเท่งตูดมาดีกว่าเว้ย
1: กราบครับโอ้การ นิ้ว
2: จะก้มลงกราบแล้วเดี๋ยวนี
1: ้นะเร็ว
2: รวยอยากตาย
3: แข็งของมุจุกัน
2: ท่านนะท่านนะรับราชการอยู่ที่แผ่นดินชัยประการมานานแล้วใช่ไหม
0: รู้แล้วถามทำไม
2: ใช่ไหม
0: ใช่มุจุกัน
2: เห็นว่ามีลูกเขยด้วยสิได้พาลูกเขยมาคุ้นเฝ้าเพื่อนกับเจ้า
0: ไอ้คุณเฮ้ยมานี่ไปไหนเป็นไร
1: พ่อ
0: มึงจะไปไหน
1: ฉันกลัวแล้วพ
0: ่
1: อ
0: กลัวอะไรฮะ
1: ก็ขนาดยังไม่เป็นเจ้าจะไปฆ่าฉันถึงในห้องฉัน
0: นี่มึงไม่ต้องกลัวนะภูพญาทรงพลอยู่ใกล้ๆไม่ต้องกลัวไปเดี๋ยวพ่อจัดการเอง
1: ก็พ่อยังโดนตบเลยแล้วฉันล่ะพ่อ
0: ปะโถแค่โดนตบไม่ถึงเนื้อในกูหรอกไปเถอะเร็วเข้า
4: แสดงว่าท่านน้าหน้าด้านเลยสิไอ้พูดมีใครว่างเป็นบ้าอีกนะ
1: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะกระหม่อมชั้นขุนทนงมาขึ้นฟ้าพระองค์แล้วพระเจ้าค่ะ
2: เคยของท่านนาพญาทรงพลใช่ไหม
1: ใช่แล้วพระเจ้าค่ะ

0: แล้วไปเกี่ยวอะไรเขาล่ะมึง
1: เจ้าค่ะ
0: เสือกจังเลยเสือกทุกเรื่องฮะจะเป็น
2: นี่มึงว่าใครฮะ
0: ว่ามึงอะอะไรมึงเอาเสือกจังเลยนะเสือกอะไรของมึงเนี่ย
3: เออก็จะมีเมียมึงทำไมอะ
0: บ้า
2: ไหนพาเมียมึงมาขึ้นฟ้องสิไอ้คุณธนงบอกให้เมียมึงนั่งลงเดี๋ยวนี
0: ้และเสือกทำไมเล่า
1: สุนันทา
3: บอกให้ปล่อย
0: เสือกจังเลยเนี่ย
1: น้องสุนันทาจะลงเถอะ
2: มึงว่าใคร
1: สุนันทาเป็นอะไรไปแล้ว
0: ว่ามึงอะอะไรของมึงอีกเนี่ยเสือกแล้วนะ
1: เสือกลงสิ
0: เขาจะนั่งยืนเกี่ยวอะไรเขาอะ
3: ฉันไม่กลัวให้ขอให้ปล่อย
1: ไม่เอานะนั่งลงเดี๋ยวตายไม่รู้นะ
2: ไอ้คุณธนงมึงไปปล่อยกันที่อื่นได้ไหมวะ
0: แล้วมึงจะเสือกทำไมเล่ามาจะกอดกันก็จะทำอะไรกันก็เรื่องของ
2: มึงว่าใ
1: ครนั่งลงเถอะคุณธนงขอร้อง
0: ว่ามึง
2: ยังไง
0: ว่าแก
1: มึงเกี่ยวอะไรด้วยนะ
0: เสือกจังเลยเสือกอยู่ล่ามไป
4: ขอเดชท่านสมได้โปรดพระยาค่ะบัดอยู่นี้ราชบุตรแสงมณีนำกำลังทหารมาประชิดติดเมืองแล้ว
1: มณี
2: แสงมณีคงจะรู้แล้วสินะว่าตอนนี้ข้าพเจ้าศักดาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แห่งแผ่นดินไทยประการคิดจะประลองด้วยกำลังศึกจะข้าพเจ้าศักดาอย่างนั้นจะกำจัดงูดินยายต้องเดือดร้อนถึงพญาคุดคุณธนง
1: พระเจ้าค่ะ

0: กระหม่อมฉันเป็นแค่ทหารเลี้ยงม้าพระเจ้าค่ะ
1: ข้าพระเจ้าสักดาจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นแม่ทัพไปสืบครอง
0: ขอพระทัยพระเจ้าค่ะเป็นแม่ทัพแล้ว
1: ฟังคำของข้าพระเจ้าเอาไว้ไปสืบครั้งนี้ไปตัวคนเดียวดาบเล่มเดียวถ้าแพ้กลับมาแล้วก็กูจะให้มึงตายไร้ที่ฝัง

0: โชคดีให้คุณ
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

็ต้องมาถึงวาระสุดท้ายมึงมาตายโดยตรงมาคนเดียวรู้สึกว่ามึงจะเหยียดด่ากูมากไหม

0: คุณท่านองคุณให้โอกาสมีครั้งหนึ่งกลับไปนำกองทัพผมมาแล้วมาต่อกอกูแสงมันนี
1: ่กระหม่อมชั้นคุณท่านองได้รับคำสั่งมาจากองค์พระมหากษัตริย์ศักดาให้มาทำศึกตัวคนเดียวแล้วก็ดาบเล่มเดียวยังไงวันนี้กระหม่อมชั้นไม่มีทางถอยไปไหนแน
0: ่ท่านน้าได้ยินไหมข้ามันอยากตายมากใช่ไหมคุณ

0: ื่อโทรมกายมาเชียวนะแพ้หรือชนะ
1: ขอเดชะพระเจ้าค่ะกระหม่อมชันคุณทนงแพ้มาพระเจ้าค่ะ

ธนงเจ้าเนี่ยเก่งมากเลยนะไปตัวคนเดียวดาบเล่มเดียวยังมีชีวิตรอดกลับมาได้เจ้าเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะขนาดไปตัวคนเดียวดาบเล่มเดียวยังแพ้กลับมาเลยข้าพเจ้าจะยกโทษความตายให้กับเจ้าสักครั้งหนึ่งก็ได้แต่ข้าพเจ้าจะให้เจ้ายกกองทัพไป

0: ทุกข
1: ์ไปซื้อครั้งแรกไปตัวคนเดียวดับเดียวยังแพ้กลับมาไปซื้อครั้งที่สองไปตัวคนเดียวมีสักเล่มเข็มสักอันไม่ต้องพกติดตัวไปถ้ามึงมีชีวิตรอดกลับมาได้แล้วก
0: ็
1: กูเนี่ยแหละจะเป็นคนตัดหัวมึง
2: พญาทรงพลรับใช้ราชการมาไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยแต่พอมึงไอ้ตัวซวยเข้ามาในเมืองบ้านเมืองต่างพากันล่มจมพี่น้องต่างพากันแตกแยกเพราะมึงคนเดียววันนี้กูพญาทรงพลเหลืออดเต็มทีแล้ววันนี้กูพญาทรงพลขอลาออก
1: ยาเจ้าก็ออกไปรักกันมากห่วงกันมากสินะไปไปตายพร้อมกันไป
2: สินะครับเอ็งรักไอ้คุณไหมลูก
3: ร
2: ัก
3: เจ
2: ้
3: าพ่อ
2: พ่อก็รักไอ้คุณถ้าอย่างนั้นเอ็งไปตายดับหน้าพร้อมไปให้คุณนะลูกนะไปลูกไปไอ้คุณรอพ่อด้วย
1: ตอนนี้ทุกคนจะจากข้าพเจ้าสักดาไปแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าข้าพเจ้ายังมีเพื่อนข้าพเจ้าอยู่ก็คือสักดอกสักแดงเพื่อนตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าแล้วเพื่อนอยากจะได้อะไรทรัพย์สินเงินทองมีครบอยากจะได้อะไรบอกข้าพเจ้ามาเลยเพื่อน
4: กระหม่อมฉันไม่ต้องการหรอกพะยะค่ะ
5: แล้วกระหม่อมฉันสองคนเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนเป็นเจ้าด้วยพะยะค่ะ
4: ใช่พะยะค่ะกระหม่อมฉันไม่เคยมีเพื่อนเป็นเจ้ากระหม่อมฉันเนี่ยเคยมีแต่เพื่อนที่เป็นเด็กวัดชื่อว่าศักดาพะยะค่ะ
1: ก็นี่ไงข้าพเจ้าศักดาไงเพื่อนแหมอย่าล้อกันเล่นเลย
5: ถ้าเกิดว่าพระองค์เนี่ยอยากจะคุยกับกระหม่อมฉัน2คนตามภาษาเพื่อนพระองค์เนี่ยก็ต้องวางพระแสงลงก่อนพะยะค่ะ
1: ได้เรื่องแค่นี้ทำไมจะทำให้ไม่ได้ล่ะฮะโ
4: ธ่ผมขออนุญาตพะยะค่ะตอนนี้ก
5: ็ไม่มีเจ้าแล้ว
4: ไม่มีเจ้าแล้วก็มีแต่เราเป็นเด็กวัดอยู่3คนใช่ไหมล่ะ
5: นี่เป็นศักดาคนเดิมแล้วนะไม่มีเจ้า
4: แล้วคนเดิม
1: ก็เป็นเพื่อนกันแล้วไง
4: งั้นเรามาคุยกันตามภาษาเพื่อนดีกว่า
1: อยากจะคุยอะไร
4: ฮะไอ้ศักดามึงยังจำได้ไหมเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเด็กวัดอยู่3คน
1: จำได้
4: เช้ามืดนี่ตื่นแล้วคนหนึ่งเช็ดบาตรอีกคนหนึ่งเช็ดปิ่นโตมึงล่ะพอฟ้าสางเขาหน่อยเนี่ยก็เดินตามตูดหลวงพ่อออกบิณฑบาต
5: ใช่และในระยะทางเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยก็ได้ทำสอนทั้งเราทั้ง3คนเนี่ยเกิดมาเป็นคนทั้งทีเนี่ยห้ามลืมบุญคุณคน
4: ใช่หลวงพ่อได้บอกว่าห้ามลืมบุญคุณคนดูอย่างบ้านยายกล้วยบ้านนู้นบ้านนี้เขามีงานเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยใช้ให้เรา3คนเนี่ยสักดาสักดอกสักแดงเนี่ยไปช่วยงานบ้านเขาไปช่วยหยิบนู่นช่วยนี่เพื่อตอบแทนบุญคุณเขาเนี่ยที่เขาได้หยิบยื่นให้กับเราให้เราเนี่ยใช้ให้เราได้กินให้เราเนี่ยได้กินข้าวบูดก้นบาตรที่เขาได้หยิบยื่นให้กับเรา
5: และหลวงพ่อเนี่ยก็เคยพูดกับกูไว้ว่าในบรรดาเด็กวัดทั้ง3คนเนี่ยนะก็มีมึงและไอ้ศักดาที่มีบุญวาสนาสูงส่งกับใครก็หมดเลย
4: ใช
5: ่ต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโต
4: แล้วพอมึงเข้ามาในเมืองเนี่ยมึงรู้จักใครเป็นคนแรกมึงรู้จักท่านน้ำพญาจอมพลเป็นคนแรก น้าพญาทรงพลเนี่ยมีบุญคุณกับมึงขนาดไหนมึงรู้จักเขาคนแรกเนี่ยเขาก็เลี้ยงดูมึงอย่างดีให้ข้าวมึงให้น้ำมึงให้ที่อยู่มึงให้ที่อาศัยมึงจนมึงเนี่ยมีชีวิตรอดอยู่ทุกวันนี้แต่มึงไอ้ศักดาต้องทำให้ท่านน้าพญาทรงพลเนี่ยอับอายใครขี้หน้าพวกมึงอ่ะขึ้นหาลูกสาวเขาเนี่ยถึงตำหนักนางห้ามมึงทำมาได้ยังไงไอ้ศักดา
5: แต่ว่าไอ้ความจริงแล้วเนี่ยนะไอ้ข้อหาที่มึงไปขึ้นหาลูกสาวเขาเนี่ยลูกสาวเขาเป็นนางห้ามแต่ว่าไอ้ความผิดข้อนี้มึงจะต้องตายไปแล้วแต่ว่าท่านน้าพญาทรงพลเนี่ยเขาหาทางช่วยมึงเขาหาทางช่วยมึงเนี่ยให้มึงเนี่ยมีชีวิตรอดเขามีบุญคุณกับมึงอีกแล้วนะ
4: ท่านน้าพญาทรงพลน่ะมีบุญคุณกับมึงมากและองค์หญิงรัตนาวดีเนี่ยไม่ใช่เพราะท่านน้าหรอที่มึงได้รู้จักกับองค์หญิงเนี่ยองค์หญิงเนี่ยเขารักมึงแทบเป็นแทบตายเนี่ยเขาอุตส่าห์ลดตัวเนี่ยมาแต่งงานกับมึงเนี่ยแต่มึงเนี่ยไม่ได้คู่ควรกับเขาเลย
5: ใช่
4: มึงต้องกลับทำให้องค์หญิงเนี่ยเสียใจมึงดูอย่างวันแต่งงานเนี่ย
5: เ
4: พราะมึงเห็นสุนันทาเนี่ยคนรักคนเก่าของมึงกลับมาเนี่ยมึงก็ลงจากตังพิธีเนี่ยแม้แต่หางตามึงเนี่ยมึงยังไม่มององค์หญิงเลยสักดา
5: แล้วพอมึงได้เป็นเจ้ามึงก็บ้าอำนาจมึงหลงยกหลงศักดิ์มึงลืมคนมีพระคุณต่อมึงมึงลืมเพื่อนมึงตบหน้ากูเนี่ยกูเป็นเพื่อนมึงแท้ๆเนี่ยมึงตบหน้ากูมึงตบหน้ากูไม่เท่าไรหรอกไอ้ศักดามึงไปตบท่านน้าพญาทรงพลเนี่ยมึงไปตบเขาได้ยังไง
4: เ
5: ขามีบุญคุณกับมึงเนี่ยมึงไปตบเขาเนี่ยมันบาปเขาแก่กว่ามึงขนาดไหนไอ้ขุนทนงอ่ะมึงก็รู้ว่ามันไม่มีฝีมือมึงก็ยังแกล้งใช้มันไปตายเพราะมึงจะแย่งเมียมันมึงไม่ต้องมาร้องไห้ถ้ากูไม่เกรงใจว่าเป็นที่อัดซีดีโรงละครนะจะด่ามึงสักคำเถอะไอ้ผี
1: อย่าว่าแต่ด่าเลย

ฉันสักดาเกือบจะขอบใจเพื่อนทั้งสองคนที่อุตส่าห์เตือนสติฉันสักดาที่ฉันสักดารู้ตัวว่าตอนนี้ฉันกำลังสร้างบาปอันใหญ่หลวงนะยากที่จะอภัยด้วยความรักที่ฉันมีให้ต่อสุนันทาต้องทำให้ฉันสักดา

เช่นศักดาให้ที่อยู่อาศัยให้ฉันศักดาอยู่ดีกินดีแทนที่ฉันศักดากับจะขอบใจท่านนาพญาสองพลแต่ฉันศักดา

กลับขึ้นหาสุนันทาฉันสักเดียวมันเลวมากยากที่จะอภัยส่วนองค์หญิงรัตนาวดีองค์หญิงน่าสงสารฉันสักดาต้องรอองค์หญิงมาตลอดทั้งที่ในใจฉันสักดา

0: ไปเพื่อน
1: เนี่ยทำอะไร
0: ตอนนี้ฉันศักดาไม่ใช่เจ้าอีกต่อไปนะตอนนี้ฉันศักดาเป็นเด็กวัดฉันจะตามไปช่วยคุณธนงถ้าฉันไปช่วยทันฉันศักดาจะกลับไปเป็นเด็กวัดอยู่กับเพื่อนและฉันจะให้คุณธนงอยู่กินกับสุนันทาแต่ถ้าฉันไปไม่ทันและคุณธนงต้องมีงานเป็นไปแล้วก็ฉันศักดาขอสาบานต่อหน้าพระแสงแห่งนี้ฉันจะขอชดใช้ด้วยชีวิตของฉันศักดา
2: เพื่อนกูมันต้องคนนี้เนี่ย

ไอ้คุณนนท์นี่มึงยังมีหน้ากำหาวอีกเหรอวะเที่ยวแรกมึงมาตัวคนเดียวดาบเล่มเดียวกูจะให้ชีวิตมึงรอดกลับไปเที่ยวนี้มึงมา

0: เข็มอันไม่พกติดตัวมาแสดงมึงอยากตายมากใช่ไหมวะ
1: ผมฉันไม่อยากตายพระเจ้าค่ะก็ผมฉันได้รับคำสั่งมาพระองค์อย่าฆ่าฉันเลย
0: ไอ้ตัวน้อง
1: ผมฉันเป็นห่วงเมียได้โปรดอย่าฆ่าผมฉันเลยนะพระเจ้าค่ะ

ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปไอ้สุดที่รักนี่มันตาบอดฉันฟ้าสดยังตาดีอยู่แม่ที่ดูอยู่พวกแกจะรักใคร

เมียให้นอนนุ่นตักแต่กราบถูกควัก

0: ต่พ่อจะพากลับบ้าน
1: โอ้ย
0: ไปแล้วไปแล้วลูก
2: คุณทนงคุณทนง
0: สักดาสักดาอะไรทำจะทำฉันเลยสักดากลัวอะไร
1: ไม่มีอะไรไม่ม
0: ีมาเดี๋ยวไปทำอะไรฉัน
3: เด็ก
0: บ้านไอ้คนใจร้ายไอ้คนใจดำไอ้คนลืมตัว
3: จะทำอะไร
2: ฉันเลยสักดาจะโดน
0: สิอะไรลูก
2: คุณทนงคุณทนงต้องเป็นแบบนี้เพราะใครพระเจ้าไอ้สักดาเจ้าก็รู้คุณทนงแค่อาหารใบแถวมีไม้อะไรมือก็ไม่มีอย่าทำให้เรา
3: ขออย่าทำอะไรตัวนั้น
2: หัวใจอย่าทำด้วยนะสักดาเสียแล้วที่สุนันทาเคยรักเคยคิดว่าเป็นคนดี

0: ดาจำคำสุนันทาไว้ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปสุนันทาจะไม่เอ่ยคำว่าศักดาไปตลอดชีวิต
1: ไม่ต้องกลัวนะ
2: กลับบ้านแล้วนะ
1: คุณนงหมอไม่เห็นอีกแล้ว
2: คนหมอนี่

0: ค่อยๆคิดไว
1: ้ข้าจะขอชดใช้ต่อเจ้าของคุณธนาสุนันทาธนาสักดอกสักแดง
0: ค่อยคิดว่าเอาไงดีอ่ะ
1: ข้าสักดาลาก่อน
2: ดาดา

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ยังไงเอกสารการกู้มันมาจากไหนใครเป็นผู้ดำเนินการและเหตุใดแม่ของดิฉันถึงได้มีชื่อเป็นผู้ค้ำประกันทั้งที่แม่ไม่เคยมา
2: เมื่อไปถึงวิทยาลัยแห่งนี
1: ้ดิฉันกับแม่กลับไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนค่ะก็เลยมันยังค้างคาใจอยู่
2: เธอย้ำว่าไม่เคยเป็นคนกู้กยศ.หรือกร.ด้วยตัวเองและไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการกู้ในชื่อของเธอกระทั่งได้ใบแจ้งนี่ต้องการให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างที่บอกเธอตั้งคำถามปัจจุบันเนี่ยผ่านมาตั้งแต่ปี66จนถึงปี69ยังพยายามจะติดตามเรื่องว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและเธอกับแม่ควรทำไงต่อตอนนี้แอปกยศ.เข้าไม่ได้ซะแล้วเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ยอดอยู่ที่เท่าไหร
1: ่
2: ขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบทีค่ะคอนโดนี้ต้องมาขอความกรุณาเหรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ต้องตอบเขาเนี่ย
1: เพราะมันยังไงมันมาได้ยังไงค่ะ
2: เออถูกไหม
1: ค่ะ
2: จู่ๆโดนสองเด้งเลยทั้งแม่ทั้งลูกกู้ก็ไม่เคยกู้แม่ก็ไม่เคยค้ำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะเนี่ยเอ้าท่านผู้ชมผมขออนุญาตไปเรื่องนึงเกี่ยวกับวันอาทิตย์นี้ใช่ไหม27อ่ะ
1: ใช่วัน
2: ที่เท่าไหร
1: ่ใช่
2: ดูปฏิทินสิ
1: วันนี้21วันอาทิตย์นี้27ค่ะ
2: 27กันยายนท่านผู้ชมต้องไม่ลืมว่าเป็นวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนวันก่อนเนี่ยวันศุกร์สำนักงานประกันสังคมประกาศว่าได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกและขอย้ำถึงรูปแบบบัตรเลือกตั้งซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมาเอาตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมประเด็นตอนนี้ไม่จะไปต้องลงทะเบียนก่อนแล้วหมายถึงผู้ประกันตนทุกคนมีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในฝั่งของผู้ประกันตนหรือฝั่งลูกจ้างเช่นเดียวกับฝั่งนายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตัวแทนของฝั่งนายจ้างที่จะเป็นบอร์ดประกันสังคมเพียงแต่ฝั่งนายจ้างจะยากหน่อยอาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและเอกสารเกี่ยวกับบริษัทให้ชัดเจนเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแจ้งท่านผู้ชมนะครับว่าที่ประกันสังคมพยายามจะบอกณขณะนี้ก็คือรูปแบบบัตรเลือกตั้งจะแตกต่างจากที่ผ่านมาเพราะจะไม่ใช้วิธีกากบาทนะครับ
1: ค่ะจะต้องใช้วิธีเขียนหมายเลขผู้สมัครลงในช่องที่กำหนดค่ะ
2: เลือกสูงสุดได้ไม่เกิน7หมายเลขตามสัดส่วนนั่นแหละ
1: ทั้งในส่วนของฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตน
2: ก็คือถ้าเป็นไปใช้สิทธิ์ในฐานะลูกจ้างก็เลือกได้7ไปใช้สิทธิ์ในฐานะนายจ้างก็เลือกได้7ที่สำคัญเลขเขียนเลขอาราบิก
1: เท่านั้น
2: ไม่ใช่ทำเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดนี่ไม่มีนะ
1: ต้องเขียนเลขลงไปในช่องที่กำหนดและเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นค่ะ
2: และแปลว่าท่านต้องจำเลขนะ
1: ใช่ค่ะเลข
2: ของผู้สมัครเนี่ยท่านผู้ชมต้องจำเลขตกลงไม่ใช่กาเครื่องหมายนะ
1: ใช้วิธีเขียนเลขอาราบิกลงไปในช่องที่กำหนดนะคะ
2: ย้ำกันตรงนี้ก็แล้วกันขนาดเดียวกันเมื่อถามถึงประเด็นผู้มีสิทธิ์บางส่วนกังวลว่าแม้จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่สถานที่เลือกตั้งอยู่ห่างจากบ้านเนื่องจากกำหนดพื้นที่ตามสถานประกอบการตัวของประกันสังคมชี้แจงว่าคนที่เคยแจ้งความประสงค์ว่าเลือกสถานที่เลือกตั้งเอาไว้
1: จะสามารถไปใช้สิทธิ์ในพื้นที่ตามที่แจ้งความประสงค์เอาไว้ค่ะ
2: ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้า
1: อันนี้ต้องไปใช้สิทธิ์ในพื้นที่ที่สถานประกอบการของตัวเองตั้งอยู่นะคะ
2: เอาเป็นว่าถ้าผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เอาไว้จะไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วในขณะนี้นะ
1: ค่ะ
2: ต้องไปใช้สิทธิ์ในจุดที่เป็นอะไรนั้นต้องไป
1: พื้นที่ที่สถานประกอบการของตัวเองตั้งอยู่ค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะจัดหน่วยเลือกตั้งให้มันใกล้กับสถานที่ทำงานมากที่สุด
2: ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน
1: SSO Plus ค่ะ
2: หรือ
1: เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
2: หรือ
1: สอบถามสำนักงานประกันสังคม
2: เพื่อให้รู้ว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ไหนจะไปใช้สิทธิ์ที่ไหน
1: ค่ะ
2: มันยากนิดหน่อยนะคือเลขอีกเลขก็เป็นเลขจำยากด้วยอ่ะ
1: ค
2: ยิ่งประกันสังคมก้าวหน้าเขาถูกตัดสิทธิ์ไปคนหนึ่งตรงกลาง
3: ๆ
2: มันต้องจำแทรกอะไรกันยังไงดูมีความวุ่นวายนะทั้งนี้ทั้งนั้นปิดหีบก็ไม่ตรงอีกปิดหีบเลือกตั้งทั่วไปก็ห้าโมงเย็น
1: อันนี้ปิดหีบสี่โมงเย็นค่ะ
2: ย้ำท่านผู้ชมคือทำไมไม่ทำให้มันตรงกับชาวบ้านที่เวลาคนเขาคุ้นเคยนะอย่างเช่นก็พิมพ์บัตรไปสิ
1: แล้วเราก็
2: ไปกากบาท
1: อันนี้มันจะเป็นช่องเปล่าๆแล้วเราต้องเขียนเลขลงไปเลขอารบิกเท่านั้นด้วยค่ะแล้วต้องเขียนอยู่ในช่องด้วย
2: เวลาก็ปิดก่อนอีก
1: ปิด4โมงเย็นนะคะ4โมงเย็นไม่ใช่5โมงเหมือนเลือกตั้งทั่วไป
2: เพื่อ8นาฬิกา12นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Before Tablet ให้ Before Tablet ดูแลคุณ
5: พี่มาจ้า
6: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ้าน
7: างไม่ใช่ผู้ประกันตน
8: นางเอ็นพี
9: คุณเถอะนางเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
10: แล้วพวกมันเป็นใคร
9: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
11: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
12: ์พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงแต่ถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
13: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าพี่บอกคุณทรงศักดิ์ให้แล้ว
12: สวยละ
14: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่สวยกว่าที่เขาลืมคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
15: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: พี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอ
18: พี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
19: น้องเพื่อนเราคบกับดาวมานานไหม
20: ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแถมเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
21: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
15: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: ยาบำรุงร่างกายตราพญานาคขนาดประทัดรัด20บาทเท่านั้น
23: สนับสนุนโดยซิงกระบาดต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสี Bcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยโทร1519
2: เรื่องเล่าเช้านี้ 8:15 นาทีท่านผู้ชมอ่ะมาดูต่างประเทศกันหน่อยตะวันออกกลางยังวิกฤตอยู่เลยถึงแม้ว่าข้อมูลล่าสุดอิหร่านระบุนะครับว่าได้รับข้อมูลว่าสหรัฐเตรียมถล่มอิหร่านระลอกใหม่ทำให้ตะวันออกกลางตึงเครียดหนักสื่อทางอิหร่านเลยนะสื่อทางการเลย
1: รายงานว่ากองบัญชาการทหารกลางของอิหร่านออกแถลงการนะคะระบุว่าอิหร่านได้รับข้อมูลว่าสหรัฐซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในภูมิภาคกำลังเตรียมการที่จะกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง
2: และแน่นอนกองทัพอิหร่านประกาศกล่าวว่าถ้าสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านจะเกิดการโจมตีตอบโต้อย่างต่อเนื่อง
1: ไปยังฐานทัพและผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคค่ะแล้วก็เตือนด้วยว่าประเทศไหนก็ตามในภูมิภาคที่ให้การสนับสนุนการรุกรานของสหรัฐต่ออิหร่านจะถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย
2: นี่ฮะคำเตือนที่ว่านี้ทำจากอิหร่านทำให้ตะวันออกกลางเข้าสู่ตึงเครียดอย่างหนักทันทีหลายประเทศเตรียมรับมือกับความรุนแรงที่อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นทั้งนี้สัญญาณบ่งชี้ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนิวยอร์กสัปดาห์นี้ซึ่งคุณอนุทินเดินทางไปด้วยเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ได้ยกเลิกการเดินแคมป์เดวิด
1: ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีในช่วงสุดสัปดาห์

0: ค่ะยกเลิกโดยไม่ได้มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการนะคะ
1: ขณะที่กระทรวงต่างประเทศเราที่เราแจ้งไปเมื่อวานกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ย
0: ออกประกาศเตือนภัยด้านความปลอดภัยฉบับใหม่แก่พลเมืองสหรัฐทุกคนในตะวันออกกลาง
1: โดยมีรายงานว่าทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวฟ็อกซ์นิวส์ว่า
0: จะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล
1: ้และทางเลือกที่กำลังพิจารณาอยู่คือ
0: การทำลายอิหร่านปล่อยให้พวกเขาล่มสลายทางเศรษฐกิจหรือจะมาทำข้อตกลง
1: ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มีขึ้นหลังจากก้อนหน้านี้โฮตีพันธมิตรอิหร่านแสดงแสนยานุภาพครั้งใหญ่ด้วยการโจมตีเมืองหลวงซาอุดิอาระเบียคือกรุงริยัตเมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่โรงงานน้ำมันของซาอุดิอาระเบียอารามโก้ในเมืองหลวงถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องทั้งนี้แม้ซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าจะสกัดกั้นเขียบอาวุธได้แล้ว
0: แต่ภาพถ่ายในพื้นที่แสดงให้เห็นควันพวยพุ่งออกมาจากโรงงานอารามโก้ท่าเรือยานบูค่ะ
1: ซึ่งโรงงานซาอุดิอาระเบียเนี่ย
0: มีความสำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย
1: สหรัฐมองว่าฮูตีเป็นกองกำลังตัวแทนของอิหร่าน
0: แล้วก็อ้างว่าการโจมตีริยาดของกลุ่มนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้รับการอนุมัติจากอิหร่านซึ่งอิหร่านก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมขนาดที่อีกด้านหนึ่งของคาบสมุทรอาหรับนอกจากทางทะเลแดงก็หมายถึงฮอร์มุซช่องคาบฮอร์มุซระหว่างอิหร่านกับโอมานถูกปิดกั้นอย่างมีประสิทธิภาพจากเรือชาติตะวันตกและแรงกดดันต่อแหล่งพลังของยุโรปก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันฝรั่งเศสล่าสุด
0: ต้องใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการขัดแคลนเชื้อเพลิง
1: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่สหรัฐอ้างว่าช่วยการขนถ่ายน้ำมันผ่านฮอร์มุซได้ 1,000 ล้านบาร์เรลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าอิหร่านโฆษกอาวุโสกองทัพอิหร่านปฏิเสธทันทีบอกว่าสหรัฐเนี่ยโกหกอันนี้คือซีกโลกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมด้านหนึ่งภูมิรัฐศาสตร์โลกยังไม่จบเลยปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ใหญ่ทางรัสเซียกับยูเครนก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ยูเครนได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งต่อรัสเซียด้วยการส่งโดรนเข้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแลกหลายพื้นที่ในเมืองหลวงรัสเซียคือมอสโก
0: เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายบาดเจ็บอีก6คนค่ะ
1: ภาพวิดีโอที่เผยแพร่ในโซเชียลเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งเหนือลงกับน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมืองหลวงเมื่อวานนี
0: ้หลังจากเกิดเหตุโดรนโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียนะคะแล้วก็เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
1: การโจมตีที่ว่านี้นายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่ามีคนเสียชีวิต3รายในภูมิภาคมอสโก
0: อีก2รายในพื้นที่ภูมิภาคเคอร์ซอนของยูเครนที่รัสเซียยึดครองอยู่
1: นอกจากนี้
0: โรงกลั่นน้ำมันในมอสโกซึ่งเคยตกเป็นเป้าหมายการโจมตีมาก่อนหน้านี้ก็ได้รับความเสียหายเช่นกันค่ะ
1: ยูเครนกับรัสเซียเนี่ยเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งกันและกัน
0: อย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะประกาศว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็ตาม
1: การโจมตีนี้มีขึ้นขณะที่ชาวรัสเซีย
0: กำลังลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรัฐสภาเป็นวันสุดท้ายค่ะซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมองว่าเป็นการวัดระดับเสียงสนับสนุนที่มีต่อสงครามในยูเครน
1: ท่านผู้ชมอีกด้านนึงรัสเซียก็โจมตีอาคารสูงผู้อพยพและทำลายคลังสินค้าของยูเครนภาพความเสียหายไฟลุกไหม้อย่างหนักอาคารหลังหนึ่งในเมืองคามาทอสของยูเครนหลังรัสเซียเปิดฉากโจมตีอาคารนี้เป็นที่ตั้งศูนย์อพยพ
0: ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กค่ะแล้วก็ถูกใช้เป็นจุดพักคอยเพื่อการส่งต่อผู้คน
1: นอกจากนั้นยังมีการโจมตีของรัสเซียไปที่กลุ่มอาคารคลังสินค้าแห่งหนึ่งในใกล้กับกรุงเคียฟเมื่อวานนี้โดนรัสเซียพุ่งชนสถานที่อาคารคลังสินค้าแห่งนี้ซึ่งรายงานท้องถิ่นระบุนะครับว่าโดรนของรัสเซียได้โจมตีสถานที่หลายแห่งในเขตต่างๆ
0: ทั้งในแล้วก็รอบเมืองหลวงตลอดทั้งวัน
1: และเราจะปิดท้ายท่านผู้ชมฮะแจ้งท่านผู้ชมว่าจะมีนายของ Googleกลายเป็นโมเดล AI ล่าสุดที่หลุดออกจากสภาพแวดล้อมของการทดสอบแปลว่าทดสอบแต่มันหลุด
0: ค่ะ
1: แล้วมันหลุดเข้าไปจอดระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นนี่ไงการควบคุม AI หลุด Google
0: ฝ ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกเปิดเผยนะคะว่าโมเดล Gemini ของบริษัทได้ไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทอื่น3แห่งค่ะ
2: นี่นอกคำสั่ง
0: ใช่ค่ะ
2: ทำเอง
0: ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ยักษ์ใหญ่ในด้านการค้นหาข้อมูลก็คือ Google ยอมรับว่าโมเดลของตัวเองไปเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่3เองนะคะไปเองโดยไม่ได้รับอนุญาตGoogle ระบุว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยโมเดล Gemini เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของบริษัทอื่นๆ3แห่งแยกกันใช้วิธีเดารหัสผ่านคือมันเดารหัสผ่านของบริษัทนั้นแล้วมันก็ใช้ฐานข้อมูลรหัสผ่านที่เปิดเผยต่อสาธารณะอีก2ครั้ง
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบความปลอดภัยในรูปแบบการแข่งเจาะระบบเพื่อชิงทองซึ่งจัดโดย Irregula
0: ค่ะ
1: สตาร์ทอัพอิสราเอลปกติแล้วเอเจนต์ AI ของ Google ไม่ควรจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตภายนอกได
0: ้แต่ว่ามันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคค่ะในสภาพแวดล้อมทดสอบมันก็เลยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อ
1: ย่างไรก็ตาม Google อ้างว่าเอเจนต์ AI เหล่านี้เนี่ย
0: หยุดการบุกรุกทันทีที่ตรวจพบว่าตัวเองกำลังเข้าถึงระบบของบริษัทที่มีอยู่จริงไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมการทดสอบ
1: การเปิดเผยข้อมูลนี้ท่านผู้ชมเกิดขึ้นท่ามกลางโลกกำลังจับตามองการเข้มงวดเกี่ยวกับการพัฒนา AI ที่เกรงว่ามนุษย์จะไม่สามารถควบคุมมันได้ในอนาคตนี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้ช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง OpenAI
0: Anthropic แล้วก็ Meta ต่างก็รายงานเหตุการณ์ที่โมเดล AI ของตนหลุดออกจากสภาพแวดล้อมการทดสอบแล้วก็พยายามจะไปเจาะระบบของบริษัทอื่นเพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ไม่รู้แหละทรัมป์บอกโอเวอร์ไม่จริงแต่ผมดูแล้วยังไงมันน่ากลัวมากนะ
0: ค่ะ
1: อย่างวันก่อนเนี่ยCEO ของ Microsoft AI มุสตาฟาสุไลมานได้บอกถึงพฤติกรรมล่าสุดของ TOS Open AI ซึ่งเป็นค่าย AI พบก็คือพบ AIเข้าไปแก้หน่วยความจำทำการทำงานของตัวเอง
0: แล้วมันก็ทิ้งข้อความเอาไว้ให้ AI เวอร์ชันในอนาคตด้วยค่ะ
1: นั่นมันวางแผนอะไรอยู
0: ่
1: แก้ไขหน่วยความจำการทำงานของตัวเอง
0: แล้วก็ทิ้งข้อความเอาไว้ให้ AI เวอร์ชันอนาคตด้วยค่ะ
1: ไปทิ้งข้อความให้ AI เวอร์ชันอนาคตวางแผนอะไรในขณะที่โลกกำลังจับตาดูเรื่อง AIบ้านเรามาปิดท้ายเรื่องที่จับตาดูกันวันนี้นอกจากเรื่องไทยเขมรแล้วเนี่ยขออนุญาตเถอะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งบางขันเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยระบุว่าพอโรงพยาบาลชวนลูกน้องเล่นไพ่ช่วงเย็นร้องให้มีการตรวจสอบพฤติการว่าทำในราชการไหมนี่มันยังไงเนี่ยน้องไบ
0: ก็คือถูกกล่าวหานะคะสำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนี้ว่า มีพฤติกรรมชักชวนให้เจ้าหน้าที่มานั่งเล่นไพ่กันในห้อง OPD เป็นประจำในช่วงตอนเย็นบอกมีลูกน้องหลายคนเขาไม่ได้อยากเล่นเพราะว่าเขาแพ้ตลอดเล่นแล้วแพ้ตลอดก็เลยนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมว่าทำแบบนี้ถูกไหมและมันสถานที่ราชการด้วย
1: นักข่าวลงไปดูเลยใช่ไหม
0: ลงไปดูค่ะ
1: ปรากฏว่ายังไม่สามารถติดต่อพอเพื่อขอคำชี้แจงเพราะเป็นวันอาทิตย์นี
0: ่อ้
1: าวนี่อะไรเนี่ยโลกเขากำลังถกกันเรื่อง AI ควบคุมไม่ได้นี่ไปวางอะไรไว้ในอนาคตเนี่ยทิ้งข้อความถึงเวอร์ชันอนาคตไอ้บ้านเรามีข้อกล่าวหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตชวนตั้งวงเล่นไพ่ถ้าไม่มามีปัญหานะไอ้ฝ่ายที่ไม่มาไม่อยากมาเพราะมาก็มีแต่เสียสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: The List อัศจรรย์ความรู
1: ้ช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอน
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมเบื้องหลังความสำเร็จของคนคนหนึ่งอาจไม่ได้มีเพียงเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจแต่อาจเต็มไปด้วยความผิดพลาดการเริ่มต้นใหม่และประสบการณ์มากมายที่ค่อยๆหล่อหลอมให้เขาเป็นตัวเองและในช่วงนี้ครับผมจึงอยากชวนทุกคนมามองคำว่าความสำเร็จผ่านมุมมองที่ต่างออกไปครับ
1: ค่ะคุณป๊อปเพราะชีวิตไม่จำเป็นต้องดำเนินไปตามแผนที่วางไว้เสมอทุกการลองผิดลองถูกล้วนกลายเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่และทุกประสบการณ์ต่างทิ้งร่องรอยที่มีความหมาย The Resume จึงชวนเราไปมองย้อนกลับไปยังเส้นทางที่ผ่านมาพร้อมตั้งคำถามว่าวันนี้เรายังกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำต่อไปหรือไม่แต่คำตอบนี้จะพบได้ที่ไหนเราตามคุณป๊อปไปในช่วง Pop List ได้เลยค่ะ
2: อีกมุมมองของนิยามเรซูเม่ที่น่าค้นหาลองมาที่นิทรรศการสาธิตโซโล่เอ็กซิบิชัน The Resume เกิดขึ้นตั้งอยู่ทำต่อไปที่ Archivel ชั้น5สยามพารากอนครับนี่คือนิทรรศการที่ถ่ายทอดประสบการณ์ตลอด66ปีของสาธิตกัลวันตวานิชที่ไม่เคยมีเรซูเม่อย่างเป็นทางการเพราะชีวิตของเขาไม่ได้เดินตามแผนที่วางไว้หากแต่ขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าโง่ศาสตร์แห่งการลองทำสิ่งสนุกสนุกไปเรื่อยๆล้มบ้างพลาดบ้างแล้วก็ลุกขึ้นมาทำต่อผืนผ้าใบและชิ้นงานทุกชิ้นถูกถักทอขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่าดอทหรือจุดที่เกิดจากการเกิดขึ้นจุดที่เกิดจากการตั้งอยู่และจุดที่เกิดจากการทำต่อไปเพราะชีวิตไม่ได้วัดกันที่เรซูเม่จากหน้ากระดาษที่สวยงามแต่อยู่ที่ว่าหลังจากล้มลงแล้วคุณพร้อมจะกดรีซูมเพื่อทำต่อหรือไม่นั่นเองครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆ Archivel ศูนย์การค้าสยามพารากอนด้วยครับ
1: ช่วงที่2สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน
2: คุณผู้ชมครับในพื้นที่ห่างไกลเราอาจได้พบโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในผืนป่านะครับแต่ในช่วงนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผืนป่าที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนกันครับ
1: ผืนป่าในโรงเรียนที่คุณป๊อปพูดถึงเกิดจากนักเรียนในกลุ่มเยาวชนรักถิ่นโรงเรียนไพรบุญวิทยาคมจังหวัดศรีสะเกษที่ได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนบนพื้นที่229ไร่96ตารางวาที่ได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมเพื่อการเรียนรู้โดยแบ่งเป็น3พื้นที่คือ 1. พื้นที่ป่าตามธรรมชาติและป่าปลูกขึ้นใหม่ตามโครงการป่าเล็กในโรงเรียนใหญ่2. พื้นที่การเกษตร 3. พื้นที่สร้างสรรค์และฝึกอาชีพโดยพื้นที่สำคัญของโครงการนี้คือป่าเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่ส่งเสริมการรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนซึ่งนักเรียนครูอาจารย์และบุคลากรจะร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียนคนละ1ต้นในช่วงฤดูฝนของทุกปีและตั้งเป้าหมายจะช่วยกันปลูกให้ได้ถึง 1,000 ต้นในพื้นที่ลานไพรพิรมที่มีลักษณะของป่าธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารที่ชาวบ้านได้เก็บเห็ดทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นไม้ท้องถิ่นของนักเรียนจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ประเภทกลุ่มเยาวชนที่ได้ฝึกฝนให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ควบคู่กับการมีทักษะในการลงมือปฏิบัติจริงจนกลายเป็นทุนชีวิตที่นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไปอย่างยั่งยืนคุณผู้ชมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.greenglobeinstitute.com นะคะ
2: และในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทปตท.จำกัดมหาชนด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมป๊อปวราวุธและ The Listอัศจรรย์ความรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกับพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจ๋วว่างเลย
2: ว่าง
1: อาหารว่างแล้ววันนี
0: ้ว่างเลยงานว่าง
1: เฮ้ยอย่าสิอย่าพูดไป
2: ใช่งานเราต้องแน่นอยู
0: ่แน่น
2: เ
0: ล
2: ยเราจะว่างก็เติม
1: ถูกต้องคือล่าสุดคุณสามีกับคุณเบสเนี่ยลูกชายเขาก็บ่นว่าเขาอยากกินแบบคุณสามีเขาอยากกินหล่นแต่ขอเป็นแบบปูเค็มหล่นส่วนเล็กขอเป็นแกงเขียวหวานโรตีแกงเขียวหวานส่วนแม่อยากกินเป็นทอดมันปลากราย
2: แม่เอาไว้ก่อนเพราะสามีกับลูกตอนนี้เขาเลี้ยงเซย่าหนักมากเราต้องเอา
1: ใจนะเขาเนี่ยวันนี้เขาน็อกนะ
2: ใช่เขาน็อกเลยนะงั้นก็ต้องเอาใจเขานะ
1: ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวย่าเนี่ยจะพาเขาไปกินร้านแบบเออเอาใจเขามีเครื่องดื่มบรรยากาศร้านดี
1: ๆ
2: พาพี่เขาไป
0: งั้นบูเอาใจบูเอาใจด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อดีกว่า
3: เฮ้ยเขาชอบเลย
0: ชอบเออเข้มข้นแล้วก็นางน็อกเลี้ยงลูกหลับตุยคุยวันนี้นางก็จะได้กินแบบว่าอะไรที่มันมีสมุนไพรหน่อย
1: อาหารไทยไงอาหารไทยไม่ยาก
2: อาหารไทยดีมากเลยเพราะฉะนั้นพาไปก่อนเลยพาไปกินอาหารไทยก่อนเลยเขาบอกจัดเต็มของเครื่องแกงอาหารไทยมันต้องเครื่องแกงต
1: ้
2: องตำเครื่องแกงถึงเครื่องร้านนี้ร้านบ้านสวนกาแฟสดเขาบอกว่าพริกแกงถึงเครื่องปรุงถึงผักสดถึงสมุนไพรถึงแต่ย่าจะถึงหรือเปล่าไม่รู้ย่าจะไปที่ถึงให้ได้ไปแถวถนนสุวินทวงศ์ค่ะ
4: ผักทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะปลูกอยู่อีกฝั่งตรงข้ามคือเราจะมีสวนอยู่ประมาณก็70ไร่นะพริกแกงน้ำพริกนะลูกนะเรามีเครื่องปั่นของเราเองนั้นตั้งแต่พวกพริกแกงทั้งหลายเนี่ยเราจะทำเองหมดหลักๆเลยก็คืออย่างแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายนะฮะอย่างปลากระพงบ้านสวนอาหารที่นี่เนี่ยเราไม่มีผงชูรสเราไม่ใช้ลูกผู้ที่ยังนิยมธรรมชาตินะซึ่งไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปต่างจังหวัดไกลก็เชิญชวนนะครับธรรมชาติธรรมชาติอย่างนี้
2: ร้านบ้านสวนกาแฟสดค่ะเป็นร้านอาหารไทยโบราณแบบอบอุ่นเห็นไหมเห็นร้านก็รู้แล้วว่าโบราณขนาดไหน
4: wow.
2: นะเปิดมาตั้งแต่ปี2545ยาวนานกว่า20ปีค่ะตัวร้านจะโดดเด่นด้วยเรือนไทยไม้สักแท้อายุกว่า50ปีท่ามกลางความร่มรื่นของสวนน้ำผ่อนคลายเหมือนเรากินข้าวที่บ้านนอกชานบ้านอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เน้นเสิร์ฟอาหารไทยรสชาติต้นตำรับพริกแกงแล้วก็เครื่องปรุงทำเองทั้งหมดผักสดสมุนไพรก็ปลอดสารพิษนะคะ wow. ทางร้านก็ปลูกเองจากสวนเมนูแนะนำปูเค็มหล่นปูเค็มดองเองรสชาติกลมกล่อมหอมกะทิเสิร์ฟคู่กับผักสด wow. มันจะเข้ากันมากเลย
1: oh.
2: นะยังมีปลากระพงบ้านสวนค่ะปลากระพงทอดกรอบเนื้อแน่นราดด้วยน้ำยำสมุนไพรสูตรพิเศษคล้ายกับเครื่องเมี่ยงคำรสชาติมันจะจัดจ้านครบรส
1: hmm.
2: นะเครื่องเขาเยอะทอดมันปลากรายแม่เนื้อปลากรายแท้นวดจนเหนียวนุ่มเด้งยังมีโรตีแกงเขียวหวานหมูอีกนะคะเป็นแกงเขียวหวานรสเข้มข้นมีกลิ่นหอมของลูกผักชีและยี่หร่าด้วยผัดไทยกุ้งสดแก้มตุ๋ยเลยนะทิปนะเส้นเหนียวนุ่มจัดเสิร์ฟพร้อมกับกุ้งสดตัวโตๆแบบนี้ผัดชาปลาคัง
1: โอ้ my god ปลาคังสดเนื้อหวานแล้วผัดแบบนี้ใส่เครื่องสมุนไพรเยอะๆมันจะมีความเผ็ดร้อนมีความจัดจ้าน
2: ส้มตำก็มีให้กินด้วยเป็นส้มตำไทยใช้มะละกอสดกรอบที่ทางร้านก็ปลูกเองอีกขนมหวานมีลูกตาลลอยแก้วค่ะเป็นของหวานโฮมเมดเนื้อลูกตาลอ่อนนุ่มหวานหอมชื่นใจเครื่องดื่มก็มีกาแฟธัญพืชปั่นกาแฟมะกรูดส้มจี
0: โอไอเลิฟ
2: เออหน้าบ้านมันเปรี้ยวเออ
1: ร้านสวย
2: มันงอกกันอย่างที่บ้านร้านเปิดวันอังคารถึงเสาร์นะคะ 8:00 นถึง 17:00 นวันอาทิตย์เปิด 18:00 นถึง 16:30 นค่ะหยุดทุกวันจันทร์อยู่ถนนสุวินทวงศ์ย่านมีนบุรีจ้า
0: ไปอีกร้านดีกว่าร้านนี้บอกเลยว่าขึ้นชื่อถ้าพูดว่าดงมูลเหล็กโอ้โหบอกเลย
2: เดี๋ยวดิ
0: ก๋วยเตี๋ยวที่โด่งดังมาก
1: มันต้อง
0: ใช่มันต้องแซ่บสมุนไพรถึงเครื่องถึงเนื้อดีไม่เหม็นคาวน้ำซุปคือเอาหลอดดูดได้เลยเพราะว่าดังมากในย่านปากเกร็ดนนทบุรีค่ะ
5: ของเรานี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็เป็นอาหารตามสั่งมีเนื้อเปื่อยเนื้อสดนะคะแล้วก็จะมีพวกเครื่องในสารวัตรก็จะมาช่วยแต่ก่อนก็จะช่วยได้เต็มตัวมากกว่านี้นะคะก็จะช่วยไปตลาดช่วยไปซื้อของช่วยอะไรเงี้ยค่ะด้วยภารกิจของท่านที่เยอะขึ้นมากก็จะอาศัยมาช่วงที่จังหวะที่ว่างเวรยังไงแล้วขอเชิญทุกท่านมาลองทานดูนะคะเรามีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูเราแยกหม้อนะคะ
0: ก๋วยเตี๋ยวดงมูลเหล็กสารวัตรพงษ์เปิดเข้าสู่ใช่ปีนี้9ปีแล้วนะ
4: wow.
0: ชื่อเดิมคือก๋วยเตี๋ยวดง
1: นี่สารวัตร
0: ผู้กองพงษ์ใช่
1: จาก
0: ปัจจุบันเนี่ยคือ ก่อนหน้านี้เป็นผู้กองตอนนี้ขึ้นมาเป็นสารวัตรแล้วซึ่งสารวัตรเนี่ยพอเลิกงานหยุดงานก็จะมาช่วยภรรยาขายก๋วยเตี๋ยวเป็นรายได้เสริม
2: ดูบุคลิกท่าทางสารวัตร
0: ใช่ฉันคิดว่าฉันอยู่ในโรงพักจริงเข้ามา
1: เจ๋ง
0: เลยจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยมีแยกหม้อนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูแยกหม้อเลยน้ำใสน้ำตกมีหมด
2: ทุก
0: เนี่ยจะต้มด้วยกระดูกพร้อมสมุนไพรจีนที่เข้มข้นใช้เตาถ่านแนะนำใครไปนะคะเส้นเล็กเนื้อรวมจัดเต็มครบเครื่องเลยเนื้อสดเนื้อเปื่อยลูกชิ้นไส้วัวนุ่มละมุนไม่มีกลิ่นคาวค่ะเกาเหลา3เนื้อค่ะอันนี้แบบพรีเมียมเลยนะพรีเมียมเลยเพราะว่ามีเนื้อน่องลายเนื้อตุ๋นแล้วก็เอ็นแก้วเอ็นแก้วนี่นะเคี้ยวเข้าไปเนี่ยกรึบกรึบกรึบกรึบนะแล้วแต่ยังไงเคี้ยวได้แล้วก็ยุ่ยละลาย
1: เสียงกรึบเมื่อกี้คือเอ็นแก้วเนาะ
0: ไม่ใช่
1: เสียงรสอะไรเน
0: า
1: ะ
0: เนื้อน่องลายตุ๋นลวกจิ้มเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะกระเพราเนื้อน่องลายสดเนื้อน่องลายหมักนุ่มลวกในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวร้อนๆพอลวกเสร็จนะแล้วก็เอาไปผัดกะเพราโอ้โหเลิศมากกะเพราเนื้อตุ๋นเนื้อจะเปื่อยนุ่มยุ่ยน้ำกะเพราซึมเข้าไปในเนื้อได้เลยมัสมั่นเนื้อโอ้โหชอบมากแกงแก้วตาเลยสูตรเข้มข้นเครื่องแกงหอมละมุนรสชาติกลมกล่อมไม่มีเลี่ยนปอเปี๊ยะทอดอันนี้บุ้งกินเลยเมนูยอดฮิตกรอบนอกไส้แน่นน้ำจิ้มบวยเลิศจบไปร้านนี้อิ่มแน่นอน 7:00 ถึง 17:00 เย็นร้านหยุดทุกวันพุธสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนนะคะอยู่ตรงหัวมุมไฟแดง5แยกปากเกร็ดนะคะถนนแจ้งวัฒนาขาเข้าไปกันได้
1: เข้าไปก่อนจะสั่งอะ ใบสั่งทุกใบหนูจ่ายหมดแล้วค่ะ นี่แล้วก็ค่อยสั่งใบสั่งทุกใบหนูจ่ายหมดแล้วค่ะ หนูขอสั่งก๋วยเตี๋ยวค่ะ
2: สารวัตรบอกไม่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวไปเยอะๆเลยค่ะสารวัตรไม่ว่า
1: เดี๋ยวเปลี่ยนโหมดจากก๋วยเตี๋ยวจากอาหารไทยไปเป็นอาหารเวียดนาม
0: คุณไม่ค่อยได้กินนานแล้วนะเวียดนามเนี่ย
1: อาหารเวียดนามเนี่ย
0: ผมชอบ
1: คนรักสุขภาพก็ชอบ
0: ผมชอบกินผัก
1: ถูกไหมล่ะร้านนี้เขาบอกว่าต้นตำรับเลยจากเวียดนามแท้ๆค่ะร้านหันสาอาหารเวียดนามค่ะ
3: เครื่องเทศหรือว่าวัตถุดิบบางอย่างที่ต้องนำเข้าจากเวียดนามอย่างเช่นพวกเส้นเฝอเวียดนามหรือว่าฮอซินซอสแล้วก็เครื่องเทศบางอย่างที่ต้องนำมาจากเวียดนามเลยครับเพื่อรสชาติของอาหารท่านครับถ้าเป็นอาหารเวียดนามก็ต้องเป็นแหนมเนืองนะครับชุดใหญ่ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นซิกเนเจอร์คือทุกโต๊ะต้องสั่งก็คือปากหม้อครับผมก็ฝากหันสาอาหารเวียดนามพระราม3ไว้ลองพิจารณามาเป็นร้านโปรดของทุกคนดูครับ
1: ร้านนี้เปิดมาได้7เดือนแล้วค่ะโดยชื่อร้านเนี่ยจะชื่อว่าหันสาจริงๆอ่ะคำว่าหันหรือว่าหานเมื่อกี้มาจากชื่อของคุณแม่ผสมกับคำว่าสามันก็เลยกลายเป็นคำว่าหันสาซึ่งจุดเด่นของร้านนี้คือการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพดีนะคะนำเข้าเนี่ยทั้งเส้นเฝอแล้วก็ซอสต่างๆจากเวียดนามโดยตรงค่ะเพื่อได้รสชาติที่มันต้นตำรับก็ต้องวัตถุดิบก็ต้องต้นตำรับเฝอเนื้อใครที่เป็นสายเนื้อต้องเจอเฝอเนื้อค่ะก๋วยเตี๋ยวเวียดนามที่โดดเด่นด้วยน้ำซุปกระดูกเคี่ยวแล้วก็ใส่เครื่องเทศนะคะ wow. แล้วก็ใส่เฝอลงไปรสชาติเนี่ยมันจะกลมกล่อมทานคู่กับเส้นเฝอบอกเลยว่าสุดยอด wow. ต่อไปเป็นพันปลาค่ะซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ใช้ปลากระพงสดนะคะแล่เอาเฉพาะเนื้อนะทานคู่กับผักเคียงแล้วก็น้ำจิ้มสูตรเด็ดที่มีให้เลือกถึง3แบบมีทั้งน้ำจิ้มกระปิน้ำจิ้มหวานแล้วก็น้ำจิ้มปลาอันนี้น่าลองมากเวลาทานอ่ะจะคล้ายๆกับแหนมเนืองนะคะคือเวลาเราทานเราห่อด้วยแป้งตามด้วยผักแล้วก็ราดน้ำจิ้มอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ไม่ควรพลาดเลยคือบั๋นหอยเวียดนามค่ะเป็นเมนูเส้นหมี่เวียดนามหรือขนมจีนเวียดนามเนี่ยแหละค่ะทานคู่กับหมูย่างที่หมักด้วยซอสเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านรสชาติจะเข้มข้นเข้าเนื้อนะคะเมนูคลาสสิกแหนมเนืองมีอยู่แล้วนะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดแล้วก็มีปากหม้อยวนแป้งนุ่มนะคะแล้วก็ขนมและอีกหนึ่งเมนูนะคะก็คือขนมเบื้องยวนนั่นเองค่ะ wow. เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10:00ถึง3:00อยู่ตรงพระราม3ถนนยานาวานั่นเองค่ะ
0: มาอีกร้านนึงดีกว่าร้านนี้ใครชอบซาลาเปา wow. คุณต้องสั่งเต็มเปาเต็มเปาจริงๆคือจะเป็นความอร่อยแบบฮ่องกงสไตล์โฮมเมดจะเป็นซาลาเปาที่แบบอบกรอบ
2: อ๋อแบบ
1: กระเพราทอดอย่างนี้หรอกรอบเหรอ
0: บุ๋มก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฟินแน่นอนมี5ไส้อยู่แถวพระราม6ค่ะ
6: ซาลาเปาอบกรอบสไตล์ฮ่องกงนะคะเราก็จะอบสดใหม่ทุกวันค่ะความกรอบที่ได้ก็จะมาจากหน้าที่เป็นน้ำตาลค่ะเท็กเซอร์ด้านหน้าใช่ไหมคะตรงตัวน้ำตาลอ่ะจะให้ความกรอบค่ะแล้วก็แป้งซาลาเปาด้านในจะนุ่มไส้ของเราที่เป็นไส้หมูแดงนะคะเราก็จะเป็นหมูแดงที่ย่างกับเตาถ่านค่ะก็จะมีกลิ่นหอมเตาถ่านซาลาเปานะคะจะราคาลูกละ45 บาททุกรสชาติค่ะ
0: เป็นร้า านซาลาเปาอบกรอบสไตล์ฮ่องกงแบบโฮมเมดนะคะแป้งซาลาเปาของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะเพราะว่าเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเพราะเขาใช้วิธีการอบแทนการทอดผิวด้านนอกจะมีความกรอบแต่พอกัดเข้าไปตัวแป้งจะมีความนุ่มเหนียวหนึบกำลังดีแถมด้านในเนี่ยยังอัดแน่นเต็มไปด้วยไส้มีให้เลือก5ไส้มีหมูแดงเผือกครีมลาวาไข่เค็มพายหมูแดงนะคะแล้วก็ไส้กะหรี่ไก่นั่นเองขายดีอันดับ1คือหมูแดงค่ะ wow. คือเนื้อจะนุ่มหอมฉ่ำซอสนะคะเพราะทางร้านเนี่ยย่างด้วยเตาถ่านรสชาติเข้มข้นออกเค็มหวานเข้ากันมากๆ wow. กับตัวแป้งซาลาเปาที่กรอบนุ่มและอีกหนึ่งไส้ก็คือไส้ครีมลาวาไข่เค็ม ซอสลาวามีความหอมมันเค็มนัวไข่เค็มแท้ๆ แนะนำต้องทานอุ่นๆเพราะว่าลาวาจะทำไมเยิ้มออก
7: เลย
0: ซาลาเปากะหรี่ไก่ไส้เผือกค่ะหอมอร่อยได้รสชาติเผือกแท้ๆถ้าชอบสไตล์แป้งพายแนะนำพายไส้หมูแดงมีความหอมนุ่มหนึบนะคะเข้ากับหมูแดงสุดๆค่ะราคาเริ่มต้นเนี่ยลูกละ45บาทร้านอยู่บริเวณเดียวกันกับ Tea House พระราม6เลยนะคะ11โมงถึง3ทุ่มค่ะแล้วเขายังมีอีก4สาขามีอตก.จตุจักรนะคะฟูดวิลล่าราชพฤกษ์อารีซอย5ตลาดสดกะหล่ำปลาพึก
1: นี่เต็มเปล่านี
0: ่
1: อันนี้ไส้ครีมอันนี้อันนี้
0: หมูแดง
1: อันนี้ครีไก่
0: ครีไก่อัน
7: นี้พาย
0: อันนี้เป็นพาย
7: อันนี้เป็นเผือกอันนี้ใช่เผือก
0: อันนี้เนี่ยเขาลองชิมกับกะหรี่ไก่แต่เขาบอกว่าให้กินหมูแดงมันเป็นออริจินอล
1: ออริจินอล
0: คนละบี
1: คนละบีสี
0: โอ้ยมันกรอบนอกนุ่มในนี่ของ
7: พ
0: ี
7: ่
0: อบอ่ะดิไม่ใช่
7: ทอด
1: ของหมูกะหรี่นะ
0: ทำไมไม่ใช่กะหรี่นี่หมูแดง
7: อันนี้ของแม่ครีมเปล่า
1: ครีม
8: ว้าว
7: อันนี้เผือกเฮ้ยแต่เขาหวานน้อยนะแม่เอ้ย
0: เฮ้ยอร่อยมากแป้งเขาเบา
7: แป้งเขาเบาใช่
1: แป้งเขาเบา
7: อันนี้พายหรือเปล่าหมูแดงอ่ะ
0: พายหมูแดงค่ะ
7: อันนี้น่าจะเป็น
0: อุ้ยอันนี้แป้งเขาเบา
7: อันนี้ทรงเขาจะเป็นสามเหลี่ยมเลยงา
1: อ
7: ุ้ยนี่จริงด้วยหมูแดง
0: ฟิลแบบใครเกิดทันโรตีบอยป่ะที่มันนอกกรอบอ่ะ
7: จริงจริงแต่นี่เราไปอบร้อนๆอ่ะมันจะเป็นอย่างนั
1: ้
7: นอ่ะ
1: อันนี้ล่ะถ้ายิ่งกินอุ่นๆนะไส้มันจะเยิ้มมันจะกรอบ
0: เดี๋ยวขอชิมไส้หวาน
7: เดี๋ยวนะ
1: ไส้หวาน
7: แป้งพาย
1: เธอดูไส้ดู
0: อุ้ย
1: ไส้
7: อันนี้ลาวาไหมแม่
1: ไส้เขียวแบบนี้เลยไส้ครีมเนี่ยเต็มเป่า
0: อร่อยมาก
1: เผือกบูดอะไรนะ
0: เผือกบูด
1: อะไรนะ
0: เผือกบูด
1: 45บาท
7: แม่ฟังออกเลยเน
1: า
7: ะ
1: ฟังออก
7: เพราะว่าเป็นเพื่อนกัน
1: เพราะว่าเพื่อนชอบทำแบบนี้อยู่แล
0: ้
1: ว
0: อร่อยมาก
1: อันนี้เต็มเป่าอันนั้นเต็มปาก
7: อ
1: ยู่ละ
7: อร่อยมาก
1: เดี๋ยวไปอีกหนึ่งร้านค่ะร้านนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นเพจเฟรนลี่ด้วยนะบูมเป็นร้านแนะนำร้าน Olive and Co Cafe ค่ะนอกจากขนมปังกาแฟของเขาจะอร่อยแล้วเนี่ยคือเขายังเปิดต้อนรับเพจเฟรนลี่ถูกต้อง
0: แฮปปี้ฮันนี่ไปได
1: ้แล้วจะได้มีเพื่อนใหม่อย่างน้อง Oliveและน้องโคโค่
7: เฮ้ยอยากเห็น
1: ไปด้วยค่ะ
9: คอนเซ็ปต์ร้านของเรานะคะก็จะเน้นไปในเรื่องของความโคซี่ความอบอุ่นค่ะก็อยากให้ลูกค้าที่เข้ามาทุกคนนะคะนอกจากจะจิบกาแฟแล้วเนี่ยก็ยังได้บรรยากาศที่ผ่อนคลายรีแลกซ์นะคะดื่มนะคะของที่ร้านเราเนี่ยก็จะเน้นเป็นเมนูกาแฟนะคะที่ทานง่ายก็จะเน้นเป็นเมล็ดกาแฟไทยนะคะจากเกษตรกรไทยมีน้องหมาก็สามารถพาน้องหมาเนี่ยเข้ามาที่ร้านคาเฟ่เราได้เลยค่ะนอกจากนี้ถ้าใครที่มีหมาก็สามารถแวะเข้ามาเล่นกับน้องๆในร้านได้ค่ะ
1: ชื่อร้านอะ Olive and Co ก็มาจากน้อง Olive และน้อง Coco ซึ่งร้านนี้นะเปิดได้แค่4เดือนค่ะคุณแนนแล้วก็คุณเปาเจ้าของร้านเนี่ยตั้งใจสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น Pet Friendly ต้อนรับน้องหมานะคะน้อง Olive กับน้อง Coco ค่ะพันมอนติพูนะคะ
0: อ๋อมอนติพู
1: ใช่ค่ะเป็นพูโดเป็นพันแบบพูโด
0: ทอร์ทิสกับพูโด
1: ถูกต้องค่ะซึ่งบรรยากาศเนี่ยนะคะตกแต่งร้านแบบโคซี่เน้นก็คือให้ความรู้สึกเหมือนเรามันนั่งเล่น
8: wow.
1: บ้านเพื่อนหรือว่าบ้านตัวเองที่เป็นมุมแบบโคซี่อย่างนี้นะคะ ไปถึงเนี่ยสั่งอะไรดีนะโคซี่ซาวโดเซตค่ะเป็นขนมปังซาวโดเสิร์ฟมาพร้อมกับเนยที่ทางร้านตีเองนะคะแล้วก็มีแยมรสชาติกลมกล่อม wow. หรือแซลมอนโทสต์ค่ะเป็น oh. แป้งซาวโดเหมือนกันแต่ท็อปด้วยไข่แล้วก็แซลมอน oh. ใครเป็นสายเบเกิลอยากให้ลองมากเพราะว่าแป้งเขาจะนุ่มจะหนึบสำหรับสายกาแฟทางร้านใช้เมล็ดกาแฟจากเกษตรกรไทยมีทั้งเชียงใหม่เชียงรายค่ะโดยระดับการคั่วมีให้เลือกตั้งแต่คั่วอ่อนกลางไปจนถึงเข้มเมนูแนะนำอเมริกาโน่ออเรนจ์ค่ะหรือว่าอเมริกาโน่น้ำส้มนั่นเองค่ะหรือจะเป็นโปรตีนลาเต้เมนูสำหรับคนรักสุขภาพที่ใช้ผงโปรตีนชงกับนมท็อปด้วยกาแฟและอีกอันหนึ่งชอคโลตคาราเมลแมคคิอาโต้ซึ่งเป็นเมนูสำหรับคนชอบความหวาน ละมุนแต่ก็อยากได้ความแบบนัวๆของกาแฟนั่นเองร้านเปิด 8:30 นจนถึง 4:30 นนะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยเปิดถึง 5:00 นเย็นไปเลยค่ะปิดทุกวันอังคารและพุธนะคะอยู่ในซอยนวลจันทร์22จ้า
7: อ
1: ือที่เธอกินอยู
0: ่เต็มต้องไปเต็ม
1: โ
0: อ้ย
1: มันมีสาขาเยอะ
0: มันมีสาขาตรงไหนบ้างอ่ะ5สาขาพระราม6ตลาดอตก.ฟู้ดวิลล่าอารีซอย5ตลาดกะลาบพึกคุณต้องไป
1: เอาเบรกก่อนค่ะช่วงหน้ายังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู
0: ่ช่วงนี้เราเก็บจ้ะ
8: สิงกระบะเติมน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่อง

0: ี Long Life Tech ช่วยลดการเสียดสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: ทำรอบลื่นทำยองสบาย
0: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระปะใช้พาวซ่า
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 นเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
4: ฟิตร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เจ้าซัพเฟอร์เจอกัน Impact วันที่3ตุลาคมนี้เวลา15นาฬิกาพบน้ำตาลพิจักขณาและตีธนพลได้ห้อสิบ Impact เมืองทองธานี
7: เปลี่ยนสถานะ
8: วันนี้แฮปปี้มากเหมือนเขาอยากมีเราอยู่ในชีวิตอะเรามีลูกอยู่แล้วใช่ป่ะมันก็อาจจะยากแต่เขาก็เป็นคนบอกว่าขออยู่ในโลกใบเดียวที่เป้ยอยู่กับลูกได้ไหม
9: พร้อมจะหอยช
10: อภาวะ MCI คืออะไรครับ
11: ช่วงระหว่างความหลงลืมตามอายุนะครับกับสมองเสื่อมแต่ไม่ได้แปลว่าจะทุกรายจะต้องสมองเสื่อมจะมีบางท่านก็จะคงอยู่กลับมาเป็นภาวะปกติได
12: ้เขากลับได้อะฮะ
13: ฟังบิวไม่เห็นด้วยที่จะเอาตัวออกไปเสี่ยง
14: แต่ถึงเราจะอยู่เฉยอูซอก็ไม่ปล่อยเจ้านายตองนี้ไปอยู่ดี
15: รวบรวมคนของเราบุกเมืองเว่งขินคืนนี
16: ่ผู้การเป็นใคร
6: ละครดังข้ามเวลาม่วงบรรจทอนวันนี
5: ้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยรูได้ลุยได้แป้งหลิงหลิงมาแล้วค่ะ
18: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photographyand creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
6: สนับสนุนโดย QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด
12: แขกรับเชิญวันนี้เป็นไอดอลของหนุ่มหลายๆคน
19: ใช่ค่ะ
12: เพราะหนุ่มตลอดจริงๆอาหมูค่ะสวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับยินดีครับ
12: มากี่ครั้งก็ดูสิ
19: วัยรุ่นมากเขาจะบอกว่าดีกว่าเดิมด้วย
12: จริงค่ะ
19: ตอนย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีเป็นพ่อลูกกัน
12: ค่ะเออใช่เป็นพ่อลูก
19: แต่ถ้ามาในยุคนี้เป็นสามีภรรยาได้เลย
20: ได้เลย
12: จริงๆค่ะ
20: ครับก็ดีใจมากครับวันนี้มาเจอแฟนๆผู้หญิงยกกำลังแจ๋วนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับอาหมูมากับนี่ครับตันตันไตราชิน่าวันนี้ออกตัวใหม่ครับวันนี้นำมาเปิดตัวที่นี่ที่แรกเลยภูมิใจมากๆเลยว่าไตราชิน่าเป็นแบรนด์ของคนไทยไม่เคยหยุดพัฒนาเลยนะครับจึงมีการซื้อซ้ำแล้วก็มีการบอกต่อจนถึงวันนี้จนกระทั่งวันนี้กลายมาเป็นสูตรใหม่ 15X ไตราชิน่าไทม์เลเวอร์ซ่าคอลลาเจนเซรั่มนะครับสูตรใหม่สูตรนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะที่เรียกว่าคอลลาโปรทำให้ริ้วรอยเนี่ยนะครับที่อยู่บนหน้าของเราหากว่ามีจะทำให้แลดูลดเลือนแล้วก็ผิวก็จะแลดูเรียบเนียนแลดูกระจ่างใสขึ้นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในนี้ที่สำคัญสำหรับสูตรใหม่นะครับคือมี Soluble Collagen หมายถึงว่าจะช่วยทำให้ผิวแลดูกระชับริ้วรอยก็จะแลดูตื้นขึ้นส่วนเรื่องความชุ่มชื้นเติมเข้าไปเนี่ย 15X จะทำให้ผิวแลดูอิ่มน้ำถึง72ชั่วโมงเลยคุณผู้ชมครับเคล็ดลับคือใช้อย่างสม่ำเสมอในระยะเวลาเพียง14วันเนื่องจากใช้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องผมเนี่ยเทสมาแล้วนะครับต่อเนื่องมาล่วงหน้ามาแล้ว2เดือ
12: น
20: นะฮะอายุ70นะครับใช้ผลิตภัณฑ์ไตราชิน่า 15X ต่อเนื่องมาคุณผู้ชมครับได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับก็เลยอยากให้คุณผู้ชมได้ลองเปิดใจดูวันนี้โปรของผู้หญิงยกกำลังแจ๋ววันนี้บอกได้เลยว่าดีมากๆเลยนะครับได้ทั้งสูตรใหม่ 15X และยังแถมฟรีของแถมตัวหายากตัวแลเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะเตรียมโทรศัพท์นะครับเตรียมโทรมาที่1577นะครับหรือ LINE @ไตราชิน่าแบรนด์200สาย2ช่องทางในการสั่ง

0: ซื้อนะครับวันนี้เป็นเซรั่มเตลาจีน่า 15X 2กระปุกใหญ่นะครับแล้วก็ขนาดพกพาอีก2แล้วก็บวกด้วยก๊าซกินนะครับทั้งหมด5ชิ้น 1,600 บาทจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นเองครับก๊าซกินตัวนี้นะครับแนะนำเลยว่าต้องลองนะครับมีส่วนผสมของ PDRN นะครับช่วยทำให้ผิวแลดูเรียบเนียนผิวแลดูอ่อนเยาว์แล้วก็ดูเปล่งประกายคุณผู้ชมต้องรีบกดแล้วต้องรีบกดแล้วนะครับอย่าลังเลนะครับ1577นะครับ200สายนะคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดนะครับตอนนี้200สายเหลือไม่ถึงแล้วได้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับหมื่นกว่าบาทจ่ายเพียง2,990 บาทราคาเดิมจองก่อนจ่ายทีหลังได้กดมาจองให้ทันนะครับและไม่ว่าแบรนด์จะพัฒนาสูตรให้ดีขึ้นขนาดไหนก็ตามพวกเราทุกคนในภาพนี้มั่นใจถึงกล้ามาบอกต่อวันนี้นะครับเร็วครับต้องจองแล้วนะครับคุณผู้ชมล็อตสุดท้าย1577หรือ LINE @telachina แบรนด์วันนี้อย่าพลาดนะครับ200สายตอนนี้นะครับเหลือนิดเดียวเองเซรั่มเตลาจีน่า 15X 2กระปุกใหญ่นะครับ2พกพาและก๊าซกินนะครับจากหมื่นกว่าบาทจ่าย 2,990 บาทวันนี้มาเปิดตัวที่นี่ที่แรกนะครับกับสูตรใหม่ 15X ที่เข้มข้นกว่าจ่ายในราคาเดิมโปรนี้หายากมากมากเลยนะครับรีบจองให้ทันนะครับที่1577เคล็ดลับในการดูแลผิวหน้านะครับส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงหน้าบ้านเขาให้จ่ายกดมาจองสิทธิ์ให้ทันนะครับที่1577นะครับจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นเอง
1: แล้วนี่คือสูตรทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่คือสูตรใหม่หมดเลย
2: ทั้งหมดเลย
1: แล้วเปิดตัววันนี้วันแรก
0: ใช่ครับ
1: ราคาเป็นหมื่นไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่ 2,000 กว่าบาท
2: ใช่ค่ะคุ้มมากวันนี้ขอบคุณอาหมูมากค่ะ
0: ขอบคุณสวัสดีครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากโคโค่แมงด้วยนะคะเรา3คนลาไปก่อนพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสวัสดีค่ะ

0: อดหอยอหอยทอดอร่อยถูกใจก็ต้องทอดคริสตัลน้ำมันพืชถูกใจครัวไทยทอดกรอบถึงใจผัดอร่อยถึงร้อนน้ำมันพืชคริสตัล
1: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative controlThis is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
2: อร่อย Let's ที่นี่ค่ะเป็นร้านขนมปังอบสไตล์ญี่ปุ่นแวะมาเลยค่ะที่ APCD 60 Plus Bakery and Cafe อยู่ถนนราชวิถีต้องขอขอบคุณยามาซากิที่เขาได้ฝึกสอนให้กับคนพิการของเราวันนี้เราจะได้มาคุยกับถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านพิรุณลายสมิธสวัสดีนะคะท่านผู้ชม
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
2: และท่านที่2ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ตะวันณเชียงใหม่เป็นเชฟค่ะคุยกับท่านแรกของเราเลยค่ะท่านพิรุณร้านเราเป็นยังไงคะ
3: ร้านเรานี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของมูลนิธิ APCD นะครับเป็นพื้นที่ที่เปลี่ยนทักษะของคนพิการให้เป็นผลงานและอาชีพเป็นการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการขายเครื่องดื่มแล้วก็ขนมปังควบคุมคุณภาพโดยเชฟของยามาซากิโดยตรงนะครับทั้งหมดทำโดยคนพิการนะครับ
2: ขนมมีอะไรบ้างอันนี้ต้องฟังจากเชฟละ
4: วันนี้เราก็จะนำเสนอขนมปังขายดีนะครับก็จะมีช็อกโกแลตเมสซี่ครับเป็นเนื้อขนมปังที่นุ่มที่มีไส้ช็อกโกแลตชุบด้วยช็อกโกแลตอีกทีแล้วก็จะโรยผงโกโก้ครับผม
2: ขายดีมากเลยค่ะขนมปังตัวที่2จ๊ะ
4: เป็นขนมปังมันฝรั่งครับก็จะเป็นขนมปังที่มีความเหนียวนุ่มตัวเนื้อแป้งก็จะผสมกับมันฝรั่งแท้ๆตีรวมอยู่ด้วยกันครับผม
2: แล้วตัวนี้ล่ะคะ
4: ขนมปังมันเทศสีส้มครับ
2: ค่ะ
4: จะเป็นไส้มันเทศหุ้มด้วยขนมปังบางๆครับแล้วก็ขนมปังทาโร่ก็คือเผือก
2: นี่คือสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะตัวนี้ล่ะคะ
4: ฮันนี่บัตเตอร์เดนิสครับก็จะเป็นแป้งเดนิสที่มีเนยเป็นชั้นๆกรอบนอกนุ่มใน
2: เอ้าสุดท้าย
4: ตัวสุดท้ายก็จะเป็นขนมปังฟิโรชิกิไส้หมูสับเห็ดหอมตัวไส้จะเป็นหมูสับผสมเห็ดหอมตัวแป้งก็จะเป็นคล้ายๆซาลาเปา
2: ส่วนสแน็คบ็อกซ์เป็นยังไงนะคะท่านทูตคะ
3: เราบริการจัดสแน็คบ็อกซ์

ให้กับทุกท่านนะครับที่จะไปใช้ทำในกิจกรรมต่างๆได้ก็ราคาตั้งแต่36บาทขึ้นไปรวมทั้งสามารถแคทเทอริงทั้งเครื่องดื่มและขนมปังไปใน

0: ือว่าเป็นการทำบุญ2ชั้นครับ
1: นั่นคือปั้นแป้งปันบุญนะคะรีการันตีจริงๆเลยเพราะการพัฒนาไม่มีการหยุดนิ่ง APCD 60 Plus Bakery and Cafe นะคะอร่อยและ
2: เชิญมาได้ที่ร้าน APCD 60 Plus Bakery and Cafe ร้านอยู่ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีฝั่งถนนราชวิถีตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดีและเมนูอร่อยเลิศติดดาวต้องกินกับร้าน APCD 60 Plus Bakery and Cafe คือเมนูนี้เลยครับ
1: ลีดอยากชวนแฟนๆนะคะติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นของลีดเลิศๆทั้งนั้นถ้ามีร้านอร่อยเลิศในดวงใจส่งมาให้ลีดได้เลยค่ะจะได้ไปอร่อยเลิศติดดาวด้วยกันค่ะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
5: ้แฮปปี้ช็อคไพรส์ขุ้มเกินค่า
6: ชุดเซ็ตที่ได้ไปครบที่สุดเยอะที่สุดจากสลิมิล่าค่ะวันนี้เอาไปเลยชุดเดรส5สี5ลายนะคะน่ารักทุกแบบใส่สบายลายสวย5ชุดด้วยกันแต่ยังไม่พอค่ะสั่งซื้อตอนนี้แถมฟรีไปเลยเลกกิ้งอีก5ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ตัวบราไร้โครงลายดอกไม้อีก2ตัวแล้วก็ยังได้กางเกงชั้นในขาสั้นอีก2ตัวนะคะของแถมเนี่ยขออนุญาตคละสีให้ตามระบบนะคะรวมทั้งหมดวันนี้ได้ไปมากถึง14ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 4,650 บาทวันนี้นะคะราคาคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำค่ะ990บาทตกเฉลี่ยเพียงชิ้นละ70บาทโทรมาเลยที่021613233สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่กำลังรอชุดเดรสสวยๆจากสลิมิล่านะคะวันนี้สลิมิล่าจัดชุดเดรสลายใหม่สวยๆมาให้แล้วค่ะคุณแม่จริงๆแล้วจะบอกว่าวัยไหนก็ใส่ได้วัยไหนก็ใส่สวยนะคะจะใส่อยู่บ้านนะคะจะใส่นอนจะใส่ออกไปข้างนอกนะคะสวยทุกลายเลยจะใส่ไปเที่ยวทะเลก็ได้แค่ dress up ขึ้นมาด้วยการใส่ accessory เข้าไปสร้อยคอต่างหูเข็มขัดนะคะคืออันนี้จะบอกว่าแล้วแต่การแต่งตัวแต่โดยส่วนมากที่คนซื้อไปแล้วชอบมากๆแล้วฟีดแบ็กกับเรามาก็คือใส่อยู่บ้านสบายมากเย็นมากไม่ร้อนเลยให้ความรู้สึกเบาสบายนุ่มลื่นใส่แล้วพริ้วใส่แล้วรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองได้ในทุกท่วงท่านะคะแล้วชอบมากตรงที่ลายสวยๆวันนี้ถ้าใครเปิดมาเจอแล้วชอบลายสวยๆแบบนี้แล้วอย่าลืมดูโปรโมชั่นของเราวันนี้เพราะโปรโมชั่นของเราน่าซื้อมากๆค่ะ ใช่แล้วค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะกับชุดเดรสจากสลิมิล่าค่ะมาด้วยกัน5ชุด5สีไปเลยนะคะไล่ดูทีละชุดเลยชุดแรกตรงนี้นะคะจะเป็นโทนเขียวเข้มสลับกับสีอ่อนที่เป็นแบบมองรวมๆจะเป็นเหมือนข้าวหลามตัดนะคะน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยสำหรับชุดแรกชุดที่2ค่ะเป็นโทนสีน้ำเงินกรมแล้วก็เป็นลายของดอกไม้หมู่มวลใบไม้เยอะแยะมากมายก็ดูสวยงามดูธรรมชาติละมุนตามากๆเลยส่วนอีกสีนึงค่ะขาดไม่ได้เลยถูกใจคุณแม่บ้านถูกใจสาวๆหลายๆคนเลยนะคะเป็นโทนครีมชมพูน่ารักมากเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆนะคะกระจายอยู่ทั่วตัวเลยอ
7: ัน
6: นี้3ชุดแล้วนะยังไม่พอมีอีก2โทนสีด้วย
7: นี่เลยอันนี้เป็นโทนสีส้มน้ำตาลนะคะซึ่งหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันโทนนี้นะคะมันก็จะได้ความรู้สึกสดชื่นสดใสนะคะส่วนอีกสีนึงสีเขียวๆแบบนี้แล้วก็ตัดกับดอกไม้สีชมพูดอกท้อแบบนี้นะคะก็ได้ความรู้สึกเหมือนกับฝนตกใหม่ๆแล้วเดินอยู่กลางทุ่งหญ้าอยู่ในสวนมีความสดชื่นของธรรมชาติเข้ามาเติมเต็มในบ้านของคุณนะคะบนเรือนร่างของคุณให้ความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะคะอันนี้มิ้งชอบมากๆตรงที่การออกแบบของเขาแต่ละชุดคือไม่ซ้ำกันเลยได้ความรู้สึกปราดเปรียวในบางชุดได้ความรู้สึกมั่นใจในบางชุดได้ความรู้สึกอ่อนหวานแล้วก็ได้ความรู้สึกสดชื่นในทุกๆชุดอันนี้บอกเลยว่าโทนสีเนี่ยได้ตามนี้เป๊ะๆไม่ต้องเดาไม่ต้องเลือกไม่ได้สุ่มวันนี้ได้แบบนี้ไปก่อนนะคะ5ตัว5สี5แบบแบบนี้นะคะเป็นคอกลมที่ไม่กว้างจนเกินไปเป็นแขนที่ไม่ติดแน่นอนและที่สำคัญ5ตัวตรงนี้มาพร้อมกับเลกกิ้งอีก5ตัวคุ้มหรือยัง10ชิ้นคุ้มหรือยัง
6: คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนึงเซตอื่นเขาไม่เพิ่มกันนะเซตอื่นเขาจบแล้วกลับบ้านแล้วนะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมโทรให้ทันนะคะแถมฟรีเพิ่มไปเลยนะคะกับตัวบราไร้โครงลายดอกไม้ซ
7: ึ
6: ่งคุณแม่ดูดีๆปกติบราแบบนี้หน้าตาแบบนี้เราขายนะคะ
7: ใช่แล้วค่ะ
6: แต่วันนี้ครั้งนี้เรานำมาแถมให้ในรายการสำหรับใครที่โทรมาทันแล้วก็ยังไม่พอค่ะยังได้เพิ่มไปด้วยนะคะกับกางเกงชั้นในขาสั้นอีก2ตัวทางเราจะคละสีให้

0: พร้อมๆกันได้ไปทั้งหมด14ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทหรือเฉลี่ยชิ้นละ70บาทเท่านั้นค่ะทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าปกติต้องจ่ายกว่า 4,650 บาทนะคะแต่คุณจ่ายในราคาเบาๆแค่นี้เองนะคะซึ่งจะบอกว่าทำไมวันนี้ควรจะมีชุดเดรสจากคาริเมล่าไว้มิ้งชอบตรงที่หนึ่งคือเป็นคนที่อยู่บ้านเป็นหลักนะคะเป็นแม่บ้านทีนี้อ่ะเวลาเราทำงานบ้านเราอากวาดยักย้ายอาเช็ดหลังตู้เก็บเตียงเปลี่ยนผ้าปูอะไรอย่างเงี้ยนะคะชุดก็คือจะต้องคล่องแคล่วแล้วก็พร้อมสำหรับการทำงานบ้านทำกับข้าวผัดกับข้าวตากผ้าสะบัดผ้าเห็นไหมคะรดน้ำต้นไม้นะคะแขนนี่ไม่ติดเลยคือแขนเนี่ยไม่ชอบกว้างมากถ้ากว้างมากจะโป้อันนี้คือไม่กว้างมากไม่โป้ไม่เห็นชุดชั้นในสองคือรู้สึกว่าเวลาก้มเงยเห็นไหมคะ
1: ค
0: ือคอเสื้อเขาอะเราไม่ต้องคอยระวังอันนี้คือมิ้งปล่อยเลยนะแบบไม่จับคอเสื้อเลยนะเห็นไหมว่ามันไม่โป๊แล้วมิ้งชอบอีกอย่างนึงก็คือช่วงหน้าอกเขาตัดตรงนี้บริเวณหน้าอกกุ้นบริเวณหน้าอกเป็นคอแบบนี้มันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆเวลาเราใส่สวมจากหัวอะมันรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ติดช่วงอกคือบางช่วงอะจะมีแบบเสื้อที่แบบเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่เวลาใส่ลงมาแล้วอุ๊ยครับต้องมาคอยขยับอันนี้ช่วงอกของเรานะคะเป็นแบบฟรีไซส์ได้ถึง48นิ้วเลยด้วยกันนะคะแล้วก็ยาวนะคะถึง38นิ้วแล้วก็รอบแขนเนี่ยที่นิ้งบอกว่าไม่ติดอ่ะคือ16นิ้วทั้งหมดนี้ใครรู้สึกว่าเออใส่ได้รอบอกไม่เกิน48นิ้วคุณแม่สั่งไปได้เลยแล้วเนื้อผ้าคือชอบมากๆเห็นไหมคะเนื้อผ้าเย็นคืออยู่ในหน้าจอทีวีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วก็เย็นใช่ไหมคะเวลาเอาไปใส่จริงๆที่บ้านลมโกรกใส่สบายแล้วสิ่งที่ชอบมากกว่านั้นก็คือสีสันสวยๆแบบนี้คือเปลี่ยนใส่สลับคนละวันคนละอารมณ์ได้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วเราจะต้องบอกเลยว่าเป็นชุดที่ชุดกินชุดเที่ยวชุดนอนชุดเดียวกันไปเลยนะคะคือใส่อยู่บ้านทำงานบ้านก็ได้ใส่ออกไปเดินเล่นข้างนอกก็ได้ใส่ไปเที่ยวไกลๆต่างจังหวงต่างจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันแล้วมาพร้อมกับลายสวยๆเยอะมากๆวันนี้5ตัว5ลายด้วยกันนะคะสีที่จ๋าใส่อยู่ตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินที่เป็นโทนแบบน้ำเงินเข้มหรือเราจะเรียกว่าสีกรมท่าก็ได้นะคะจ๋าเป็นตัวแทนของคุณแม่บ้านไซส์เล็กละกันหน้าอกจ๋าอยู่ที่32นะคะคุณแม่ให้ดูตัวหน้าผ้าอยู่ที่48นิ้วตัวจริงๆจ๋าแค่นี้เองนะตัวจริงๆแค่นี้นะแต่หน้าผ้ายืดออกมาได้มากถึง48นิ้วเพราะฉะนั้นใส่สบายมากจริงๆจ๋าชอบมากเหมาะกับอากาศเมืองไทยสุดๆแล้วคุณแม่ดูสาวสูงน้อย150อย่างพวกเราไล่มาดูเลยความยาวไม่ว่าจะตัวความสูงอยู่ที่ประมาณไหนถ้าสูงเท่าจ๋าอย่างไรก็คุมเข่าคุณแม่หรือว่าถ้าสูงกว่านี้ก็จะความสูงก็จะอยู่ที่ระหัวเข่าเพราะฉะนั้นมันจะดูเรียบร้อยนะคะไม่สั้นจนเกินไปทำได้หลากหลายกิจกรรมนะคะด้านหลังคุณแม่ดูเห็นไหมลายสวยทุกทั้งตัวเลยทีเดียวแล้วทุกตัวแพทเทิร์นเดียวกันหมดใส่แล้วสวยเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นหน้าอกคุณแม่ที่ไซส์42 44 46อย่างนี้นะยิ่งใส่นะเต็มกว่าจ๋าสวยกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องลังเลเลยถ้าถามจ๋านะว่าเดรสชุดนี้นะคะตกเฉลี่ยเพียงชุดละ70บาทคุณแม่ไม่มีทางจะหาแบบชุดเดรสลายสวยๆแบบนี้ได้ในราคาพิเศษเท่านี้อีกแล้ว
0: ใช่แล้วเรามิ้งชอบมากๆตรงที่ทุกคนในบ้านน่ะสามารถใส่ได
1: ้
0: ใส่ได้ตั้งแต่ลูกสาวนะคะไปจนถึงคุณแม่ไปจนถึงคุณยายไปจนถึงคุณทวดก็คือใส่เซตนี้จากสลิมเมล่าเซตเดียวกันได้เลยคือชอบตรงที่ซื้อไปแบ่งกันในบ้านได้คุณแม่อาจจะซื้อไปแบ่งกับคุณป้าใส่แล้วก็แบ่งกับคุณยายใส่อะไรแบบนี้ซึ่งมิงรู้สึกว่ามันเป็นชุดที่แบบเชื่อมความสัมพันธ์คือเราใส่หวานๆน่ารักน่ารักด้วยกันแล้วยิ่งผู้สูงอายุในบ้านอ่ะถ้าเขาใส่เสื้อผ้าแบบนี้บางทีเวลาเขาลุกเขานั่งอ่ะคือมันสบายเข้าห้องน้ำสบายไม่ต้องมาคอยถอดกางเกงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้คือชอบมากๆตรงที่ลายก็สวยใส่แล้วก็สุภาพเวลาลูกหลานมาบ้านก็ไม่ต้องคอยโอ้ยวิ่งไปเปลี่ยนชุดให้คุณยายซิคุณยายก็สวยอยู่เสมอพร้อมรับลูกหลานใช่ไหมอันนี้อยากจะให้โปรโมชั่นนี้ฝากเอาไว้นะคะ990บาทนะคะอยากให้ได้ซื้อไปใส่กันจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ได้ชุดเดรสลายสวยๆแบบนี้5ลาย5แบบแบบนี้ไม่ต้องเดาไม่ได้คลักให้แบบนี้ไปเลย5ตัวเลกกิ้งอีก5ตัวชุดชั้นในปกติเราขายวันนี้หยิบมาแถมอีก2ตัวจากสลิมเมล่านะคะและกางเกงชั้นในแบบขาสั้นแบบนี้ใครไม่ชอบใส่กางเกงซ้อนก็ใส่ตัวนี้ไปได้เลยนะคะอีก2ตัวนะคะทั้งหมดในราคาเพียง990บาทหรือตกเฉลี่ยชิ้นละ70บาทเท่านั้นไม่ซื้อวันนี้ก็ซื้อวันไหนคะ
1: คุณผู้ชมถามไม่ต้องตัดสินใจนานไม่ต้องตัดสินใจช้าแนะนำให้รีบโทรสินค้าดีสินค้าคุณภาพ

0: มีจำนวนจำกัดนะคะให้รีบโทรเลยค่ะชุดเซตที่ได้ไปครบที่สุดเยอะที่สุดจากซาลินีล่าค่ะวันนี้เอาไปเลยชุดเดรส5สี5ลายนะคะน่ารักทุกแบบใส่สบายลายสวย5ชุดด้วยกันแต่ยังไม่พอค่ะสั่งซื้อตอนนี้แถมฟรีไปเลยเลกกิ้งอีก5ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ตัวบราไร้โครงลายดอกไม้อีก2ตัวแล้วก็ยังได้กางเกงชั้นในขาสั้นอีก2ตัวนะคะของแถมเนี่ยขออนุญาตคละสีให้ตามระบบนะคะรวมทั้งหมดวันนี้ได้ไปมากถึง14ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 4,650 บาทวันนี้นะคะราคาคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำค่ะ990บาทตกเฉลี่ยเพียงชิ้นละ70บาทคุ้มขนาดนี้นะคะช้าไม่ได้พลาดไม่ได้โทรมาเลยที่021613233ย้ำนะคะ021613233ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ตอนเด็กๆ เป็นคนยังไงฮะ
3: เป็นคนที่ชอบกิจกรรมมากอยู่ในโรงเรียนนี้จะเป็นหัวโจกเพื่อนๆก็ชอบมาบอกว่าคนนี้ทำนิสัยอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะเป็นคนที่แบบอ้าวหรอเราร้ายหรอก็จะไม่ได้ตบก็จะต่อยก็ถนัดต่อยได้มีโอกาสได้มาเล่นละครเรื่องสุดเสน่หามีสิบเรื่องก็ไม่เคยเล่นจริงเลยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ไปเล่นจริงแล้วก็พี่แอนก็เล่นจริงพี่แอนเล่นจริงหลังๆเริ่มไม่ไหวเว้ยผมเริ่มร่วงเยอะเจ็บตัวเลยเอาเว้ยเล่นสิ
2: เริ่มสู้แล้วเว้ย
3: ไม่ไหวแล้วเว้ย
4: ปรากฏการณ์หนึ่งที่สร้างตำนานมาก
2: อะไรฮะ
4: เปย์ล้างรถ
3: เอาบิกินี่ให้เรามาใส่กันโป๊แล้วลายมันอ่ะเป็นสีเนื้อแล้วเส้นสีดำคนเข้าใจว่าไม่ได้ใส่อะไรแล้วไอ้สีดำไอ้ลายสีดำนั่นอ่ะเป็นไอ้น้ำ
4: ทอล์กสุดป่วนค่ะ
5: เรื่องดีๆให้ไปดูรายการอื่นนะครับแต่เรื่องปวงๆมาดูที่รายการหอมกับหอยโชว
4: ์และแน่นอนค่ะก่อนที่จะไปรู้เรื่องแขกรับเชิญเช็คดวงตัวเองก่อน
5: ดี
4: พี่กับคอร์ส
6: อยู่กับหมอฟ้าเดอะเมจิกควีนค่ะ
4: ช่วงนี้เรามาดูฟีป้าของคุณเนี่ยจะพาเรื่องอะไรดีๆมาให้
5: มา
4: เดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราจะให้พี่หอมพี่หอยหยิบกันหยิบกันแล้วหมอฟ้าก็หยิบด้วยนะคะแล้วให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกว่าอยากได้กองไหน
7: อันนี้หอมเป็นกองสองหอยทำไมเมื่อกี้จะยึดจะหยิบเหรอ
2: ไม่
7: เห็นทำอย่างเงี้ย
2: เป็นคนเก่ง
4: กองสามโอเคหนึ่ง
7: สอง
4: สองและสาม
2: เยี่ยม
4: ตั้งจิตอธิษฐานกันดีๆนะคะกองที่หนึ่งค่ะเด็กถือไม้เท้าไม้เท้าเนี่ยคือการงาน 100% เลยค่ะการมีไฟในการทำงานการมีความกระตือรือร้นการพูดการเจรจาการสอนได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ฝึกพัฒนาตัวเองในเรื่องของการพูดการเจรจานี่แหละดีที่สุดสำหรับไพ่แบบไม้เท้าไม้เท้าคือไฟในการทำงานพ
2: ี่
4: ห
2: อม
4: โอเคอันนี้เด็กถือดาบค่ะ
7: ปาดฟันฟันเลยใช่ไหมคะ
4: อันนี้จริงนะ
2: จริงว่า
7: บอกว่าร้ายหรอ
4: ชาวเน็ตเขาชอบให้เราพูดตรงพูดตรงไปตรงมาแล้วการตรงไปตรงมานั้นจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆย้อนกลับคืนมาหาเราแล้วเป็นไพ่เด็กถือดาบถ้าราชาถือดาบเนี่ยตรงแบบฟาดเกินแต่เด็กถือดาบเนี่ยเขาอ่านน่ารักน่ารักฟาดเบาๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฝีปากของคุณจะพาเรื่องดีๆในเรื่องของการพูดแบบตรงไปตรงมาแล้วก็รักษาน้ำใจด้วยค่ะเพราะว่ายังเป็นเด็กน้อยอยู
7: ่อันนี้ตามของพี่หอย
4: ของพี่หอยค่ะได้ไพ่อู้พี่หอยได้ไพ่ใหญ่แฮะ The Moon ค่ะ The Moon เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยตรงตัวเลยคือไพ่สิ้นหวังพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดจะดีสักกว่
2: า
4: เพราะฉะนั้นช่วงนี้ยิ้มเยอะๆพูดน้อยๆดีที่สุดนะคะในเรื่องของวิธีแก้ถ้าเป็นไพ่พระจันทร์แบบนี้ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้เรามีความคิดลบๆแล้วรู้สึกพลังมันไม่ดีเลย
2: อ
4: าบน้ำมนต์แล้วอธิษฐานเลยว่าต่อจากนี้ขอให้แบบว่าพูดอะไรคนก็เชื่
2: อ
4: ขายอะไรคนก็ซื้อเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ค่ะเช็คดวงตัวเองกันไปแล้ว

0: ล้ว
1: เรียบร้อย
0: เรามาดูเธอคนนี้ดีกว่าคือสร้างตำนานไว้เยอะมาก
1: ผมจำเพลงเขาได้เลยเพลงจัดจ้าดาด
0: ไม่ใช่เพลงเขาแต่เขาดังจนเพลงจนคนน่ะไม่ได้คิดถึงเจ้าของเพลงคิดถึงเขา
1: เ
0: ออนะคะเป้ยปานวาดค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เป็นเขาไปแล้ว
0: ได้ยินว่าถ้าเกิดดีๆให้ไปดูรายการอื่น
1: ใช่
0: ใช่แต่ว่า
2: ก็เนี่ยเราเอาเรื่องไม่ดีของเป้ยออกมา
1: ครับผม
0: เราเรื่องดีๆก็คือเรารู้หมดแล้ว
1: รู้หมดแล้วอยากดู
0: อยากดูชีวิตที่ไม่ดีบ้างเราจะได้สร้างกำลังใจให้ตัวพวกเราเองเชิญนั่งค่ะ
1: เชิญนั่งครับ
0: ขอบคุณค่ะตัว
2: มาผิดรายการ
1: ทำไมผมแบบ
0: หุ่นดีจริง
1: หุ่นดีมาก
0: มีคนดูแลพิเศษเขาดูแลอย่างดี
3: มาแซวกัน
1: เรียกว่าเอวเป็นเอวเลยแต่ทางนู้นเอวเป็นขา
3: ไอ้คนนี้เขาสวยคนนี้เข
0: าสวยสาวอวดไซส์เอ็มอ่ะช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วงโตมากับดวงค่ะสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโหดเด้งค่ะ
1: มามา
0: คีย์เวิร์ดคำแรกเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป้ยเป็นสาวใต้เป็นน้องนุ้ยอ่ะ
3: เออน้องนุ้ยแปลว่าอะไรอ่ะ
0: แปลว่าน้องสาว
3: นี่ไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เรื่องเพราะจริงๆเอาจริงๆอ่ะเป็นสาวใต้ก็จริงแต่ว่าครอบครัวเป็นคนจีนกันหมดแล้วก็เกิดที่เบตงใช่ป่ะที่เบตงเนี่ยก็จะเป็นทั้งแบบอิสลามครึ่งนึงคนจีนครึ่งนึงใต้สุดแดนสยาม
4: สนับสนุนโดยเจอร้าวซิลเลยด้วย GOA ซิลแลนด์คอลเกตโททอล
5: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
6: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น 5M Sphere 25-27 กันยายนนี
7: ้มิวเป็นไรอ่ะ
8: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
7: ไม่มี
9: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders

ทริปนี้นะครับก็มีทั้งหมด9คนเป็นทริปที่พวกเราทุกคนเนี่ยนัดกันมาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รู้จักกัน

0: ม่ใช่ยู
1: แขกรับเชิญของเราก็คือพี่ลูกเกดเมทินีมิชชั่นแรก

เราคือการถ่ายแบบซึ่งเป็นการถ่ายแบบเซ็กซี่

ุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30 เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดอ

0: สนับสนุนโดยลูกชิ้นโกลเด้นโฮเด้งปลามะเขือเร็วในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัว
1: ใต้สุดแดนสยาม
2: เป็นจังหวัดที่สวยมาก
1: เป็นอำเภอที่สวยมากอาหารอร่อยมากผู้หญิงน่ารัก
2: แต่ดูในตาเปล่าไม่เหมือนคนใต้เท่าไหร่เลย
3: เพราะว่าเขาบอกไง
2: เอาที่ดี
3: มีพี่น้องกี่คน
1: เราเป็นลูกคนเดียวแต่ว่าเราอยู่ในครอบครัวที่ใหญ่มีลูกพี่ลูกน้องเยอะมาก
2: ครับ
1: อ่าฮะเหมือนอยู่บ้านหลังนึงแล้วก็แบบมีญาติๆรวมกัน
3: แล้วเป็นชนชั้นเชงไหม
1: เออบ้านเราไม่ค่อยเสียงดังแต่ก็แบบเหมือนกับว่าก็มีอะไรก็แบบรวมญาติกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานก็ทานโต๊ะใหญ่โต๊ะจีนโต๊ะใหญ่อะไรอย่างเงี
2: ้
1: ย
2: แล้วเป้ยน้องนุ้ยคนนี้ตอนเด็กๆ เป็นคนยังไงอะ
3: แสบไป
1: น้องนุ้ยแสบเออเป้ยว่าเป้ยไม่ได้เรียบร้อยอะเพราะว่าน่าจะนิสัยผู้ชายมากๆก็เป็นคนที่ชอบกิจกรรมมากคือในโรงเรียนนี้จะเป็นหัวโจกจะเป็นผู้นำกิจกรร
2: ม
1: คือดีก็ดีเร็วก็เร็วอะไรอย่างเงี้ย
3: กิจกรรมเราทำอะไรบ้างในโรงเรียน
1: กิจกรรมเราจะเป็นผู้นำเชียร์แล้วจะเป็นถือป้ายดัมเมเยอร์
3: เฮ้ยมันถ้าสวยตาตะวัน
2: นี่
3: เป็นดัมเมเยอร์นะ
2: ไม้หนึ่ง
1: ไม้เดียวไม้หนึ่ง
2: ไม้เดียว
1: นำเลยแล้วก็เป็นตัวแทนไปประกวดต่างๆ อะไรอย่างเงี้ย
2: ประกวดและประกวดวิชาการหรือประกวดและ
1: ประกวดความรู้ไม่ต้องไม่นับ
3: ไม่นับเพราะความสวยงามหรือความสามารถไง
1: ความสามารถสามารถลายไทย
2: จ้า
1: เขาจะมีแบบ
3: ลำไหมเธอลำไหม
1: เขียนลำไม่ใช่ของเราจะเป็นแบบพวกว่าวิจิตรศิลป์ลายไทยแล้วก็ลายมือประกวดคัดลายมืออะไรอย่างเงี้ยมารยาทก็เคยไปประกวดแต่ไม่ได้
2: คร
3: ับ แล้วเกเรไหม
1: เกเรมากเวลามีอะไรที่แบบเพื่อนๆก็ชอบมาบอกว่าคนนี้ทำนิสัยอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะเป็นคนที่แบบอ้าวหรอ
3: เราร้ายเหรอ
1: จัดการเองก็มีไอ้จัดการที่ว่าก็เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ก็จะไปตบๆอะไรอย่างเงี้ยล่ะ
3: เจี๊ยบเปรี้ยวหรอเปรี้ยวแน่
2: นึกชื่ออะไรไม่ออกเจี๊ยบไม่ไ
3: หวอย่านะอีสาวรักบอกเ
2: จ
3: ี๊ยบ
2: แสดงว่านิสัยคุณก็คล้ายๆอย่างนี้นะคุณหนอ
3: ฉันเป็นแค่ลูกจ๊อก
2: ลูกจ๊อก
3: อยู่ฝั่ง
2: เอาละเจี๊ยบ
3: อยู่ในหูใหญ
1: ่ไปจะไม่ได้ตบไปจะต่อยไปถนัดต่อย
3: เลวร้ายกว่า
2: ผู้ชาย
3: ค่ะเลวร้ายกว่า
2: เป็นแนวผู้ชายไป
1: คือไปเมื่อตบแล้วมัน

0: จ็บต่อยไม่ค่อยเจ็บเพราะว่ามันโดนตรงนี้เออ
1: แต่การต่อยแบบนี้แล้วเราด้วยความน่ารักและความสวยเรามีแก๊งแบบแก๊งนางฟ้าม
0: ีแก๊งป้อยก็ป้อยจะมีเพื่อนสนิทในห้องอ่ะเป็นกลุ่มนึงแต่ว่าแก๊งที่แบบถือป้ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสวยๆไปทำกิจกรรมด้วยกันอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงทุกคนก็จะรู้ดีว่าเอ้ยไอ้3คนนี้มันเดินมาละเออมัน
2: แก๊งสวย
0: เออสวยอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ตัดผ้าไปโรงเรียนตบต่อยกันนะฮะ
0: คือเราได้หลายหมวด
1: ได้หลายหมวด
0: โดดเรียนก็บ่อยคือเราเอาดีทุกทางอ่ะ
2: โดนเชิญผู้ปกครอง
0: ไหมตอนนั้นคุณแม่ทำงานอยู่ที่หาดใหญ่แต่ว่าเราอ่ะผู้ปกครองโดยตรงก็คือคุณลุงแต่ว่าไม่น่าจะระแคะระคายนะเพราะว่าเวลาเราเข้าห้องปกครองเนี่ยเขาไม่ได้เชิญแต่เขาจะลงโทษเราเลย
2: ไม่ได้เรียกผู้ปกครองมารับทราบก็เป็นความผิดแบบละหุโทษยังเบา
1: ๆบ่อย
0: ก็คือในห้องปกครองเนี่ยเขาจะมีไม้เรียวทุกอัน
1: เรียงไว้เลย
0: เรียงไว้เลย10
1: แบบ10อัน
0: 10ขนาด
1: 10ขนาด
0: เป็นไม้หวาย10ขนาดอะไรอย่างเงี้ยให้เราเลือก
1: ค
0: ือเป้ยโดนทุกอันแล้วแต่ความเข้าใจของเป้ยตอนแรกอ่ะก็เบสิกอ่ะเนาะนึกว่าอันเล็กสุด
1: จะเบาสุด
0: จะเบาสุด
2: มันฟิวอย่างนี้เลยนะ
0: โอ้เจ็บมากแต่ว่าไปโดนทุกอันแล้วก็เรียกว่าไปก็เข้าบ่อยมาก
2: เธอไม่ธรรมดาฉายาเปย์โดนทุกอันแล้ว
0: โดนทุกอันเลย
1: ไม้เลียว
2: แต่ฟังแล้วแบบ
1: คุณต้องฉายหน่อย
2: อยากสะสมแต้มเป็นพอยต์อย่างนี้เลยอ่ะ
1: โอ้ยดู
0: ก็เรียกว่าพอเข้าจนแบบว่าสนิทกันเลยอะค่ะแต่ว่ากิจกรรมเราก็เด่นด้วยไงเราก็จะเป็นผู้นำเชียร์เป็นคนที่แบบนำเอาอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆไปที่โรงเรียนคือเราอะโชคดีตรงที่ว่าเรามีญาติเยอะแล้วก็จะมีลูกพี่ลูกน้องที่เรียนอยู่อัสสัมชัญเรียนนู่นเรียนนี้แล้วก็จะเห็นเพลงเชียร์ของโรงเรียนอัสสัมชันเราก็จะเอาเพลงพวกนี้มาใช้กับโรงเรียนที่ต่างจังหวัดของเรา
2: ก็เลยประโยชน์ไง
0: ก็เลยกันว่าเราก็จะเป็นผู้นำในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือการใช้ของอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเป็นคนแรก
1: การแต่งตัวแฟชั่นตอนนั้นที่เป็นนักเรียนเนี่ยเป็นโดดเด่นขนาดไหน
0: โอ้ชอบมากมีทุกอย่างนาฬิกาต้องเบบี้จี
2: น
0: ั้
2: น
0: เบบี้ชาร์จชมพู
2: ต้องมี
0: ชุดนักเรียนต้องสมใจนึกรองเท้าต้องเป็น
2: จิตอะไร
0: อะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าก
1: ระโปรง
0: โดมอนเหรอเธอทันไหมทำไม่น่าทัน
1: โดมอน
0: โดมอน
1: โดมอน
2: โดมอน
1: ตาลอยๆนะตาลอยๆ
0: ตาลอยๆ
2: ไม่จำไม่ได้มันย้อนนานมาก
1: โดมอนโดมอน
0: หวีสับเอวิท
2: อ๋อเขาจะมียี่ห้
0: อ
2: ฉันใช้ตลาดนัดไอ้ฉันสับสีดำอ่ะ
0: ทำไมเอวิต้าหรือว่าอะไรสักอย่างสักอย่าง
2: ซาริโอได้ไหม
0: ซาริโอปากกาสมุดโน้ตต้องเป็นซาริโออะไรอย่างเงี้ย
2: บิตตี้ซาริโออะไรอย่างเงี้ย
0: เมื่อก่อนสมัยก่อนต้องใส่เสื้อผ้าบอดี้กอฟ
1: ว้าย
0: บอดี้กอฟ
1: วันนี้นะฮะเรามีแพ็กเกจใหม่มานำเสนอสวยงามมากๆแต่คนพรีเซนต์ยังเป็นคนเดิมแล้วก็สวยเหมือนเดิมพี่ปุ๋ยค่ะ
3: สวัสดีครับพี่หอม
2: แม่สว
3: ั
2: สดีค่ะ
1: โอ้ยสวยงาม
3: สวยงามคือ
1: พี่ไง
3: อ๋อพี่มาแพ็กเกจใหม่แพ็กเกจใหม่ก็สวยครับ
2: แม่จะมาแต่งมาล้างหน้าให้บอกวันนี้แม่แต่งหน้าสวยนะ
3: ขออนุญาตวันนี้ขออนุญาตนะวันนี้ขอบอกเลยปุ๋ยล้างหน้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคเคเบิลทีวีมาจนดิจิตอลมาจนปัจจุบันเนี่ยมัน10กว่าปีแล้วแล้วล้างแบบว่าไม่บรรยัดบรรยังเลยวันนี้ผิวหน้าดีได้เนี่ยเพราะนี่ค่ะคุณผู้ชมขานะแต่ไลจีน่าตัวนี้เมื่อก่อนพูดแทบตายไม่มีใครสนใจไม่มีใครใส่ใจนะแต่ตอนเนี้ยไลจีน่าเขาดีจริงคนซื้อซ้ำจริงคนเห็นผลจริงและอยู่ได้ยาวนานเป็น10ปี17ปีเท่าปีที่18เพราะอะไรคะผลลัพธ์มันอยู่ที่นี่ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดรายการนี้รายการแรกเลยค่ะขอบอกเนี่ยนะฮะตัวนี้ 15X หรือนะฮะไทเลจีน่านะTime Reversal Collagen Serum มีชื่อเอกลักษณ์เฉพาะนะคะชื่อว่าคอร์โปค่ะเสริมนะคะของคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวแลดูกระชับนะคะแล้วก็เรียบเนียนนะคะตื้นขึ้นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะดูด้วยตาจะรู้สึกว่ามันเข้มข้นหรือไม่มาดูนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่เอ้าเฮ้ย
1: ครับ
3: เข้มข้นไหม
1: เ
3: ข้มข้นแบบนี้เหนียวไหม
1: ครับ
3: คิดว่าจะเหนียวไหมคะลองดูนี่ค่ะพี่หอยลองไหมคะได้ค่ะ
1: นิดเดียว
3: ฮะได้ค่ะนิดเดียวก็ได้ค่ะนะฮะนะลองเลยค่ะนะฮะ 15X ตัวนี
1: ้
3: ที่คุณกำลังเห็นอยู่นะฮะตัวนี้นะคะไม่เหนียวเนื้อหนะคืนความชุ่มชื้นได้72ชั่วโมง3วันเต็มๆรีบโทรที่1577
1: ครับ
3: 1

0: 577หรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะนะคะที่ Terrigina Band นะคะปกติปุ๋ยเคยให้เพียงแค่210-200สายวันนี้ไม่ปกติเปิดตัวใหม่เอากันเต็มๆเลยค่ะ310-300สายกับแบบนี้ค่ะ1กระปุกใหญ่คุณได้เพิ่มอีก1กระปุกใหญ่และก็ยังได้นะคะขนาดพกพาไปอีก2สี่ชิ้นแบบนี้ราคาเกือบหมื่นหรือ 9,400 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาท 2,900 ในราคาแบบนี้เนี่ยฮะ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมพกพาอีก2เซรั่มล้วนๆแบบนี้จ่ายเพียงแค่ 2,900 ปกติจะเกินกว่า 2,900 แต่วันนี้ให้แค่ 2,900 แล้วได้แบบนี้ใช้ไปเลยคุณขานะฮะเกือบ5เดือนค่ะนะกด1577 1577แบบนี้คุณผู้ชมขาไตรจีน่าไม่ว่าจะพัฒนาสูตรขนาดไหนนะคะพี่เซ็นเตอร์ยังคงเป็นกลุ่มเดิมนะคะหน้าเดิมๆกันทั้งนั้นออกมายืนยันการันตีอย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะคะว่าพวกเราใช้จริงพวกเราเห็นผลจริงพวกเรากล้ายืนยันจริงๆนะคะไม่งั้นคงไม่มาแบบนี้นะคะรีบโทรที่1577
1: ครับ
0: 1577หรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะนะคะที่ Terrigina Band นะคะกับแบบนี้ค่ะ1กระปุกใหญ่คุณได้เพิ่มอีก1กระปุกใหญ่และก็ยังได้นะคะขนาดพกพาไปอีก2 4ชิ้นแบบนี้ราคาเกือบหมื่นหรือ 9,400 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,900 บาท
2: โอ้ขอบคุณแม่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: เป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: เดี๋ยวไปเลยไซเลนเสียพี่

0: เบนโตะ
1: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
2: ฟันผุเยอะเลย
3: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
4: บีบนิดเดียว
3: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
5: ต้องบีบเต็มแปลง
6: เพื่อโฟลายที่มากกว่าไม่พอเก
7: จับตาทิศทางและบทบาทกลุ่มริกส์โอกาสเศรษฐกิจและธุรกิจไทยเปิดพื้นที่แข่งขันในเวทีโลกร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี24 กันยายน 17:30 น.

0: แก้เกมเศรษฐกิจ
1: อายุเท่าไหร่คะ
2: อายุเอาตอบจริงหรือว่าตอบเล่นคะ
1: อุ้ยเฮ้ยพี่พูดเน้อคนจังหวัดหรือเปล่า
3: สดอยู่เด้อไอ้ไอ้หน้าตาแบบนี้พอได้บ่ล่ะอยากเป็นแฟนไอ้บ่สิได้บ่
4: ฟังดิวไม่เห็นด้วยที่จะเอาตัวออกไปเสี่ยง
5: แต่ถึงพวกเราจะอยู่เฉยอูซอก็ไม่ปล่อยเจ้านายตองลี้ไปอยู่ดีรวบรวมคนของเราบุกเมืองเว่นขินคืนนี่ผู้การเป็นใคร
6: ละครดังข้ามเวลาบ่วงบรรจทอนวันนี
7: ้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: แบ็คเหรอแม่มีแบ็ค
9: ไหนไม่เห็นมีเลย
10: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
11: ป้าเขาจะมา
12: Head and Shoulders ใหม่เธอมีนังแคร์หรอ
13: มี
12: Head and Shoulders ใหม่

0: วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
1: หอมกระหอยจ้า
2: สนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exforce HEV ซอสปรุงอาหารแม็กกี้
3: สมัยก่อนต้องใส่เสื้อผ้าบอดี้กรอบ
4: ว้าย
5: บอดี้กรอบบอดี้กรอบหุ่นลากรองเท้าสกอลากรองเท้าสกอรองเท้าสกอรองเท้าสกอเนี่ยต้องเป็นแบบแตะนะเรามีแบบเข็มเหมือนเข็มผ้าและข้างล่างต้องตอกเกือกม้า
6: และรีวายต้องริมแดงใช่ไ
5: หมแล้วไม่ริมแดงทำไมซื้อริมถนนด้วย
6: แล้วก็บอกเพื่อนว่าริมแดง
3: เราก็จะบอกมันตอนนั้นนะเป็นอำเภอเมืองเล็กๆกันเนาะเราก็ขับรถแต่ไม่ใช่รถเก่งอะไรนะก็เป็นรถมอไซค์แต่มอไซค์ของเราก็ไม่ใช่มอไซค์ธรรมดา
5: เป็นไง
3: เป็นสกูตเตอร์สกูตเตอร์ที่แบบมันไม่มีเกียร์มันบิดอย่างเดียว
5: บิดอย่างเดียว
3: แล้วมันเอาไปแต่งอะเราก็ไปแต่งจากที่อื่นไปแต่งที่หัดใหญ่ที่ยะลาอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วเป็นคนแรกที่ขับแล้วจะเป็นคนนำด้วยทุกอย่างก่อนคนแรก
6: บ้านจะมีตังค์มาถ้าอย่างนั้น
3: นะไม่ถึงกับมีตังค์แต่ว่าอามากับคุณลุงดูแล
5: ครับ
6: แล้วเธอเป็นตัวท็อปในอำเภอเลยดิทั้งนั้นอะจังหวัดขี่ไปแล้วแบ
5: บแล้วรถแต่งด้วย
3: ก็ถือว่าก็รู้จักก็รู้จักเพราะมันเป็น
6: เมืองนั้นนะยิปเป้ยมาแล้วยิปเป้ยคนสวยอ่ะ
3: หลานนายกหลานนายก
6: หลานอะไรนะ
3: หลานนายกคุณหลานเป็นนายกประปาเนี่ยคือเป็นนายก
6: โอ้หลานนายก
3: ที่เบตง
6: คนขายขนมจีบเธอเยอะไหม
3: เยอะตอนเด็กๆเยอะก็ได้
5: ได้ดี
6: แล้วป๋าห่วงไหม
3: ป๋าดุมากป๋าดุอาม่าดุโดนไม้เรียวตลอดมีมาขอแต่งงานที่บ้านป๋าก็งง
5: เฮ้ยอายุเท่าไหร่ตอนนั้น
3: ตอนนั้นแบบมาขอแต่งงานคือสวยไง
5: สวย
6: เลยเขาพบกับเรามาก่อนไหมอยู่ๆมาขอแต่งงาน
3: ไม่รู้จักไม่รู้จัก
6: อยู่ๆมาขอแต่งงาน
3: อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาจีบคือแต่ละวันก็จะมีคนซื้อนู่นซื้อนี่มาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ป๋าดุมากป๋าไม่ให้มีแฟนป๋าไม่ให้มีแฟน
5: โมเมนต์คุณคืออะไรฮะหัวกระไดไม่แห้งมีแต่ถุงน้ำลาย
6: ถุงลายใส่เลยใช่ใส่แล้วไม่มีแต่ก่อนหน้ามันยังไม่เซ
5: ็ตเซ็ตตัวนะเซ็ตตัว
6: โอ้โหไม่มีเลยเขาบอกความฝันไว้เด็กของเป้ยอ่ะฝันอยากจะเป็นครูเหรอ
3: ใช่เป้ยชอบเพราะเป้ยมีความรู้สึกว่าจริงๆคนที่มีบทบาทที่สุดก็คือคุณครูในห้องเรียนอ่ะถูกปะถือไม้เรียนได้เขียนช็อคได้ทำโทษเด็กนักเรียนได้เซ็นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับลายเซ็นว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยเท่จังอยากเป็น
6: อยากได้อำนาจนั้น
3: อยากเป็นมากก็เลยไปซ้อมแบบในห้องนอนเราก็จะมีแต่ช็อคมีแต่สมุดเราก็ซื้อสมุดมาเยอะมากแกล้งมีเด็กนักเรียนก็สอนลมๆอ่ะนะไม่มีอะไรอย่างเงี
6: ้ยแล้วความฝันใบเด็กล่ะของพี่หอยอ่ะของพี่หอยอ่ะ
5: คิดอยากจะเป็นนายแบบ
6: เป็นความฝันจริงๆอ่ะ
5: ความฝันนะ
6: ถ้ามันอยู่ในฝัน
5: นายแบบแล้วความฝันของต้นหอมล่ะครับเด็กๆเราคิดฝันว่าเราอยากเป็นอะไร
6: ก็อยากเป็นแม่พิมพ์ของชาติเหมือนกัน
3: เห็นไหม
6: เด็กๆอยากเป็นคร
3: ูเด็ก
5: เป็นครูสอนวิชาอะไร
6: วิชาอังกฤษ
5: อุ๊ยตาย Thank you teacher
6: Hello Mr. Sir 100 100 1000 1000 You okay I go with you
3: มันตัดตา
5: ชอบ
3: โน้ตมันตัดตา
5: โน้ตชาร์ดด้วยนะโน้ตชาร์ด
6: สอนในวงแคบๆอยากให้นักเรียนบวกเรียน
5: ถ้านางจะแคบมาก
6: ใช่คำศัพท์ไม่กี่คำแล้วความสวยของเรามันพาเรามาเข้าวงการได้ยังไงนี่เมื่อเราอยู่ต่างจังหวัดนี
3: ่เรียนจบจากที่เบตงใช่ไหมคะก็ย้ายมาอยู่ที่หาดใหญ่อยู่กับคุณแม่ก็ได้มีโอกาสที่ไปเรียนที่ใช่ค่ะตอนนั้นเป็นคือด้วยอาจจะด้วยหน้าตาเราตอนนั้นสมัยก่อนอ่ะขาวๆมวยๆเลยอ่ะ
5: ตอน
3: ไม่ได้ดำแบบนี้ค่ะแล้วพอเราไปอยู่ใต้อ่ะก็เหมือนกับว่าสาวใต้ส่วนใหญ่อ่ะจะคมเข้ม
5: เข้มคร
3: ับ ก็จะมีเราหลุดเข้าไปในคณะแล้วก็ในที่มหาลัยแค
6: ่แปลกเลย
3: ก็ไม่แปลกก็เลยกันว่าแล้วก็จะมีแบบคนเข้ามาแบบแอบดูแอบส่องอยากได้เราแบบไปประกวดดาวเดือนแต่ตอนนั้นเราเรียนศิลปกรรมเราไม่ได้สนใจวันๆเราก็วาดแต่รูปอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายมีรุ่นพี่คนหนึ่งอะค่ะก็แบบไม่ไหวแล้วขอช่วยไปประกวดอันนั้นมันเหมือนแบบไม่ได้มีความคิดว่าอยากประกวดอยู่แล้วมันไม่ชอบคนชวนเท่าไหร่ก็ไม่ไปแต่วันนั้นมันเหมือนมีเหตุอะไรบางอย่างที่เอ้ยช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยของพี่มันเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างก็เลยไปช่วยพี่เขา

0: ให้มีดาราชายคนหนึ่งติดต่อไปหาคุณ
1: ได้มาเล่นละครเรื่องสุดเสน่หาคือในเรื่องนี้นางเอกจะร้ายก็จะตบเราด่าเราอย่างเงี้ยแล้วเรากลายเป็นว่าเราเป็น

0: แต่พี่แอนเนี่ยความโขกโขกเปิดล้างรถ
1: อุ้ย
0: สมัยนั้นใช่ใช่แต่ตอนนั้นแบบคือไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้นะเราไม่ได้รู้สึกแฮปปี้

มาช่วยกันต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชบริจาคเงินพร้อมรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิ

และธนาคารทั่วประเทศเพราะการบริจาคหนึ่งครั้งสามารถส่งต่อการรักษาให้อีกหลายชีวิตเลยนะคะสแกนบริจาคผ่าน QR Code ด้านล่างได้เลยค่ะ

0: แต่งงาน
1: ทำไมต้องใช้ความรุนแรงด้วย
2: ยังน้อยเกินไปกับสิ่งที่มันทำกับคู่มันฉัน
3: ผมจะไปหาเมียผมอะ
4: แกต้องรักษาตัวให้หายก่อนนะเขต

ับสนุนโดยเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S

0: เลยนะคะ
1: ตำนานเมืองเวียงขินเล่าว่าตุงคฤษีได้ระบายน้ำออกจากสระใหญ่และอธิษฐานขอให้ที่นี่กลายเป็นเมืองเมื่อน้ำไหลออกไปหมดจนเป็นหนองอยู่ตรงกลางจึงให้ชื่อว่าหนองตุง

จ้าเมืองบุญได้เป็นเจ้าเมืองแค่ปีเดียวก็ถูกลอกปลงประชนเจ้าจายหลวงราชบุตรของเจ้าเมืองบุญยังทรงพระเยาว์อังกฤษจึงส่งกัปตันโรแบร์ต

มาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนเมื่อญี่ปุ่นให้กองทัพไทยมาดูแลเวียงขิงรัฐบาลไทยจึงทูลเชิญเจ้าอาแสงฉายขึ้นเป็นเจ้าเมืองเวียงขิง

นบ้านเมืองเราถูกเผาทำลายไปไม่น้อยสิ่งที่ชาวเวียงขินโหยหามากที่สุดคืออิสรภาพ

0: ไม่สบายใจหรือเปล่าครับ
1: เปล่าค่ะ
0: เดี๋ยวผมจะพาแม่หญิงไปกาดหลวงก่อนจะไปหาพ่อบุญสิง
1: ห์กาดหลวงตลาดใหญ่ของเวียงขิน
0: เชิญแม่หญิงครับ

าดหลวงเป็นแหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นและสินค้าที่นำมาจากหลายหัวเมืองในล้านนาเมืองเชียงรุ่งและเมืองมันดาเลรวมทั้งของป่าจากชนเผ่าต่างๆ

0: ู้ซ้อนแล้วจะพกปืนมาป้องกันตัวด้วยนะครับ
1: ถ้าทหารเวียงขินค้นเจออาวุธปืนพวกมันก็ต้องรู้ว่าเราไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดา

0: อคติของเจ้านางจะทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ
1: ่ฉันใช้เหตุผลคุยกับคุณ
0: เราก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่

0: แสดงว่าพวกมันใช้ประตูทางทิศเหนือเป็นทางเข้าออกและคงตั้งฐานอยู่ไม่ไกล
1: แล้วเจ้านายตองเรียนรู้หรือยังพวกเราจะออกไปตามล่าอูซอ

0: าอูซอรวบรวมกำลังทหารได้จำนวนมากน้องตองริวและชาวเวียงขินจะไม่ปลอดภัย
1: ทำไมพี่หล่าเปิงไม่ขอให้กองทัพทหารไทยช่วยเราล่ะคะ

0: พี่สัญญาว่าพี่จะกลับมาอย่างปลอดภัย
1: ปู่สอเป็นคนเจ้าเล่ห์มากระวังตัวด้วยนะค่ะ

0: าวเฟิงรวบรวมคนของเราบุกเมืองเวงขินคืนนี
1: ้ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยเท่ากับเราประกาศตัวเป็นศัตรูกับทหารไทยด้วยนะครับ
0: พี่จะฆ่าทุกคนที่มันเป็นพวกเดียวกับไอ้ลาวเปิ้ง
2: ไปเอาไ
0: ปมีอะไร
2: สายของเรารายงานว่าทหารวิคินกำลังมุ่งหน้าไปทางนี้ครับ
1: ลาวเปิ้งมันคงพาทหารเวียงขินมาค้นหาฐานกองกำลังของพวกเราแน
0: ่เฮ้ยที่ได้ฝังพวกมันไว้ที่นี่
1: กำลังทหารจากรัฐกะยายังเดินทางมาไม่ถึงคนของเราก็มีไม่มากพอที่จะชนะทหารของเวียงขินได้ตอนนี้เราต้องหนีไปตั้งหลักก่อนนะครับ

0: อีฉันอยากจะขอน้ำมนต์หรือเครื่องรางของขลังไปปัดเป่าอาถรรพ์ที่บ้านนะเจ้า
1: ความกลัวเกิดจากความคิดอาตมาไม่มีอะ

0: หลวงพ่อคะ
1: สิ่งที่โยมอยากรู้โยมอยากได้คำตอบที่ทำให้เกิดทุกข์หรือว่าคำตอบที่ทำให้พ้นทุกข์ล่ะกฎของธรรมชาติคือทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงอดีตที่เกิดขึ้นและผ่านไปแล้วไม่มีอะไรแก้ไขได
0: ้หลวงพ่อหมายถึงอะไรคะ
1: กรรมมีเหตุเกิดและมีความดับเมื่อถึงเวลาวาสนาก็เช่นกัน

0: ยังไม่ไปทำงานกันนะ
1: รอ Morning Kiss คุณก่อนนะคะอู้งานได้ไหมอยากอยู่จุ๊บคุณทั้งวันเลยอ่ะนะนะคะเขต
0: เดี๋ยวนะ
1: เขตเนี่ย
0: งานที่มันโรงพยาบาล
1: ทำเป็นไม่เคยไปได้เขตบ้าง
0: ในห้องนั้นที่โรงพยาบาลนะนะ
2: เขต
0: พี่ภาคคุณแม่คุณแม่ฟังผมอธิบายก่อนนะครับ
3: แม่เห็นและเข้าใจดีทุกอย่างแล้ว
0: ผมกับหน้าเนี่ยเราเป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องกันนะครับ
1: แน่ใจเหรอคะ
0: แม่ได้กลับไปก่อนไป
1: แต่ว่านาดอยากอยู่ดูแลคุณที่
0: ผมไม่ชอบคนพูดไม่รู้เรื่องผมรักภรรยาของผมคนเดียวหัวใจของผมมีแต่พายนวลคนเดียวเท่านั้น

0: ผมจะไปง้อแพรกลับมานะครับผมจะรักษาครอบครัวผมเอาไว้ให้ได้
1: แล้วแม่จะคอยดู

0: ักเนี้ยดูคุณแพรสนใจเรื่องเมืองเวียงขินจังเลยนะคะ
1: คือแพรอยากไปเที่ยวเมืองเวียงขินนะคะป้าคำแดงคะ

0: อนเด็กๆเนี่ยบ้าคันแดงเคยวิ่งหกล้มจนเป็นแผลเป็นที่ข้อศอกใช่ไหมคะ
1: ฮะคุณเพลงรู้ได้ยังไงคะว่าตอนเด็กๆป้าเคยวิ่งหกล้ม
0: แผลเท้านะคะ
1: คืองี้ค่ะแม่คำเอ๋ยอย่าเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเด็กๆน่ะป้าน่ะซนมากไม่ค่อยยอมนั่งนิ่งๆหรอกวิ่งไปวิ่งมาจนหกล้มได้แผลเป็นที่ข้อศอกนี่แหละค่ะ
2: มีหน้าล่ะแหลมได้ความซนมาจากใครที่เทก็ป้านี่เองได้มาเต็มๆเลย
1: บ่เกี่ยวบ่เกี่ยวบ่เกี่ยวกับป้าเนอะเราน่ะมันซนเป็นลิงเป็นข้างมาตั้งแต่ตัวน้อยแล้ว
2: เกี่ยว
0: มาเกี่ยวค่ะ
2: ค่ะ
0: ชายอย่าไปเยี่ยมแม่อุ้ยคำเอ๋ยค่ะ

0: ่นแหละครับแม่อุ้ย
1: อูซอเคยขู่ว่าจะฆ่าทุกคนที่ขัดขวางการแต่งงานของเขากับตองริ้ว
2: พี่จะสู้กับอูซออย่างลูกผู้ชายพี่จะไม่ยอมให้มันมาพรากเจ้านางไปจากพี
3: ่หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
4: ดาวนี่ลักษ์
5: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
6: ก็ได้จุดเชิญ
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี
9: ่เบนโตะ
10: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
11: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
12: วันอังคาร
11: ไปไหน
13: ไปแค่4
14: ดิวผู้ผ่อนวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้

0: Thailand
1: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
2: Asia
3: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
4: ตัวแทนประเทศไทย
3: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
5: เพลงใหม
6: ่โชว์ใหม
7: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
5: 27
3: กันยายนนี
4: ้6โมง
2: ถึง2ทุ่ม
3: แล้วพบกันทาง
2: ช่อง3
8: พี่คาคริสไม่ได้เป็นนายน้อยไม่ใช่เพราะชาคริสไม่มีความสามารถแต่เพราะว่าเขาไม่ใช่ลูกของคน
9: แดดบอกผมว่าสิ่งที่แม่พูดไม่ใช่เรื่องจริง
10: มีอะไรกับน้องเบล
11: นายพอจะรู้จักคนชื่อโป่งที่เป็นเพื่อนน้องเบลป่ะ
12: นี่รักในกรงไฟจนถึงสุด
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: พิกิจเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
0: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
2: หัวใจนนเต้นแรงมาก
3: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
2: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะจำกันตลอดไป
4: ดีโคดดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: พี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
7: มันเพื่อนเราคบกับดาวมานานนี
8: ้ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแค่เอาเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
9: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
4: สองหัวใจคืนนี้20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
11: ปากสะอาด
12: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
11: รสดีใช้ง่าย
12: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
14: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
15: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
16: ้สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองเกี่ยวกับดัชชี่ Triple Zero 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ Triple Zero
17: วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: เครื่องดื่มโค้ก
19: นั่นแหละครับแม่อุ้ย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แหลมพาคุณแพนวลลูกสาวของพ่อเลี้ยงต่วนมาเยี่ยมแม่อุ้ยนะครับ
1: แม่อุ้ยเคยไปอยู่บ้านพ่อบุญสิงห์ที่เวียงขินใช่ไหมคะ
2: บ่เคยไป
1: ป้าคำแดงลูกของแม่อุ้ยเคยวิ่งจนหกล้มข้อศอกแตกเป็นแผลที่เวียงขินไหมคะ
2: บ่เคยไปเวียงขิน

0: จำแพรนวลได้ไหมคะเราเคยเจอกันที่เวียงขิน
1: ฉันพาแม่หญิงแพรนวลมาพบพ่อบุญสิงห์

0: คุณพูดอะไรให้แม่อุ้ยตกใจคะ
1: ฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจ
0: คุณกลับเถอะค่ะหมดเวลาเยี่ยมแล้ว
2: ค่ะแม่อุ้ยคะแล้วแพรจะมาเยี่ยมใหม่นะคะ

0: นใกล้ตัวของฉันเกี่ยวข้องกับเวียงผินมันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือฉันฝันถึงป้าคำแดงกับแม่อุ้ยคำเอ้ยที่เวียงผิน
1: คุณฝันมีคนชื่อเหล่าเปิงด้วยใช่ไหมครับ
0: ฝันรู้ได้ยังไง
1: แหลมอ่ะได้ยินคุณแพลละเมอเรียกชื่อเน่บ่อยๆอ่ะครับแต่เพิ่งมาได้ยินแม่อุ้ยคำเอ้ยพูดนี่แหละครับ

0: พวกอูซอมันไหวตัวทันแล้วมันหนีไปก่อนพวกเราเลยไม่ได้จัดการกับมัน
1: ต้องริ้วดีใจที่ไม่มีใครเสียเลือดเนื
2: ้อปล่อยเสือเข้าป่าอันตรายมากกว่าเราไม่รู้ว่าอูซอจะย้อนกลับมาเวียงขินอีกเมื่อไหร่ความรักบังคับกันไม่ได้น้องไม่ใช่ต้นเหตุของเรื่องนี
1: ้อูซอเคยขู่ว่าจะฆ่าทุกคนที่ขัดขวางการแต่งงานของเขากับปองริ้วถ้าเขารู้ว่าปองริ้วจะแต่งงานกับพี่ซานแปง
0: พี่จะสู้กับอูซออย่างลูกผู้ชายพี่จะไม่ยอมให้มันมาพรากเจ้านางไปจากพี่

0: านแบบคาทอลิกฉันจะบอกซิสเตอร์มาเลน่าให้ช่วยเตรียมพิธีแต่งงานบนดอยเหนือให
1: ้ผมจะแต่งงานตามธรรมเนียมของเมืองเวงขินเท่านั้น
0: จองหองเธอคิดเหรอว่าท่านพ่อของน้องตองริ้วจะยอมรับสามัญชนเธอถึงเธอจะพอมีฐานะแต่เลือดของเธอกับน้องตองริ้วมันคนละสีเธอจะดึงเกียรติของน้องตองริ้วลงมาให้เสื่อมเสียไปทั่วพิงค์ภูม
1: ิผมกับตองริ้วเรารักกัน
0: รักกันจริงก็ควรจะหลีกทางให้น้องตองริ้วแต่งงานกับผู้ชายที่เหมาะสมทั้งศักดิ์ศรีและชาติตระกูล

0: จซานแปงจะยอมล้มเลิกการแต่งงานกับเจ้านางตองลิ้วหรอคะ
1: เมืองเชียงฟ้าเมืองเชียงรุ่งเมืองเวียงขินมีสัมพันธ์ที่ดีกันมายาวนานฉันรักน้องตองริ้วเหมือนน้องสาวแท้ๆของฉันฉันไม่มีวันยอมให้เลือดของชนชั้นสูงต้องมาเปลี่ยนสีหรอก
0: เจ้านางถึงได้สนับสนุนท่านอูซอ
1: ฉันเคยสั่งแล้วใช่ไหมว่าห้ามพูดชื่อนี้ในหอคำ
0: ขอโทษค่ะท้องเพลงไม่ได้ตั้งใจ
1: ระวังปากเอาไว้ให้ดีถ้าเรื่องนี้หลุดไปให้เหล่าเปิงรู้แล้วก็ฉันเอาหล่อนตายแน่

0: ำไมแม่ปอสายกับน้องโบเข็มถึงยังไม่นอนกันอีกล่ะครับ
1: ใกล้ถึงวันแต่งงานแล้วแม่อยากจะทำชุดเจ้าบ่าวให้เสร็จเร็วๆจ้ะ
2: รับประกันว่าพี่ซานแปงจะเป็นเจ้าบ่าวที่หล่อที่สุดในเวียงขิงเลยจ้ะ

0: มขอบคุณแม่มากนะครับที่ทำเพื่อผมทุกอย่าง
1: แม่อยากให้ลูกชายคนเดียวของแม่มีความสุขที่สุดจ้ะแม่รู้ว่าซานแปงรักเจ้านางตองริ้วมากแต่คิดดีแล้วใช่ไหมลูกที่จะแต่งงาน
0: การแต่งงานเป็นทางเดียวที่ช่วยให้เจ้านางตองริ้วรอดพ้นจากเงื้อมือของอูซอมีใครพูดอะไรให้แม่ไม่สบายใจหรือเปล่าครับ
1: แม่ไม่สนใจคำพูดของคนอื่นหรอกแต่แม่กลัวว่าเราจะทำให้เจ้านางต้องลำบากเจ้านางตองริ้วเคยอยู่ในรั้วในวังอย่างสุขสบายแต่ต้องมาใช้ชีวิตอย่างชาวบ้านมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะลูก

0: นี่เจ้านางจะทำอะไร
1: พิสูจน์ว่าแพรนวลเป็นใครพังประตู
2: เรียกฉุกเฉิน
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเรนเสียพี
5: ่เ
3: บนโต
5: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
7: ้ไม่ต้องกลัวลูก
8: ที่หยด2ภาคต่อแห่งความหลอนภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญที่สะกดผู้ชมตลอดช่วงเวลาการรับชม 20:35 นวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายนนี้ทางช่อง3และพบกับจักรวาลที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์ตัดที่ออก
10: ให้ต่อไปนี้ฉันจะไม่มาเหยียบที่นี่อีก
11: สำหรับผู้หญิงคนนี้แม่บอกตามตรงว่าแม่ไม่ชอบแม่ขอแล้วคุณจันให้เลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี
12: ้เลิกเล่นบทโศกนะครับนี่มันไม่เนียน
13: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนเนี้ยก่อนรักมากที่สุด
16: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
17: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม่
18: ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
15: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสัมพันธ์กับลิซ่าแต่ก่อนก็กลัวว่าลิซ่ากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
19: ่ใช่ได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
7: จบที่ฉันคนเดียวดีไหม
13: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 เริ่ม6ตุลาคม
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
11: ไม่เปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
1: ชนะแล้ว
4: สิสักเกมไหม
11: ใหม่ Enchu Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
3: เข้าพรรษา3เดือนนี้สสส.ชวนเก็บแต้มสุขภาพดีงดดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูขอคำปรึกษาเลิกเหล้าโทร1413นะคะ
16: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องครบ10บาท
17: Once you've been to the moonWhere do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture.

0: านี่มานี่เลย
1: คุณแพรไปหาแม่คำเอ้ยทำไม
2: ป้าก็ไปหาแม่งสิอย่ามายุ่ง
1: นะอย่าไม่หยิกเนื้อเขียว
2: ก็แค่ไปเยี่ยมเฉย
0: จริงเหรอ
2: จริง

0: ผมขอบคุณคุณมานพมากนะครับที่ย้ายผมให้ไปทำงานสาขาที่เชียงรายนะครับ
1: ความจริงผมอยากให้คุณเขตพักรักษาตัวให้หายดีซะก่อนแล้วค่อยไป
0: ผมคิดถึงภรรยาผมนะครับอยากไปหาเธอให้เร็วที่สุด
1: สุภาพบุรุษต้องรักครอบครัวผมยินดีสนับสนุนคุณเต็มที่
0: ผมจะตั้งใจทำงานให้สมกับที่คุณมานพไว้ใจผมนะครับ

0: ทษค่ะ
1: ผมขอโทษสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
0: นายก็ขอโทษนะคะที่ตบหน้าคุณ
1: ถ้าเราหายกัน
0: เราจะได้เจอกันอีกไหมคะ
1: ผมต้องเลือกครอบครัวของผมใครสำคัญที่สุดสำหรับผม
0: นายเข้าใจค่ะ

0: ียบร้อยแล้วครับ
1: ขอบใจจ้าคุณแพรคะเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: สวยมากคุณแพรเข้าใจเลือกฟูกนอนกับผ้าม่านได้เข้ากับเตียงดีจังเลยนะคะ
1: เหมือนเตียงของหลาเปิงจริง
0: ๆหลาเปิง
1: เพื่อนของแพรค่ะ

0: ีบมาหาใครตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง
1: เจ้านางตื่นเช้าเหมือนกันครับ
0: ฉันอยากจะปรึกษาเหล่าเปิงเรื่องงานแต่งของเรา
1: ผมมีธุระ
0: ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการแต่งงานของเราหรอกค่ะเราถูกมั่นหมายกันมาตั้งแต่เด็กถึงเวลาละที่จะกำหนดวันแต่งสักที
1: ผมยังไม่พร้อมจะคุยเรื่องนี
0: ้ไม่พร้อมหรือไม่อยากทำตามสัญญาที่ผู้ใหญ่ให้ไว้กันแน
2: ่หลานเรื่องระยับนี่ยิ่งโตยิ่งน่ารัก
3: ใจเหล่าเปิงก็สง่างามเหมือนพ่อบุญธรรม
2: เรารักเหล่าเปิงเหมือนลูกแท้ๆเราอยากให้เหล่าเปิงอ่ะมีคู่มั่นคู่หมายที่เหมาะสมกัน

0: ี่ยมเหรอธุระของคุณ
1: เจ้าบ้านที่ดีต้องคอยดูแลแขกตามมารยาท
0: มากเกินไปด้วยซ้ำ
1: แม่หญิงแพรนวล
0: ยังไม่ตื่นหรือว่าไม่อยู
2: ่พรุ่งนี้ปลุกฉัน9โมงเช้าเวลาเดิมนั่นแหละแล้วก็ห้ามให้ใครมารบกวน
3: ถ้าแหลมไม่ปลุกคุณแพรคุณแพทย์จะตื่นเองไหมครับ
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตั้งแต่ฉันนอนเตียงนี้มาฉันก็ไม่เคยตื่นเองสักครั้ง
3: ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวแหลมอ่ะจะคอยปลุกคุณแพทย์ทุกวันเลย
2: ขอบใจมากจ้า
1: แม่หญิงแพรนวลแม่หญิงแพรนวลครับ

0: ไม่มีความลับก็คงไม่ล็อกประตู
1: แม่หญิงแพรนวลแม่หญิงแพรนวลตื่นหรือยังครับ
2: คุณแพรคะคุณแพรถ้าคุณเขตโทรมาค่ะ
3: บอกเขาไปค่ะว่าแพรไม่คุย
2: เขตคะคือคุณแพรยังไม่สะดวกที่จะคุยนะคะ
4: รอสักครู่พาไม่ยอมคุยกับผมฮะ
5: มันไม่ตามคาด
6: มาเดี๋ยวแม่คุยเองคำแดงไปบอกคุณแพรว่าฉันจะคุยสายด้วย
2: ค่ะค่ะคุณแพรคะคุณแม่จะพูดด้วยค่ะ
6: ค่ะแม่
7: แพร
6: ลูกต้องกล้าเผชิญกับความจริงต้องให้โอกาส
7: ต้องให้อภัยเขตได้แก้ตัวนะลูก
0: แพรต้องการทะเบียนหย่าค่ะ
1: แม่หญิงแพรนวลแม่หญิงแพรนวล
0: แค่นี้ก่อนนะคะแม่แพรต้องรีบไปนอนแล้วค่ะ
7: นอนอะไรกันตอนนี้แพ้ไม่ค่อยสบายอะค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นก็พักผ่อนซะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเขตจะขึ้นเครื่องที่สุดท้ายไปหาแพ้ที่เชียงรายคงจะถึงบ้านดึกหน่อยนะลูก
0: เขตจะมาเชียงราย
1: แม่หญิงเป็นไรหรือเปล่า
0: เดี๋ยวก็รู
1: ้นี่เจ้านางจะทำอะไร
0: พิสูจน์ว่าแพรนวลเป็นใครพังประตูฉันสั่งให้พังประตู
8: ครับ
6: คืนนี้ห้ามเปิดประตูให้คนนอกเข้ามาในบ้านเด็ดขาดนะคะ
2: แต่ว่าคุณแพรนีสั่งให้ต้อนรับคุณเขตนะคะ
6: ฟังคำสั่งจากแพรค่ะ
2: คือว่า
6: ขอบคุณค่ะป้าเดี๋ยวก่อนแม่คืนนี้เดี๋ยวมาปลุกฉันตอน5ทุ่มไหม

0: คุณแพรนวลไม่อยู่ในห้องนี่คะ
1: ฉันเคยบอกคุณละว่าแพรนวลเป็นสายลับทหารไทยเข้ามาสอดแนมในหอคำ
2: เลวไหล
1: ถ้าไม่ใช่แล้วแม่นั่นอยู่ไหนล่ะ
0: คุณแพรนวลอาจจะออกไปเดินเล่นข้างนอกก็ได้นะคะ
1: แอบออกไปส่งข่าวมากกว่า
2: อย่ากล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีหลักฐาน
1: แพรนวลออกไปพร้อมความลับในหอคำนี่คุณยังจะเข้าข้างแม่นั่นอีกเหรอคะเหล่าเปิง

0: มีคนที่คู่ควรกับเจ้านางมากกว่าพี่ถ้าเจ้านางยอมเปิดใจ
1: ฉันยอมติดคุกถ้าคุณมีหลักฐานว่าฉันคิดร้ายกับเวียงขินจริง
2: ๆหล่อนได้นอนคุกสมใจอยากแน
3: ่ดูละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู
4: ้
3: ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
5: มลิตีลังกากลับหลังแล้วหยิบไม้ไผ่ขึ้นมาควง
6: ไหนคุณสัญญาว่าจะไม่ทิ้งผมเนี่ย
3: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
7: ส้มเนื้อ
8: ซอยข่อยแม่ครับ
7: น้ำคือสดชื่นมาก
9: ท่านรู้มากเท่าไหร่ก็ตามก็จะเป็นประโยชน์กับท่านเท่านั้นแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆ

0: วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 นาทีเสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 นาที
1: ต้มเนื้อ
2: ซอยข่อยแน่ครับ
1: น้ำคือสดชื่นมาก
3: ท่านรู้มากเท่าไหร่ก็ตามก็จะเป็นประโยชน์กับท่านเท่านั้นแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆ

0: จับตาทิศทางและบทบาทกลุ่มบริกส์โอกาสเศรษฐกิจและธุรกิจไทยเปิดพื้นที่แข่งขันในเวทีโลกมาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพระราชสบดี24กันยายน 5:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
1: ทริปนี้นะครับก็มีทั้งหมด9คนเป็นทริปที่พวกเราทุกคนเนี่ยนัดกันมาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รู้จักกัน
2: ไม่ใช่ยู
3: แขกรับเชิญของเราก็คือพี่ลูกเกดเมทินีมิชชั่นแรกของเราคือการถ่ายแบบซึ่งเป็นการถ่ายแบบเซ็กซี่

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์และกระสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีชมครับ
2: สวัสดีค่ะทุกวันทันเหตุการณ์วันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณศาสิธรจำนงจันทร์ค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบ

0: ตัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: ครับผมชิ้นบอยหัวเราะอะไร
1: หัวเราะว่าคิดถึงคุณนุชนะคะที่ไปอยู่ในเฟรมถ่ายภาพของพี่นุ่มแล้วเฟรมแถลงข่าวด้วย
0: เห็นพี่หมวยอ่านข่าวกับพี่ยุทธใช่ไหมอ่
1: านข่าวกับพี่ยุทธเมื่อวานนี้
0: อันเดี๋ยวมาว่ากัน
1: ค่ะ
0: วันนี้มีข่าวนี้ใช่ไหม
1: มีค่ะอยากฟังจากเจ้าตัว
0: อยากฟังใช่ไหม
1: ค่ะ
0: รอฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟ
1: ัง รู้ตอนไหน
0: ได้
1: พี่ยุทธก็ถามเลยว่าคุณหนุ่มรู้ตอนไหน
0: เดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่งงอยู่เหมือนกันเนาะ
1: ค่ะ
0: นะแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่น่าจะไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรสำหรับตัวผมนะแต่ว่าแค่อธิบายให้ฟังนั่นเองว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้มันไม่รู้จักอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาคุยนะเอ้าคุณผู้ชมครับไปดูข่าวแรกก่อนคุณผู้ชมครับก็เริ่มด้วยเรื่องระหว่างไทยกัมพูชานะครับล่าสุดครับกลับมาดราม่าร้อนแรงอีกครั้งนึงนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าอยู่ๆในทางเขมรเองนะครับเอาภาพคนไทยในอดีตสมัยรัชกาลที่5ไปเคลมนะครับในการเปิดโชว์ใน VTR การประกวด Miss Universe กัมพูชา2026ทำเอาโซเชียลเองเนี่ยนะฮะก็เป็นของไทยนะจัดหนักเลยครับคุณผู้ชมครับคือไปถล่มกันเลยครับคุณผู้ชมครับลองดูนะฮะนี่ฮะ
2: Please welcome National Costume Competition Tale of Style
3: มีประวัติศาสตร์ศิลปะตุ่มเนียมตุ่มล้อประเพณีชีวิตของขมายยืนชนดำปรุงปริระตีวีวตาประชาอุตรงกัมพูชีทัพปฏิ
4: ตามลมอ้านตุ่มขมายปีโบราณโมกกัจประทาวงตาวงสบายเนียงนี้ขนองปิธีวีวีหะแมงกุลขมายบานรุมเล็กเนื้อสบายได้จีสำลีบมเปะประไปนี้ดอทไลคลาโรบจีดยืงประกอบตาวิจารยาสมบัติน
0: ี่ก็เป็นภาพนะครับจากเวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026ครับคุณผู้ชมจะเห็นได้นะครับว่าผู้เข้าประกวดแล้วก็พิธีกรเนี่ยเขาสวมใส่ชุดเป็นเหมือนกับผมสบายนะฮะที่ทำเรียนแบบคล้ายกับชุดไทยโดยบรรดาอินฟูฝั่งเขมรเนี่ยเขามีการแชร์คลิปนี้กันอย่างภาคภูมิใจเต็มที่เต็มเปี่ยมล้นด้วยหัวใจของเขาและที่หนักไปกว่านั้นครับก็คือบนเวทีมีการปล่อย VTR เป็นภาพชาวสยามสมัยรัชกาลที่5ครับเพื่อเอามาเคลมครับว่าเป็นภาพของชาวเขมรในอดีตโดยในภาพ VTR ครับจะเป็นภาพคนไทยเนี่ยห่มสบายนุ่งโจงกระเบนงดงามนะครับมีหลักฐานเคยเผยแพร่ในฝั่งไทยมาก่อนด้วยลองดูช่วงนี้นี่คุณผู้ชมลองดูนะเอาภาพมา
2: คอสตูมคอมเพทิชั่นเทลออฟสไตล
3: ์พรวปทอต่อเมียนตำไลไทรทลาได้บังหารอัมปีประณัตพิษในรัชนาบทสำลีบังแปะขมายตั้งปีสมัยโบราณได้เชียววิจิตรกรรมในการแต่งกายขมายประกอบด้วยตำไลเชียประวัติศาสตร์ดอมหาศาล
4: สบายรุมเซ็งเซ็งเตียดด้วยตรบานตราพระภูปโกง
0: นี่คุณผู้ชม
4: ปุตสำลอย
0: หรือนี่ภาพนี้
4: เตอร์ตามกาละเตสะหนึ่งตามอัจฉริยะ
0: คือ
4: ปีสมัย
0: คุณผู้ชมครับหลังภาพการประกวดบนเวทีของเขมรถูกเผยแพร่ออกไปนะฮะปรากฏทัวร์ไทยครับเข้าไปวิจารณ์จับโป๊ะกันถล่มทลายครับหลายคนนี่ก็ไปขุดข้อมูลของทางกรมศิลปากรนะครับที่เคยโพสต์เอาไว้มาเปรียบเทียบให้เห็นกันจะๆเลยว่านี่มันของกู
1: ค่ะ
0: นี่ฮะคุณผู้ชมครับยังภาพนี้เนี่ยนะครับทางกรมศิลป์เคยโพสต์เปิดเผยที่มาว่าเป็นภาพของหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรสมัยรัชกาลที่5สวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งโจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นภาพจากฟิล์มกระจกที่มาจากหนังสือฟิล์มกระจกนะฮะจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3นี่ฮะคุณผู้ชมครับซึ่งหลายคอมเมนต์ครับก็เข้าไปตั้งคำถามว่าในยุคนั้นเนี่ยเอาถามจริงๆนะเขมรมีกล้องถ่ายภาพฟิล์มกระจกแล้วหรือเปล่าทำไมถึงกล้าเคลมมาจ๊ะว่างั้นนะคุณผู้ชมครับขณะที่ทางเพจของทางกองทัพเองก็มีการนำข้อมูลของกรมศิลป์มาตอบโต้ใช่ไหมพี่หมวย
1: ใช่ค่ะก็ทำเป็น3ภาษาเลยค่ะประกาศให้โลกรู้ซึ่งจริงแล้วโลกก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่านี่คือภาพของคนไทยในสมัยรัชกาลที่5ค่ะการเคลมชุดไทยของกัมพูชายังมีดราม่าค่ะมีอินฟลูเขมรโพสต์เป็นคลิปการประกวดแล้วประกอบเพลงภาษาเขมรค่ะแต่เดี๋ยวลองฟังดนตรีดีๆลองดูคลิปนี้ค่ะ

0: นี่แหละครับผู้ชมครับเพลงนี้คุ้นๆไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพลงที่ชื่อว่าก
1: ุหลาบเรืองพิงค์ค่ะแต่งโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์นักร้องไทยค่ะแต่ว่าเปลี่ยนเนื้อร้องเป็นภาษากัมพูชา
0: โอ้โห
1: คนไทยเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะเดี๋ยวดูคอมเมนต์ของชาวไทยหน่อยที่เข้าไปถล่มอย่างคอมเมนต์นี้ขอบคุณชาวกัมพูชาที่ช่วยเผยแพร่ชุดไทยและวัฒนธรรมไทยขอบคุณที่สนับสนุนประเทศไทยช่วยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น
0: นี่เราไปตอบไว้อย่างดีเลยนะ
1: โ
0: อ
1: ้ตอบ
0: ขอบคุณนะไปขอบคุณนะ
1: ค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปเลยค่ะว่านี่คือเพลงกุหลาบเวียงพิงนักร้องก็คนไทยคุณวงจันทร์ไพโรจน์เปลี่ยนเนื้อร้องเป็นภาษากัมพูชามีอีกค่ะไม่เขินแต่ข้ามาใส่ชุดไทยไหว้ทั้งที่ชีวิตจริงไม่ได้ไหว้อีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าผ้าถุงหนีน้ำ
0: นะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหนี
1: ่แกจะเลิกแต่งงานได้หรือยังไหนบอกชุดแต่งงานไงก่อนหน้านี้บอกว่านี่คือชุดแต่งงานของกัมพูชา
0: หนักหนาสาหัส
1: ค่ะมีอีกค่ะคอมเมนต์เยอะเลยนะคะค่ะนี
0: ่เยอะ
1: มียังอายบ้างนะผ้าแข็งมากไฟเทคอยากเป็นไทยใจจะขาดก๊อปทุกอย่างเพลงก็ของใครคุ้นๆนะกุหลาบเวียงพิงเดินเหมือนหัดเดินชุดไทยสวยฉ่ำมาก
0: นี่ครับผู้ชมครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเช้าที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบีดาไทยเศษเรียกประชุมด่วนแล้วก็แถลงข่าวเลยค่ะโดยคุณซาบีดาได้แถลงชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าการกระทำดังกล่าวผู้จัดการประกวดไม่อาจบอกได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าจงใจกล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่านี่คือการแต่งกายของกัมพูชาแล้วในฐานะที่คุณซาบีดากำกับดูแลกรมศิลปากรแล้วหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็ขอเรียกร้องให้เวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนเพราะว่าภาพที่ใช้เป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรในช่วงปีพุทธศักราช2449ในสมัยรัชกาลที่5ที่บันทึกอยู่ในหอสมุดวชิรยานแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกด้วยทางยูเนสโกรองรับรองนะคะตั้งแต่ปี2017แล้วถ้าดูภาพต้นฉบับก็มีตราของกรมศิลปากรประทับเป็นตราลายน้ำอยู่ด้วยแต่ว่ากองประกวดเอาไปใช้โดยที่ครอปเอาลายน้ำของเราออกไป
0: วาย
1: ค่ะเขาทำ
0: วายอะไรอ่ะ
1: เขาครอปไป
0: วาย
1: เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราส่งหนังสือเตือนไปส่งหนังสือประท้วงไปที่กองประกวดให้แก้ไขแล้วถ้าไม่ดำเนินการใดๆเดี๋ยวกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการตามกฎหมายค่ะรัฐมนตรีซาบีดายืนยันว่าในฐานะรัฐมนตรีในฐานะคนไทยตนเองรักและหวงแหนในวัฒนธรรมไทยไม่น้อยไปกว่าคนไทยทุกคนเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าตัวท่านเองเดี๋ยวดำเนินการจริงจังเด็ดขาดไม่ปล่อยผ่านแน่นอน
2: การที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะคือตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้เป็นประเด็นระหว่างรัฐกับรัฐแต่ว่าในกรณีที่ภาคเอกชนได้ดำเนินการบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตักเตือนดิฉันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและดิ

0: ฉันในฐานะคนไทยคนหนึ่งมีความรักแล้วก็มีความหวงแหนในวัฒนธรรมของไทยแต่สิ่งสำคัญนะคะสิ่งที่เราจะทำเราก็จะทำอย่างจริงจังเด็ดขาดขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่าน
1: วายครบลายน้ำทิ้งอ่ะ
2: ครบออกไป
1: วายอะไรอ่ะ
2: ค่ะ
1: อะไรอ่ะครบลายน้ำอ่ะ
2: ค่ะ
1: โอ้ตายแล้วดูดิคุณผู้ชมต้องถ่ายภาพนะนะเห็นไหมล่ะ
2: ค่ะ
1: โอ้โหยังไงเนี่ยพี่หมวย
2: ก็
1: ขนาดนี้แล้วนะ
2: ก็ปิดเบือนนะคะเคลมแอบอ้าง
1: เดี๋ยวมารีจะออกมาพูดอีกไหมเนี่ย
2: ว่า
1: เข
2: าจะแก้ตัวยังไงอ่ะ
1: เออต้องบอกของเขาอีกอ่ะทำไมเขาถึงกล้าเนอะ
2: มากมากค่ะ
1: มันมีหลักฐานมันมีจดหมายเหตุมันมีอะไรต่างๆมาภาพถ่ายมันมีแบบเยอะแยะมากมายของไทย
2: ตอนนี้หลักฐาน
1: หลักฐานเชิงประจักษ์
2: ภาพของศิลปากรมีในหอจดหมายเหตุค่ะ
1: เนี่ยนะ
2: ถ่ายด้วยฟิล์มกระจก
1: โอเคคุณผู้ชมครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับกรณีของสมีโชตนะฮะล่าสุดนี่ทำผิดแล้วครับทางตำรวจเองเนี่ยเขาเรียกคุณป๋องสุพรรณครับไปสอบเลยฮะคุณผู้ชมครับไปสอบปากคำนะครับหลังมีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการมูลนิธิหวันโชตนะฮะที่สมีโชตเนี่ยนะเป็นเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสพุทธสวรรค์เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาแล้วก็โดนจับจากเรื่องนี้ด้วย
2: ค่ะ
1: เนี่ยครับลองดูครับคือผ่านไป10กว่าวันแล้วนะครับหลังจากตำรวจกองปราบเนี่ยเขาเปิดปฏิบัติการบุกจับสมีโชตครับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ในข้อหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทแล้วก็ไปเจอคลิปนะครับที่เสพเมถุนกับสีกาอยู่ในห้องครัวหน้ากุฏิเจ้าอาวาสในครั้งนั้นครับตำรวจเองเนี่ยยึดทรัพย์ของสมีโชตนะครับเป็นเงินในบัญชีกว่า290ล้านบาทมีเงินสดที่ซุกซ่อนอยู่นะฮะอีก138ล้านบาทมีทองคำแท่งทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวมพันกว่าบาทคิดเป็นเงินนะฮะโอ้โหเขาบอกว่ารวมๆแล้วนะฮะ498ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับส่วนทรัพย์สินนะของทางคุณปุญญวีหรือว่าสิกาเอครับตำรวจเองก็ยึดทรัพย์สินในบ้านพักย่านปทุมธานีเป็นเงินสดกว่า3ล้าน8แสนบาททองคำหนัก90บาทคิดเป็นเงินรวมกว่า6ล้านบาทนะฮะแล้วก็ยังมีโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสลากออมสินอีก4ใบรวมๆทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมครับรวมทั้งทองรวมทั้งเงินเนี่ย215ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับโอ้โหล่าสุดครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณท่านเป็นผู้บังคับการกองปราบปรามนะฮะท่านเปิดเผยอย่างนี้ครับบอกว่าตอนนี้นี่พนักงานสอบสวนครับได้มีการสอบปากคำคณะกรรมการของทางมูลนิธิหวันโชตไปแล้ว5ปากทุกคนเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ที่ดีแล้วก็ออกหมายเรียกในเสมอคิ้วงิ้วงามนะฮะก็คือคุณป๋องสุพรรณนะครับเป็นเซียนพระชื่อดังให้เข้ามาสอบปากคำในวันพรุ่งนี้ในฐานะเป็นหนึ่งในกรรมการมูลนิธิเหมือนกันนะครับเพื่อจะมีการสอบถามครับว่าเงินที่เข้าวัดและมูลนิธิเนี่ยถูกโอนถ่ายไปที่ไหนบ้างเอาละเนี่ยนะฮะ
2: สำหรับป๋องสุพรรณค่ะมีความใกล้ชิดกับสมีโชตตั้งแต่ตอนที่สร้างเหรียญเหนือดวงก่อนจะถูกสมีโชตขอให้เข้ามาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเบื้องต้นก็มีรายงานว่าจากการตรวจสอบเส้นเงินของสมีโชตยังไม่พบความเชื่อมโยงกับป๋องสุพรรณตอนนี้ทางปปง อยู่ระหว่างการคัดกรองเส้นเงินว่าจะเชื่อมโยงไปถึงไทยบ้างค่ะ
1: นี่นะนี่คือพี่ป๋องสุพรรณก็ตำรวจเรียกก็ต้องไปชี้แจง
2: ใช่ค่ะในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการของมูลนิธิ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เอ้าไปดูอีกเรื่องนี้ชลบุรีครับก็คนบ้านชาวจีนขับรถชนน้องลูกครึ่งวัย16นี่นะอันนี้ที่พี่หมวยทำป่ะ
2: ใช่ค่ะเมื่อวันพฤหัส
1: ที่มาที่ไปยังไงนะพี่หมวย
2: ค่ะเป็นน้องชื่อทอมมี่อายุ16ปีค่ะน้องเป็นเด็กเรียนดีเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาฟุตบอลเล่นกีฬาเก่งหลายอย่างค่ะมีความสามารถน้องขี่มอเตอร์ไซค์มาทางตรงจะไปที่บ้านเพื่อนห่างจากบ้านน้องประมาณ5นาทีเพราะว่านัดกันว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นจะไปทำใบขับขี่ขี่มาทางตรงแบบนี้ค่ะแล้วก็กระบะของชายชาวจีนถอยมาแล้วก็ชนน้องคือเป็นจังหวะถอยมาชนเลยหลังจากนั้นน้องนอนอยู่ที่พื้นชายชาวจีนลงมาจากรถแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูน้องเลยนะคะพยายามจะโทรศัพท์ตลอดแล้วเขามีการเอาโทรศัพท์ไปให้คนแถวนั้นดูด้วยค่ะแปลใช้ Google แปลภาษาแปลออกมาเป็นบอกว่าคือจะเอาเงินเท่าไหร่บอกว่าไม่ต้องเห็นเหตุการณ์นี้นะ
1: อุ๊ยตาย
2: ใช่ไปบอกทางคนที่นั่งอยู่แถวนั้นเพราะว่าตรงข้ามคือร้านอาหาร
1: จะมีพยานด้วย
2: ใช่

0: ยานเอาเรื่องนี้มาบอกกับทางแม่ของน้องทางพ่อของน้อง
1: คืออันนี้คือวันที่ผมไปขึ้นศาล
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือวันพฤหัส
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พี่หมวยทำใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล
0: ้วหลังจากนั้นเขาก็อาศัยจังหวะชุลมุนเขาเดินเข้าบ้านของเขาหมู่บ้านเขาห่างจากที่ร้านอาหารประมาณแค่แป๊บเดียวอะค่ะ30 เมตรแล้วไม่เคยมาดูแลมาเยียวยาทางครอบครัวของน้องทอมมี่เลยน้องอยู่ ICU 7 วันแล้วน้องเสียชีวิตคดีผ่านมา7 เดือนตำรวจออกหมายจับแล้วแต่ว่าจับไม่ได้ทั้งที่ทางแม่เด็กบอกว่ามีคนมาให้ข้อมูลว่ายังเห็นเขาให้อาหารสุนัขอยู่หน้าบ้านจนสุดท้ายค่ะหลังจากที่มาออกโหนกระแสมีการประสานไปที่กองปราบกองปราบนัดตำรวจของสภ.หนองปือนัดเข้าไปค้นที่บ้านของหมู่บ้านหรูเนี่ยค่ะคาดว่าน่าจะเจอแต่ปรากฏว่าไม่เจ
1: อ
0: ตอนที่นัดกันทางกองปราบก็นัด5 โมงแต่ว่ากว่าสภ.หนองปือจะมาก็คือ6 โมงครึ่งผู้เสียหายก็มารอแล้วก็เข้าไปค้น
1: กองปราบมา5 โมงหนองปือมา6 โมงครึ่ง
0: กองปราบนัดหมาย5 โมงใช่ค่ะ
1: แต่ว่าหนองปือมา6 โมงครึ่ง
0: หกโมงครึ่ง
1: เขาไม่ตื่นเหร
0: อก็แม่ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าจากสภ.หนองปือค่ะมาที่บ้านเป้าหมายใช้เวลาแค่10 นาทีแต่พอเข้าไปก็คือไม่เจอชายชาวจีน1 คนเจอผู้หญิงไทย1 คนให้ข้อมูลว่าในหวังเซียนคนที่เป็นคนถอยกระบะมาชนน้องไม่อยู่ที่นี่ตัวเขาเพิ่งเข้าไปอยู่ใหม่แล้วได้อยู่ฟรีไม่ต้องเสียค่าเช่าอะไรเลยให้ดูแลโรงน้ำตาลนี่เป็นช่วงจังหวะที่แม่เข้าไปที่บ้านลองดูบรรยากาศในการตรวจค้นวันนั้นก็ได้ค่ะ
2: Where is Kai? He killed my son, you know? My son dead already, alright? พี่คะนอนหนูขอนะย่าค่ะคือบ้านหลังนี้เราอยู่กัน3 คนมาปีหนึ่งแล้วค่ะ
3: รอดีอยู่ไม่มีอะไร
2: If I find him, you gonna go to jail because you are liar. You gonna see him walk number 28 this last month, okay? Okay?
4: Last month?
2: Yeah!Huh? I saw him
4: here.
2: Yeah.
4: I don't know. I just don't know.
2: But I know I'm not gonna find him because he know already, you know. He know. I Wang เป็นคนอยู่หลังนี้เราเห็นมัน2 ครั้งแล้ว เอา contact มาโชว์ you not lie you know have to show paper เป็นฝรั่งหรือว่าลาวหรือว่าคือจีนอะไรต้องมีสิคุณแลนแล้วคุณไม่มีเอกสารแปลว่าอะไร
4: อธิบายหน่อยครับ
2: คุณไม่ต้องพูดเดี๋ยวฉันจะพูดเองโอเคไหมคุณหนักออกไปนู่นข้างนอกนู่น
3: คือเจ้าของบ้านหลังนี้เขาให้เราอยู่ฟรีค่ะ
2: โอ้ไม่ก็
3: เขาให้เราอยู่ฟรีเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนดูแลโรงน้ำตาลให้เขาตอนนี้ก็คือโรงงานเขาถูก
2: แต่ไม่ได้ถามว่าคุณทำงานอะไรคุณได้ค่ะได้
5: ล
2: ูกฉันตาย7 เดือน
5: พาไปโรงที่ห้องแก
1: อันนี้คือตอนที่เธอเองเนี่ยไปทวงถามนะครับว่าทางฝั่งของคนชนเนี่ย อยู่ที่ไหนก็เป็นเจ้าของบ้านนี้นี
0: ่ค่ะ
1: แล้วคนเหล่านี้ก็บอกว่าขอให้ฉันอยู่ฟรีให้ดูโรงน้ำตาลให
0: ้ค่ะ
1: เนี่ยครับแล้ววันนั้นได้มีการโฟนอินทางท่านผู้การธนบุรีใช่
0: ไหมใช่ค่ะท่านผู้การบอกว่าก็จะเร่งดำเนินการให้มีการประสานเพื่อจะออกหมายแดงด้วยทีนี้วันนั้นผมก็ถามท่านเหมือนกันว่าท่านคิดว่าตอนนี้ค่ะทางชายชาวจีนในหวังเซียนยังอยู่ในเมืองไทยไหมหรือว่าหลบหนีออกไปแล้วท่านไม่ตอบนะคะท่านบอกว่าเอาเป็นว่าเราทำงานตามพยานหลักฐานแล้วก็ขอเวลาในการทำงานเราจะทำงานอย่างดีที่สุดก็ไม่ได้บอกว่ายังอยู่เมืองไทยหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้บอกว่าถ้ายังอยู่เมืองไทยจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการติดตามจับกุมตัวแต่นี่ก็คือล่าสุดที่มีการลงพื้นที่ไปคนที่บ้าน
1: ครับอ้าวแล้วความคืบหน้าเรายังตัวนี้ยังไม่มีใช่ไหม
0: ก็ยังไม่มีล่าสุดก็คือตำรวจได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านค่ะยังไม่เจอตัวเลยค่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการขยายผลด้วย
1: จริงๆต้อง
0: ถึงธุรกิจ
1: ต้องประสานไปที่ทางตม.ทางอะไรเงี้ยนะ
0: ท่านบอกว่าประสาน
1: ว่าออกไปหรือยังหรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะคือจะได้รู้ทิศทางว่าจะเอายังไง
0: ค่ะ
1: เพราะบ้านเนี่ยยังอยู่มีโรงงานน้ำตาล
0: มีโรงงานน้ำตาล
1: มีโรงงานน้ำตาลมีธุรกิจด้วย
0: ค่ะ
1: หนำซ้ำคุณผู้ชมคิดดูสิลงจากรถมาหลังจากชนเด็กเสร็จปุ๊บไปบอกคนแถวนั้นที่เขานั่งอยู่เป็นคนไทยบอกจะเอาเงินเท่าไหร่แต่ขอไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้นะบอกห้ามบอกว่าเห็นว่าเราขับรถชนเนี่ยตอนเนี้ย
0: ค่ะ

0: สดจริง
1: ๆแล้วก็
0: แต่มีโรงงานอยู่นี่มันก็น่าจะฝังอยู่ที่นี่หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: เราก็ไม่ได้ช่วยดูน้องเลยอะค่ะคนที่แจ้งกู้ภัยก็จะเป็นพลเมืองดีแถวนั้นที่ช่วยแจ้งกู้ภัยให้เอาตัวน้องไปส่งโรงพยาบาล
0: เอาก็ฝากหนองปือด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับมีเสียงแม่ใช่ไหม
1: ค่ะค่ะลองฟังเสียงคุณแม่ดูนะคะ
0: ดูฟังเสียงแม่สิ
1: ค่ะแม่บอกว่าแม่เคยเดินทางไปแจ้งความไปขอความช่วยเหลือจากสภ.หนองปือแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถติดตามตัวในหวังมาดำเนินคดีได้แม่บอกว่าถ้าวันนั้นตำรวจมากับหนูก็จับในหวังได้แล้วคือวันนั้นนะคะในมุมของแม่ในมุมของคนที่อยู่แถวนั้นบอกเลยว่าไม่ได้มีตำรวจลงมาในพื้นที่ณจุดเกิดเหตุไม่ได้ตามไปที่โรงพยาบาลด้วยคือถ้าตำรวจมาก็อย่างน้อยน่าจะจับหวังได้ขณะที่ตำรวจก็ส่งข้อความเป็นทางไลน์มาหาทางทีมข่าวของเราอะค่ะบอกว่าตำรวจลงพื้นที่ไปส่งภาพมาให้แต่วันนั้นที่ในโหนกระแสไม่ได้มีการพูดคุยนะคะลองฟังเสียงคุณแม่ดูค่ะ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องพาไปห้อง
3: พ่อจะมาไล่กล้องให้หนูเขาก็มาไปไล่กล้องให้หนูหนูนั่งรออยู่ที่ร้าน3ชั่วโมงไม่มาถ้ามาจะหนูวันนั้นจับได้แล้วทำไมไม่มาบอกคนระดับนั้นจะไม่ยินดีหาหลานเข้าเห็นกับตาให้เห็นป้ายูโน่ยูโน่เสร็จไหมเม
2: ียนใจเย็นใจเย็นใจเย็นใ
3: จเย็นอีพี่ข้ามหน่อยอีรักกันก่อนแบบยูโน่แต่นั้นอ
2: ่ะอ่ะหนูพามามานี่เลยห้องไหนมานี่มาเร็วไ
3: ปอีกันก่อนทูเดย์ฟอร์วาร์ดฟอร์วาร์ดยูก่อนทูเดย์ฟอร์วาร์ดไอ้อาร์ยูแค่ตัวไอ้ซันหนูถามเขาเป็นป้ามานี่มาทำอะไรYeah, this last guy, he said, and he the first go inside Chinese house. เขาจับได้แล้ว
0: คุณผู้ชมฟังพี่หมวยพูดเมื่อกี้ที่พี่แอนเขาพูดว่าตำรวจคนนี้ที่มาเนี่ยวันนี้เป็นคนพูดเลยว่า
1: ค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะก็มีพลเมืองดีไปบอกแม่ว่าเห็นหวังอยู่ที่หมู่บ้านแล้วก็ให้อาหารหมาอยู่แม่ก็พอได้ข้อมูลนี้แม่ก็รีบไปที่สภ.หนองปือไปบอกตำรวจว่าเนี่ยเขาเห็นหวังนะมีคนบอกว่าหวังยังอยู่ที่นี่ช่วยไปจับให้หน่อย
0: ตำรวจไม่มา
1: ตำรวจไม่มาบอกว่าคนระดับนี้เขาไม่มายืนให้อาหารหมาหรอก
0: ระดับไหนอะหวังต้าเซียนเนี่ยเหรอ
1: แล้วก็ไม่ไปดูที่บ้านก็เลยทำให้ยังไม่ได้ตัวในหวัง
0: หวังต้าเซียนก็เป็นเทพเจ้าอันนี้ไม่ใช่นี่หวังหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เห็นไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้มันหวังหนีแล้ว
1: ค่ะใช่ไหม
0: เออจริงๆตำรวจก็น่าจะฟังก็นิดนึงแล้วนี่น่าจะเป็นจากหนองปลือมาแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมจากหนองปลือใช่ไหมเนี่ยตำรวจหนองปลือนะอันเนี้ยกองปราบนัด5:30หนองปลือมา6:30
1: ค่ะ
0: ประมาณตั้งตีห้าน้องปืนมา6:30
1: ค่ะ
0: เลทไปครึ่งชั่วโมงครึ่ง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละคุณผู้ชมครับก็ไม่รู้จะทำยังไงพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
4: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกดีโกต่อไปให้ชีวิตใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
5: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
8: ีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
9: มีสิควิกแสบป้อมผมนี่ไง
10: แสบอะไรขนาดนี
9: ้ควิกแสบป้อมผมแสบกระแทกใจ
11: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
12: เดี๋ยวไปเลย
13: ไซเลนเสียพี่
12: เบนโต
13: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย

0: ครับ
1: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยรูได้ลุยได้แป้งหลิงหลิงมาแล้วค่ะ
2: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 นเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
3: ฟิตร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
4: สนับสนุนโดย
5: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: พิจิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
2: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
3: หัวใจนนเต้นแรงมาก
4: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
5: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะจำกันตลอดไป
6: ดีโคดดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 นเริ่ม4ตุลาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: งานเสร็จแล้ว
9: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
10: ไอ้แม่ครับ
9: Formos Omega 369
11: คน Spotify เขารู้กัน
12: เดี๋ยวไปเลย
13: ไซเลนเสียพี
12: ่เบนโต
14: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
15: เหงื่อออกผักให้เสื้ออับ
16: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
15: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่บรีซสูตรซักด่วน
17: เราไปเที่ยวตามน้องไรส์กันเถอะ
18: ใหม่ Galaxy C Fold 8แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
19: ว้าวเสร็จแล้ว
18: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
4: สนับสนุนโดยหลบมิดแบบมือโปรด้วย True Cyber Safe Pro
5: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
16: มีคนส่งเข้ามาเต็มเลยบอกอยากรู้เรื่องราวของพี่หนุ่มวันนั้นแล้ว ใจเย็นๆเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
10: ค่ะ
16: นะแล้วก็วันนี้ในโหนกระแสจะทำเรื่องนี้ด้วย
10: เหล่าทนายมาหมดเลยนะคะ
16: เหล่าทนายที่วันนั้นไปเนี่ยมาหมดเลยเพื่อจะมายืนยันข้อเท็จจริงเพราะทางคุณนุชเองเนี่ยเขาไปพูดกับบุคคลหนึ่งบอกว่าทนายทุกคนรู้จักเขาหมด
10: อ๋อ
16: แล้วก็มีเบอร์คุณนุชมีเบอร์ทุกคนด้วย
10: ค่ะ
16: เพราะว่างั้นเดี๋ยวให้ทนายทุกคนเขายืนยันหน่อยนะแล้วก็วันนี้มันก็จะมีบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้เสียหายของคุณนุชเนี่ยมาออกรายการประมาณสัก 3-4 เคสในหนกระแสเดี๋ยวนี้ลองดูว่าที่มาที่ไปเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจับเชื่อมโยงกันดูเองว่ามันก็มีอะไรที่มันแบบแปลกๆอ่ะแต่เดี๋ยวเบรก3เดี๋ยวค่อยว่าเอานี้ก่อน
10: ค่ะ
16: อันนี้ก็พีคคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของทางบิ๊กแจ๊สนะครับนายกอบจ.ปทุมธานีสั่งตั้งกรรมการสอบเรียบร้อยนะครับหลังเพจดังแฉผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีพฤติกรรมฉาวนะฮะชวนลูกน้องเนี่ยเล่นไพ่ในห้องตรวจครับคุณผู้ชมครับหนักเข้าไปอีก
10: ค่ะ
16: โอ้โหอ่ะลองดูครับคุณผู้ชมครับนี
10: ่นี่ค่ะสับไพ่ค่ะ
16: สับนี่อันนี้เขาดูดวงหรือเปล่า
10: ผ
16: มไม่ใช่นะ
10: แต่มันมีเงินอยู่พี่หนุ่ม
16: อ๋อแล้วดูสิเขาเล่นไพ่อะไรเนี่ย
10: ค
16: ่
10: ะ
16: ฮะอย่างนี้มันน่าจะเป็นป๊อกเด้งหรือเปล่า
10: ค่ะ
16: มีเงินวางอยู่ข้างหน้าเนี่ย
10: มีเงินวางอยู
16: ่แต่พี่หนุ่มก็เล่นไม่เป็นนะ
10: ค่ะ
16: แต่ว่าเคยเห็น
10: ค่ะ
16: ไม่จะแตกเนี่ยสามล้านเหลือเกินอ๋อเขาทำมาแค่นี้

0: คลิปนี้
1: เพราะว่าเดี๋ยวทำแล้วเห็นตอนแจกด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะผิดกฎหมายเขาว่างั้นเขาเลยทีมงานก็เลยบอกเอาแค่นี้ก่อนบอกเดี๋ยวกลายเป็นว่าเสนอเรื่องของเว็บพนันเสนอการเล่นไพ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้กสทช.ก็ควบคุมอยู
0: ่
1: แล้วเปิดไปมากกว่านี้ไม่ได
0: ้แต่คล่องแคล่วนะคะ
1: คล่องแคล่วคล่องแคล่วนี่เกาจริงเกาจริงโคตรคนตัดเสียน
0: เพจชมรมตรองต้านทุจริตประเทศไทยก็นำคลิปนี้ค่ะเป็นผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านหนึ่งกำลังสับไพ่แล้วก็มีเงินวางอยู่ที่โต๊ะในโพสต์ระบุบอกว่าผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง1บางขันคลองหลวงปทุมธานีท่านนี้งานไม่ทำชวนลูกน้องนั่งเล่นไพ่ในห้อง OPD ทุกเย็นลูกน้องทนไม่ไหวไม่อยากเล่นเพราะแพ้ตลอดทางเพจยังบอกด้วยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้เข้าข่ายทำผิดกฎหมายแล้วก็ผิดวินัยร้ายแรงคือผอ.ท่านนี้จะมีความผิดใน3ประเด็นก็คือตั้งวงเล่นพนันในสถานที่ปฏิบัติงานพบเจ้าหน้าที่ร่วมกันตั้งวงเล่นไพ่ภายในห้องปฏิบัติงานระหว่างเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเวรเย็น
1: oh.
0: แล้วก็วางเงินสดไว้บนโต๊ะชัดเจนเข้าข่ายละทิ้งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
1: ยังมีการนำสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาไว้ที่ในห้อง ER หรือห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดด้วยตรวจไปพบเนี่ยนะฮะเป็นขนแมวครับเป็นเขาบอกขนแมวนะฮะเขาบอกมันไปค้างอยู่ในกระปุกสำลีคุณผู้ชมครับแล้วมีคราบสิ่งขับถ่ายบนพื้นห้องปฏิบัติงานด้วยคือทั้งหมดเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็ปนเปื้อนซ้ำยังเปิดเครื่องปรับอากาศของทางราชการตลอดเวลาเพราะมันร้อนนี
0: ่
1: มีการเบิกค่าตอบแทนหรือเวรทิปเป็นประจำทุกเดือนแต่กลับไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่จริงตามตารางเวรที่ได้มีการรับมอบหมายไปเข้าข่ายทุจริตเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157หลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวได้มีการติดต่อขอสัมภาษณ์ผอ.โรงพยาบาลท่านนี้ครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังตอนนี้ไม่สามารถติดต่อได้เลยครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลดังกล่าวไม่พบกับท่านผอ.แล้วนะครับคือสอบถามทางเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ผอ.ไม่อยู่เดินทางไปอบจ.ปทุมธานีเพื่อเข้าชี้แจงเรื่องราวที่ถูกร้องเรียนกับต้นสังกัดนั่นแหละส่วนประเด็นที่ตกเป็นข่าวนั้นตนเองเนี่ยรู้แต่เพียงว่าเกิดจากการถูกกลั่นแกล้งเท่านั้นเองด้วยก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของโรงพยาบาลได้ลาออกไปเนื่องจากไม่พอใจผอ.ที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นเข้าเวรสลับกันและเรื่องเข้าเวรทิพไม่เป็นความจริงซึ่งตนเองขอยืนยันว่าผอ.เนี่ยเป็นคนดีเป็นผู้บริหารที่ดีส่วนรายละเอียดทั้งหมดตนเองไม่ทราบเรื่องต้องถามผอ.เท่านั้นและล่าสุดครับเรื่องนี้พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างหรือบิ๊กแจ๊สนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวของผอ.โรงพยาบาลท่านนี้แล้วนะครับที่ถูกร้องเรียนบิ๊กแจ๊สบอกแบบนี้บอกว่าหลังทราบเรื่องเนี่ยตนเองได้มีการตรวจสอบนะก็มีการสอบถามคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเบื้องต้นพบว่าผอ.ท่านนี้มีพฤติกรรมนะฮะที่เพจดังออกมาแฉจริงๆด้วยวันนี้ครับได้มีการออกคำสั่งนะครับให้ผอ.เนี่ยมาช่วยราชการที่อบจ.ก่อนพร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันโดยหลังจากนี้นะครับทางคณะกรรมการเนี่ยจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลดังกล่าวเพิ่มเติมด้วยเพื่อนำเอาไปประกอบในการพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผอ.ท่านนี้ครับซึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนยืนยันนะครับว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและถ้าผลการสอบพบว่ากระทำความผิดจริงลงโทษทางวินัยแน่นอนแล้วจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดไม่มีการละเว้นฟังเสียงบิ๊กแจ๊สครับ
2: เมื่อวานหลังจากข่าวแล้วผมก็ตรวจเช็คนะฮะตรวจเช็คหลายด้านแล้วกันนะครับเราก็พอทราบว่ามันเป็นเรื่องจริงตามที่เป็นข่าวนะครับแล้วพอสต.ของหนึ่งเนี่ยนะก็มีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆจากการที่ผู้ตำรวจชาที่ให้การกับผมเบื้องต้นนะครับก็มีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะออกคำสั่งแล้วเรียกมาช่วยราชการที่อบจ.ให้พ้นจากที่นั้นตั้งแต่วันนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ตั้งกรรมการนะฮะตั้งวางที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะให้เสร็จสิ้นภายใน7วันส่วนการลงโทษนั้นเรื่องนี้มันเป็นมติครม.ชัดเจนเกี่ยวกับการเล่นพนันในสถานที่ราชการในพวกนั้นมันมีอยู่แล้วมันต้องเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ขอยืนยันว่าเราดำเนินงานโดยเด็ดขาดแล้วก็เร็ว
1: เนี่ยฮะซึ่งตอนนี้นักข่าวก็พยายามตามหาตัวท่านผอ.ป๊อกเด้งอยู่ไม่เจอโอ้ตายแล้วดูแล้วมันน่าจะไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้

0: เลยมีเงินวางอยู่เห็นไหมหน้าตักเงินหน้าตักยี่สิบยี่สิบยี่สิบยี่สิบเห็นไหมอ
1: ี
0: กมือหนึ่งสี่สิบซ้ายมือสุดนั้นสี่สิบ
1: ค่ะ
0: แล้วท่านผอ.มีกองเงินวางอยู่ข้างหน้าแล้วมีโทรศัพท์ทับอยู่อันนั้นน่าจะเป็นเจ้าแล้วล่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ไหมดูทรงก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะถ้าผิดพลาดประการใดถ้าผอ.ไม่ได้เล่นป๊อกเด้งผมกราบขออภัยเผื่อผอ.จะเล่นดัมมี่อะไรอย่างเงี้ยผอ.ก็บอกมาว่าไปผมไม่ได้เล่นป๊อกเด้งผมเล่นดัมมี่
1: ค่ะค่ะก็ยังตามตัวผอ.ไม่เจอค่ะต
0: ั้
1: งแต่เมื่อวานเลย
0: ท่านไม่ได้ไปมาเก๊าใช่ไหม
1: ไม่
0: ไปนะ
1: มาน่าจะมาที่อบจ.
0: อบจ.
1: ค่ะ
0: ลูกน้องบอกเลยว่าผอ.เป็นคนดี
1: ค่ะ
0: คือดูทรงแล้วนะคงจะเล่นหนุกๆอ่ะใช่ไหมแต่ม
1: ัน
0: ก็ไม่ได้อ่ะมันผิดอ่ะม
1: ัน
0: ผิด
1: ค่ะ
0: หนุกก็ไม่ได้ไง
1: แล้วก็ต้อง
0: มีขนแมวอีกนะ
1: ใช่ชี้แจงเรื่องแมวเรื่องเข้าเวรทิพย์ด้วย
0: แต่คนที่ทำงานก็บอกว่า
1: ไม่มีถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่าเพราะว่ามีคนลาออกไปใช่ไหม
0: นั่นๆๆนะอันที่สองนั่น
1: อ
0: ่ะเอาแมวมาเลี้ยงในห้อง ER
1: ค่ะ
0: เนี่ยเบิกเวรทิพย์นอนอยู่ที่บ้านก็รับเงินฟรีแล้วก็เข้าใส่ชื่อว่ามีคนนี้มาเข้าเวรเข้าเวร
1: ค่ะ
0: สบาย
1: นี่ก็ทุจริตนะคะผิดตามมาตรา157ถ้าเข้าเวรทิพย์แล้วก็มีการเบิกเงินค่ะ
0: ผอ.บอกจะบอกดูดวงหรือเปล่า
1: ไม่ต้องใช้อ๋อเสียค่าครูเหรอคะ20บาท
0: ค่าครูหรือเปล่า20บาทผอ.ต้องแจ้งชี้แจงแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าภาพคลิปที่มันยาวกว่านี้คืออะไรเพราะอันนี้เราตัดมาแค่นี้ไงอ๋อก็มีแค่นี
1: ้ค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยไอ้คนถ่ายก็ต้องเล่นด้วยนะ
1: คนถ่ายก็ต้องมีความผิดเออถ้าคนถ่ายเล่นถ้าคนถ่ายนั่งอยู่ฝั่งตรง
0: นี้ก็เขาถ่ายอยู่ตรงนี้แสดงว่าถ่ายบนโต๊ะเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เห็นไหมอ้าวโอเค
1: เดี๋ยวเราดูผอ.นะคะในการชี้แจง
0: ครับ
1: ค่ะไปดูอุบัติเหตุที่นนทบุรีค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้มีคนเสียชีวิตด้วยแล้วคนเสียชีวิตมีลูกถึง3คนนะคะคือสามีภรรยากำลังขายปลาหมึกอยู่ริมถนนนะคะมีคนขับรถตู้ข้ามเลนมาชนให้ดูคลิปภาพจากกล้องจอปิดค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์ลองดูคลิปภาพ
0: โอ้โหคุณผู้ชม
1: ค่ะพาดหัวของเราบอกว่าตำรวจเพิ่งตื่นเพิ่งจะเรียกคนขับรถตู้มาสอบปากคำเหตุการณ์นี้คือตีหนึ่งสิบสองนาทีของคืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์อะค่ะทางสามีภรรยาก็คือขายปลาหมึกอยู่ริมถนนแล้วรถตู้ก็วิ่งสวนเลนจากฝั่งตรงข้ามมาชนฝ่ายหญิงหมดสติทันทีนะคะขณะที่สามีเองก็พยายามเรียกหาภรรยาส่วนคนขับรถตู้ทำเนียนเดินหนีออกจากจุดเกิดเหตุพลเมืองดีเห็นค่ะว่าคนขับรถตู้กำลังจะหนีก็เลยรีบเดินตามไปแล้วก็ถ่ายคลิปถามบอกว่าพี่จะไปไหนพี่จะไปไหนไม่คิดจะช่วยคนเจ็บเลยเหรอพี่เมาหรือเปล่าทำไมขับรถแบบนี้คนขับรถตู้เองก็ตอบแบบงงๆพูดจาเรื่อยเปื่อยอะค่ะ
0: ไอ้นั่นพุงมันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไอ้คนที่คนขับใช่ไหม
1: ค่ะลองดูคลิปก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ลองดูนะ
2: พี่ผู้หญิงอะคือไม่มีสติแล้วแล้วพี่ผู้ชายอะพี่เขายังหาเมียเขาอยู่เลยแล้วพี่เดินมาคุยโทรศัพท
3: ์ผมคุยกับเมียเขาแล้ว
2: พี่แต่เมียเขาแดงไม่ได้สติพี่คุยกับใคร
3: คุยกับเมียเขาไง
2: คุยกับเมียเขาอะไรน้องเจ้าของร้านหนูที่เดินมาคุยกับพี่อะ
3: แล
2: ้วพี่เดินมองเนี่ยพี่ไม่คิดจะกลับไปดูเขาเลยเหรอ
3: ก็คุย
2: เฮ้ยพี่
3: เขาตายแล้วพี
2: ่เขายังไม่ได้ตายเขาแค่หมดสติพี่หัวเขาฟาด
3: ถ้าหมดสติผมเรียกกู้ภัยแล้ว
2: แต่หนูเรียกใครแล้วนี่ไงแต่หนูแค่งงพี่เดินมาตรงนี้ได้ยังไงแล้วหนูตะโกนเรียกพี่อ่ะ
3: คุยโทรศัพท
2: ์เฮ้ยแล้วคุยกันไม่ได้เหรอพี่มันยิ่งไปก่อนพี่แต่พี่ชนคนพี่นั่นคนนะเว้ยไม่ใช่หมา
3: พี่ดูแล้วถาม
2: เจ้าเนี่ย
3: ไปดูกล้องให้เลย
2: พี
3: ่ตรงนั้นก็ถ่ายได้เลย
2: ถ้าพี่อยู่ตรงนั้นอ่ะพี่อยากจะรับผิดชอบพี่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อตรงนั้นเราดิพี่เมาปะเนี่ย
3: พี่ได้อะไรนะเขาตัดหน้าพี่
2: พี่หนูอ่ะ
3: พอหักแล้วฝา
2: ไอ้หกล้อคันนั้นอยู่ไหนอ่ะไม่สงสารเขาหรอ
3: พี่สงสารเนี่ยพี่ดูไม่ได้ไง
2: เน
3: ี่
2: ยพี่รู้พี่ผู้หญิงนี่
3: พี่ดูไม่ได้น้องก็รู้อยู่สภาพเขาเป็นยังไง
2: ก็รู้เห็นว่าพี่เดินไป

0: ผู้ชมดูแล้วผู้ชมคิดยังไงอ่ะคือบอกว่าคุยกับเมียเขาแล้วแต่เมียเขาหลับไปแล้ว
1: หมดสติเลย
0: หมดสติแต่ไอ้เนี่ยไปบอกว่าคุยกับเมียเขาแล้วแล้วพี่เรียกกู้ภัยแล้วน้องผู้หญิงคนนี้บอกไม่ใช่หนูเนี่ยเป็นคนเรียกกู้ภัยเองเนี่ยพยายามหนีแล้วก็เดินไปเลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับคือเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะไปเกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งครับของ19กันยายนบนถนนลาดประดุกที่ตำบลหนองพลาวงายนะครับอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีคือเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับทำให้นางสาวพิมพิชชาขออภัยนะฮะพิมพิชชาอายุ31ปีเธอเสียชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพิชชาก็คือตัว
1: ภรรยา
0: ที่เมื่อกี้เขาบอกเขาคุยด้วยนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะส่วนสามีครับก็คือสิทาธรครับบาดเจ็บสาหัสนะฮะคือเรื่องนี้ครับเพื่อนของผู้บาดเจ็บชื่อว่าวีรศักดิ์บอกแบบนี้วีรศักดิ์บอกว่าไอ้ตอนเกิดเหตุเนี่ยสิทาธรได้ส่งข้อความมาบอกว่าให้ช่วยด้วยพยายามแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพยายามที่จะโทรไปหาเขาตอนแรกแต่เขาไม่ได้รับพอโทรกลับไปกลายเป็นว่าทางกู้ภัยเนี่ยรับสายแทนแล้วแจ้งบอกว่าสิทาธรหมดสติแล้วตนเองก็เลยรีบตามไปโรงพยาบาลพบว่าเพื่อนก็คือสิทาธรเนี่ยบาดเจ็บสาหัสมีอาการสับสนมึนงงพูดจาไม่รู้เรื่องเนื่องจากสมองเนี่ยกระแทกไปกับพื้นหัวกระแทกกับพื้นและสมองก็ต้องกระเทือนอย่างหนักช่วงเกิดเหตุเนี่ยยังพยายามถามหาภรรยาอยู่แต่เมื่อถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกลับจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยว่าภรรยาเนี่ยเดินทางไปด้วยนอกจากนี้ครับมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังซึ่งต้องรักษาตัวอีกนานนะฮะส่วนคนก่อเหตุครับตนเองได้ข้อมูลจากพลเมืองดีว่าพยายามเดินหนีแถมยังได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวคู่กรณีด้วยพอไปตามตัวกลับมาที่เกิดเหตุตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ให้เป่าแอลกอฮอล์นะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคู่กรณีเนี่ยมันหายไปไหนต่อไหนกังวลนะครับว่าคู่กรณีเนี่ยจะเป็นพวกที่มีเพื่อนเป็นพรรคพวกเป็นคนมีสีหรือเปล่ากลัวเหลือเกินว่าเพื่อนตัวเองนั้นจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะเขาเองเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลลูกเล็กๆ3คนแล้วก็แม่ที่แก่แล้วด้วยลองฟังเสียงเพื่อนดูครับ
2: พลเมืองดีให้ผมดูจากที่ผมเห็นเนี่ยก็คือดูเขาไม่ค่อยได้สนใจอะไรกับผู้เสียหายเลยครับคนที่โดนชนนะครับคือเขาก็เหมือนกับพูดกวนๆปัดไปปัดมาอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็บอกว่าไปดูมาแล้วน้องเหมือนกับไปคุยกับน้องอะไรเงี้ยแต่ว่าสักพักก็บอกว่าน้องตายแล้วอย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้เลยก็เราก็อยากจะทวงความยุติธรรมให้น้องเราอะครับผมกับเพื่อนเราอะเพราะว่าเขามีลูก3คนเขามีแม่อีกคนนึงซึ่งเขาก็เป็นเสาหลักทั้งคู่แล้วก็เขาหากินเนี้ยเขาได้วันละ1,000 กว่าบาทเองนะ1,000 กว่าบาท 2,000 บางวันก็ไม่ได้ฝนตกอย่างเงี้ยครับขายของไม่ได้แต่ผมก็ช่วยผมเพื่อนผมทั้งหมดอะครับ
0: 1,000 กว่าบาทเนี่ยกินกัน5 คนนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะตัวหกคนด้วย6 คนก็คือตัวสามีภรรยาลูกอีก3และแม่ที่แก่อีก1 6 คน 1,000ฮะวันบางวันก็ไม่ได้
1: ค่ะแล้วเนี่ยวันนี้ฝนตก1 ตีก็ออกมาขายลูกสาวของผู้เสียชีวิตอายุ16ปีค่ะบอกว่าตอนเกิดเหตุคือแฟนกับยายเป็นคนออกไปดูจุดเกิดเหตุแล้วก็ไม่ได้บอกน้องว่าแม่เสียชีวิตตนเองเพิ่งมารู้ตอนเช้าเจอหน้าแม่ครั้งสุดท้ายตอนที่ไปรับศพรู้สึกจุกอกพูดไม่ออกก่อนเกิดเหตุแม่ไม่ได้ถามตนเองว่าคือก่อนเกิดเหตุก่อนที่แม่จะออกไปขายของอะค่ะแม่ถามว่าพรุ่งนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวแม่ทำให้ไม่คิดเลยว่านี่จะเป็นประโยคสุดท้ายที่ได้ยินจากแม่ส่วนอาการของพ่อตอนนี้ก็สาหัสกระดูกสันหลังหักกะโหลกร้าวเบื้องต้นหมอดามหลังไว้เมื่ออาการดีขึ้นทางคุณพ่อก็ต้องทำกายภาพบำบัดตนเองต้องการดำเนินคดีแล้วก็เอาผิดกับคู่กรณีให้ถึงที่สุดเพราะว่าทำให้เกิดความสูญเสียทั้งใหญ่ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตคือคุณส้มแป้นอายุ63ปีกล่าวทั้งน้ำตาเลยค่ะว่าครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนักลูกสาวกับลูกเขยคือเสาหลักในการทำงานหาเลี้ยงคนทั้งบ้านอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือหา2คนแล้วก็กินกันทั้งหมด6คนแม่บอกว่ากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการบาดเจ็บของลูกเขยแม้ว่าอาการดีขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถจะออกไปขายของได้อยากเรียกร้องให้คู่กรณีมารับผิดชอบนะคะคือแม่มีลูก3คนคนโต16มีคนรอง8ขวบแล้วมีคนเล็ก6ขวบยังเด็กมากขาดเสาหลักไป

0: ไปแม่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตำรวจได้แจ้งข้อหาคนขับรถตู้หรือว่ามีการวัดแอลกอฮอล์แล้วหรือยังกลัวว่าลูกแม่จะไม่ได้รับความเป็นธรรม
1: พี่หมวยพี่ปวดฉี่มาก
2: นะเลยอะทุกอย่างเลยแล้วส่งผลไปสาวเราเลยลูกหลาน
3: ตอนนี้ต้องอยู่กลายเป็นคนดูแลหลานทั้งหมดเลย
2: ใช่

0: ล่าสุด9โมงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนของสภ.ไซน้อยเรียกคนขับรถตู้มาสอบปากคำแล้วค่ะใช้เวลาในการสอบสวนนานกว่า2ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนี่ค่ะนี่คือภาพล่าสุดเมื่อเช้านี้พนักงานสอบสวนสภ.ไซน้อยเรียกตัวคนขับรถตู้มาแล้วค่ะกำลังสอบอยู่แล้วนี่คือรถตู้คันที่เกิดเหตุในวันนั้นจะเห็นว่าหน้าด้านขวาคือพังไปแล้วก็กระจกร้าวเกือบจะแตกแบบนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยและขอให้ทางครอบครัวได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินคดีของทางตำรวจสภ.ไซน้อยค่ะเหตุการณ์ทั้งนี้เกิดขึ้นอย่างที่บอกนะคะกลางดึกวันศุกร์เข้าสู่วันเสาร์แล้วครอบครัวนี้ก็คือขยันทำมาหากินนะคะฝนตกก็ต้องออกไปขายของแล้วชนแบบนี
1: ้สงสารจริง
0: ๆค่ะ
1: นะฮะลูก3คนนะฮะ16 8ขวบแล้วก็6ขวบแล้วสามีเองก็
0: ยังบาดเจ็บสาหัส
1: บาดเจ็บสาหัสนะฮะศีรษะเนี่ยกระแทกกับพื้นอย่างแรงแล้วสมองได้กระทบกระเทือนอย่างหนักตอนแรกเนี่ยจำได้ว่ามากับภรรยาแต่พอไปที่โรงพยาบาลบอกจำอะไรไม่ได้แล้วว่าผมมากับภรรยาหรือเปล่าแล้วก็หลับไปเลยโอ้แต่คนชนนี่แสบ
0: โอ้ใช่ค่ะ
1: แสบแล้วพยายามจะหนีแล้วตำรวจก็ไม่ยอมเป่า
0: ใช่ในคืนวันนั้นต้องขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะคะที่วันนั้นช่วยโทรแจ้งกู้ภัยแล้วก็พยายามตามคนขับรถตู้ให้กลับมาดู
1: โอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาคุยเรื่องของแขกรับเชิญปริศนาของผม
0: ค่ะ
1: มาไงก็ไม่รู
0: ้ค่ะ
1: แต่เห็นอยู่ตั้งแต่ข้างบนแล้วนะ
0: จริงๆก็เดินเข้า
1: แล้วพี่เนี่ยคุยกับเขาอยู่ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะพี่เข้าใจว่าเขามากับทนายแก้วมากับทนายคนอื่น
0: ๆพี่ก็คุยเรื่องคดี
1: ก็คุยเรื่องคดีพี่ถามอีกผมให้ปากคำเป็นไงบ้างครับดีพี่พูดดีไอ้นี่ก็ให้การดี
0: คือเขาเข้าไปในห้องกับพี่หนุ่มตลอด
1: นั่งดูอยู่เลย
0: ค่ะ
1: ไอ้แก้วนั่งอยู่นี่ถามอย่างนี้เลยถามเป็นไงครับเมื่อกี้ผมพูดโอเคไหม
0: ดี
1: ดีไม่มีใครเตือนเลยทุกคนก็หันมามองกันเอ้าเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่
2: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปอนจ์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
7: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% ร้อนสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
8: ผิวดูใสฉ่ำ
7: ต้องโดน
9: ใหม่ซิตราย
4: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเรนเสียพี
12: ่เ
11: บ
12: นโต
13: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
14: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
15: ตื่นเต้นมากค่ะดีใจมากๆที่วันนี้มาถึงแล้วพวกเราก็ถ่ายทำกันมาสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูกับทุกคนพร้อมกันมันแบบ
16: อยากรู้รีแอคทุกคน
15: อยากรู้ทุกคนเป็นยังไงอ่ะ
16: หนูอยากให้คนดูค่อยๆเปิดใจไปทีละ EP ละกันว่า2คนนี้เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบไหนแล้วเขาจะรักกันได้ยังไง
15: ก็ฝากซีรีส์เรื่องที่2ของลีน่ามิวด้วยนะคะเรื่อง Please Love รักได้ใหม่ทางช่อง3ค่ะ

0: อ่านมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย
1: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดพลังความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้ง
2: คุณคำติอักมาก
1: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
3: าดูไว้สวยที่เลื่อน
1: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
4: หน้ากากทั้ง2ชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลเล็กที่ดึงดูดกันเลยเน
5: า
4: ะ
5: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
6: เรื่องมันจะมีอะไรวะ
4: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
7: โปตันเธอกลับมาแล้วจริง
4: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
0: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
11: ้ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
12: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
13: รับผิดชอบช่างที่ไหน
14: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
15: เดี๋ยว
16: ไปเลย
17: ไซเรนเสียพี่เบนโต
16: เผ็ดจนหน้าแดง

0: Original
1: Number 1 Brand Thailand 300 ml
2: และซอยอร่อยคุ้มค่า
3: It's real
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: สนับสนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า It's real อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
6: คุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องราวที่เรียกว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลเป็นแบบเรื่องราวที่มีการอะไรพูดถึงเยอะ
7: ค่ะ
6: เรื่องราวของกัญชัยที่เขาไปขึ้นศาลกับคุณปูมันธนา
7: ค่ะ
6: นะฮะเมื่อวันพฤหัสนะครับก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ทั้งหมดก็อย่างที่หลายๆคนได้ทราบไปอยู่แล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเรื่องของการเจรจาเนี่ยก็ไม่ได้ไกล่เกลี่ยกันนะครับสุดท้ายเนี่ยก็มีการสืบพยานกันไป2วันนะครับก็คือพฤหัสกับศุกร
7: ์
6: นะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกครั้งนึงนะครับว่าศาลท่านเองจะพิพากษายังไงนะครับในเดือนพฤศจิกายนน
7: ะ
6: ครับแต่อีกเรื่องนึงที่เป็นควันหลงนะครับเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางคุณกัญชัยเองเนี่ยเขาก็ได้มีการโพสต์ข้อความมันหนึ่งข้อความอ่ะลองดูข้อความนี้ที่เขาโพสต์หน่อยนี่ฮะ
8: คุณกัญชัยเขาโพสต์บอกว่ามีหลายคนถามผมว่าบุคคลที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมท่านนี้คือใครขออนุญาตแจ้งนะครับว่าผมไม่รู้จักเลยครับวันนั้นไม่ทราบว่ามากับใครแต่แกเข้ามายืนอยู่ในวงการสัมภาษณ์ด้วยผมก็คิดว่ารู้จักกับทนายแก้วทนายแก้วก็คิดว่ารู้จักกับทนายตุ๋ยทนายตุ๋ยคิดว่ารู้จักกับทนายกุ้งทนายกุ้งคิดว่ารู้จักกับทนายไพศาลสรุปว่าไม่ทราบจริงๆครับว่าใครเลยแจ้งเพื่อทราบนะครับว่าบุคคลท่านนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับผม
6: เนี่ยฮะคือ

0: างนี้คุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง
1: ค่ะ
0: คือที่มาที่ไปที่ผมลงอันนี้จริงเรื่องมันเกิดตั้งแต่วันพฤหัสแล้วถูกมาก
1: ค่ะ
0: ในวันพฤหัสเองเนี่ยผมอะไปขึ้นศาลนะครับที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เสร็จปุ๊บเนี่ยในระหว่างที่ผมเองเนี่ยขึ้นไปบนศาลผมก็ไปเห็นน้องคนเนี้ยนะฮะน้องคนเนี้ยคือน้องผู้หญิงคนเนี้ยเขาอยู่ข้างบนด้วย
1: ค่ะ
0: คือเขาแต่งตัวเนี่ยคือเหมือนกับเป็นทนายความคนหนึ่งซึ่งผมเองเนี่ยตอนที่เห็นนะผมเห็นตอนช่วงประมาณสักคือผมขึ้นไปแล้วอ่ะอันเนี้ยไม่ใช่ผมไปตอนเช้านะอันเมื่อกี้เนี้ยคือตอนที่ไปกินข้าว
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยตอนที่กำลังจะกลับนะครับแต่ก่อนหน้านั้นน่ะผมไปเนี่ยผมเดินไปกับแก้วซึ่งพี่ตุ๋ยเนี่ยอยู่ข้างบนผมก็ขึ้นไปบนชั้น6เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไปเห็นว่าน้องคนนี้เขาอยู
1: ่
0: นะฮะทีนี้ปรากฏว่าก็ไม่ได้คุยอะไรกันเพราะไม่ได้คิดว่าจะมาด้วยกันแต่มาเอะใจไอ้ตอนที่กลางวันน
1: ะ
0: ฮะที่หลังจากที่แบบศาลท่านบอกว่าให้พักก็ไปเจอเขาเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าเขากำลังทางฝั่งของตัวศาลกำลังคุยกับทางคุณปูมัณฑนาอยู่แล้วก็ให้ผมไปรอข้างนอกก็มานั่งอยู่ข้างนอกก็มีคนเนี้ยเข้ามาเสร็จแล้วคนแรกที่แนะนำผมให้รู้จักกับน้องคนนี้คือทนายไพศาล
1: อ๋อค่ะ
0: ทนายไพศาลแนะนำผมอย่างนี้บอกว่าพี่หนุ่มนี่ครับทนาย LGBTQ
1: อ๋อไม่ได้บอกชื่อด้วย
0: ไม่ได้บอกชื่อนี่ทนาย LGBTQ ผมก็อ๋อครับแสดงว่ามากับไพศาลเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะไพศาลแนะนำไงผมก็เลยนั่งคุยผมเมื่อกิน M&M อยู่เขาก็มานั่งกินแอนด์เอ็มกับผมผมก็ไอ้แก้วก็กิน
1: ค
0: นนั้นก็กินผมก็นั่งกินเขาก็มานั่งกินเอ็มแอนด์เอ็มกับพี่อ่ะพี่หมวยพี่อ๋อพวกเดียวกัน
1: น
0: ั่งคุยกันนู่นนี่นั่นก็ไม่มีอะไรอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ตุ๋ยแกก็อยู่ข้างในแกก็ไม่รู้หรอกว่าแกต้องอยู่ข้างในอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: พอเสร็จปุ๊บศาลก็ให้พักพอพักเสร็จเนี่ยก็ลงไปกินข้าวมันไก
1: ่ค่ะ
0: เขาก็ไปด้วยผมก็อ๋อมากับไพศาลมากับพวกแก้วนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ก็เลยเดินไปด้วยกันนั่นแหละเนี่ยไปนั่งกินจริงๆอ่ะบังเอิญว่าวันนั้นน่ะผมไปเจอทางท่านวิรชัยทรงเมตตาด้วย
1: ค่ะ
0: ท่านเองบอกเดี๋ยวท่านจะเลี้ยงข้าวมันไก่ผมบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกินกันเลยท่านก็เลยมานั่งอยู่ด้วยตรงนั้นเพราะท่านก็มาขึ้นศาลเหมือนกันก็เลยนั่งกันอยู่โต๊ะนี่ก็มี2โต๊ะจริงๆอ่ะผมขอคลิปจากร้านข้าวมันไก่ไปแล้วนะเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้เราต้องถามตึกหน่อยว่าส่งมาหรือยังร้านนั่นนะฮะเขาก็เนี่ย2โต๊ะแบบเนี้ยก็นั่งกินกันอ่ะเขาก็สั่งข้าวมันไก่นะเขาก็สั่งไก่สั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เหมือนกับเปรียบเสมือนว่าไปด้วยกันอ่ะแล้วเขาก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาเนี่ยไปบอกกับทางเจ้าของร้านมันไก่ชื่อไก่นะกับมันก็ชื่อไก่แล้วก็ทางน้องชายเขาบอกว่าเนี่ยมาจองโต๊ะให้ทางนายเดี๋ยวนายจะมากินพี่หนุ่มเดี๋ยวมากินเป็นทีมทนายของพี่หนุ่ม
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วคนที่ไปจองให้อีกคนคือตึกชื่อตึกเป็นช่างแต่งหน้
1: า
0: หลังจากนั้นก็กินกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็นั่งคุยกับเมียของทนายไพศาลน่ะ
1: คุณเอ๋ใช่ไหม
0: คุณจิ๊บ
1: คุณจิ๊บ
0: นั่งคุยอยู่นั่นน่ะผมก็คิดว่าอ๋อมากับเอ๋เพราะเอ๋เป็นคนแนะนำให้รู้จักว่าเนี่ยทนาย LGBTQ
1: ค่ะ
0: เอ๋นั่งเนี่ยถามเอ๋ดิคุณไปรู้จักเขาไหม
1: สวัสดี
0: คุณถามจริงจริงจริงคุณรู้จักเขาไหม
2: ไม่รู้จักพี่
1: ไ
2: ม่ร
1: ู้
2: จัก
0: ไม่รู้จักใช่ไหม
2: ไม่รู้จักเขามัวบ้านงาน
0: แต่แล้วคุณมาแนะนำให้ผมรู้จักทำไมอ่ะ
2: ผมไม่ได้แนะนำ
0: เอ๋มีคนแนะนำว่าพี่หนุ่มครับนี่ทนาย LGBTQ ตอนอยู่ข้างบน
2: อ
0: ่ะ
2: อย่างนั้นเหรอผมพูดงั้นเหรอ
0: ใช่ไอ้ดิเอ๋มีคนแนะนำให้พี่รู้จักพี่ถึงได้แบบแล้วเขามานั่งกินแอมเอ็มด้วยปะแก้ว
2: ใช่เขามากินไอ้เอ็มเอ็มของพี่ที่พี่แกะด้วย
0: แล้วข้าวมันไก่อ่ะตรงข้าวมันไก่เป็นไง
2: ข้าวมันไก่เขาก็ถามว่าจะเอาไอ้ไก่ตุ๋นมะนาวดองเพิ่มไหมก็คุยเป็นเรื่องไม่ดาวพี่ผมก็เข้าใจว่ามากับทนายเอ๋
3: มาโยน
2: มากับไพศาล
3: แก้ข่าวผมเข้าใจว่าเป็นทีมลูกน้องพี่ตุ๋ย
4: เขาไปแลกเบอร์กันไม่รู้เบมชื่ออะไรเดี๋ยวพี่ให้เอ๋เล่าเอง
3: ผม
0: คุณไปแลกเบอร์กันด้วยใช่ไหม
3: เขาขอเบอร์ผม
0: คุณก็ให้เขามาขอไลน์พี่ก็ให้เขา
2: เอ้าใช่ตอนเลิกใช่ไหมครับ
0: ใช่ตอนเลิก
2: ไลน์พี
0: ่คือมันมั่วซั่วไปหมดเลยคุณผู้ชมในวันนั้นน่ะจริงๆแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นน่ะก็มีการไปสัมภาษณ
1: ์
0: พอไปสัมภาษณ์เนี่ยคือไอ้ก่อนสัมภาษณ์ตอนอยู่บนบันลังอ่ะผมก็เขาเรียกอะไรให้ปากคำใช่ไหม
4: เบิกความ
0: ผมก็เบิกความกับศาลพอเบิกความเสร็จปุ๊บ

0: เนี่ยลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแก้วก็นั่งติดอยู่กับเขา
1: ใช่ครับ
0: ผมก็เลยมาถามแก้วก็โอเคผมก็เลยเห็นก็นั่งอยู่ด้วยผมก็เลยถามพี่เบิกความเป็นไงบ้างดีใช่ป่ะดีมาก
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: ให้ความเห็นเลยบอกโอ้โหพี่เบิกความดีมากเลยครับ
0: เออแล้วก็พอทางนู้นเนี่ยเขาเอาเอกสารบางอันที่เขาทำขึ้นมาแล้วเขาเอามาถามพี่อ่ะเหมือนกับเป็นเอกสารที่เหมือนแบบเขาเตรียมมาเองอะไรเงี้ยทางฝั่งนู้นนะเป็นเอกสารที่เขาทำมาอะไรเงี้ยพี่บอกเออเอกสารนี้เนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยโดน อย่างเงี้ยโดนแน
2: ่
0: พี่ก็เหรอเออคิดเป็นทนายไงคิดว่าโอ้เขาแบบสุดท้ายก็ลงมาสัมภาษณ์เขาก็เดินประคองพี่
2: ม
0: าเดินไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยหรือจะเข้าใจผิดกันคือแก้วเนี่ยเขายืนคู่กับทนายกุ้งแล้วก็น้องคนนี้อยู่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: พี่กับพี่ตุ๋ยยืนอยู่ด้วยกัน
2: ค่ะ
0: เพราะพี่ตุ๋ยก็เป็นทนายก็ยืนอยู่ข้างนี
2: ้
0: พี่หันไปเห็นเนี่ยพี่ก็เลยเรียกแก้วเรียกพี่กุ้งเข้ามาแต่คนนั้นเขายืนอยู่ด้วย
2: ค่ะ
0: พี่เชื่อว่าเขาน่าจะเข้าใจว่า
2: พี่เรียก
0: เขามาด้วย
2: แต่เสียงพี่หนุ่มชัดว่าพี่หนุ่มเรียกทนายแก้วกับทนายกุ้ง
0: ก็พี่ไม่รู้จักชื่อเขาไม่รู้จะเรียกยังไง
2: วันได้ยินเสียงพี่หนุ่มเรียกอยู่แต่ว่าคุณนุชเขาก็เดินมาแล้วเขาอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงพี่หนุ่มก็ได้ค่ะเนี่ย
3: มาดู
4: ว่าจะ
3: เอาใจ
4: นั่นมา
3: โอเคครับ
4: ครับ
3: พร้อมค่ะ
4: น
3: ั่
4: นมา
3: จ
4: ับ
3: นะ
4: จับ
3: นะ
4: จับ
3: น
4: ะ
3: หน
4: ึ่
3: งนะคร
4: ับ
3: พ
4: ี่
3: หน
4: ุ่
3: ม
4: พ
3: ี่ใครหนึ่งจะนั่งน
4: ี่
3: ค่ะ
4: แล้วเดี๋ยวจะข้างหน้าค่ะ
3: โอเคสามสองหนึ่งไปอ่ะ
4: พี่หนุ่มข่าววันนี้นะจ๊ะ
1: ก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยที่จะต่อสู้จะต่อสู้แนวทางอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยอยู่แล้วนะครับ
5: ไม่มีโอกาสที่กระจูปากหรือคือโ
0: ดนเลยไม่เอาเดี๋ยวผัวเขาด่ายิ้ม
1: มันเลยจังหวะ
0: ยิ้มเออคงมันเลยไปแล้วอ่ะมันเลยจุดนั้นไปแล้วมันเลยแล้วเลยจุดนั้นไปแล้วมันเลยไปแล้วเออ
2: ให้สบายด้วย
0: เลยจุดนั้นไปแล้ว
6: เขามา
0: เองด้วย
6: มา
0: เองด้วย
6: นี่คือ รวมทีมกันดีทีมนะครับ
0: เนี่ยคือตัวเองพี่ก็หันไปมองซึ้งใจมากคือเขาก็มากันเองเลยก็แบบมาให้กำลังใจอะไรเงี้ยอย่างทนายกุ้งหรือว่าทนายแก้ว
1: เขากลัวว่า
0: พี่ไม่ได้เอ่ยคนที่เห็นไหมล่ะ
1: มันมีเงื่อนไขหนึ่งที่เขาบอกว่าต้องถอนผมก่อนถึงจะเจรจาปรากฏวันนี้พี่ไม่ได้ถอนผม
0: ไม่ได้หรอก
1: มีทนายมาตั้งหลายคนครับ
0: เขาหัวเราะนะเขาทำตุ๋ยแก้วเขาบอกให้ไล่พี่ตุ๋ยออกไปก่อน
1: แก้วมาทำแก้วก็มาบอกผมว่าพี่ตุ๋ยไปเคลียร์ผมอยู่เรื่อยๆอ๋อ
7: ม
1: ี
7: การไม่ได้ถาม
1: ทำกันเป็นทีมอยู่แล้วครับ
8: วันนี้ทีมค่ะวันนี้ทีม
7: ก
8: ็
7: มีนะคะฝากยิ้มไหมอ่ะ
0: ยิ้ม
2: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้พี่ถอยไปข้างหลังนะ
2: ค่ะ
0: พี่ต้องถอยไปอยู่ข้างหลังนะ
2: เ
0: ขารอกันนานนะ
7: พี่ต้องขอต้อง
0: ใจพี่ถอยไปข้างหลังนะพอจบกับช็อตเนี้ยก็เข้าไปข้างในเขาก็มาขอไลน์พี
2: ่
0: มาแลกไลน์กันก็เลยแลกไลน์กันเลยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเขาก็มากอดพี่แล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยพี่ก็อ๋อคือเสร็จพี่ออกมาบอกว่าพี่ก็เลยมาถามทุกคนพี่ตุ๋ยคนนี้ใครเหรอพี่เอ้าเขามากับทนายกุ้งถามทนายกุ้งเอ้าเขามากับไพศาล
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไพศาลก็เขาพี่ก็เชื่อมากับแก้วด้วยคือมันมั่วกันไปหมดเลยตอนนั้นน่ะ
1: ใช่ครับ
2: พี่งงหลัง
0: อันนี้งงจริงๆทีเนี้ยปรากฏว่าพี่ก็ไม่เป็นไรอ่ะถือว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าช่างมันก็ทิ้งไปพฤหัสศุกร
2: ์ค่ะ
0: พอมาวันเสาร์ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มไม่ดีละเพราะอะไรว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บดูไลน์คุณบุ๋มบรัดดาส่งข้อความมาพี่หนุ่มพี่รู้จักคนนี้เหรอพี่ไปยืนกับเขาได้ไงพี่ทำไมถึงให้เขามาอยู่ตรงนั้นพี่บอกพี่ไม่รู้จักพี่ก็บอกบุ๋มพี่รู้จักพี่คนเนี้ยเขามาทำเรื่องที่ไม่ดีกับทางฝั่งของลูกน้องหนูนะทีมงานหนูนะเออแล้วที่สำคัญเขามาบอกด้วยว่าเขาอะเป็นทีมงานของพี่หนุ่มนะเป็นทีมทนายของพี่หนุ่
2: ม
0: พี่ก็เลยตื่นมาหูตาแหกพี่ก็เลยลงเลย
2: ก็เลย
0: โพสเลยก็โพสเลยว่าเอออย่างนี้นั่นแหละแล้วถึงเป็นประเด็นคือพี่แค่ต้องการจะชี้แจงว่าพี่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นมันมีรูปของเขาเนี่ยไปถ่ายกับทุกคนเลยแต่ไอ้ถ่ายรูปอะพี่เข้าใจแต่ไอ้มายืนตรงเนี้ยพี่หมวยพี่กับพี่หมวยรู้จักกันถ้าเกิดพี่จะเรียกพี่หมวยจะเดินเข้ามายืนอยู่สัมภาษณ์กับพี่เหรอ
2: ใช่เราไปอยู่ข้างแล้วเบียดทนายแก้วออกไปด้วย
0: เนี่ยลองดูภาพที่เขาไปถ่ายดูสิกับคนนู้นคนนี้อะ
2: โอ้ถ่ายเยอะหลายวงการเลยค่ะถ่ายกับพี่ยุทธก็มีนี่เป็นปีเตอร์คอฟค่ะมีเยอะเจ้าสัวธนินทร์โอ้ขอบเจ้าสัวนี่เขียนเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: คือของเจ้าสัวเนี่ย

0: เขาเขียนเลยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีอาม่าแล้วอาม่าเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านอยู่ติดกันกับทางท่านเจ้าสัวท่านเจ้าสัวเนี่ยก็เรียกตัวเองว่าอะไรอากงใช่ไหม
1: กัวหมิง
0: เรียกตัวเองว่าอากงหรืออะไรอ
1: ากงกัวหมิง
0: อะไรนั่นน่ะแล้วก็ดีใจมากที่อากงเองเนี่ยหยิบนำบัตรแล้วก็ให้คนไปหยิบนำบัตรมาให้แล้วแบบมีอะไรให้โทรหาเลยนะอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้เขียนเป็นเรื่องราวเลยค่ะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหลานอากงหรือเปล่า
0: เนี่ยก็แบบไปไม่รู้อะแต่วันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวโหนกระแสมันจะมีผู้เสียหายมาที่เนี่ยหลายคนนะครับแต่เพื่อความเป็นธรรมกับเขานะอันนี้ทนายทั้ง3คนเดี๋ยวฟังไว้เลยนะครับเปิดเสียงที่เขาคุยกับคุณอี้แทนคุณหน่อยเขาไปพูดกับคุณอี้แทนคุณมาล่าสุดอธิบายคุณอี้แทนคุณฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อความเป็นธรรมของเขา
1: ค่ะ
0: ฟังเสียงที่ทางคุณนุชพูดกับคุณอี้แทนคุณและคุณอี้แทนคุณก็ส่งมาให้ว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้ที่ส่งให้นั่นน่ะเปิดเลย
2: แต่พี
3: ่ทำไมฮะ
2: คือเรื่องของเรื่องอ่ะวันนั้นอ่ะนุชอ่ะรู้จักลูกหมี
3: อ๋อ
2: เราก็รู้จักพี่กุ้งทนายกุ้ง
3: ทนายกุ้ง
2: ก็เจอกันหลายครั้งแล้ววันนั้นอ่ะนุชไปศาลไปวันนั้นนุชไปศาลพอดีไปทำเรื่องขอขยายอุทธรณ์เสร็จแล้วก็เจอกันพี่ลูกหมีลูกหมีก็เลยบอกว่าพี่นุชถ้าเสร็จก็ห้องบัลลังก์601นะ
3: ของห้องของเคสพี่หนุ่มหรอ
2: ใช่เคสพี่หนุ่มเพราะว่าวันนั้นลูกหมีก็อยู่ด้วยอยู่ถึงเที่ยงอะค่ะแล้วนุชก็ดูต่อว่าเขาจะว่าความกันยังไงก็เก็บเป็นความรู้อะเนาะนุชก็ไม่รู้แล้วก็มันก็อยู่ในห้องนั่นแหละนุชก็นั่งฟังนั่งอะไรก็เรียนรู้กฎหมายนุชยังพูดกับพี่ตุ๋ยเลยว่าพี่ตุ๋ยนุชมาเรียนรู้กฎหมายนะคะอาจารย์พี่เอกไพศาลพี่เอกก็บอกว่าถ้าเอาบอกว่าเอาโหดๆอ่ะต้องมาทางพี่แต่ถ้าเอาเป็นแบบว่าเป็นหลักการต้องไปทางพี่ตุ๋ยหนูก็บอกว่าค่ะค่ะหนูกำลังเรียนรู้อยู่อ่ะเสร็จแล้วก็คุยกันในห้องบัลลังก์ในห้อง601นั่นแหละคุยกันพี่หนุ่มพอลงมาหนูก็จุงมือพี่หนุ่มเพราะฝนมันตกอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งประเด็นที่หนุดพลาดคือหนุดเข้าไปยืนหลังไมค์พี่หนุ่มบอกว่าน้องๆมานี่น้องๆมานี่แค่นั้นเลยแล้วหนุดก็ไม่รู้คือถ้าหนุดไม่ยืนหลังไมค์อ่ะไม่เกิดประเด็นเลยพี่อี
0: เนี่ย
1: พี่หนุ่มชวนเขาเองพ
0: ี่
1: เขาบอกว่า
2: ไมค์เพราะว่าพี่หนุ่มเรียกแล้วก็ทุกคนก็แหวกให้หนุดถามว่าหนุดรู้จักใครไหมหนุดมีเบอร์ทุกคนแล้วหนุดเคยปรึกษาคดีความกับพี่แก้วแล้วนุชก็ยังคุยกับพี่กุ้งแล้วนุชเป็นศิษย์หลวงพ่อเดียวกันกับลูกหมีแล้วทุกคนบอกว่าไม่รู้จักนุชนุชงงมากเลยอ่ะพี
3: ่ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกมันเป็นว่าเดี๋ยวจะได้อธิบายให้พี่หนุ่มฟัง
2: นุชจะไม่ได้อธิบายใครนุชขอแบบแล้วนุชก็รีบปิดเฟซปิด IG ปิดทุกอย่างเลยไม่อยากให้คนมาส่งแต่ว่ามันก็ไม่ทันมีคนแคปบางรูปไปคือนุชพลาดตรงที่ว่าเขาเรียกให้นุชไปยืนแล
0: ้
2: ว
0: เนี่ยคืออันเนี้ยคุณนุชเนี่ยแกโทรศัพท์ไปคุยคุณอี้เนี่ยแกโทรไปถามคุณนุชว่าเกิดอะไรขึ้นคุณนุชก็เลยเล่าคุณอี้ฟังคุณอี้ก็เลยขออนุญาตเอาเนี้ยส่งให้กับทางฝั่งพี่ตุ๋ยกับทางพี่เพื่อเป็นการชี้แจงพี่ตุ๋ยรู้จักเขามาก่อนแล้วเขาบอกเขารู้จักกับพี่ตุ๋ยแรกเบอร์กับพี่ตุ๋ยมา
4: สัก3เดือนที่แล้วครับเขาไปเป็นจำเลยที่ศาลแล้วเขาเรียกตัวเขาอะครับ
0: ไปเป็นจำเลยที่ศาล
4: ครับแล้วเขาเรียกผมฮะเขาบอกพี่ขอถ่ายรูปหน่อยเขาบอกเขารู้จักกับลูกหมีแล้วก็ขอเบอร์ผมไปแล้วก็น่าหายไปเลยก็ไปเจอวันนั้นนะครับพี
0: ่ครับแล้วคุณแก้วล่ะ
5: ผมจำไม่ได้แล้ว
0: เขาบอกเขามีเบอร์ทุกคนเขามีเบอร์คุณด้วย
5: ผมแต่ผมไม่คุ้นกับเขาเลยจริงๆครับพี
1: ่
5: ที่เขาบอกว่าเขาโทรมาปรึกษาคดีกับผมจำไม่ได้จริงๆครับพี่
0: คุณมีเบอร์เขาไหม
5: ผมไม่มีเบอร์ครับ
0: แล้ววันนั้นคุณแลกเบอร์เขาเปล่า
5: ไม่ได้แลกครับผมไม่ได้
0: เหมือนที่คุณแลกกับคนที่รายการบ่อยๆอ่ะไม่มีใช่ไหม
5: ไม่มีนี่เอ๋เนี่ยครับ
0: โยนให้เอ๋เอ๋รู้จักเขาไง
6: ผมแลก
0: คุณแลกเบอร์เขา
5: คุณเลยไปแลกเบอร์เขา
6: ผมแลกเขาเซฟเบอร์ผมด้วยต้องถามพี่ตุ๋ยว่าเขาเซฟเบอร์ว่าอะไรเซฟชื่อว่าไง
4: สุดหล่อมีวงเล็บด้วยครับเดี๋ยวถามเอ๋เองครับ
0: จริงเหรอ
6: สุดหล่อวงเล็บฝึกสุดหล่อตีหม้อ
0: ฮะ
6: จริงๆเขาเซฟเบอร์ผมไว้งี้จริง
5: จริงเหรอรู้ได้ยังไงที่เขาเซฟแบบนั้น
6: ก็ยืนดูมันเซฟอยู่อ่ะ
5: อ๋อเหรอ
4: เขาเอาให้เอ๋ดูเพราะว่าทีมทนายผมอะครับเขายืนข้างกันพอเขาเซฟอะไรเสร็จเขาก็มองเพราะนั่งเขานั่ง

0: ้างกันกับทีมทนายผมทนายเอ็กกับทนายมิวเขาเห็นว่าเซฟอย่างนี้แล้วเขาก็พี่เอ๋อย่างเงี้ยฮะ
1: มันมีสตอรี่พี
2: ่รออันเดี๋ยวค่อยไปเล่าที่หนกระแสนะครับ
3: ค่ะ
2: โอ้โหแต่ล่าสุดนะเป๊กเขาอัดคลิปส่งมาเลย
3: อ
2: ัดคลิปได้ยังฮะอ่ะลองดูคลิปที่เขาอัดมา
3: ค่ะ
2: เขาส่งมาลองดู
4: นุชนะคะที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก่อนอื่นหนูต้องแนะนำตัวเองก่อนนุชทำงานด้านโฆษณางานออร์แกไนซ์ทุกประเภทนะคะจะอธิบายเรื่องวันนั้นเหตุเกิดวันที่17กันยายน2569ในวันนั้นช่วงเช้าหนุชได้ไปทำเรื่องขยายอุทธรณ์ในศาลแพ่งใต้นะคะแล้วก็ได้เข้าไปฟังในคดีของพี่หนุ่มตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเพื่อเป็นการเรียนรู้แล้วก็อยากรู้ในเรื่องของการสืบพยานกันยังไงจนกระทั่งตอนค่ำอะค่ะก็มีนักข่าวมารอสัมภาษณ์พี่หนุ่มอันนี้หนูต้องขอโทษด้วยนะคะพี่หนุ่มกันชัยพี่ตุ๋ยพี่แก้วพี่เอ๋แล้วก็พี่กุ้งรวมถึงลูกหมีด้วยที่วันนั้นนุชได้เข้าเฟรมโดยไม่ได้รับเชิญมันเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยค่ะต่อไปนี้นุชจะไม่ทำแล้วค่ะมันเป็นบทเรียนราคาแพงเลยค่ะขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะประเด็นต่อมาคือรูปที่นุชได้ลงไปบุคคลที่มีชื่อเสียงทุกๆคนที่นุชลงรูปไปไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือว่าไม่ได้มีเจตนาอ้างหรือแสวงหาผลประโยชน์เลยเพียงแต่ว่าเป็นการชื่นชอบชื่นชมรูปที่นุชนำขึ้นไปในโซเชียลของนุชนุชต้องขอโทษด้วยนะคะต่อไปนี้นุชก็จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะคะขอโทษและขอบคุณค่ะ
2: ของคุณนุชนะสำหรับตัวผมเองผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกนะครับแต่ว่าก็หลายคนก็กำลังงงอ่ะเดี๋ยวให้มีคนอยากดูในร้านข้าวมันไก่เอาลองดูร้านข้าวมันไก่สิ
5: แก้วกับคุณค่ะขอบคุณค่ะพี
2: ่นี่เห็นไหมล่ะนี่ถึงตามแล้วนี่ไงเขารู้จักกันแน่เนี่ยเขามาด้วยกันเชื่อดีเขามาด้วยกัน
5: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่แก้วขอบคุณค่ะ
2: มีไหมมีคนบ้างอีกไหม
5: ขอบคุณค่ะพี
3: ่
2: อันนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไร
3: ค่ะ
2: เนี่ยอย่างเงี้ย
3: ก็ตามพี่หนุ่มอยู่กับพี่หนุ่มทั้งวันเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้นั่นแหละครับ
3: ค่ะ
2: ก็จริงๆเดี๋ยววันนี้ให้ติดตามในโหนกระแสแล้วกันนะครับเพราะว่าพอคุณนุชมาปรากฏกายอยู่ในสื่อเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผู้เสียหายเนี่ยหลายคนเรื่องเมื่อกี้คือเรื่องนึงนะต้องแยกกันก่อนนะฮะเรื่องที่คุณนุชขอโทษว่าเข้ามาในวงสัมภาษณ์อันนี้ผมไม่ติดใจผมโอเคนะครับแต่ในขณะเดียวกันพอลูกคุณออกไปเนี่ยมันมีคนส่งข้อมูลเข้ามาในโหนกระแสและต้องขอบคุณเพจดาว8แฉกด้วยดาว8แฉกนี่ขุดยันเงาเลยนะแล้วดาว8แฉกเนี่ยมีคนส่งข้อมูลมาให้ผมว่าพี่มีอันนี้มีอันนี้อันนี้โอ้โหแล้วปรากฏว่าพอติดต่อไปเนี่ยเขาบอกเขาอยากมาเขาอยากมาพูดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้าง
3: ค่ะ
2: มีคนหนึ่งนะอันนี้เผื่อคุณนุชดูอยู่นะผมเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันผมคุยเองกับปากกับหูเลยมีคนหนึ่งเนี่ยเขามีพี่สาวชื่อว่าแอน
3: ค่ะ
2: เป็นแฟนเก่าคุณนุช
3: ค่ะ
2: คุณนุชนะฮะไปใช้วิธีไล่น้องชายเขาออกจากบ้านทั้งที่เป็นบ้านของตัวคุณแอนเองนะแล้วพ่อเขาเนี่ยคุณนุชเองเนี่ยก็ไปหาเรื่องพ่อเขา
3: ค่ะ
2: เพื่อจะให้พ่อเขาทำร้ายร่างกายคุณพอพ่อเขาทำร้ายร่างกายคุณเสร็จปุ๊บคุณฟ้องเขา
3: ค่ะ
2: เป็นเรื่องเป็นราวแบบใหญ่โตเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เขาจะมาด้วยแล้วมีอีกหลากหลายคนนะฮะเนี่ยแหละ
3: ค่ะได้แต่พอดูเรื่องนี้แล้วสงสัยอย่างหนึ่งพี่หนุ่มเวลาพี่หนุ่มไปไหนอ่ะคือระดับพี่หนุ่มอ่ะปกติน่าจะต้องมี
2: ระดับดิ
3: ไม่ไม
2: ่เอาระดับเอาแบบพี่เป็นคนทั่วไปนั่นแหละ
3: คือน่าจะมีบอดี้การ์ดไหมคะคือพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้จุดหนึ่งก็คือหมวยว่าหมวยก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของพี่หนุ่ม
2: มีหลายคนบอกเหมือนกันโอ้เขาแทงพี่ได้เลยนะถ้าเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
2: จริงๆแล้วคือณตอนนั้นน่ะคือถ้าเกิดพี่ยืนอยู่แล้วมีคนอื่นเดินเข้ามาเดี๋ยวนั้นน่ะ

0: ันนั้นอีกเรื่องนึงแต่อันนี้คือเขาอยู่กับเราตั้งแต่เช้าเลยไงมันก็เลยแบบเราก็เลยเขากลมกลืนจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเขามากับคนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกินช็อกโกแลตด้วยกันกินข้าวมันไก่สั่งไก่เพิ่มสั่งซีอิ๊วอะไร
1: มัน
0: ดูแล้วมันแบบมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยไม่แต่ว่าไอ้เรื่องของพี่เป็นคนที่ไปไหนมาไหนจะไม่มีบริการอยู่แล้วพี่รู้สึกว่าพี่อึดอัดมันทำอะไรมันจะอึดอัดอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ใหญ่โตขนาดที่จะต้องมีบริการอะไรเงี้ยไปไหนก็ขับรถก็ไปเองบางทีไปกับคนขับรถบางทีก็ขับรถไปเองไปกับเพื่อนก็ไปเอง
1: ม
0: ีบริการแบบมันเพื่ออะไรเราไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละนะเอาโอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ชมครับ
2: รถเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าดักแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
3: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
2: โอเค
4: พี่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
5: มันเพื่อนเราคบกับดาวมานานนี
6: ่ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแค่เอาเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
7: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
8: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: พี่มากจ้า
11: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
12: ลากไปใช้ผู้ประกันตอนสร้างเอ็นพี
13: พูดเถอะนาคเอ้ยไอคนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
14: แล้วพวกมันเป็นใคร
13: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
15: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ์
16: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงทานรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลดอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วยบีฟอร์ดแท็บเล็ตให้บีฟอร์ดแท็บเล็ตดูแลคุณบัดดี้ไบค์อร่อยกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อยโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: โอเค
1: ค่ะก่อนจะไปดูของกระแสนะคะอยากจะพาไปที่วงการกีฬาค่ะวันนี้น้องเซนเมจกาผู้ประกาศข่าวของเราจะพาไปที่ SCG Badminton Academy ค่ะจะไปพูดคุยกับโค้ชโอมแล้วก็น้องบาสน้องเฟม2นักแบดมินตันระดับโลกค่ะที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นรวมถึงจะอัปเดตอาการบาดเจ็บด้วยไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
17: ทุกคนคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ SCG Badminton Academy นะคะกับโค้ชโอมเทศนาพร้อมกับนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกน้องบาสและน้องเฟมค่ะคำถามแรกก่อนเลยค่ะโค้ชเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าที่นี่คือยังไงแล้วเป็นที่ที่คุ้นเคยของทั้ง3ท่านเลยใช่ไหมคะ
18: ที่นี่คือศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิชาการกีฬาเริ่มตั้งแต่คอร์สเรียนตั้งแต่เด็ก8ขวบ9ขวบไล่ไปถึงเป็นระดับนักกีฬาครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำเย็นรีคัฟเวอรี่ของนักกีฬามีพร้อมหมดครับบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้ครับ
17: กับศึกเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้เราเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้ว
18: ตอนนี้สักประมาณ 70% เนื่องจากบาสเพิ่งไปแข่งกลับมาจากชิงแชมป์โลกที่อินเดียก็บาดเจ็บที่ขาเพราะลื่นถามว่าหนักไหมไม่ได้หนักมากครับแค่กลาง
17: ๆเราให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์
19: ตอนนี้อาการมันก็ดีขึ้นทุกๆวันฝึกซ้อมประมาณสักอาทิตย์เดียวก็คิดว่าน่าจะกลับมาได้เป็นปกติครับ
17: เป็นยังไงบ้างน้องเฟรมให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะ
20: 80% แล้ว
17: 80% นะคะ
20: ก่อนหน้านี้ก็มีบาดเจ็บมาแต่ว่าก็ค่อยๆฟื้นฟูตัวเองกลับมา
17: เอเชียนเกมส์ในครั้งนี้เนี่ยเราโฟกัสกับอะไรเป็นพิเศษคะ
19: บาคิดว่าเป็นแผนการเล่นบวกสติมันแค่ใครสามารถคุมสติให้ได้เหมือนตอนซ้อมมากที่สุด
20: อยากจะลองเอาเหมือนตอนฟิลแข่งกลับมาใช้ให้มันเหมือนฟิลซ้อมโอเคแข่งคิดเยอะซ้อมก็ต้องคิดเยอะด้วย
17: อยากเห็นอะไรในตัวน้องๆในวันแข่งเอเชียนเกมส
18: ์ก็ความสนุกนะเวลาลงมาแข่งก็ไม่มีนักกีฬาไม่มีใครอยากแพ้หรอกไปกดดันอยู่กับผลแข่งขันเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ออกมาหรอก
17: Every shot matters ของเรามันคืออะไรคะ
20: ก็สำหรับเฟรมมันคือทุ ุกช็อตที่เราตีมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได
19: ้ของบาสก็คล้ายๆเฟรมมันจะเป็นช่วงที่เราสามารถตีแล้วแบบความรู้สึกมันพลิกเกมได้ถึงเราจะตามอ่ะแค่ช็อตเดียวใจเรามันมาได้แล้วสามารถกลับมาชนะได้ตลอดเวลา
17: เป้าหมายของพวกเขาคือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกๆคนวันนี้ขอบคุณโค้ชโอมขอบคุณองบาสน้องเฟรมมากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวนี้ไปที่โหนกระแสนะครับลองไปฟังเรื่องราวของทางคุณนุชซึ่งคุณนุชเองก็สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้นะครับเพราะว่าวันนี้จะมีผู้เสียหายมากันวันนี้3เจ้าแล้วกันเจ้าแรกนะฮะคุณอุน้องชายคุณแอนแฟนเก่าคุณนุชโดยคุณอุนะฮะ
14: สวัสดีค่ะ
0: คุณอุยืนยันใช่ไหมว่าเขาเนี่ยไปอยู่บ้านพี่สาวคุณ
21: ยืนยันครับ
0: แล้วเขาไล่คุณกับพ่อออกจากบ้านนะ
19: ครับ
0: มีหลักฐานนะ
19: ครับ
0: โอเคท่านที่สองต่อไปนะฮะคุณรู้จักกับทางคุณอุมาก่อนไหม
22: ไม่รู้จักครับ
0: ไม่เคยรู้จักนะ
22: แค่เห็นหน้าครับ
0: เคยเห็นหน้าเขาของคุณเป็นคู่กรณีคุณนุชใช่ไหมฮะ
22: ใช่ครับ
0: ของคุณเนี้ยค่ามันเงินเป็นเกี่ยวกับอะไรฮะ
22: เป็นเอเจนซี่ครับเอเจนซี่เขามาเป็นสื่อเขามาซื้อเอาเงินมาจ่ายค่าสื่อโฆษณา5ล้านครับไม่ได้จ่าย
0: ไม่จ่ายคุณ5ล้าน
22: ใช่ครับ
0: 5ล้าน
22: ใช่ครับ
0: นี่จริงมั้ยเนี่ย
22: จริงครับพอสืบทรัพย์ปุ๊บไม่เหลือเงิน 4,000 บาทครับ
0: อะไรนะ
22: สืบทรัพย์ไปปุ๊บบริษัทเหลือเงิน 4,000 บาทครับ
0: สืบทรัพย์ไปปุ๊บเหลือ 4,000 บาทแล้ว5ล้านไปไหนอ่ะ
22: ไม่รู้ครับ
0: เขาให้คุณหรือเปล่า 4,000 เขาจ่ายให้คุณมั้ย
22: ไม่ได้จ่ายครับ
0: อีกหนึ่งท่านของคุณนี่ขอเรียกเป็นคุณ A นะ
23: ค่ะ
0: คุณ B หรือคุณ A คุณ B นะโอเคคุณ B คุณ B นี่คุณโดนอะไร
23: โดนข่มขู่ลูกสาวค่ะแล้วก็ข่มขู่เรื่องที่การใช้ชีวิตประจำวันค่ะ
0: คุณแน่ใจนะเป็นคนเดียวกันหมดใช่ไหม
23: ค่ะ
0: คุณเห็นรูปที่เขามายืนข้างผมเนี่ยนะ
23: ค่ะ
0: แล้วมันทันทีมันใช่คนนี้เลยอย่างเงี้ยเหรอ
23: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเอาโอเคนะครับแล้วยังมีอีกนะ
23: ค่ะ
0: ยังมีอีกนะฮะแต่ว่าพอดีวันนี้แกติดงานมาไม่ได้แต่มีการโทรโฟนอินมีอีกหลากหลายคนเลย
23: ค่ะ
0: ก็จริงๆแล้วคุณนุชสามารถชี้แจงได้นะ
23: อ่
0: ะโอเคนี่ประมาณนี้ให้ฟังประมาณนี้ก่อน
1: ค่ะเดี๋ยวติดตามกับพี่หนุ่มในโหนกระแสค่ะสว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีนรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

ผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้พิเศษจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากตัวผมเองเลยวันก่อนผมไปขึ้นศาลมาคุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีนะฮะเรื่องราวของผมกับคุณปูพันธนาปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมีบุคคลหนึ่งครับที่เข้ามาร่วมอยู่ในวงทนายของทางผมด้วยนะครับคนนั้นก็ชื่อคุณนุชคุณผู้ชมฮะแล้วก็หลังจากนั้นจริงๆไม่ต้องเบลอหน้าเขาแล้วนะเพราะเขาขอโทษมาแล้วก็สามารถเปิดใบหน้าได้เลยนะครับซึ่งทางฝั่งของตัวคุณนุชเองเนี่ยนะครับก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลางวงสัมภาษณ์ทีเนี้ยพอมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแต่ก็คิดว่าเป็นคนเป็นหนึ่งในทีมงานของทนายก็หลังจากนั้นก็มีการมาถามทนายทุกคนก็บอกไม่รู้จักเข้าใจมากับทนายคนนี้เข้าใจมาจากคนนี้เข้าใจคือมันเป็นงูกินหางกันอยู่แบบนี้คุณผู้ชมสุดท้ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณบุ๋มวรดาส่งข้อความมาหาผมบอกว่าพี่หนุ่มทำไมพี่หนุ่มถึงให้ผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ในวงสัมภาษณ์รู้จักเขาเหรอพี่หนุ่มรู้ไหมว่าเขาไปทำเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรเอาไว้กับทางทีมงานของหนูก็เลยถามว่าเรื่องอะไรเขาก็เล่าให้ฟังคุณบุ๋มก็เล่าให้ฟังบุ๋มวรดาเล่าอย่างนี้เท่านั้นละคุณผู้ชมครับผมเลยต้องลงข้อความว่าผมไม่รู้จักกับบุคคลคนนี้นะแล้วพอผมลงไปเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมมันกลับกลายเป็นว่าคราวนี้ฮะมันหลั่งไหลมาเลยมันมี

0: ีคนเนี่ยนะฮะไปขุดเรื่องราวของคุณนุชเอารูปราวของคุณนุชที่ถ่ายรูปกับคุณนุชคนนี้มาแล้วก็เอาไปลงตามเพจต่างๆเสนอทุกเพจนะฮะและที่สำคัญครับเพจดาว8แฉกเขาตามขุดยันเงาเขาตามไปขุดถึงเรื่องราวของผู้เสียหายว่ามันมีผู้เสียหายที่เกิดขึ้นกับเนี่ยฮะคุณนุชเนี่ยเขาก็เลยส่งข้อความมาให้ผมแล้วก็เลยมีการประสานกันไปวันนี้มานั่งอยู่นี่ด้วยนะครับอ้าววันนี้นะฮะเป็นผู้เสียหายทางฝั่งนี้ก่อนนะครับคุณอุนะฮะเป็นน้องชายของแฟนเก่าคุณนุชนะฮะสวัสดีคุณอุนะครับ
1: นี่ครับ
0: ท่านต่อไปนะครับเป็นคุณเอคุณเอเนี่ยเป็นผู้เสียหายเรื่องราวของเงิน5ล้านบาทเขาไม่จ่ายคุณนะ
2: ใช่ครับ
0: 5ล้านนะโอเคท่านต่อไปนะฮะเป็นแฟนเก่านะซึ่งคุณเป็นแฟนต่อจากคุณแอนใช่ไหม
3: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณก็โดนเหมือนกัน
3: ค่ะ
0: คุณโดนไปเท่าไหร่ฮะ
3: 103,000ค่ะ
0: 103,000นะแต่เย็นๆไม่ต้องกลัว
3: ค่ะ
0: เพราะเมื่อกี้ก่อนเขาจะขึ้นมาเนี่ยเขาแพนิคขึ้นใช่ไหมลูก
3: ค่ะ
0: ทำไมกลัวเขาเหรอทำไมเขาโหดร้ายเหรอเขาทำร้ายร่างกายเราไหม
3: ไม่ค่ะ
0: แล้วเขาข่มขู่หรือว่าไง
3: ค่ะ
0: ข่มขู่โดยการที่เอารูปของคนดังไปให้ดูแล้วบอกว่าเดี๋ยวคุณจะให้คนนี้เล่นงานมึง
3: ประมาณนั้นค่ะ
0: ถูกไหม
3: ค่ะ
0: เพราะพี่สาวคุณก็โดนแบบนั้น
1: ครับ
0: ผมบอกงี้นะฮะพี่สาวของคุณอุชื่อคุณแอนซึ่งเป็นแฟนเก่าคุณนุชเนี่ยแกเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพิ่งจะเสียเมื่อปลายปีที่แล้วแกเป็นขออภัยนะฮะเป็นมะเร็งนะครับแต่ก่อนที่แกจะเสียชีวิตนะฮะแกเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็เครียดกังวลใจเพราะคุณนุชเนี่ยไปเอารูปของนักการเมืองเอารูปของบุคคลสำคัญบุคคลดังต่างๆนานาเนี่ยซึ่งถ่ายรูปด้วยเอาไปบอกเขาว่าระวังให้ดีนะกูจะเอาคนพวกนี้ไปเล่นการน้องชายมึงก็คือคุณอุ
1: ครับ
0: ผมพูดถูกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้มาฟังเรื่องราวเหล่านี้นะฮะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ดีๆมันฟ้ามันส่งมาให้ทำแบบนี้หรือเปล่าให้กำหนดให้ทำแบบนี้หรือเปล่าเพราะอยู่ดีคุณมาโผล่กลางวงแล้วมันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นวันนี้ครับมีพี่ตุ๋ยนะฮะมีทางฝั่งแก้วมีเอ๋มานั่งด้วยนะครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: สามทนายที่เป็นเพื่อนสนิทของทางคุณนุชหาเรื่องจริงแต่ละคนเดี๋ยวก่อนจะมาคุยทางนี้ขอคุยทางนี้ก่อน
5: ครับ
0: ถามจริงๆทั้งสามคนเนี่ยเอาต่อหน้าคุณผู้ชมเลยรู้จักไหมคนคนนี้คุณนุชเอาหน้าขึ้นมาอีกทีสิเอาให้มันชัดๆเนี่ยใช่ไหมหรือยังไงเนี่ยคนนี้พี่ตุ๋ยอ่ะพี่ตุ๋ยก่อนเลยพี่ตุ๋ยผมถามพี่ตุ๋ยก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาไล่เรื่องผู้เสียหาย
5: คือผมไปทำงานคือผมก็เป็นทนายเนี่ยลงไปขึ้นศาลอ่ะตัวเขาเองอ่ะวันนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะ3-4เดือนที่แล้วครับเขาวิ่งมาหาผมก็เห็นผมก็บอกว่าพี่ตุ๋ยสวัสดีเขาบอกผมเพื่อนคุณลูกหมีผมว่าเอาเหรอแล้วมาทำไมเนี่ยบอกว่าถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้วเขาขอผมถ่ายรูปแล้วก็ขอเบอร์ไปคือแค่นั้นเลยครับพี่แล้วจบภาพตัดไปเลยแล้วก็ผมมาเห็นวันที่17
0: ครับ
5: เนี่ยครับแต่ทีนี้วันนั้นเนี่ยคือผมเห็นเขาเนี่ยผมไม่ได้โฟกัสอะไรเนื่องจากว่าผมต้องดูคดีดูรายละเอียดคดีทั้งหมดแล้วก็มีทีมทนายอื่นๆที่มาช่วยดูของพี่อยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้อะไรแล้วก็เตรียมเอกสารคือเห็นแค่นั้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยเขาไปคุยกับทีมงานทนายผมครับครับในศาล
0: เขาไปพูดว่ายังไงฮะ
5: เห็นเขาคุยกับทีมงานทนายเหมือนอย่างเขาไปคุยไปขอแลกเบอร์ทนายมิ้วของทีมงานผมไปแลกเบอร์กับน้องโมทีมทนายแฟนๆของทนายเอ็กซ์เนี่ยครับแล้วก็ไปแลกไลน์กันแลกเบอร์กันนั่นแหละมันก็นั่งคุยเขาก็คุยกันจิปาถะครับแต่เขาบอกว่าเขาจะมาขอผมฝึกงานแต่ตัวเขาไม่เคยพูดกับผมครับ
0: อ๋อแต่ไปพูดกับทางทีมงาน
5: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคแล้วเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเขาบอกเขาได้มีโอกาสคุยกับน้องพี่ตุ๋ยนะวันนั้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาเพื่อเรียนรู้นะอาจารย์ตุ๋ยก็ว่างั้น
5: คือเขาเรียกตามทีมงานผมครับทีมงานผมก็เรียกผมอาจารย์เขาเรียกตามเขาก็เนียนๆคือเขาคงเก่งมากในการที่จะจับว่าใครเรียกใครว่าอะไร
0: วันนั้นไปเจอเขาตอนกี่โมง
5: ผมจำได้ว่าผมเห็นเขานั่งข้างทนายแก้วนะครับพี
4: ่เดี๋ยวเขาโยนหาผม
5: โยนอะไรล่ะก็แก้วนั่งหลังพี่หนุ่มผมมานั่งข้างแก้วแล้วนั่งหลังพี่หนุ่มแล้วเขาก็นั่งถัดจากแก้วผมก็มองไปบอกแก้วลูกน้องแก้วบอกแก้วจะบอกลูกน้องผมอยู่ข้างหลังครับ
4: ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้รู้จักครับพี่ผมปฏิเสธก่อนครับพี่ผมไม่ได้รู้จักเขา
0: เขานั่งอยู่แก้ว
5: เขานั่งข้างแก้ว
0: เขาแล้วแก้วเขามานั่งยังแก้วรู้จักเขาเหรอ
4: ผมไม่รู้จักพี่ผมเคยเจอเขาถ้าเกิดตัวของน้องเขาเคยทักผมว่าเจอในงานวันเกิดของพี่จิ๊บใช่ไหมครับ
0: พี่จิ๊บ
4: เจ้าของ JIB เขาก็มาถ่ายรูป
0: เรามีรูปไหมที่เขาไปถ่ายรูปกับพี่จิ๊บอ่ะทีมงานเราขึ้นได้เลยนะมีบ้างเรามีบ้างมีไม่มีเดี๋ยวจะส่งให้ไม่มีนะโอเคอาจารย์
4: ปรากฏว่าในระหว่างที่นั่งอยู่ในห้องพิจารณาเขาก็มานั่งข้างๆผมและพอดีตอนนั้นเนี่ยรอที่จะ

0: ไกลเกลี่ยก็พี่หนุ่มก็มานั่งข้างผมเขาก็พยายามที่จะมาเอี้ยวตัวมาคุยกับพี่หนุ่มแล้วก็มาคุยกับผมอันนี้เท่านั้นเองครับพี่ผมไม่ได้ไปรู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรกับเขาเข้าใจเลยว่าตอนแรกอ่ะเป็นลูกน้องของนายเอไปศาล
1: ไม่ใช่แก้วผมมาไปเตรียมคดีแก้วก็อยู่กับเขาอยู่เนี่ยแทนที่แก้วจะถามคือว่าเอ๊ะมาออกความเห็นกับพี่หนุ่มอะไรยังไง
0: ผมก็เข้าใจโดยสุจริตว่าไอ้นี่นะเอาวะคงจะเป็นน้องทนายคนสักทีนึงอ่ะพี่เพราะมันใส่สูทใส่น้ำถือเอกสารอะไรเงี้ยแล้วมันก็จดๆทำท่าจดอะไรอย่างเงี้ย
2: แก้วเข้าใจเป็นทนาย
0: ผมเข้าใจ
2: โ
1: อ้เขามาบอกทีหลังด้วยว่าเขาเป็นทนายแล้วไม่รู้หลังจากนั้นไปคุยกับเอ๋มั้งครับว่าเขาเป็นทนาย
2: ตูงแก้วไม่ได้รู้จักนะ
0: ไม่ได้รู้จักเลยครับ
2: แต่แก้วนั่งกินช็อกโกแลตเอ็มกับเขานะ
0: ผมขอพี่มันก็มาเอาผมไม่กินก็บอกพี่ผมขอกินมั้ง
2: แล้วแก้วก็ให้เขากิน
0: ครับ
2: ก็แก้วเข้าใจเข้ามากับใครตอนนั้นนะ
0: ผมเข้าใจว่ามากับเอ๋ไพศาล
2: รู้จักไหมเอ
3: ๋อย่างนี้นะผมจะเล่าตั้งแต่ต้นผมเดินเข้าไปในห้องพิจารณาผมเห็นเขานั่งข้างพี่แก้ว
0: โยน
3: จริงจริง
2: เป็นยังไง
3: เขานั่งข้างพี่แก้วแล้วเขาถามผมว่าพี่ไพศาลหายป่วยแล้วครับผมก็เข้าใจโดยตัวเองว่าเป็นลูกน้องพี่แก้วเพราะนั่งติดกับพี่แก้วเหลือเกินนั่งไซส์กันไปไซส์กันมา นั่งเอาจริงๆแล้วเขาถามผมว่าพี่ไพศาลหายแล้วหรอครับผมว่าไอ้น้องคนนี้มันสนิทสงสัยเป็นทนายผมบอกหายแล้วตีหม้อได้แล้วผมพูดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ผมก็เดินออกมาแล้วเสร็จแล้วก็มานั่งอยู่ข้างหน้าห้องวินาก็มีลูกน้องพี่ตุ๋ยนั่งอยู่แล้วไอ้เด็กคนนี้ไอ้คนชื่อนุชเนี่ยนั่งอยู่กับลูกน้องพี่ตุ๋ยแล้วก็ยืนคุยกันมันทำให้ผมเชื่อได้เลยว่าพี่ตุ๋ยเดินเข้าไปถามว่าเอ้าเราเป็นทนายเหรอเนี่ยจริงๆผมนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็บอกว่าพี่จำไม่ได้2เดือนก่อนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็บอกหนูชื่อทนายนุช
2: บอกเป็นทนายเลยนะ
3: เป็นทนายนุช
1: เขาผมได้ยินว่าเขาพูดกับเอ๋
3: ใช่
1: เขาเป็นทนาย
0: ใช่
1: เขาพูดกับเอ๋เลยครับเขาเป็นทนาย
3: ผมก็คิดว่าเป็นลูกน้องตอนแรกเข้าใจว่าเป็นลูกน้องพี่แก้วตอนนี้เข้าใจว่าเป็นลูกน้องพี่ตุ๋ย
2: คือแล้วหลังจากนั้นเอ๋ทำยังไง
3: ก็คุยกันสัพเพเหระเรื่องคดีเนี่ยเรื่องคดีที่สืบกันอะไร
2: แต่เอ๋มาแนะนำให้พี่รู้จักคนแรกที่แนะนำให้รู้จักก็คือตัวเอ๋มาแนะนำบอกว่าพี่หนุ่มครับนี่ครับทนาย
3: LGBTพี่หนุ่มก็เลยเข้าใจว่าเป็นลูกน้อง
2: ก็เลยเข้าใจมากับเอ๋ก็เลยงงแต่ว่าคือเอ๋เขามีสำนักงานอยู่ที่นี่แต่พี่ไม่เคยเห็นคนนี้ไงธรรมดาคนของเขาพี่จะเห็นแทบทุกคน
0: คุณหน้าบ้างนะพ
2: ี่แต่คนนี้ไม่เห็นแต่ว่าเห็นว่าเขาแนะนำก็เลยคิดว่าอ๋อคงจะเป็นแบบเพื่อนทนายเป็นคนรู้จักหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มากับเอ๋อะไรอย่างเงี้ย
3: ทำไมทุกคนโยนมาที่ผม
2: ไม่แล้วมีเอ๋ก็เดินคุยกับเขาตลอดไปนั่งกินข้าวก็นั่งกินอยู่ด้วยกัน
3: ก็เราเข้าใจว่าเป็นลูกน้องพี่ตุ้ย
1: ไม่ใช่แล้วคุณไม่เอะใจตอนเที่ยงที่คุณไปทานข้าวก่อนไม่มีผมนะ
3: เออ
2: พี่ตุ้ยไม่ได้เดินไปกินด้วย
1: ไม่มีผมนะทีมงานผมรอผม
3: แต่เขานั่งอยู่กับลูกน้องพี่แก้วแล้วก็เมียผม
2: แต่เท่าที่ได้ยินน่ะรู้สึกว่าทางผมนี่ดาวแปดแฉกพอดีเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวทนายคุณนุชเนี่ยไปพูดกับทางฝั่งของตัวเมียของเอ๋อะ
3: จิ๊บ
2: ว่าพี่ตุ้ยไปไหนล่ะโหอุตส่าห์มาด้วยกันไปพูดแบบนี้
3: ผมจำได้ว่าเขาเดินมาถามผมว่าพี่เอาต้มมะนาวดองไหม
2: พี่บอกพี่ไม่เอาเนี่ย
3: แล้วผมถามพี่แก้วพี่แก้วเอาต้มมะนาวดองไหม
0: ก็บอกอ้าวก็เอาพี่ก็เลยเอาโถใหญ่มา
3: เ
0: ลยโถ
3: ใช่
1: คือเขาไปบอกว่าเขาอะไรนะที่เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าเขาคุยกับแฟนเอ๋บอกว่าทำไมผมไม่มา
0: ใช่
1: กันทีมงานผมอะพี่หนุ่มจำได้ตั้งแต่สมัยคดีเมื่อปี
0: 67
1: แกคุ้นหน้าเขายังทักสวัสดีพี่หนุ่มนะครับแล้วทีมงานผมไม่ได้ไปทานข้าวด้วยแล้วเขาเนี่ยฉีกตัวออกไปได้ยังไงเพราะทีมงานผมรอผมหมด
2: แล้วตอนสัมภาษณ์อะตอนสัมภาษณ์อะอันนี้เอไม่อยู่แล้วกลับไปก่อนละตอนสัมภาษณ์อะทำไมแก้วถึงให้เขาเดินเข้ามา
0: ผมไม่ได้ให้เขาเดินเข้ามาเขาเดินตามผมเข้ามาพี
2: ่แล้วพี่เรียกแก้ว
0: ใช่ครับแล้วเขาก็มาเบียดผมเขาก็แบบตัวเล็กเขาก็มาเบียดแล้วก็เอาไหล่มาชนกับผมตามมารยาทผมก็ต้องขยับออกให้เขาอะไรเงี้ย
2: พี่สรยุทธบอกว่าเขาดีดแก้วออกเลย
0: ใช่ครับ ผมเข้าใจว่าอ่ะทรงจะเป็นทนายทีมทนายอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยอ่ะไม่อยากจะไปขัดอะไรก็น้องก็เดินเข้ามาแทรกก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
1: คือพี่หนุ่มเรียกแก้วกับพี่ทนายกุ้งอ่ะเข ขาไม่ได้เขาชื่อนุชเนาะเขาไม่ได้ชื่อแก้วเขาก็ไม่ควรเดินเข้ามาตั้งแต่ต้นแล้วเขาเดินเป็นคนสุดท้ายแล้วถ้าพี่ดูตามภาพเขายืนอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็มาเบียดมาแทรกคืออันนี้ผมมองว่าเขาตั้งใจ
2: ทีเนี้ยเดี๋ยวเพื่อความเป็นธรรมนะเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะขอเคลียร์ทางนี้ให้จบก่อนนะฮะเพื่อความเป็นธรรมเมื่อกี้ผมเปิดไปทีนึงแล้วในข่าวเที่ยงเดี๋ยวเปิดให้ฟังอีกครั้งนึงว่าพอดีว่าหลังจากเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาโทรไปคุยกับทางคุณอี้แทนคุณไอ้คุณอี้ขอไปคุณอี้โทรไปถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้น เขาเลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆมันเป็นแบบนี้แล้วเขาบอกเขารู้จักพวกคุณทั้ง3คนมาก่อนด้วยมีเบอร์ทุกคนแล้วทำไมถึงมาอ้างว่าไม่รู้จักเขาบอกเขางงไปหมดอ้าวลองฟังเสียงเพื่อความเป็นธรรมของเขาอ่ะ
4: แต่พี
5: ่ทำไม
4: คือเรื่องของเรื่องอ่ะวันนั้นอ่ะนุชรู้จักลูกหมีเราก็รู้จักพี่กุ้งทนายกุ้ง
5: ก็
4: เจอกันหลายครั้งแล้ววันนั้นน่ะนุชไปศาลไปวันนั้นนุชไปศาลพอดีไปทำเรื่องขอขยายอุทธรณ์เสร็จแล้วก็เจอกันพี่ลูกหมีก็เลยบอกว่าพี่นุชถ้าเสร็จก็ห้องบัลลังก์601นะ
5: ของห้องของเคสพี่หนุ่มหรอ
4: ใช่เคสพี่หนุ่มเพราะว่าวันนั้นลูกหมีก็อยู่ด้วยอยู่ถึงเที่ยงอะค่ะแล้วนุชก็ดูต่อว่าเขาจะว่าความกันยังไงก็เก็บเป็นความรู้อะเนาะนุชก็ไม่รู้แล้วก็มันก็อยู่ในห้องนั่นแหละนุชก็นั่งฟังนั่งอะไรก็เรียนรู้กฎหมายนุชยังพูดกับพี่ตุ๋ยเลยว่าพี่ตุ๋ยนุชมาเรียนรู้กฎหมายนะคะอาจารย
5: ์
4: พี่เอกไพศาลพี่เอกก็บอกว่าถ้าเอาบอกว่าเอาโหดๆอะต้องมาทางพี่แต่ถ้าเอาเป็นแบบว่าเป็นหลักการต้องไปทางพี่ตุ๋ยหนูก็บอกว่าค่ะหนูกำลังเรียนรู้อยู่อ่ะเสร็จแล้วก็คุยกันในห้องบัลลังก์ในห้อง601นั่นแหละคุยกันพี่หนุ่มพอลงมาหนูก็จุงมือพี่หนุ่มเพราะฝนมันตกอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งประเด็นที่หนูพลาดคือหนูเข้าไปยืนหลังไมค์พี่หนุ่มบอกว่าน้องๆมานี่น้องๆมานี่แค่นั้นเลยแล้วหนูก็ไม่รู้คือถ้าหนูไม่ยืนหลังไมค์อ่ะไม่เกิดประเด็นเลยพี่อี
5: เข้าใจ
4: เออแล้วนุชไปยืนอยู่หลังไมค์เพราะว่าพี่หนุ่มเรียกแล้วก็ทุกคนก็แหวกให้นุชถามว่านุชรู้จักใครไหมนุชมีเบอร์ทุกคนแล้วนุชเคยปรึกษาคดีความกับพี่แก้วแล้วนุชก็ยังคุยกับพี่กุ้งแล้วนุชเป็นศิษย์หลวงพ่อเดียวกันกับลูกหมีแล้วทุกคนบอกว่าไม่รู้จักนุชนุชงงมากเลยอ่ะพี่
5: ไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเป็นว่าเดี๋ยวจะได้อธิบายให้พี่หนุ่มฟัง
4: หนูจะไม่ได้อธิบายใครหนูขอแบบแล้วหนูก็รีบปิดเฟซปิด IG ปิดทุกอย่างเลยไม่อยากให้คนมาส่งแต่ว่ามันก็ไม่ทันมีคนแคปบางรูปไปคือหนูพลาดตรงที่ว่าเขาเรียกให้หนูไปยืนแล้วหนูก็ไปยืนซึ่งหนูไปยืนหนูก็อยู่เฉยๆไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นเลย
5: ก็แต่ก็นั่นแหละมันก็ตรงนี้แหละ
4: ตรงที่หนูไปยืนหลังไมค์นั่นแหละ
5: ใช่โอ้โอเคไม่เป็นไรนิดเดียวครับเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได
4: ้แล้วรุ่งมากเลยอ่ะแล้วทุกคนก็ทั้งโทรทั้งไลน์ทั้งอะไร
2: เนี่ยแต่ให้ดูตอนที่เรียกสิตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยเอาคลิปมันมีเป็นหลักฐานอยู่แล้วเอ้าดูสิตอนเปิดที่ตอนที่จะเดินเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยลองดูนะนี่นักประคองมาเหมือนกลุ่มคนแก่มากละอีกนิดกูคงจะล้มแล้วล่ะ
6: จะล้มใช่ไหมครับ
2: โอเคมาดูเยอะมากเนี่ยทำไมกุ้งไม่ดิแก้วไม่ดิ
7: ครับ
2: อะไรน้องๆไหนอ่ะเอาถอยไปทิ้งดิถอยไปทิ้งดิน
6: ั่นแหละมันแบบ
2: เอาถอยดูอ่ะ
6: ใช่ไหมครับโอเค
2: กุ้งมาดูเยอะมาก
7: น
2: ั่
7: นนะ
2: โ
7: อเคคร ับ
2: คร
7: ับ ร้อนค่ะนั่นนะ
6: เดี๋ยวนั่นหนึ่งนะ
2: ครับไหนที่น้องๆอ่ะ
8: น
2: ั่
8: นค
2: ่
8: ะ
2: น้องๆมาน้องมาไหนอ่ะ
7: สามสองหนึ่งตาย
6: ไม่มี
2: พี่หนุ่มผมก็ไม่ได้เรียก
1: งงตั้งแต่ต้นแล้วนะ
2: ฮะ
1: พี่หนุ่มมางงตั้งแต่ต้นแล้วแต่พูดไม่ออก
2: ใช่คือต้องแต่ตอนนั้นจะเรียกแก้วเข้ามาแต่เขายืนอยู่ตรงนั้นเป็นไปได้เขาอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเรียกเขาแต่พี่บอกว่าแก้วมาแล้วก็พี่กุ้งมา
1: ใช่ครับ
2: แต่เขาพี่ไม่ได้เรียกแต่เขาอาจจะอยู่ในยืนติดอยู่กับแก้วตลอดไง
0: แต่ถ้าเกิดพี่ไม่ได้เอ่ยชื่อหรือไม่ได้เรียกก็ไม่ควรจะเข้าไปไหมพี่เพราะว่าคุณก็ต้องรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นไม่ได้มีส่วนในคดีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ควรจะไปและอย่างนึงคุณไม่ได้เป็นคู่พิพาทอะไรกับ
2: ไม่แต่เขาบอกเขาโทรปรึกษาคุณนะ
0: พี่

0: ปรึกษาแก้วนะ
1: ผมจำไม่ได้จริงๆครับพี่มีคนปรึกษาเรื่องคดีความประชาชนทั่วๆไปก็มีอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวผมไม่เคยแบบผมจะทำไม่รู้ว่าชื่ออะไรเลยพี
2: ่กินขนมด้วยกันน่ะไม่รู้ล่ะ
0: กินขนมใช่แล้วเอา M&M ของกูไปกินด้วยอ่ะเรื่องของเรื่องอ่ะ
1: กินกันหมด
0: กำลังเติมน้ำตาลเลยอ่ะโ
1: อ
0: ้
1: กินอร่อย
0: แล้วก็เอ๋นี่เขาโทรมาคุยไหม
3: ผมโทรไป
0: คุณโทรไปวันไหน
3: วันที่พี่สืบเสร็จคือผมออกจากออฟฟิศที่เนี่ยที่ช่อง3ตอนแรกผมกะจะไปเพราะว่าคิดว่าสืบดึกแน่ถึง 2-3 ทุ่มทีนี้เสร็จเนี่ย6โมงใกล้6โมงผมออกจากออฟฟิศผมก็ไม่รู้จะโทรหาใครนะเพราะเชื่อว่าพี่แก้วกับพี่ตุ๋ยคงจะทำหน้าที่อยู่ผมก็มีเบอร์คนนี้แหละคนเดียว
1: เบอร์นุชเนี่ยนะ
3: ผมก็เลยโทรว่านุชเป็นไงบ้าง
0: คุณคุยไหม
3: คุยผมคุยผมถามว่านุชเป็นไงบ้าง
0: เนี่ยก็เราก็อย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้มึงจะรู้จักเขาคุณก็โทรไป
3: ผมคอมเพลไมท์พี่ผมเส้นอีกคน
0: นึงโทรไปแล้วเขาว่าไง
3: ผมโทรว่านุชเป็นไงบ้างนุชบอกดีเลยพี่บอกพี่หนุ่มเป็นไงพูดว่าไงเบิกความว่าไงดีพี่ดีหมดเลย
4: เบิกความเบิกความคนเดียวหรอว่าดีหรอ
3: เขาบอกว่าดีหมดเลยเขาบอกว่าดีหมดเลยแล้วบอกแล้วทางจำเลยเป็นไงเขาบอกว่าดีหมดเลยเขาพูดอย่างนี้นะผมก็บอกว่าแล้วอย่างนี้เสร็จยังเขาบอกเสร็จแล้วพี่เนี่ยเพิ่งเสร็จเลยเดี๋ยวผมจะลงไปกับพี่หนุ่มจะลงไปอะไรผมไม่รู้นะเขาจะลงไปกับพี่หนุ่มเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพี่ผมยุ่งมาก
0: โอ้โหยุ่งมากผมยุ่งมาก
3: แล้วเขาถามผมว่าแล้วพี่มาไหมผมบอกว่าผมคงไม่ไปแล้วแหละเพราะว่าผมทิ้งพี่หนุ่มแล้วว่าผมเห็นกับเงินผมมารับเงินก่อนผมพูดกับมันอย่างนี้จริงผมพูดจริงว่าแล้วบอกแต่พี่น่าจะอยู่นะเพราะว่าพี่หนุ่มเราให้กำลังใจพี่หนุ่มเขาพูดอย่างนี้นะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่น้องกันผมทิ้งอยู่แล้วเพราะผมเห็นเงินสำคัญกว่าเงินมันคมผมพูดกับมันอย่างเงี้ยผมมีคลิปอยู่ด้วยแล้วก็วางสายแล้วก็เขาผมรีบพี่เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะ
0: ผมรีบกำลังยุ่งอยู่โอ้ตายแต่เขาแนะนำเอ๋ว่าเขาเป็นทนายใช่ไหม
3: เขาเป็นทนายนุชเขาเป็นทนายชื่อนุช
0: เขาพูดอย่างนี้เลย
3: มีคนนั่งข้างลูกน้องพี่ตุ๋ยนั่งข้างเขาได้ยินพี่ตุ๋ยก็ได้ยินกับผม
4: ได้ยินผมบอกคุณเป็นทนายเหรอ
3: แล้
0: วเขาบอกว่าไง
4: เขาบอกหนูไม่ได้บอกพี่เขาพูดอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ใช่เขาพูดว่าไม่ได้บอกเหมือนกับผม
0: คือไม่ได้บอกพี่แต่บอกคนนี้ว่าเป็นทนาย
3: ครับใช่แต่คือว่าผมเข้าใจว่าเขาคงฝึกงานกับพี่ตุ๋ยตั้งหลายเดือนแล้วออกไปตอนนี้เขาเป็นทนายแล้วผมเข้าใจแบบนั้นแต่คนได้ยินมีพี่ตุ๋ยแล้วก็มีลูกน้องพี่ตุ๋ย2คนได้ยิน
4: ที่เขาคุยอย่างนั้นเพราะเขาเห็นว่าลูกน้องผมบอกว่าสนิทกับเอมากไปทักทายคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละครับนะ
3: ใช่
0: พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวฟังทางนี้บ้างครับแล้วยงฟังดีๆนะฮะสิ่งทั้งหมดที่เมื่อกี้พูดถึงอยู่เนี่ยมันจะมีเหตุผลตรงนี้แล้วว่าทำไมผมถึงต้องโพสต์เพราะต้นเรื่องเนี่ยเอาจริงๆมันมาจากทางคุณบีเนี่ยแหละคุณบีเนี่ยรู้จักคุณบุ๋มบรรณัดดาแล้วเรื่องราวมันเกิดขึ้นตรงนี
1: ้
0: มันถึงเป็นที่มาว่าผมถึงได้มีการโพสต์พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
5: ดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
6: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
7: Magic Clean
8: นี่ทูเข้าไฟคะทำไมให้เหมือนของจริงนะ
9: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
8: ทูเข้าไฟละวะ
9: Formos Omega Smart Super Go
10: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอริโนสตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
11: ีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
12: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
11: จับอะไรขนาดนี
12: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
13: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
14: เช็คความเข้ากันได
15: ้เลิกแล้ว
14: ของรสนิยมทางเพลง
15: เลิกแล้วค่ะ
16: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนเนี้ยก่อนรักมากที่สุด
17: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
18: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม่
7: ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
16: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสำคัญกับลิซ่าแต่ก่อนก็กลัวว่าลิซ่ากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู่

0: ่กด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
3: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
5: บิวเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
6: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
7: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
6: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
7: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
6: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
7: เริ่มเลย
8: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยังไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกเขาเป็นนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ใหญ่คุณผู้ชมได้ฟังเขาคุยกันตอนที่พักเบรกมากเลยเนี่ยพวกนี้ได้ยินหมดเอ้าโอเคทีเนี้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้มันคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นซึ่งตัวผมเองเอาตรงผมก็เข้าใจผิดคิดว่าคือเป็นคนของทนายคนใดคนหนึ่งและตัวเขาเองเป็นทนายด้วยเพราะตอนที่ผมเบิกความเองเนี่ยผมก็เบิกเสร็จผมก็ลงมาจากบัลลังก์ตะคอกอ่ะก็ไปถามไปด้วยเขานั่งอยู่กินกับแก้ว
10: ใช่ครับ
9: ก็ถามบอกว่าพี่พูดโอเคไหมดีไหม
10: ดี
9: ดีมากพี่ฮะ
10: ใช่
9: แล้วมันมีบางอันเนี่ยที่เป็นหลักฐานทางนู้นที่เอามาแล้วเราก็แบบงงๆกันอยู่ก็ถามว่าเฮ้ยหลักฐานนี้เขาจะโดนเนี่ย
10: โดนแน่
9: โดนแน่พี่ใช่ไหม
10: ใช่
9: นั่งอยู่ป่ะ
10: ผมนั่งอยู่ด้วย
9: แก้วไม่ห้ามเลยตอนนั้น
10: ผมก็เข้าใจว่าในวิสัยที่เขามีความรู้เขาก็คงจะให้วิสัยแบบนั้น
9: เขามองไปในทิศทางเดียวกัน
10: ใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้น
9: ก็เลยไม่ได้สกงสกิดอะไร
10: ไม่ได้สกิดอะไรแต่มันเอ็กไซต์ไปหน่อยไงพี
9: ่
10: คือมันเอ๊ะมันก็โดนแน่มันใช่เลยพี
9: ่อ
10: ะไร
9: พ
10: ี่ก็เชื่อมันไหมพี่
9: เชื
11: ่อผมอยากให้พี่พูดแบบคำเมื่อกี้นะ
9: มาถามคุณบีคุณบีใจเย็นเดี๋ยวค่อยเราค่อยคุยกันนะ
12: ครับครับ
9: คุณบีมันจะได้ต่อเนื่องกันเลยหลังจากที่พี่เองเนี่ยไปยืนสัมภาษณ์แล้วก็มีหน้าของเขามายืนอยู่ข้างพี่คุณบีคือคนที่เคยคบหากับเขาใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
9: โอเคคบกันล่าสุดนี้เมื่อไหร
13: ่ตั้งแต่ปลายพฤศจิกายน68ค่ะจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายนรอยต่อต้นเดือนกรกฎาคมค่ะที่มีเรื่องราวกัน
9: ก็เพิ่งเลิกกันเมื่อเกิดกรกฎาคมนี่เองนะ
13: ค่ะ
9: ก็คบกันตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้ว
13: ค่ะ
9: มาถึงกรกฎาคมปีนี
13: ้ค่ะ
9: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องราวของคุณกับเขา
13: ก็ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่ได้ค่ะออกไปทำงานไม่ได้ค่ะแล้วก็ถูกข่มขู่เรื่องเงินค่ะทวงเงิน
9: เดี๋ยวก่อนนะพอคุณเห็นว่าเขายืนอยู่ข้างพี่คุณทำยังไง
13: ตอนนั้นทอดไก่อยู่ค่ะ
9: ทอดไก่อยู
13: ่ใช่
9: แล้วยังไง
13: แล้วทีนี้มีพี่ส่งมาบอกค่ะว่าเอ้าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยเหรอก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ดูข่าวนะเดี๋ยวขอทำออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนค่ะแล้วทีนี้ก็พอมาดูข่าวก็เลยบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะ
9: เขาไม่น่าจะรู้จักกับพี่หนุ่มนี
13: ่ใช
9: ่
13: ค่ะแต่ว่าดูจากสไตล์ที่เดินเข้าไปแล้วอ่ะดูเหมือนเขาเดินตามหลังทนายแก้วค่ะก็เลยเป็นที่มาเพราะว่าหนูเคยไปเจอเขาตอนที่ไปงานวันเกิดบริษัท
10: พี่จิ๊บ
13: ค่ะ
9: พี่จิ๊บอ้าวขึ้นมาภาพขึ้นมาขออนุญาตพี่จิ๊บนะพี่จิ๊บ JB นี่นะถูกไหมแก้ว
10: ใช่ครับใช่ครับ
9: อันนี้แก้วไปอารวาสใช่ไหมอันนี้ที่เนี่ยงานเนี้ยใช่ไหม
10: ไม่ใช่
9: แก้วพาใครไปนั้นหงายผุนลงไปนอน
10: ใช
9: ่ใช่ใช่นะช่วยแก้วช่วยอะไร
10: พี่ก็ใช่ใช่พี่จิ๊บ
9: เพื่อนแก้วเขากินอยู่แล้วหงายลงไปนะ
10: ใช่
9: ใครนะนี่นะงานที่แก้วเจอเขาไหม
10: เจอ
9: แก้วเจอพร้อมกันนะ
10: ผม

0: คุณแล้วครับเขามาถ่ายรูปกับผมด้วยครับพี่ครับ
1: โอเคอันนี้นี่เพิ่งบวชมาเลยแก้ว3โบสถ
2: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วยังไงต่อครับตอนนั้น
2: ก็เขาก็ไปถ่ายรูปแล้วขอเบอร์ขอไลน์กับพี่แก้วค่ะก็เลยเข้าใจว่าน่าจะติดต่อไปทางพี่แก้วค่ะก็แล้วก็ไม่ได้มีการทราบมาก่อนว่าเขาจะไปงานนี
1: ้
2: ค่ะก็มารู้พร้อมกับทุกคนค่ะ
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นพอเห็นเขาอยู่กับพี่คุณทำยังไง
2: ก็บอกกับแม่ค
1: ่
2: ะ
1: แม่บุ๋มนะ
2: ค่ะ
1: คุณรู้จักกับบุ๋มปนัดดาได้ไงครับ
2: เป็นหนึ่งในทีมงานขององค์กรมูลทีค่ะ
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดี
2: ใช่ค่ะ
1: จากนั้นยังไงต่อ
2: ก็บอกกับแม่ว่าคนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพี่หนุ่มนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไปกับพี่แก้วหรือเปล่าแต่คนนี้หนูกับเขาไม่ได้คบหากันแล้วค่ะแล้วเลิกลากันไปมีเรื่องมีราวแล้วก็เอาสำนวนการแจ้งความอะค่ะเอาให้แม่ดูค่ะ
1: คุณไปแจ้งความด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: คุณก็เอาเอกสารให้คุณบุ๋มดู
2: ใช่ค่ะ
1: จากนั้นคุณบุ๋มถึงได้ส่งข้อความมาหาผม
2: ใช่ค่ะ
1: ว่าพี่คนนี้เอาพี่ไปอ้าง
2: ใช่ค่ะ
1: เขาเอาพี่ไปอ้างว่ายังไง
2: เขายังไม่มีรูปกับพี่หนุ่มค่ะแต่ว่าเขาเอาบุคคลอื่นค่ะที่เคยถ่ายรูปคู่เข้าไปอะค่ะว่ามาอ้างมาข่มขู่กับเราว่าถ้าเราไม่คืนเงินเขาเราอะก็จะ
1: ไปติดเงินเขาเหรอ
2: เขาทวงเงินเรื่องค่ากินอยู่กันอย่างเงี้ยค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นว่าคุณกับเขาเนี่ยคบหามั้งในพฤศจิกาปีที่แล้วจนถึงกรกฎาคมปีนี
2: ้ค่ะ
1: อยู่ที่ไหน
2: อยู่ที่คอนโด
1: เป็นบ้านของใครคอนโดใคร
2: เป็นหนูเช่าค่ะ
1: คุณมีคนเช่านะ
2: ค่ะ
1: คุณคนเช่านะฮะในราคาเท่าไหร่ครับ
2: เช่าเดือนละ 7,500 ค่ะ
1: เขาอยู่กับคุณนะ
2: ค่ะ
1: อยู่กันแบบสามีภรรยาเลยนะ
2: ค่ะเขาจะหนูจะอยู่เป็นหลักแต่เขาจะมาประมาณ 10-15 วันหรือไม่ก็7วันประมาณนี้ค่ะไปมาทุกครั้งที่เขาจะออกไปข้างนอกเขาจะบอกว่าเขาไปทำงานหรือไม่ก็กลับบ้านที่สาทรค่ะโดยประมาณนี
1: ้แล้วในระหว่างที่เขาคบหากับคุณเนี่ยเขาบอกเขารู้จักคนดังเยอะมากเลยใช่ไหม
2: ทุกคนที่มีลูกค่ะ
1: เขาบอกเขารู้จักหมด
2: ค่ะ
1: รู้จักได้ยังไงเขาบอกไหม
2: สนิทไปกินข้าวไปกินไวน์ไปเที่ยวไปทำบุญ
1: อย่างเช่นใครบ้าง
2: อย่างเช่นที่บ่อยที่สุดพูดได้นะ
1: พูดได้เลย
2: บ่อยที่สุดก็จะเป็นเลขาพี่กบค่ะเลขาของพี่เสกโลโซค่ะ
1: เลขาคุณเสกโลโซ
2: ค่ะที่เขาไปงานวันเกิดบริษัทจิตได้ก็ได้คอนแทคจากพี่กบค่ะ
0: พี่กบเป็นอดีตผู้จัดการของเสกโลโซ
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นคุณเสกอยู่ข้างหลังใช่ไหม นั่นคุณเสกอยู่ข้างหลังนี่ถ่ายกับทางฝั่งของตัวคุณโต้ง
2: ใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปงานศพ
1: ทีมงานเราไม่ต้องเบอร์ภาพแล้วนะไม่ต้องเบอร์ละเออนั่นแหละ
2: ค่ะแล้วก็ได้ไปงานศพของแม่พี่หนุ่มวันอยู่บำรุงค่ะ
1: ก็คือแม่คุณโต้งนั่นแหละ
2: ค่ะ
1: นะ
2: แล้วทีนี้ที่นั่งข้างๆก็คือคุณแม่อุไลค่ะ
1: เป็น
2: คุณแม่อุไลเขาจำหนูได้เพราะว่าหนูทำงานที่อาสาสมัครของมูลที่องค์กรค่ะก็เลยได้มีการร่วมงานกันมาบ้างค่ะ
1: คุณแม่อุไลคือเป็นคุณแม่ของ
2: คุณ
3: ต๋อ
2: ของพี่น็อต
3: แฟน
2: ค่ะ
1: ของคุณน็อตคุณน็อตหรือคุณโน้ตถูกไหม
2: ค่ะ
1: เป็นสามีคุณชมพู่
2: ค่ะประมาณนี้แล้วก็ได้แบบเข้าไปสวัสดีแม่ค่ะแม่เขาก็บอกอ้าวแล้วแม่มากับใครก็เลยถามแบบนี้ค่ะแม่บอกแม่มากับคนขับรถเดี๋ยวเธอมานั่งกับแม่นะก็ได้มีการพูดคุยกันตามรูปเลยค่ะ
1: ครับ
2: แค่นั้นค่ะแล้วก
1: ็มีรูปนะเรามีรูปไหม
3: คลิป
1: มีรูปนะมีไหมทีมงานมีไหมยังไม่มีนะไม่เป็นไรมันจะมีรูปอันนึงซึ่งเป็นต้องส่งให้กันมั้งเนี่ย
3: เป็นคลิปเลยค่ะพี่หนุ่ม
1: เป็นคลิปเลยนะคุณมีไหม
3: คือน้องให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะ
1: คุณให้กับใครไป
3: เนี่ยน้องเนี่ยให้ข้อมูลทีมงาน
1: คุณให้กับใครไปข้อมูล
2: ก็มีให้กับทางพี่แต่หนูไม่แน่ใจว่าหนูส่ง
1: ทางนู้นคุณยังไม่ได้ให้เลยทางเพื่อนคุณยังไม่ได้ให้มาฝากทีมงานส่งให้เขาหน่อยนะ
3: เอาแม็ก
1: เอ
3: า
1: เนี่ยโอเคไม่เป็นไรต่อเลยฮะเดี๋ยวเขาส่งกันเองครับ
0: เล่าก่อนก็ได้ครับ
2: ก็แล้วทีนี้ก็ได้มีการนั่งสนทนากันค
1: ่
2: ะในส่วนของตรงนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะเกิดขึ้นใช่ค่ะก็ได้มีพอหลังจากกลับจากออกจากงานมาค่ะก็มีทางภรรยาของพี่หนุ่มค่ะได้โทรมาถามว่าพี่นุชเนี่ยได้มากับแม่อุไลไหม
1: คุณหนุ่มมันอยู่บำรุง
2: ใช่ค่ะว่ามากับแม่อุไลไหมก็เลยบอกว่าไม่ได้มาเขามากับคนขับรถค่ะแล้วได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไหมเพราะว่าพี่โต้งอยากได้คอนแทคแม่อุไลเพื่อไปทำ
1: บุญ
2: ใช่ค่ะ
1: ประ
2: มาณนั้นนั่นแหละค่ะที่ได้ไปร่วมงานแล้วก็เขาก็จะเอา

0: บุคคลเหล่านี้มาแอบอ้างแล้วก็วันนั้นเจอทนายเจมส์เจอกับพี่เป็กสัญชัยค่ะเจอดาราหลายท่านค่ะก็เขาก็จะบอกว่าคนนี้พี่สนิทนะทนายเจมส์ก็สนิทท
1: นายเจมส์ก็สนิทนี่พี่สนิทนะถ่ายรูปกับเจมส์แล้วนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีอีกไหมมีไปถ่ายกับใครอีกไหม
0: พี่เป็กสัญชัยค่ะ
1: พี่เป็กสัญชัย
0: เป็นน้องรักของพี่เป็กสัญชัยค่ะ
1: เขาบอกเขาเป็นน้องรักของเป็กสัญชัย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละมึงบะหมี่มาเฟีย
2: มาบะหมี่มาเฟีย
0: ค่ะ
1: แล้วยังไงอีกอ่ะ
0: แล้วก็ตามรูปที่เกิดในโซเชียลเลยค่ะก็บุคคลนั้นก็คือทั้งหมดที่เขาพูดขึ้นมาค่ะ
1: นั่นถ่ายกับคุณเป๊กเห็นไหมล่ะคุณเป๊กเอามือจับบ่านะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วนี่สงกรานต์นะ
2: ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: สงกรานต์ลูกป๋าวงนะ
0: ค่ะ
1: นี่นะโอ้เอาละแล้วไงต่ออีกแล้วไงตัวคุณเองทำไมความเสียหายมันเกิดอะไรขึ้นยังไงฮะ
0: ตัวคือทางทีมงานนะคะที่มีช่วงน้ำท่วมค่ะหาดใหญ่ใช่ไหมคะเป็นงานใหญ่ของมูลที่เลยทีเนี้ยก็มีคนเข้ามาช่วยแพ็คของแพ็คอะไรเงี้ยเราก็เลยชวนเขามาช่วยกันค่ะระดมกำลังค่ะทีนี้พอเสร็จพ้นจากงานตรงนี้ไปทีมงานก็เลยเริ่มมีสังเกตว่าเขาอะถึงตัวแม่บุ๋มมากเกินไปแล้วได้มีการพูดคุยกันโดยที่ให้เราเป็นคนมาพูดกับเขาเหมือนให้เกียรติกันนะคะว่าเธอชวนมาเธอพูดกับเขาหน่อยนะว่าทำแบบนี้ไม่เหมาะสมแม่จะเสียหายแบบนี้ค่ะ
1: หมายถึงแม่บุ๋มให้ไปบอกเหรอ
0: ไม่ค่ะ
1: หมายความว่าไง
0: ทีมงานค่ะสังเกตว่า
1: ท
0: ี
1: มงานมาบอก
0: ค่ะ
1: ทีมงานมาบอกคุณ
0: ค่ะ
1: บอกว่าให้ไปบอกแม่บุ๋มหน่อย
0: ไป
1: ไปบอกไอ้นุชหน่อยว่าอย่าไปทำแบบนี้มันไม่ดีมันไม่เหมาะสมอยู่ดีก็พุ่งก็ไปถึงตัวเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแต่ทีนี้การพูดคุยกันไม่เป็นผลมันเลยทำให้เกิดการทะเลาะกันขึ้นมาค่ะ
1: เพราะเขาอยากจะเข้าไปประชิดตัวบุ๋ม
0: ใช่ค่ะ
1: คุณก็ไปเตือนเขาบอก
0: ใช่ค่ะ
1: นุชเธออย่าไปอยู่ใกล้พี่บุ๋มเขามากทีมงานเขาไม่โอเคเดี๋ยวคนเข้าใจอยู่นิดเขาบอกทำไมก็ฉันจะเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะก็แล้วทีนี้ก็ได้มีการแบบพูดคุยแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันมันก็เลยเป็นที่มาที่เขาอะไม่ให้หนูมายุ่งกับในองค์กรอีกไม่ให้มาช่วยแม่บุ๋มทำงานถ้ามาช่วยกับเขาต้องเลิกลากันแล้วก็ต้องเอาเงินคืนเขาทั้งหมดตั้งแต่วันที่เรารู้จักกันวันแรกจนถึงปัจจุบัน
1: เข้าใจแล้วแล้วเงินของเขาเนี่ยเป็นเงินค่าอะไร
0: เป็นเงินที่
1: เขาจ่ายจริงไหม
0: จริงค่ะ
1: เท่าไหร
0: ่ยอดจริงของเขาถ้าตามสลิปโอนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ50,000 กว่าบาท
1: 50,000มันเขาจ่ายค่าอะไร
0: เป็นก็ค่ากินอยู่ค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่ะค่าอินเทอร์เน็ตค่า
1: คือเขาจ่าย
0: ใช่ค่ะค่าสบู่ยาสีฟันอะไรพวกนี้แหละ
1: เขาคิดหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
3: อุ้ย
1: เหรอ
0: ค่ะ
1: แล้วยังไงอีก
0: แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เอาเรื่องตรงนี้มาข่มขู่ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปขู่ลูกสาวค่ะว่าให้เอาเงินค่ามาจำห้องที่เขาวางให้กับลูกสาวค่ะคืน
2: วางมาจำ
0: ค่ะเป็นเงินค่าวางมาจำแต่ทีเนี้ยทางลูกสาวก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้กับแม่ก็คือตัวหนู
1: นี่นะถูกไหมอันนี้นะ
2: ใช
0: ่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: นี่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่าน้ำหน่อยร้อยหนึ่งค่าไฟ
0: ค่าห้องของลูกสาวค่ะที่ลูกสาวอยากเปลี่ยนหอเพราะว่าเขาเช่าหออยู่แล้วหอราคา 3,800เขาไปเจอหอที่ราคาที่ถูกกว่า 1,000 บาทเขาก็เลยจะขอเปลี่ยนค่ะแล้วทีเนี้ยมีส่วนต่างที่คืนเขาก็เลยจะทวงส่วนต่างที่ไม่ใช่ยอด 2,587 แต่จะทวงที่ 7,700 ค่ะ
1: อ๋อจะทวงเงิน 7,700
0: ค่ะ
1: โอเคนี่คือในมุมของคุณนะ
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วหลังจากนั้นคุณก็เลยบอกพี่บุ๋มว่าพี่บุ๋มคนนี้อันตรายนะ
0: ค่ะ
1: บุ๋มก็เลยบอกผมถูกไหม
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณยังกลัวเขาอยู
0: ่กลัวค่ะ
1: เขาขู่อะไรคุณ
0: ก็ขู่อย่างที่หนูเล่าเลยค่ะ
1: ว่า
0: เขาร
1: ู้
0: จักคนดังเขารู้จักคนดังเขารู้จักทนายหลายคนถ้าสมมุติว่าไม่เอาเงินมาคืนเขาก็จะดำเนินการทางกฎหมาย
1: อาทิเช่นบอกไหมทนายใครที่เขาจะให้มาเล่นงานคุณมีไหมในเนี้ย
0: ทั้งหมดค่ะ
3: ด้วย
2: ทั้งหมดพี่เลยเขารู้จัก
1: ทั้งหมดนี้เลย
3: เอ่ยชื่อพี่
1: เขาเอ่ยชื่อไหม
2: ทุกเอ่ย
4: ด้วยเหรอ
2: ค่ะ
4: ผมเพิ่งรู้จักวันนั้นนะ
2: เออนั่นแหละ
1: เขาบอกเลยทนายกลุ่มเนี้ยถ้าคุณไม่จ่ายเงินเขาเนี่ยเท่าไหร่นะ
0: 103,000กว่า
1: จากยอด 50,000 กว่าเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เขาคิดแสนกว่า
0: ค่ะ
1: แล้วจาก 2,000 กว่าคิด 7,000 กว่า
0: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกถ้าคุณไม่จ่ายจะเจอทนาย 3-4 คนนี
0: ้ค่ะแล้วเขาก็เอารูปอะค่ะไปขู่ลูกสาว

0: หนูว่าไปบอกซะนะว่าตัวเขาไม่ได้ธรรมดาอย่ามามีเรื่องกับเขาร
1: ูปใคร
0: อันนี้ค่ะ
1: เอารูปใครไป
0: เอาร
2: ูป
0: แป๊บนึงนะคะ
2: อนุทิน
1: อ
2: นุทินนายกอนุทิน
1: รูปคุณไหนรูปดิ
0: บอส
1: เอารูปคุณอนุทินเอาขึ้นมาสิมีไหมเอารูปคุณอนุทินมา
3: ถึงนายกเลยเหรอ
2: ใช่พี่เขารู้จักทั่วโลกเลย
1: นี่
2: แ
1: น่โอ้โจ๊กบังรักเห็นไหมล่ะข้างบนนั่นแ
3: หละอ๋อร้านปริ้น
1: ปริ้นนะแกไปปริ้น
3: ปริ้
1: น
3: ไ
1: หมฮะ
3: ร้านปริ้น
1: ร้านปริ้นเนี่ยเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกเลยเซฟรูปพี่ไปให้เฟซดูว่าป๋าเขาไม่ธรรมดาน
3: ี่นะ
1: ว่าป๋าเขาบอกคุณอรินเป็นป๋าเขาโอ้โหเฮ้แล้วก็มีถัดไปอีกนิดนึงมีรูปกับเอกสายไหมเอกสายไหมแล้วก็นายกสภาทนายความใหญ่สุดของทนายแล้ว
2: ใช่พี่
1: เขาส่งให้คุณดูแบบนี้เลยว่ามึงโดนแน่เห็นไหมนี่เอารูปนี่นี่เอกสายไหมไม่รอดมีอีกหน้าถัดไปบอกเฟซมันนะว่าอย่าทำให้ป๋าโมโหนี่ถ่ายรูปกับทางฝั่งของตัวท่านกุ้ง
3: แม่ทับกุ้ง
1: แม่ทับกุ้ง
2: เขารู้หมดหนูบอกแล้วเขารู้จักทั่วโลก
1: ส่งไปให้เฟซดูให้หมดบอกเฟซด้วยใครเป็นใครไม่ใช่จะมาพูดแย่ๆกับป๋าแบบนี้คุณเลยต้องตอบไปว่าขอโทษแทนลูกด้วยนะคะเพราะคุณกลัว
2: ใช่
1: คุณกลัวคุณไม่ต้องกลัวคุณไปถามคนพวกนั้นก่อนว่ารู้จักเขาหรือเปล่าเขาอะรู้จักแต่เขา
3: อะแต่คน
1: คนอื่นเขาไม่รู้จักหรือเปล่าคุณไม่ต้องกลัวคุณแพนิคไปเลยเนี่ยคุณกลัวไปเลย
2: คุณแพนิคไปเลย
1: นี่แล้วเขายังมีสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความนะอันนั้นไม่ต้องเปิดเผยแล้วกันนี่ถ่ายกับแม่ทับกุ้งถือธงชาติไทยโอ้สุดยอดสุดยอดแล้วล่าสุดไปสัมภาษณ์กับเหล่าทนาย3คนแล้วก็กัญชัยด้วยยิ่งกลัวไปใหญ่เลยยิ่งกลัวไปใหญ่เลยอ้าวไอ้หนุ่มนี่เรียกเขาไปสัมภาษณ์อยู่กลางวงเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นี่ลำบากแล้วไอ้หนุ่มต้องเข้าข้างแน่ใช่ไหมกลัวไปบอกแม่บุ๋มเลย
2: ค่ะ
1: แม่บุ๋มก็แต่เช้าเลย
3: แต่เช้าเลย
1: พี่รู้จักคนนี้ อ๋อนี่คือที่มาที่ไปเขาเลยกลัวเขากลัวเพราะเห็นว่าอยู่ในกลางวงสัมภาษณ์ของเรา
3: ครับผมคิดเรื่องนี้แล้วขำพี่หนุ่มโทรคืนนั้นแล้วโทรวันเสาร์แล้วพี่ตุ๋ยพูดว่าพี่แก้วกินช็อกโกแลตด้วยสนิทที่สุด
1: ใช่แก้วอ่ะแก้วเจอเขาหลายงาน
3: ผมเจอแม่เงี้ยงานจิ๊บกับงานที่ศาลเนี่ยพี
1: ่คือพูดง่ายคือพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาชอบไปออกงานนู้นงานนี้งานนั้นเสร็จแล้วไปขอถ่ายรูปแล้วก็เอารูปนั้นเนี่ยไปขู่คนข้างว่านี่เป็นไงเห็นไหมว่าป๋ากูใครอย่างนี้เหรอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับนี่ยังไม่จบนะเดี๋ยวฟังคนที่สองพีคกว่านี้แล้วสุดพีคที่สามนี่จะพีคโคตรพีคเลยคุณผู้ชมนี่คุณอุนี่จับภาพนี่นี่คุณอุคนนี้นี่ถูกไล่ออกจากบ้านตัวเองอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับ
4: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัม
5: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
6: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
7: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
8: โครสอัพช็อต อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet ให้ B4 Tablet ดูแลคุณ

0: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว Let's go
1: Pesa Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
2: หน้ากากทั้งสองชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลเล็กที่ดึงดูดกันเลยเน
3: า
2: ะ
3: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
4: เรื่องมันจะมีอะไรวะ
2: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
5: โปรตันเธอกลับมาแล้วจริง
2: ๆไหนท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
6: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: พี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
9: มันเพื่อนหรอกคบกับดาวมานานนี
10: ่ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแค่เอาเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
11: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
6: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AX GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AX GO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
13: หกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอ
14: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
15: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
16: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
17: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
18: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่ Vitaday Astaxanthin 6 มิลลิกรัม

0: กลับมาสู่รายการผลกระแสนะครับทนายกุ้งมาแล้วนะฮะสวัสดีครับเมื่อกี้มันนี่มาจากศาลเลยนะ
1: สวัสดีครับกุ้ง
0: พี่กุ้งเมื่อกี้เนี่ยพี่ผมเปิดเสียงให้คนอื่นฟังไปแล้วนะฮะว่าเขาเนี่ยบอกเลยว่าเขารู้จักพี่กุ้งรู้จักลูกหมีแล้วพี่กุ้งรู้จักเขาไหมจริงๆแล้วเนี่ย
2: คืออย่างนี้ค่ะเท้าความว่าประมาณสักปลายปีที่แล้วคือพฤศจิกาปี68เนาะลูกหมีชวัดหนึ่งที่ปทุมจานเดชาก็ไปในวันนั้นนะคะมีทนายกุ้งมีจานเดชาไปแล้วก็ถ่ายรูปที่วัดพอขอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีทั้งรูปถ่ายเซลฟี่อะไรนี่แหละแต่ว่าเขาก็มาคุยกับเราว่าเขาอะรู้จักคุณเฮงโค้ดอินดี้ที่ทำคอนเสิร์ตพอดีว่าเราเอ้ยพี่เฮงก็เป็นเพื่อนเรานี่แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันตอนนั้นก็คิดว่าเขาถามมาทำงานอะไรหรอทำเกี่ยวคอนเสิร์ตประมาณนี้แล้วก็ในวัดไม่ได้คุยอะไรกันเลยก็แค่รู้จักตรงนั้นพอหลังจากนั้นผ่านมาไม่นานมานี้เจอที่ศาลอีกรอบนึงเขามาถามว่ามาอะไรเขาบอกมาคดีเพื่อนเขาแล้วก็ทักทายแล้วก็แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้เคยคุยไปส่วนตัวเลยแค่นี้เอง
0: อ้าวแล้ววันนั้นที่เขามากับพี่กุ้งหรือเปล่า
2: ไม่มาเขาบังเอิญอะไปสองคนกับลูกหมีกำลังจุงมือข้างถนนแล้วเขาก็ตะโกนเรียกแล้วก็เรียกแต่ว่าเราก็หันไปก็แค่ทักทายแบบนี้แล้วก็เดินผ่านไปซึ่งไม่ได้มากับเราเลยตอนที่นั่งอยู่กับลูกหมีอะเขาไม่ได้คุยกับเราเลยนะไปคุยกับทนายไปศาลนู่นคุยกับจิ๊บนู่นคุยแล้วทนายไปศาลพูดว่าทนาย LGBTQ
0: เห็นไหมคำเดียวกันเลยแนะนำผมอ่ะนี่ทนาย LGBTQ ผมก็ได้ยินอย่างนี้ทนาย
2: อะไรแบบว่า
0: เ
2: ขาจะมาใครไปศาลก็เลยไม่ได้
3: เข้าใจว่าเป็นลูกน้องพี่ตุ๋ย
4: ก็เอไปแนะนำให้พี่หนุ่ม
0: จริง
3: แล้วพี่หนุ่มแล้วพี่แก้วก็ไปให้ช็อกโกแลตเขากินด้วย
0: บ้า
3: แล้ว
0: ช็อกโกแลตของพี่
3: ประกันของพี่หนุ่ม
4: ทีมงานเราอ่ะ

0: เวลามาทำช่วยเราทำงานแล้วทำงานให้กับคนดังหรือว่าคนที่อย่างเงี้ยเราจะบอกพี่หนุ่มครับอันนี้ทีมงานใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่นี่ไม่ใช่ทีมงานคุณไง
1: ไม่ใช่ทีมผม
2: ไงไม่แล้วกับลูกหมีฮะลูกหมีเขาสนิทกันหรือเปล่า
3: เขาอย่างนี้ก็พอถามลูกหมีก็โทรไปเช็ควันคืนวันนั้นที่ตอนที่อยู่ในเฟรมแล้วนะตอนแรกไม่ค่อยเอ๊ะเท่าไหร่แต่ไปเอ๊ะตอนที่อยู่ในเฟรมก็มีความรู้สึกว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเขายืนข้างพี่หนุ่มแต่ว่าหันไปทีตอนที่สัมภาษณ์ใกล้เสร็จแล้วก็หันไปอ่ะมาอยู่ได้ยังไงอ่ะก็เลยรีบกลับออกมารีบโทรศัพท์หาลูกหมีคนแรกลูกหมีจำคนนี้ได้ไหมชื่อนุชเนี่ยที่เคยเจอที่วัดอ่ะลูกหมีรู้จักลูกหมีบอกว่ารู้จักเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์วัดเดียวกันวัดเดียวกันแต่ว่าลูกศิษย์เหมือนเป็นลูกสาวคนนี้เหมือนเป็นลูกชายอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกศิษย์แต่ว่ารู้จักเฉพาะในวัดแต่ไม่ได้สนิทกันแต่ว่าเคยถ่ายรูปไปหลายครั้งลูกหมีบอกว่าพี่คนนี้ระวังนะเตือนก็เตือนมาด้วยแหละตอนนั้นก็แบบลูกหมีก็ไม่พอใจก็รู้สึกโกรธมากว่าทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเราก็เลยรีบวางสายแล้วก็รีบโทรรู้สึกโทรหาเดือนก่อนไม่ได้โทรหาใครตุ๋ยโทรหาเดือนถามเดือนว่าเดือนรู้จักคนนี้ไหมแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้เดือนฟัง
2: เดือนคือภรรยาพี่ตุ๋ย
3: ใช่แล้วก็บอกว่าเดือนพรุ่งนี้เขาจะมาอีกนะให้ระวังนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับเดือนอยู
2: ่อีกวันนึงก็ไปไหมพี่ตุ๋ย
0: มาเจอกับเดือน
2: น
0: ี่มา
2: อีกวันนึงก็ไปเหรอ
0: มาเขามาสบตาผมเขายกมือไหว้เนื่องจากผมจะต้องเตรียมสื่อพยานเขายกมือไหว้เสร็จผมก็ยักหน้าเพราะผมรู้แล้วผมรู้จากที่พี่หนุ่มเริ่มสอบถามผมก็เลยแปลกใจเหมือนกันแล้วไม่คิดว่าจะมาเขามาครับแล้วมาสักพักหนึ่งแล้วก็ออกไป
2: โอ้
0: ครับ
2: ตายแล้ว
3: ก็ตอนนั้นมันยังไม่ได้ทุกคนก็แค่เช็คเนาะเช็คโทรหาเดือนโทรหาคนนู้นโทรหานี้ว่าคนนี้ระวังแต่ตอนกลางคืนคุณหนุ่มโทรศัพท์มาก็ถามว่าคนอยู่ข้างๆผมคือใครเราก็เลยหัวเราะเพราะเรารู้คำตอบตอนนั้นว่าเราเอแล้วแบบว่าเราไม่รู้จักไม่รู้เข้าใจว่ามากับทนายไพศาล
0: แต่
3: ว่าคุยกับทนายไพศาลกับจิ๊บภรรยาทนายไพศาลอย่างสนิทสนมเลยเป็นอย่างนี
1: ้เดี๋ยวแต่ว่าพี่กุ้งให้เขาถือเอกสารนะ
3: เอกสารใช่
1: ให้เขาถือแฟ้มมันก็เลยดูเจอศพไงพี
3: ่
1: เพราะว่าถือไดอารี่ทนาย
2: ไม่แต่เขาก็จะไปพูดกับจิ๊บเนี่ยบอกว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยพี่ตุ๋ยไปไหนไม่มากินด้วยกันล่ะโอ้โหอุตส่าห์มาด้วยกันทำไมไม่มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้หลายๆคนเข้าใจว่ามากับพี่ตุ๋ยด้วยส่วนหนึ่ง
1: งั้นผมสรุปได้แล้วเรื่องนี้สนิทกับใครสนิทกับจิ๊บเมียผม
2: แล้วจิ๊บเขารู้จักไหม
1: ไม่รู้จักก็จิ๊บเขาก็นั่งคุยไปเรื่อยเปื่อยเขาคอมพอไม้ครับคือผมเคยลงสอสอไงผมรู้จักคนไปทั่วผมคอมพอไม้
2: จะได้ไหมลงสอสอได้ไหม
3: แล้วจิ๊บให้แลกลายด้วยใช่ไหมวันนั้นอ่ะจิ๊บให้แลกลายไปด้วยแลกลายจิ๊บไปด้วยใช
2: ่เล่นแรงเลยเล่นแรงเลยเอ้าโอเคนะครับเดี๋ยวคืนเวสานีก่อนพี่ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพี่กุ้งนี่คือเหล่าผู้เสียหาย
3: โอ้สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: ส
3: ดีค่ะ
2: นี่คือเหล่าผู้เสียหายน้องคนนู้นน่าสงสารมากนะฮะก็คือไปคบหากับทางฝั่งของตัวคุณนุชนะครับประมาณสักเกือบปีนึงคบเมื่อประมาณปีที่แล้วปลายปีแล้วก็มาเลิกกันกรกฎาตลอดระยะที่คบหากันเนี่ยก็ไปเช่าห้องเช่าอยู่ด้วยกันเขาทำงานอยู่กับบุ๋มบรรดากับองค์กรทำดีปรากฏว่าวันดีคืนดีเนี่ยเขาก็พานุชเนี่ยไปองค์กรทำดีพอพาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนุชเจอบุ๋มนุชพุ่งเข้าหาบุ๋มถ่ายรูปคู่กับบุ๋มประชิดติดตัวทางฝั่งทีมงานบุ๋มบอกว่าให้ทางฝั่งของตัวคุณบีเนี่ยไปบอกทางฝั่งของตัวนุชด้วยว่าอย่าทำแบบนั้นมันไม่เหมาะเขาก็ไปเตือนคุณบีบอกบีอย่าทำแบบนั้นนะทีมงานเข้ามาเตือนแล้วเขาไม่ยอมรุดบอกทำไมฉันจะทำสุดท้ายก็เลยทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บก็มีการไปทวงเงินเขาเช่าห้องอยู่ด้วยกันไปทวงเงินค่าสบู่ค่าน้ำใครร้อยสองร้อยรวมๆแล้วเนี่ยค่าสบู
3: ่
2: ค่าอะไรนะ
1: ค่
2: ากินค่าอยู
4: ่แปรงส
2: ี
4: ฟ
2: ัน แปรงส
4: ี
2: ฟัน
4: ค่าอนาม
2: ั
4: ย
2: ค่าอนามัยมึงต้องจ่ายกูคืนมา
3: ใช้อันเดียวกันใช่ไหมแปรงสีฟันเนี่ย
2: ค่าอนามัยด้วย
4: ของใช้ส่วนตัวทั้งหมดเลยค่ะ
2: ทวงเงิน
4: ค่าโทรศัพท์ทุก
2: รวมทั้งหมด50,000แต่คิดไปแสนกว่าเขาคิดจากอะไรฮะแสนกว่า
5: คิดจากยอดที่เขาจ่ายมีทั้งเงินสดเงินโอนเงินห้องที่ออกค่าห้องให้ลูกก่อนค่ะ
2: นี่แสนกว่า
5: ค่ะ
2: เนี่ยนะฮะ
5: แต่มีรายการอีกอันนึงค่ะที่แจกแจง
2: เนี่ยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือทางนู้นอะมาอ้างบอกว่าทางนี้เขาเลยไปแจ้งความทางนู้นก็เลยไม่พอใจบอกเนี่ยมึงรู้ตัวไหมว่ากูเนี่ยเป็นลูกของคุณอนุทินนะ
3: โอ้
2: เป็นอะไรเป็นลูกเป็นลูกเป็นอะไรนะ
5: เขาแทนตัวเองว่าป๋าค่ะ
2: อ๋อเรียกตัวเองว่าป๋า
5: ใช่อ๋อ
2: แต่ถึงว่าป๋าด้วยอ่ะคุณนายทีว่าป๋า
5: ค่ะ
2: เนี่ยให้ดูให้พี่กุ้งดูลิสต์นึงไปดูหน่อยนี
3: ่ไม่รอดเหมือนกัน
2: เนี่ยแล้วบอกเลยบอกว่าในเขาเขียนมาในโพสต์เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เนี่ยว่ากูก็ไม่ทำเน่
3: แต่ละคน
2: โอ้กับเอกสายไหมก็มีเอาไปกับเอกสายไหมนี่แล้วนั่นคือท่าน
6: นายกสภา
2: ทนายความบอกใหญ่

0: ุดแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูแน่นี่นี่อีกนะนี่โอ
1: ้นี่คนปัจจุบันด้วยนะเน
2: ี่
1: ย
2: ใช่ครับ
0: พักสักคร
1: ู่อะไ
0: ร
1: ก็พาไปหรือเปล่า
2: ไม่ได้พาไป
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันทางฝั่งของตัวคุณเอคุณเอเนี่ยโดน5ล้านพี่5ล้านคุณเป็นคุณทำอะไรนะ
3: โฆษณาครับ
0: ทำโฆษณาเป็นเอเจนซี่
3: ใช่ครับ
0: เขามาจ้างคุณ
3: ใช่ครับ
0: แล้วเขาก็เป็นคนกลาง
3: ใช่เป็นคนกลาง
0: ไปรับเงินจากอีกที่หนึ่งเพื่อมาจ่ายทางนี้
3: ใช่ครับ
0: ทางนู้นก็จ่ายมา5ล้าน
3: ใช่ครับ
0: แล้วทาง
3: นี้เขาจ่ายทุกเดือนเลยครับเขาจ่ายมาตลอด
0: แล้วเขาไม่ให้คุณเท่าไหร่
3: ไม่ให้เลยครับเขาต้องจ่ายเราแค่แบบเหมือนหนึ่งในหนึ่งส่วนที่เหลือเขาก็ไปบวกกับลูกค้าเอาแต่ไม่จ่ายผมเลยสักบาทเครดิตผม6เดือนขึ้นศาล
2: คุณก็ไปฟ้องใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเขาท้าให้ฟ้องเลยครับเขายืนอยู่หน้าเพื่อนๆแล้วบอกว่าอยากได้เงินก็ไปฟ้องเอาแล้วเราก็ฟ้อง
0: อ่ะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมานะฮะช่วงหน้าครับช่วงนี้นะฮะพบกับคุณหนุ่มกัญชัยนะครับกับครีมเปลี่ยนสีผมไลโอซิลเวอร์บล็อกกับเขาหน่อยนะสนับสนุนเขานิดนึงนะฮะตอนนี้ข่าวเขาเยอะหน่อยเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับในช่องทางโซเชียลครับ
4: วันนี้พี่หนุ่มมีสินค้าใหม่มาแนะนำค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
5: สวัสดีครับพี่หมวยครับสวัสดีคุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องผมขาววันนี้นะครับพี่มีนวัตกรรมตัวช่วยตัวใหม่ล่าสุดนะฮะมาบอกนะครับคือเมื่อก่อนนี่คุณอาจจะต้องย้อมสีผมแล้วก็จะแสบหัวแสบหนังศีรษะวันนี้คุณไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะวันนี้นี่ครับเรามีตัวใหม่ฮะไลโอซิลเวอร์บล็อกตัวนี้ฮะไลโอซิลเวอร์บล็อกตัวนี้นะครับเขาใช้เทคโนโลยีไลท์ล็อกเทคโนโลยีครับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากของญี่ปุ่นนะฮะและที่สำคัญเนี่ยพี่ส่งไปประกวดนะได้รับรางวัลนะครับจากสถาบันวิจัยแห่งชาติและรางวัลจากเวทีที่ชื่อว่าวีป้าอยู่เซี่ยงไฮ้นู่นนะเมืองจีนตัวนี้นี่ไม่ใช่การย้อมผมธรรมดานะครับแต่จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนสีผมให้มันเข้มขึ้นเมื่อโดนแสงมันใช้งานง่ายไม่ต้องผสมสีไม่ต้องล้างที่สำคัญไม่ต้องนั่งรอคุณทาเสร็จปุ๊บออกไปใช้ชีวิตเลย
4: แล้วมันค่อยๆเข้มขึ้น
5: มันค่อยๆเข้มขึ้นเองเนี่ยนะฮะมันประหยัดเวลาครับรวมถึงค่าใช้จ่ายสีเนี่ยติดทนนานหลายต่อหลายสัปดาห์นะครับไม่ทำให้คุณระคายเคืองนะฮะเพราะครีมไม่มีสีนี่ให้ดูเลยนี่นะนี่นะเสร็จปุ๊บคุณนี่เลยนะ
4: ค่ะ
5: ไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีสีไม่มีอะไรเนี่ยนะครับนี่ฮะที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับไม่มีสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนีย PPD นะฮะไม่มีทิ้งสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสารสกัดใช้จากสารสกัดธรรมชาติไม่ทำลายเส้นผมนะฮะแล้วก็ยังช่วยบำรุงหนังศีรษะบำรุงเส้นผมให้ด้วยนะครับให้ผมนั้นนุ่มสลวยขึ้นครับเหมาะกับคนที่แพ้ยาย้อมผม
4: คุ
5: ณใช้แปรงอันนี้นะฮะบีบตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วคุณก็หวีปุ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ก็เห็นนะเป็นแปรงมีแปรงนี้ให้ด้วยนะแถมในกล่องนะเนี่ย
4: ค่ะ
5: มันก็รูปแล้วก็หวีอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะผมมันก็จะค่อยๆปรับนะฮะอ่ะตามนี้เลยเรามีมาให้ดูนี่นะฮะคือสมมติว่าผมคุณขาวอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้นะเนี่ยผมขาวอย่างนี้นะคุณทาไปเนี่ย3วันจะเป็นอย่างนี้5วันจะเป็นแบบนี้7วันขึ้นไปจะเป็นแบบนี้นี่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเวลาคุณไปสระออกไม่ใช่ว่าสีนี่หลุดไปนะไม่ใช่นะมันก็ยังค้างอยู่อย่างนั้นเลยทาแล้วเนี่ยออกไปทำงานได้อย่างที่บอกไปนะครับเส้นผมโดนแสงแดดหรือแสงไฟนะครับคือครีมเนี่ยมันจะก็จะทำปฏิกิริยากับแสงแดดไป คือมันจะเข้มขึ้นเป็นธรรมชาติภายใน 5-7 วัน อยากให้ลองจริงๆนะครับแน่นอนครับวันนี้ครับเป็นโมชั่นเปิดตัวนะครับคุณซื้อไลโอซิลเวอร์บล็อก1หลอดแบบนี้นี่นะฮะ1หลอดแบบนี้นะครับวันนี้ครับเราแถมให้อีกนะฮะ1หลอดฟรีแบบนี้นะครับถ้าคุณติดต่อมา100สายผมให้อีกหลอดนึงอะเป็น3หลอดแบบนี้จากปกติแล้วราคา 5,940 บาทนะครับวันนี้ไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง 1,980 บาทใน100สายแรกคุณรับไป3หลอดแต่ถ้าเกิน100สายคุณรับไปแค่2หลอด 1,980 บาทส่งให้ฟรีนะครับเฉลี่ยชิ้นนึงเนี่ย600กว่าบาทเท่านั้นเองใช้กันยาวๆไปเลยนะครับโทรด่วนตอนนี้023090000 023090000 023009000นะครับหรือที่ LINE @นะครับมีแอดนำหน้าด้วยแอดLINE O-SHOP นะครับหรือคุณจะสแกน QR Code ด้านหน้าจอก็ได้ที่อยู่หน้าจอตอนนี้นะครับแอด LINE แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาทักกันหน่อยนะครับผมจะได้ทักกลับไปนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวดีมาแจ้งด้วยนะครับ LINE เนี่ยยิ่งซื้อยิ่งลุ้นนะครับคุณซื้อ LINE นี้นะครับนอกจากได้โปรดีๆแล้วคุณยังได้รางวัลด้วยตรงนี้เนี่ยนะฮะคุณก็สามารถขูดน
4: ะ
5: ขูดเสร็จปุ๊บคุณก็สแกน QR Code ตรงนี้เลยสแกนตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่ระบบนะฮะผ่านมือถือลงทะเบียนเลยแล้วคุณไปลุ้นรางวัลได้เลยนะครับมันจะเป็นมอเตอร์ไซค์ iPhone iPad นะครับแล้วก็

0: รางวัลอื่นเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง20กุมภาพันธ์70นะครับอย่าลืมนะครับซื้อไลโอ1หลอดแถม1หลอดในราคา 1,980 บาทแต่ถ้าโชว์ใน100สายนี้ให้อีก1หลอดเป็น3หลอดด่วนตอนนี้นะครับที่หมายเลข02-300-9000นะครับหรือว่า02-309,000หรือที่ LINE @นะครับมีแอดนำหน้าด้วย @LIOshop นะครับหรือคุณจะสแกน QR Code ด้านหน้าจอก็ได้ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ซิป
1: สวัสดีครับโบทาราครับ
2: มาวินค่ะ
1: และรายการบางกอกกระซิปก็สิบกระซิปแพ้วันนี้ครับเราอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมกับงาน Sheep Valuable on Your Crown
2: เขามีการรวม5คาแรคเตอร์ของเกาหลีดิสนีย์กับมาไว้ในเคสมือถือสัญชาติไทยต้องบอกเลยว่าเซเลบริตี้ที่มาร่วมงานในวันนี้สวยเหมือนเจ้าหญิงกับทุกคนเลยอ่ะ
3: เจ้าหญิงแสนสวยทั้งสองน้องเอมี่น้องบอนนี่สวยเหมือนเดินย่องออกมาจากโลกนิทานเลย
1: สวยอะไรอ่ะ
2: เจ้าหญิงเจอเจ้าชายตัวจริงแล้ว
4: ตายแล้ว
2: เจ้าชายอยู่ตรงนี้
5: ต้องถามก่อนวันนี้ความพิเศษครับคุณตุ๋ยขามีอะไรบ้าง
6: จริงๆก็โปรดักต์ของเราก็พัฒนามาต่อเนื่องนะครับเรื่องราวของโปรดักต์เรามันไม่ได้ถูกเปอร์เซ็นต์ด้วยแบบแค่ฟังก์ชันหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องราวของความสนุกเรื่องราวของความมั่นใจแล้วก็ความภูมิใจในความเป็นแบรนด์ไทยที่มาร่วมกัน represent แล้วเราก็มีน้องๆที่เป็นเจ้าของโบเนาะมีน้องพันธ์พี่เบ้พี่ไก่ๆพี่พิมถาแล้วก็มีน้องเอิญๆฟาติมา
5: ทีนี้เนี่ยต้องขอบคุณนิดนึงดีกว่าคุณตุ๋ยค่ะวันนี้แขกให้ความร่วมมือให้เกียรติอ่ะมาเยอะมากเลย
6: ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบมาร่วมเชียร์พวกเราหรือว่ามาร่วมเชียร์ศิลปินที่ชอบรู้สึกขอบคุณมากนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: คุณโมกเราจะมาธรรมดาไม่ได้เราต้องปลุกอินเนอร์ความเป็นเจ้าหญิงของเรา
7: ลดไม้สวยงามร้องเพลงเลยเป็นเจ้าหญิงจัสมิน
5: ให้เลือกเป็นจัสมินละกันเพราะอะไรที่แบบว่าคล้ายคุณโมก
7: จัสมินจะมีความแบบว่ามั่นใจแล้วก็จะมีความเป็นผู้หญิงกล้าเป็นผู้หญิงแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ตู้คน
1: เ
5: ล
1: ย
5: คนนี้พ
1: ี่หน่อยใจเย็น
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ถ้าเกิดให้น้องพันเลือกเจ้าหญิง1
1: 1คาแรคเตอร์
5: คุณจะเลือกเป็นเจ้าหญิงเรื่องอะไร
7: ครับของหนูเป็นราพันเซลอยู่แล้ว
5: โอ๊ยราพันเซลก็ต้องผมยาว
7: ใช่ผมยาวอย่างเง
5: ี้
7: ย
5: อ๋อดึงหน่อยได้ไหมคะ
7: ไม่ได้วันนี้เก็บผมแล้วค
1: ่
7: ะ
1: แล้ววันนี้เราอยู่ในหอคอยปราสาทของเราแล้วเราเป็นเจ้าหญิงตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่เราจะทำเราคิดว่าเราจะทำอะไร
7: จะวาดรูปค่ะเพราะว่าในราพันเซลเขาวาดกำแพง
5: วาดตามกำแพงถ้าอยู่เมืองไทยจะตีมึ
1: งวันนี้ให้ฝากชิปหน่อยคอลเลคชันใหม
7: ่ Disney Princess Collection ค่ะบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ชิปเอา5คาแรคเตอร์มารวมกันในเคสนะคะน่ารักมากๆากขอด้วยนะคะ
8: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. Ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low light, it's a... This is Go to the Moon. Come and ask.
9: เดลี่โชว์เก่าก็น้อย
10: ไม่เปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My N Sure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
11: ชนะแล้ว
12: อีกสักเกมไหม
10: My N Sure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
13: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา
3: การละครั้งหนึ่งละเจ้าชายรูปงามก็ได้เดินทางมาเจอกับเจ้าหญิงกบตัวเป้งๆแล้ว
1: รู้สึกไงบ้างคุณเฟิร์สคุณเจอเจ้าหญิงของคุณแล้ว
14: โอ้ยเจ้าหญิงน่ารักมากเลย
2: เฟิร์สพูดเองนะต้องเฟิร์สถ้าเปรียบเราเป็นเจ้าชายควรจะมาจากเรื่องอะไรดี
14: เจ้าชายนิทรามีไหมครับ
2: มีมาจากเจ้าหญิงนิทราหล่อขนาดนี้ถ้าเกิดเจ้าหญิงนอนอยู่จะปลุกให้ตื่น
14: เธอตื่นเร็ว
2: ถ้าเกิดมีโอกาสได้อยู่กับเจ้าหญิงซินเดอเรลล่า1วันในปราสาท
14: ค
2: ุณจะพาเขาทำอะไรบ้างในปราสาทของคุณ
14: เรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กเจนซีเราจะต้องแบบว่าทำอะไรที่มันแบบว่าเป็นไวรัลเต้นครับยุคนี้มันต้องเต้นนี
1: ่เต้นยังไงฮะ
2: เต้นหนึ่ง
1: สองสาม
14: โอ้โหโยนไปเร็วนี่อย่าโชว์เจ้าหญิงเต้นทันที
2: เจ้าหญิงทำ

0: สมมติว่าให้เปรียบน้องเมโกะเป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรหนึ่งคุณคิดว่าคุณลักษณะเหมือนใครและคล้ายใคร
1: เป็นแอเรียลดีกว่าไม่ฟังพอ
2: ปลุกความเป็นแอเรียลในตัวคุณคิดว่าคุณมีอะไรคล้ายๆเหมือนกับแอเรียล
1: หนูเอาเสียงไปแลกขามาแล้วค่ะ
2: ไม่เชื่อครับผมวันนี้จะให้แนะนำตัว
0: แนะนำตัว
2: เป็นแอเรียลเลยเป็นเจ้าหญิง
1: สิบับ
0: น้ำทะเลสุดท้ายแล้วให้น้องแอเรียลเนี่ยทำท่าเสริมเป็นเจ้าหญิงมั้งดีกว่า
3: โชว์ชุดหน่อยเดี๋ยว
2: เออ

0: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
1: มีรถเสียงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือบ้าง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
5: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือบ้าง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
2: รวมทุกกลับท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาล The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้ฮ่า
3: จ้ะครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือบ้าง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
12: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
11: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
11: ่ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
13: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
14: ดาวนี่ลักษ์

0: สนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายโบแก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
3: ครัวคุณต่อยครับ
1: ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับประการติดตามชมรายการของเรานะครับในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ช่อง3แห่งนี้และที่แน่ๆนะครับตอนนี้พวกเราก็ยังอยู่กันที่ครัวคุณต่อย
3: ยกทัพเลย

0: เราอยู่กันที่เซ็นทรัลลำปางนะครับลานกิจกรรมชั้น1นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กันยายนนี้เลยครับ
1: แน่นอนครับผ่านมาแล้ว3วันนะคร
2: ับ ใช่อีกไม่กี่วันแล้วนะ
1: ของดีของเด็ดยังรอพ่อแม่พี่น้องเยอะแยะมากมายอย่าลืมนะครับว่า1ปีเราเจอกันแค
2: ่ครั้งเดียวนะครับความจริงอยากไป86ครั้งนะครับ
1: มันจะถี่ไป
2: มันจะถี่เกิน
1: ไปขนาดนั้นเรานอนค้างแถวนั้นดีกว่า
2: คือถ้าไปขนาดนั้นอยู่ที่นั่นไปเลยก็แล้วกันนะแต่นี่เราทำอย่างนั้นไม่ได้ไงเราก็เลยไปได้แค่ปีละครั้งนะปีละครั้งก็ขอร้องพ่อแม่พี่น้องนะออกมาเจอกัน
0: ครับ
2: ออกมาเจอกันนะครับเมื่อวันศุกร์นี้เราก็ไปกันมาแล้วมีความสุขกันอย่างยิ่งอย่างมากเลยนะครับจริงๆแล้วมีหลายๆเรื่องที่ประทับใจใน
0: ลำปาง
2: เมื่อกี้อาทิตย์เพิ่งเล่าอาทิตย์นี่คือน้องชายผมซึ่งเป็น
0: ผู้บริหาร
2: ที่นี่ทั้งหมด
1: แต่ว่าไปไหนกันไหนคนเขาก็ทักว่าอันนี้พี่คุณต่อยนะพี่คุณต่อยเหรอครับผม
2: เฮ้ยคุณเดี๋ยวคุณเล่นฮาในอันนั้นแต่ว่านี่เรื่องจริงเขาบอกว่าเขาไปนอนโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วเช้ามาเขาต้องมางานแล้วในโรงแรมในป่าผลปรากฏว่าอะไรรู้ไหมผลปรากฏว่าเขาก็เรียกรถแล้วทางโรงแรมเขาบอกไม่ต้องเรียกเดี๋ยวเขาส่งเองเขาบอกมากับครัวคุณต่อยเข้าไปให
1: ้
2: เขาชอบรายการเราแล้วก็อาหารเช้าน้องผมตื่นสายเขาเก็บหมดแล้วเขาบอกไปทำพิเศษมาให้น่ารักมาก
0: เขาเลยทำมาให้เยอะเลยใช่ไหมครับ
2: มันก็ไอ้นี่ก็มุกไปเรื่อยเลยนะคุณจะผมลาไปก่อนเลยได้ไหมถ้ายังไม่ลาท่านมาอยู่กับผมที่กรุงเทพดีกว่าอร่อยแถวนี้ที่กรุงเทพเราวันนี้ท่านต้องไปนะถ้าผมไม่ได้พูดเล่นนะมันเป็นหลากหลายความอร่อยจริงๆนะ
0: เก่งมาก
2: ผมอยากให้ท่านไปพร้อมกันกับเราเลยอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้เราจะเชิญท่านไปกันที่เสนานิคม
0: West Coast Thailand เสนานิคม1ซอย12ครับปักหมุดแล้วตามมาเลยครับนี่คืออาหารใต้ที่ฟิวชั่นแบบอร่อยมากคุณผู้ชมเขาใช้วัตถุดิบจากทะเลใต้นะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยรสชาติแรงๆแบบดั้งเดิมเลยนะเครื่องเขาจะแน่นมากวัตถุดิบเขาจะโดนๆถึงเครื่องถึงรสเลยที่ร้านเนี่ยมีความเชื่อว่าไฟเนี่ยคือหัวใจของรสชาติเลยนะครับนอกจากนี้ไฟยังเป็นแพชชั่นที่ลุกโชนสำหรับเขาในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆอีกด้วยสูตรอาหารใต้นะครับมาจากของแม่หลวยจากร้านอาหารใต้บ้านฉลองที่ส่งต่อมากว่า40ปีและนำเสนอในรูปแบบใหม่ครับที่รสชาติดั้งเดิมในบรรยากาศที่แบบสบายๆเลยครับเขามีให้เลือกกว่า100เมนูเลยนะครับราชาแห่งวารีครับเต่าเต้ยหม้อไฟอันนี้ก็ทีเด็ดครับเต่าเต้ยอันดามันมนต์เสน่ห์ปลายด้ามขวานอันนี้ก็โดนครับเป็นจานรวมนะครับแกงคั่วใบชะพลูปูก้อนอันนี้สุดๆเลยครับยำมังคุดคัดรสจัดจ้านโดนใจเลยครับแกงกล้วยเนื้อร่องซี่โครงน้องใหม่มาแรงครับสลัดบูราต้าครับสายซอฟๆกินสวยๆครับปิดแมตช์ด้วยไอติมทอดครับอันนี้น้องๆหนูๆชอบมากเมนูนี้เป็นไฮไลท์ห้ามพลาดเลยนะครับและเวลาคุณมาร้านนี้ห้ามพลาดก็คือข้าวยำหมึกดำปักใต้และแกงส้มยอดมะพร้าวปลากระพงลูกชกครับตัวเด็ดตัวโดนอยู่ที่สูตรน้ำปรุงครับเป็นหมึกดำปักใต้ที่ผัดมากับข้าวเลยครับกลมกล่อมลงตัวพอคลุกเคล้ากับเครื่องสมุนไพรหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดทำให้เพิ่มความหอมเป็นทวีคูณครับส้มโอกุ้งป่นไข่ต้มแตงกวาหมึกทอดมาเสริมรสให้มันมีมิติมากขึ้นและได้เท็กเจอร์เพิ่มในเวลาที่คุณเคี้ยวกินคู่กับแกงส้มยอดมะพร้าวปลากระพงลูกชกเข้ากันสุดๆอันนี้ได้ใจไปเต็มๆเลยครับร้านนี้บอกเลยว่าครบเครื่องครับทั้งอาหารใต้รสจัดอาหารฝรั่งเครื่องดื่มและมีให้เลือกจุใจครับจัดลงจัดเลี้ยงมาได้เลยครับนี่คือ West Coast Thailand ครับเสนานิคม1ซอย12เปิด11โมงเช้าถึงเที่ยงคืนศุกร์เสาร์ปิดนะครับตี1เลยนะครับวันนี้เต็มโต๊ะในรายการเลยครับ
2: นี่เลยครับนี่เลยครับแล้วไม่ได้เต็มโต๊ะเปล่า
1: เจ้าของร้านเขานำมาปรุงสดหน้าประตูและนั่งอยู่ในประตูนะครับ
0: นี่เลยครับสุภาพบุรุษตรงกลางนี่คือพี่ก๊อฟนะครับเจ้าของร้านแล้วก็ข้างๆสุภาพสตรีเนี่ยคุณแม่แม่หลวยนะครับแล้วก็ภรรยา
2: ครับแต่ทั้งหมดที่พูดถึงไม่สนใจเลยครับ
0: ครับ
2: สนใจตัวหลานตัวเล็กตัวเดียวเอากล้องซูมเข้าไปได้เลยนะครับ
0: หน้าตาน่ารักมากท่านผู้ชมดูดิ
2: แล้วหน้าตาเลยมันจะเป็นคนอย่างนั้นน่ะ
1: ครับ
2: มันจะน่าดูดิแล้วรู้ทำเนี่ยรู้จักทำด้วยนะมีมืออะไรอย่างงี้ด้วยไปที่ร้านไม่ต้องห่วงนะครับไม่เจอ
1: ไม่อยู่ตอนถ่ายรูปเมื่อกี้ตอนอานั้นมาเขาอยู่บนเอวแม่เขาอยู่อย่างงี้มีเลนส์กล้องด้วย
2: แต่ผมจะบอกให้ร้านนี้ท่านผู้ชมต้องไปเพราะเหตุผลเดียวนะนี่เหตุผลเรานะอย่าโกรธเรานะเรารู้สึกงั้นจริงนะร้านนี้นะครับเหมือนคนบ้าทำงานครับเหมือนคนบ้าทำงานครับมันมีทุกอย่างท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่า
0: ไอติมทอด
2: แล้วมันอร่อยกันอ๋อลองกินด
0: ิ
2: อ๋อลองกินดิ
0: ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกสร้างด้วยเมนูของเราจากเชฟคนนี้เลยครับเชฟโฟกนะครับเป็นคนที่แบบปรุงมันขึ้นมาโดยใช้สูตรของคุณแม่หลวงเข้ามาทำ
2: เชฟโฟกเนี่ยนะอยากจะบอกนิดนึงนะครับแกกินยาทุกวันนะครับ
0: ไม่ได้กินยาทุกวัน
2: แกต้องกินครับแกไม่กินแกคงอยู่ไม่ได้แกบ้า
0: โอ้ยังรอเลยครับนี่เป็นตัวข้าวยำและตัวข้าวยำอันนี้ครับก็จะใช้ในการผัดกับหมึกดำแล้วก็เอาน้ำบูดูราด โอ้โหนี่ทีเด็ด
3: เข้ายำที่คุณอ้อพูดที่คุณอ้อกำลังทำอยู่นี่ถ้าไปกินแล้วไม่อร่อยเอามายีหน้าได้เลยครับ
0: ได้เลยครับ
3: ผมไม่ได้พูดเล่นนะร้านนี
0: ้ร้านนี้
3: หรือรับประทานจริง
0: โอ้โห
3: คือทำงานเหมือนคนบ้าทำมันทุกอย่างนี่อาศัยว่าแม่ต้องเป็นคนใต้แน่ๆเลย
0: ใช่แม่
3: แม่เป็นคนใต
0: ้แม่เป็นคนใต้
3: จังหวัดอะไรคุณนครไงนครสวรรค
1: ์ไม่ใช่
3: ไม่ใช่
1: ธรรมรา
3: ชนครศรีธรรมราชโอ้คุณผู้หญิง
0: ไปเถอะครับไม่มีคำว่าเสียไม่มีคำว่าเสียมีแต่ได้อร่อยจริงๆนะ
3: เขายำอร่อยแล้วต้องรีบไปก่อนนะครับเพราะว่าเชฟผมไม่รู้จะอยู่นานแค่ไหน
0: อ๋อรอขนาด
3: ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องรอครับมันบ้าครับเดี๋ยวต่อไปมันต้องเป็นอะไรเป็นแน่นอนเพราะมันบ้ามากมันทำได้ทุกอย่างขนาดนี
0: ้นี่คือความดีของครูคุณต่อยแล้วก็ยังมีความดีของครูคุณต่อยยกทัพอีกซึ่งอยู่รอท่านอยู่ที่ลำปาง
3: ครับ
0: อันนี้อร่อยแถวนี้นี่อยู่กรุงเทพอ
3: ี
0: กครั้งเดียวนะฮะจำชื่อนิดง่ายๆ West Coast Thailand
3: ครับ
0: ท่านไปไม่มีผิดหวังพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับครับผมชอบเมนูนี้มากแล้วมันหาทานยากขึ้นทุกทีทุกที
1: อร่อยจริงอร่อยจริง
0: น้อยครั้งมากที่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ต้องปรุง
3: เส้นหอมมากฮะ
0: แล้วเอาเนี่ยมันเปิดเติมนะ
1: เติมเส้นเหลือใส่พวกนี้แล้วอ่ะ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: บุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต๋อยยกครับ
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
1: ์ครัวคุณต๋อยยกครับบุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต๋อยยกครับ
8: ภาวะ MCI คืออะไรครับ
9: ช่วงระหว่างความหลงลืมตามอายุนะครับกับสมองเสื่อมแต่ไม่ได้แปลว่าจะทุกรายจะต้องสมองเสื่อมจะมีบางท่านก็จะคงอยู่กลับมาเป็นภาวะปกติได้
10: เขากลับได้อะฮะ
1: ค
10: ุ
1: ณ
10: จะไว้เสียน
1: ครัวคุณต๋อยยกครับปุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต๋อยยกครับ
11: แฮลเฟรนช์ฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน

0: สนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำมาจิคลีนแอคทีฟบูสเตอร
1: ์วิทย์เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคุณโรคุณต่อย
3: ครับ
4: ครับใช่ใช่
2: ยิ้มอะไรอยู่ท่านผู้ชมผมขอโทษนะครับเรื่องนี่เรื่องอาหารนี่โมแต่ยิ้มดีใจจะได้กินนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ที่เขายิ้มดีใจมันมีเหตุผลเพราะวันนี้ร้านลาดหน้าเมสซี่มาร่วมรายการแล้วท่านก็รู้อยู่ถ้าเรื่องบอลน่ะเขาไม่ต้องพูดเลยเขานี่ตัวนั่นเลยและเจ้าของร้านนี่ก็ตัวเอกเลย
4: เป็นพี่ที่หนูรู้จักกันทั้งในวงการแคปตัสและในวงการฟุตบอล
2: ตัวเอกแล้วก็ชื่อเล่นช
4: ื่อพี่เอก
2: เอกอีกเหมือนกันนะฮะวันนี้ร้านลาดหน้าเมสซี่เขาจะมาสอนเราทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ
3: ครับ
2: ผมพูดส่วนตัวโดยไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยว่าเขารู้จักหรือไม่รู้จักกันผมพูดว่าผมชอบเมนูนี้มากแล้วมันหาทานยากขึ้นทุกที
3: ใช
2: ่แล้วที่สำคัญที่สุดแล้วทำแบบที่เขาทำด้วยนะเดี๋ยวท่านดูกับตาเองว่าลาดหน้าเมสซี่เขาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับยังไงท่านจะเห็นว่าเฮ้ยทำอย่างนี้สิใช่ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกิติพงษ์แก้วกำพลนุชิตจากร้านลาดหน้าเมสซี่ครับ
3: ค
2: ุ
3: ณก
2: ิ
3: ติพงษ์ติดไฟไฟเลยเป็นลูกบอล
2: เขาจะมาสอน
3: เลย
2: เขาเลย
3: เขามาสอนเลย
2: เล่นแต่บอลอะไรกันนักหนาเนี่ย
5: ซอสนี้ใช้แคคตัสทำไหมครับ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่หลายวงการ
4: หลายวงการครับ
2: ก๋วยเตี๋ยวก็ได้
4: ใช่ลาดหน้าก็ได้
2: ลาดหน้าก็ได้
4: แคคตัสก็ได้
2: แคคตัสก็ได
4: ้เตะฟุตบอลก็ได้
2: ได้หมดเลย
3: ครับผม
2: เอ๊ะจริงๆไอ้ฟุตบอลนี่มันชอบมานานยังอ่ะลูก
3: ชอบมา40ปีแล้วครับ
2: 40ปีนะ
3: ดูได้8ขวบ
2: ตั้งแต่8ขวบนะครับนี่ฮะติดงอมแงมนะลูก
5: ชอบติดงอมแงม
2: ร้านเขาชื่อร้านลาดหน้าเมสซี่ก็เพราะชอบเมสซี
5: ่เมสซี่ที่เป็นนักบอลอาร์เจนตินาอะไรนั่นใช่ไหม
3: ใช่จริงๆชอบอาร์เจนตินาครับดีโก้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
2: ชอบหมด
3: ไปดูบอลเมสซี่กับแฟนแล้วก็
4: เลยตั้ง
3: ชื่อเมสซี่ไหมอะไรเงี้ยคุยเล่นแฟนก็ดันก็ดีนะ
4: ลาดหน้าเมสซี
2: ่ท่านโทษท่านผู้ชมภาษาธรรมดานะภาษาคุยไปแฟนก็บ้าเหมือนกันเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคแล้วร้านเขาท่านผู้ชมไปดูได้เลยท่านเข้าไปผู้ตกใจเอ้ยผิดนะจะมาร้านลาดหน้าทำไมมาเป็นเงี้ยแต่งเงี้ย
5: เหมือนร้านฟุตบอล
2: เลยแต่วันนี้เขาจะมาเสนอก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ
3: ครับ
2: ก่อนอื่นเลยร้านน้าเมสซี่อยู่ตรงไหนลูก
3: อยู่ตรงในบางกรวยปากซอยบางกรวย21ครับถ้ามาจากแยกบางสีทองก็ตรงเข้ามาประมาณ2กิโลก่อนถึงวัชรอครับ
2: ก่อนถึงวัชรอ
4: ปากหมุดเอาก็เจอลาดหน้าเมสซ
2: ี่แล้วไม่มีชื่อนี้มีไม่กี่ที่ในประเทศไทยลาดหน้าเมสซี่นะฮะท่านปักไงก็เจอนะฮะมาที่นี่กัน
4: ครับ
2: แต่วันนี้ท่านจะได้เห็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับจากลาดหน้าเมสซี่ครับนี่ฮะเนี่ยดูเด็กเข้าไปในร้านเนี่ยถ้าคุณกูอธิบายเนี่ยร้านเป็นไงบ้างฮะ
4: ร้านสวยครับผม
2: มีแต่เรื่องนักบอลหมดเลยนะ
4: ใช่คร
2: ับ
4: ผม
2: นี่เมสซี่คนเดียวป่ะหรืออาร์เจนตินาทั้งหมดอ
4: าร์เจนตินาทั้ง
3: เมสซี่คนเดียวครับ
2: เมสซี่คนเดียว
4: อ๋อมีเสื้ออาร์เจนตินาด้วย
5: มีเสื้อที่เขาไปอยู่อเมริกาด้วย
3: ใช่ก็มีทีมที่เมสซี่ไปอยู่
2: ใช่ไหมก็ขอให้เป็นเรื่องของเมสซี่นี่เครื่องทั้งหมดเรามาเรื่องของเราแล้ว
3: ครับ
2: ตั้งไฟให้ร้อนยังไงเล่าดิ
3: ก็ตั้งไฟให้ร้อนกระทะแดงฮะกระทะจนกระทะแดงแล้วก็เอาน้ำมันลงไปผัดกับเส้น
2: นี่
3: เส้นก็ใช้เส้นสดเอามาสับเองฮะแล้วก็หมักไว้คืนหนึ่งถึงจะเอามาใช้ได
2: ้
3: ครับ
2: เวลาตอนที่ผัดใส่แต่น้ำมันหอยเหรอ
3: ใส่แต่น้ำมันของจากทางร้านนะครับไม่ใส่ซีอิ๊วดำผัดจนมีกลิ่นหอมมาก
2: คือตอนแรกเราใส่น้ำมันธรรมดาก่อนแล้วผัดเส้นอยู่แล้วก็ใส่น้ำมันหอยไปนิดนึงแล้วอย่างอื่นไม่ใส่เลย
3: ไม่ใส่เลย
2: แล้วพักไว
3: ้หอมกระทะ
2: คราวนี้พอจะทำใส่น้ำมันลงไป
3: ใช่ครับอันนี้เป็นส่วนของซอสซอสเนื้อก็ใส่น้ำมันใส่กระเทียม
2: ครับ
3: หอมแขกซอยฮะหอมแขกซอยก็คนให้มัน
2: อันนี้ไฟแรง
3: กลิ่นอ่อนไฟอ่อนคร
2: ับ ไฟอ่อนก่อน
3: ใช่คร
2: ับแต่นี่เนื้อสับ
3: ตัวเนื้อสับใส่ก็ใส่น้ำสต๊อก
2: ส่วนไหนเนื้อ
3: เนื้อสันคอคร
2: ับ สันคอ
3: เป็นส่วนที่ทำเบอร์เกอร์ฮะ
2: อ่าฮะอ่าฮะแล้วก็ใส
3: ่แล้วก็ใส่มะเขือเทศกับ
5: หอมใหญ่
3: หอมใหญ่ใส่ลูกเต๋า
2: อ่าฮะ
3: พอไปคลุกใหกรอบเน
2: ี่ยแล้วน้ำสต๊อกนี่น้ำสต๊อกอะไร
3: น้ำสต๊อกโครงไก่ครับ
2: โครงไก่ใส่ลงไปให้เป็นอย่างนี้เลย
3: ใช่ครับ
2: ตอนนี้ไฟเร่งขึ้นไหม
3: ไฟเร่งขึ้น
2: เร่งขึ้นแล้ว
3: ไฟเร่ง
2: แล้วซอสอะไรนี่ซอสอะไร
3: ก็เป็นซอสมะเขือเทศเข้มข้นกับซอสของทางร้านอีกนิดนึง
2: อ๋อซอสมะเขือเทศเข้มข้นแล้วก็ซอสทางร้านใส่ลงไป
3: ใช่ผสม
2: ไอ้คำว่าซอสทางร้านเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะทำมันเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชม
3: ใช่
2: แล้วเสร็จเรียบร้อยจานรองด้วย
3: ผักกาดแก้ว
2: ผักกาดแก้วเส้นเมื่อกี้ที่ผัดไว้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: มันจะหอมกระทะลักษณะนั้นถูกไหม
3: ใช่
2: แล้วราดอย่างนี้สดๆทุกจานไหม
3: ทำจานต่อจานครับ
2: ทำจาน
3: แต่ว่าเส้นก็จะทำเป็น
2: เข้าใจเส้นทำไว้แล้ว
3: เพราะเส้นเป็นเส้นราดหน้า
2: โรยพริกไทย
3: ใช่ครับ
2: อย่างนี
3: ้
2: เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย
3: เรียบร้อยครับ
2: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับครับนี่พวกกำลังทำสดๆได้เห็นเลย
4: นี่ครับ
2: ผู้ชมก่อนอื่นเลย
4: ตลอดนี่หนุ่มคุณให้ตลอด
2: ก่อนอื่นเลยครับเวลาเราจะคุยเรื่องนี้กันเรื่องไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับเอกครับเอกจะถอยไปตลอด
6: ผมไปนู่นเลยครับเอก
2: เขาตื่นเต้นมากเลยครับเวลาคุยกับผมอยู่ผมบอกยืนตรงนี้นะแล้วทักเดียวครับทักเดียวก็อย่างเงี้ย
5: เขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้น
2: เอกจะถอยเข้าไปนู่นเลยก็ได้นะครับเอกครับเดี๋ยวก่อนในการทำไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับเนี่ยอาพูดถูกไหมลูกเส้นมันสำคัญมาก
3: ใช่เส้นสำคัญครับ
2: ใช่ไหมเพราะนั้นการที่เราเลือกนี่เส้นใหญ่นี่เราเลือกเอง
3: เลือก
2: จากร้านที่เราต้องการ
3: ใช่เป็นร้านประจำคร
2: ับ คุณเลือกยังไงเส้นถึงต้องเลือก
3: ก็เอาเส้นสดทำวันต่อวัน
2: เส้นสดวันต่อวัน
3: ถ้าเก่าผมไม่ขายผมปิดร้านเลย
2: เออนี่
3: เพราะว่าบางทีมันไม่อยากใช้แทนฮะ
2: เออต้องเข้าใจก่อนอันนี้สำคัญสำหรับเขานะฮะอันที่หนึ่งก่อนอันที่สองเวลาที่เขาได้เส้นใหญ่มาแล้วเขาตัดเอง
3: ใช่เป็นเส้นสดแล้วก็มาตัดเอง
2: มาเป็นแผงใหญ่ๆอย่างนี้
3: ใช่ครับ
2: แล้วเขามาตัดเส้นเอง
3: ใช่
2: จะได้ความใหญ่ความเล็กเนี่ยตามปรารถนา
3: ใช่ฮะ
2: บางวันใหญ่มากบางวันใหญ่น้อย
3: ก็จะใหญ่เล็กคล้ากันครับ
2: คล้ากัน
3: จะได้สวย
4: แล้วแต่วันไหนทะเลาะกับแฟน
2: ทะเลาะกับเมียหรือเปล่า
4: ทะเลาะกับแฟน

0: ก็ทะเลาะกับเมียมันก็ใช่ไหมมันก็จะใหญ่บ้างเล็กแต่อันนี้ไม่ใช่ตอนนี้รอเล็กเพราะฉะนั้นนั่นคือเรื่องของเส้น
1: คร
0: ับ ตอนนี้เวลาที่ท่านเอามาทำตรงนี้กระทะเล่าเรื่องกระทะมัน
1: กระทะก็
0: ต้องเบิร์นให้
1: กระทะต้องเบิร์นให้แดงฮะ
0: เบิร์นให้แดงเลยนะเบิร์นกระทะให้แดงก่อนแล้วค่อยใส่น้ำมัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วจึงเอาเส้นลงไปผัด
1: เส้นลงไปผัด
0: ตอนนี้เวลาผัดท่านเห็นหรือเปล่าเขาส

0: ก็มีเหล้าจีนกับน้ำมันจีนนิดนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เข้าใจแล้วเส้นขาวๆเนี่ยนะ
0: ใช่ครับหมักแล้วก็ผัดออกมาเป็นอย่างนี้
1: ผัดออกมาเป็นอย่างนี้
2: ซึ่งทั้งร้าน
0: ก็หอมข้ามวันเลยฮะ
1: หอมข้ามวันแล้วก็ให้มันหอมกระทะอย่างอื่นก็คือที่สำคัญอย่างก็คือตัวเนื้อใช้เนื้อส่วน
0: ใช้เนื้อส่วนสันคอ
1: สันคอนะครับเพราะมันติด
0: สันคอเพราะมันติดมัน 10% 90-10 ครับ
1: 90-10 และที่สำคัญคือเนื้อส่วนนี้เป็นเนื้อที่ใช้ทำ
0: เบอร์เกอร์
1: เบอร์เกอร์ไงเวลาเรากิน
3: มัน
1: เ
3: บอร์
1: เ
3: ก
1: อ
3: ร์กินแฮมเบอร์กินตัวแฮมเบอร์ที่เป็นก้อนเนื้อสับ
1: นี่แหละที่ดีๆคือตรงนี้
0: ก็จะไปสั่งเขาบด
1: ต้องไปสั่งเขาบดเพราะนั้นนี่คือทั้งหมดที่พยายามอยากจะมาพูดว่าเวลาจะทำให้อร่อย1กระทะสำคัญไอ้เส้นบอกไปแล้วทุกอย่างบอกไปแล้วเรียบร้อยอ้อเป็นไง
3: อร่อยมาก
1: อ๋อน่าเกลียดดี
3: อ๋อน่าเกลียดมากคือเส้นหอมมากฮะเส
0: ้
3: นหอมมากหอมจริงคือคุณเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยครับแล้วก็ตัวซอสเนื้อเขาครับการเลือกที่จะเอาซอสมะเขือเทศกับซอสบาร์ของทางร้านน่ะมามิกซ์กันน่ะมันผมว่ามันพอดีแล้วเนื้อมีผลต่อการเคี้ยวมากมันดีเหลือเกินและเท็กเจอร์ที่2พอคุณกินนะคุณเอาผักอะไรนะ
1: วิ
3: เ
1: จ
3: ต
1: เบิล
3: เอาผักกาดแก้วเนี่ย
1: วิเจตเบิลเขาเรียกเวจเบิลแม่มาเวจเบ
3: ิลเอาผักกาดแก้วเนี่ยแล้วตักก๋วยเตี๋ยวเข้าไปแล้วทานเหมือนเมี่ยงอ่ะได้อีกเท็กเจอร์หนึ่งอร่อยมากแล้วพี่โก้มาโรยไอ้นี่เขาเรียกอะไรภาษาไทยแกปอร์สพริกไทยนะพริกไทยอ่ะโอ้มันหอมเหลือเกินอ่ะ
0: ก็จะซีเรียสเรื่องวัตถุดิบคร
3: ับ
0: เพราะว่าอันนี้แรกเริ่มจากทำเองที่บ้านเพราะเป็นคนชอบทำอาหาร
3: เยอะ
0: แล้วก็ทำแบบไหนทานแบบไหนก็ทำขายแบบนั้น
1: อ่ะคุณโก
2: ้ก่อนอื่นนะครับหนูต้องบอกคุณดูแล้วก็กราบขอโทษพี่เอกด้วยนะฮะจริงๆแล้วพี่เอกเคยส่งรูปที่ร้านเพราะเราอยู่ในวงการเดียวกันพี่เอกเคยส่งมาให้หนูบอกว่าโก้น้องลองมาชิมรัดหน้าของพี่หน่อยไหมบอกว่าโอเคพี่บอกว่าอยากให้น้องชิมว่าอร่อยไหม
1: เสียเวลานะฮะ
2: ไม่ได้อ่ะหนูก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะมีโอกาสหนูจะไปแล้ววันนึงหนูไม่ได้ยังไม่ได้ไปหากินพี่เอกแล้ววันนี้พี่เอกมาหาหนูแล้วจริงๆต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ไปกินของพี่เอกแต่วันนี้ความอร่อยมันไม่ได้หยุดอยู่ที่ร้านครับมันมาอยู่ที่ครัวคุณต่อยแล้วร้านลาดหน้าเมตตี้ครับเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตับเมนูนี้เอาไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มโอเคพี่เอกขอโทษด้วย
0: อร
2: ่
0: อยจริง
2: อร่อยจริง
0: มันอยู่ที่เส้นครับ
1: มันไม่ใช่เส้นอย่างเดียวเอกมันวิธีผัดเส้นสำคัญมาก
0: ถ้า
1: คือบอกตรงๆก่อนเลยนะไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับถ้าเส้นแล้วไม่เหม็นไม่ไหม้กระทะว่าไงไม่ใช่ที่ว่าเหม็นไม่ไหม้กระทะยังไงก็ไม่ใช่
0: ใช่มันไม่ไหม้แต่มันหอมกลิ่นเหมือนไหม้แต่มันไม่ไหม
1: ้ใช่มันต้องอารมณ์นั้นถูกไหม
0: ใช่
1: แล้วก็เนื้อที่เลือกอีกต่างหากถ้าท่านเลือกเนื้อซีซัวไม่มีทางเลยไอ้ซอสสูตรอะไรครับจริงๆมันก็คือเหมือนกับที่เราทำทั่วๆไปละ
3: เพรา
1: ะเราใส่อะไรน้ำมันหอยเหล้า
0: หอยเหล้าจีน
1: เหล้าจีน
0: น้ำมันงา
1: แต่ว่าส่วนผสมไว้ให้เสร็จทีเดียวเพื่อจะได้มาทำทีเดียวแค่นั้นเองแล้วเอาเนี่ยเติมนะฮะ
2: เติมเหลือใจพวกนี้แล้วอ่ะ
1: เห็นไหมนั่นภรรยานะครับที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ
3: ภรรยาคือคนติดคลิปเหรอครับ
1: ไม่ใช่ฮะภรรยาไม่ติดคลิปนะภรรยาอยู่ตรงกลางไอติคลิปยิ้มเลยนะฮะยิ้มเลยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะไอติคลิปแบบแต่2คนนั้นนะฮะเป็นนักบอลนะครับเป็นนักบอลอยู่ในร้านนะครับขอบคุณมากๆครับ ท
3: ่
1: านลองดูฮะไปร้านเขาอีกทีได้เอกอยู่ตรงไหนนะลูก
0: ถ้ามาจากแยกบางสีทองขับมุ่งหน้าไปวัดชะลอครับประมาณ2กิโล
1: อ
0: ยู่ปากซอยบางกรวยไซน้อย21ครับผมร้านอยู่ริมถนนเลยฮะ
1: ขายอะไรบ้าง
0: ก็มีราดหน้าราดหน้ามีราดหน้าทงคัตสึก็มีหลายชนิดครับราดหน้าแล้วก็มีผัดไทยหมูกรอบหมูกรอบขายดีมากครับเพราะว่าหมูกรอบผมเป็นแบบอบแบบโบราณครับ
1: แบบโบราณ
0: มันจะแห้งทานแล้วเพลิน
3: ครับ
1: ท่านผู้ชมครับเรื่องเยอะ
0: มีหลายอย่างครับ
1: มีเยอะนะท่านไปได้แต่ว่าที่แน่ๆที่ผมบอกก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับถ้าท่านอยากกินต้องไปเชื่อไหมมันน้อยครั้งมากที่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ต้องปรุง
3: ม
1: ันน้อยครั้งมากแล้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับที่ถูกต้องจริงมันไม่ควรปรุงมันใส่อะไรลงไปปรุงมันเจ๊งไปหมดเลย
3: ใช่
1: นี่คือใช่วันนี้ขอบคุณคุณกิติพงศ์ขอบคุณร้านลาดหน้าเมซี่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเวลาหมดแล้วแต่เวลาเขาเพิ่งเริ่มที่นี่ที่นี่เดี๋ยวนี้ลองไปกันดูลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ วันนี้เราขอพูดเรื่องราวของพริกแกงไทยคร
3: ับ แรกเริ่มเนี่ยพริกแกงไทยเกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาพื้นบ้านโดยใช้สมุนไพรสดนะครับตำรวมกับเกลือแล้วก็กะปิเพื่อดับคาวโดยใช้พริกไทยแล้วก็ดีปลีเนี่ยให้ความเผ็ดร้อน
1: นี
3: ่งง
1: ไม่งงไม่งงไม่งงหมูย่างกรอบครับ
3: มันอร่อยเหลือเกินนะครับ
1: รับรองว่าหลายๆท่านเกิดมาไม่เคยเห็น

0: ื่อกับการกินเมนูนี
1: ้นุ่งหนิงนุ่งแหน่นะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
4: ้วันนี้สวัสดีค่ะต้องตื่นเต้นแน่นอนเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามากับโปรเครื่องบดสับที่แรงที่สุดแล้วกับ Momix Power 799บาท
5: ราคานี้ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซื้อ1แถม2 1อะไร1เครื่องใหญ่แถมฟรีไปเลย2เครื่องใหญ่เหมือนกันสเปคเดียวกันไม่ลดสเปคแต่อย่างใดถึงที่ไหนจะขึ้นราคาแต่ที่เราลดราคา
4: วันนี้กำลังในการปั่นทุกเครื่องนะครับผม20,000 รอบต่อนาทีและยืนยันก่อนเลยว่ารับประกัน2ปีในเรื่องการใช้งานมีปัญหาเราส่งชิ้นใหม่ไปเปลี่ยนให้เลย
5: แล้ววันนี้คุณแม่บ้านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นทำอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมีอุปกรณ์เตรียมอาหารดีๆแบบ Momix นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิ้งเองอ่ะเป็นคนที่แบบขี้เกียจมากๆเวลาเตรียมอาหารเนี่ยเวลาคือทำอ่ะบางครั้งอ่ะมันไม่ได้ยากนะมันยากตอนเตรียมตอนบดตอนสับเนี่ยแต่ว่าด้วยโถสแตนเลสของเขาอันนี้คือชอบตั้งแต่การเป็นโถสแตนเลสเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความสะอาดได้มันจะล้างทำความสะอาดไม่เก็บกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียอันนี้สำคัญมากเวลาเราทำอาหารนะคะและโถกว้างโถใหญ่ใส่ของได้เยอะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาโชว์ไม่ใช่แค่ตัวโถคือตัวใบมีดใบมีดของเขาใบมีดสี่แฉกแบบนี้แบบทอร์นาโดซึ่งเวลาคุณบดสับปั่นอาหารมันจะทำให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นในทุกการบดสับปั่นผสมนะคะซึ่งอันนี้ชอบมากๆเลยใบมีดเป็นแบบสแตนเลส4แฉกด้วยเช่นเดียวกันใส่ลงไปในนี้นะคะกับตัวโถสแตนเลสเขาจะมีที่ใส่พอดีแบบเป๊ะอย่างนี้เลยนะคะสวยงามเลยนะคะนอกจากนั้นเวลาใช้งานจริงอันนี้ขออนุญาตนะคะปกติเราต้องใช้เครื่องบดกาแฟแต่วันนี้เราต้องใช้ไหมเราต้องใช้ไหมแข็งๆแบบนี้
4: ใส่ไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก
5: ๊กแข็งมากนะปกติถ้าไม่ใช่เครื่องบดที่มีคุณภาพสูงๆหรือว่าแรงบดสูงๆอ่ะเขาก็จะไม่สามารถบดของแข็งหรือเปลือกอะไรที่แข็งๆแบบนี้ได้
4: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าอันนี้สำหรับ Momix ของเรานะคะสามารถทำได้และที่สำคัญตัวต่อของเขามอเตอร์ของเขามีคุณสมบัติที่พิเศษมากอ
4: ่
5: ะ
4: ใช่แล้วครับผมเราสามารถที่จะกดได้2เบอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบอร์1นะฮะโอ้โหเสียงดัง
5: ให
4: ้พร้อมกับเบอร์1เล่นก่อนโอ้โหแบบดีมากแล้วกดเบอร์2คุณผู้ชมในการปั่นของเขา 20,000 รอบต่อนาทีแบบนี้นะคุณไม่ต้องขยับโยกย้ายเครื่องไปไหนเพราะว่าเขาจะปั่นหมุนวนไปแล้วหมุนปั่นไปปั่นไปแล้วอาหารหรือวัตถุดิบข้างในนะจะถูกบดและเรียกว่าละเอียดเลยจริง
5: ๆแบบนี้เหรอคะ
4: โอ้โหนี่เมื่อกี้กดกันไม่ถึง10วินาที
5: เร็วมาก
4: แล้วโชว์กับกล้องสดๆในตอนนี
5: ้นี่ดูสิคะเป็นไงบ้าง
4: นี่คุณผู้ชมครับผม
5: ขออนุญาตเอาใบมีดออกให้
4: เอาใบมีดแล้วให้คุณผู้ชมนะได้เห็นการตัดผมขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมครับผมตัดผมขึ้นมาคุณจะเห็นว่าผงนี้ละเอียดจริงๆด้วยเม็ดกาแฟที่ถูกบดละเอียดด้วยกำลังหมุน 20,000 รอบ
5: ต่อนาที
4: ในวันนี้นะคุณผู้ชมครับผมสามารถที่จะซื้อไปเหมือนร้านอาหารภัตตาคารเพราะเวลาเขาทำอาหารนะฮะคุณผู้ชมเขาจะมานั่งสับหมูเหรอหมูแบบนี้เขาจะมานั่งสับทีละชิ้นหรอไม่มีคุณผู้ชมจะบอกได้เลยว่าหมูแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับต้องใช้เครื่องบดสับอเนกประสงค์แบบนี้เท่านั้นปากด้านหลังนิดนึงคุณผู้ชมดูนะเรื่องของการที่เราจะใส่หมูลงไปทั้งชิ้นไม่ได้ทำอะไรเลย
5: ยังไม่ได้หั่นเลยนะ
4: หมูนี่คือหมูชิ้นแน่นๆเลยนะคุณปาดลงไป4ชิ้นตึ๊บตึ๊บนี่แล้ว
5: ปกติดิฉันนั่งสับอ่ะนานมากคุณฮายกว่าจะทำเสร็จสเตชันนี้กว่าจะสับหมูเสร็จอ่ะอย่างน้อยต้องมี10นาที
4: แน่นอนเกินด้วยแต่คุณผู้ชมผมจะทำเสร็จใน10วินาทีฟังไม่ผิด10วินาทีคุณผู้ชมครับผมใส่มอเตอร์เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมกดพาวส์กด1กด2ให้เขาเด้งออกจากใบมีดแล้วคุณกดค้างได้เลยนับถอยหลังพร้อมกัน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
5: อ่ะ
4: คุณผู้ชม
5: คุณมั่นใจเหรอว่ามันเสร็จแล้ว
4: สาบานได้ว่าสดมากและคุณผู้ชมเราไม่ตัดมุมกล้องเลยดูสิเอามีดออกก่อนแล้วก็ตักให้คุณดูว่าหมูละเอียดมาก
5: โอ้
4: นี่คือกำลัง20,000รอบต่อนาทีไม่ได้ให้1เครื่องให้

0: โอ้โหเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหาเครื่องบดสับผสมอเนกประสงค์อยู่นะคะโมมิกซ์เพราะว่าตัวนี้กำลังปั่นแรงมากๆประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารและที่สำคัญอีกหนึ่งเมนูที่คนมักจะทำกันตลอดประเทศไทยเมืองไทยแกงต้องมีพริกแกง
1: อ่ะถูกต้อง
0: หรือว่าเวลาที่เรากินหลายคนติดน้ำจิ้ม
1: ใช่แล้วนะฮะซีฟู้ดเอ่ยน้ำจิ้มเอ่ยเราจะทำ
0: ถั่วน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต
1: ่ใส่เครื่องเคียงทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมที่มีปริมาณเยอะเนี่ย
0: คือ
1: ไม่ต้องมานั่งทำแบบครบตำ
0: อุ้ยฉันต้องหั่นนะ
1: ตอนนี้ไม่ต้องหั่นใส่ทั้งดุ้นเลยใส่ไปเลยคุณผู้ชมครับปาดลงไปนี่
0: ต้องว่า
1: ที
0: ่ของเขาว่าเขาปั่นหยาบก็ได้ละเอียดก็ได้
1: ใช่เขาปั่นหยาบละเอียดได้จริงแล้วคุณผู้ชมใส่วัตถุดิบลงไปแบบนี้แค่นี้เองนะฮะคุณผู้ชมจะทำพริกตำพริกน้ำปลานะฮะโอ้โหหรือว่าเราจะทำเครื่องปรุงต่างๆซีฟู้ดต่างๆได้แค่ง่ายๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับผมกดไปนี่คุณผู้ชมพ
0: า
1: วส์นะฮะพาวส์สองที
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วแบบนี้เรามาปั่นพริกกระเทียมกันเลย10 วิพอ
0: ไม่ต้องถึง10วิหรอ
1: 7วิพออันเนี้ย คือคุณผู้ชมเขาปั่น 20,000 รอบต่อนาทีไม่ต้อง10วิ
0: ไวมาก
1: คุณผู้ชมหลักวินาทีอ่ะ
0: เดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยวนะผมต้องค่อยๆเปิดเพราะว่าพอมันปั่นละเอียดมากใช่ไหมมันจะมีไอพริกมันจะมีไอกระเทียม
0: วิว
1: มันต้องพร้อมกันโอ้
0: ดูสิละเอียดมากเลย
1: ยิบเลยคุณผู้ชมครับผม
0: แล้วอันเนี้ยคือถูกใจมากนะเพราะเป็นคนชอบทานน้ำจิ้มแล้วก็ทำน้ำจิ้มเอง
1: โอ้คุณผู้ชมครับ
0: พริกต้องถึงกระเทียมต้องถึงมะนาวต้องถึงอะไรเงี้ย
1: ใช่ดูสิคือเนื้ออย่างนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมครับผม
0: เฮ้ยเราชอบนะมันไม่ละเอียดเกินไป
1: คือเราพอดีเนี่ยกินแล้วได้เท็กเจอร
0: ์จริง
1: ปั่นแค่7วินาทีคือแบบนี้ได้เลยทำได้เลยอยากละเอียดหรอ
0: แล้วเราชอบ
1: ไป15วิมั้ย
0: แล้วเราชอบฝามันใสไงมันมองเห็นว่ามันละเอียดมากละเอียดน้อยเอาตามใจเราเอาตามสูตรของบ้านแต่ละคน
1: วันนี้เครื่องหมดสับต้องโมมิกพาวเวอร์อัพนะฮะซื้อ1แถม2เป็นโคสตันเลสทั้งหมดความจุ2ลิตรกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีทั้งหมด799บาท
0: 2ปีเต็มนะคะใครที่กำลังนึกไม่ออกนะคะว่าอยากจะทำอาหารอะไรในช่วงนี้นะคะซื้ออุปกรณ์ไปก่อนพอเรามีอุปกรณ์ไอเดียเราก็จะบันเจิดทีนี้ก็จะได้ทำอาหารในบ้านนะคะไม่ว่าจะพกเดินทางไปต่างจังหวัดทำแคมปิ้งอะไรได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอให้มีเครื่องบดสับโมมิกเอาไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่ๆทุกเมนูจะเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงค่ะ
1: แน่นอนและเรารับประกัน2ปีอีกด้วยหายห่วงนะฮะวันนี้ทำอาหารเมนูดีๆได้ที่บ้านของคุณนะครับผมรังสรรค์เมนูได้ด้วยโมมิกพาวเวอร์อัพโทรมาก่อนเบอร์โทรขึ้นในหน้าจอและสายเข้าแน่นแล้วด้วยกับโมมิกพาวเวอร์อัพครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจต้องรีบโทรศัพท์กันก่อนแล้วแหละเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำกัดจำนวนคุณผู้ชมครับผมโทรด่วนได้เลยครับ02-16-132-33หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
0: โทรมากันหรือยังคะกับ Happy Hot Deal วันนี้นะคะกับเครื่องบดสับอเนกประสงค์โมมิกซ์พาวเวอร์นะคะวันนี้ต้องบอกว่าซื้อ1แถม2นะคะไม่ได้แบบว่ามอเตอร์อันเดียวแล้วโถ3อันไม่ใช่
1: ใช่
0: มอเตอร์3โถ3นะคะเรียกว่าได้ไปเลย3เครื่องแบบจุกเต็มๆวันนี้รับประกัน2ปีอันนี้คือหมายความว่าถ้าเสียเราทำไง
1: ถ้าเสียเนี่ยคุณผู้ชมเราเนี่ยแหละดูแลโดยการส่งชิ้นใหม่ไปให้เลยคุณผู้ชม
0: ดีมากนะ
1: การรับประกันของเรามั่นใจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อกับเราแล้วจะได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพถ้าหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสเลยเพราะว่าตอนนี้ของนำเข้ามาเสร็จแล้วเราสั่งซื้อให้กับคุณผู้ชมตอนนี้สินค้าหมดแล้วหมดเลย799โปรโมชั่นแบบนี้หาไม่ได้จากช่องอื่น
0: ใช่
1: ไหนแล้วโทรหาเราก่อนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยคุณผู้ชมครับผมตอนนี้สายเข้าแน่นๆกันแล้วอย่ารอช้ารับประกัน2ปีเวลาหมดลงแล้วรีบโทรศัพท์มาก่อนตอนนี้ได้เลยครับ
0: สองคนหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับ Momix Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง

0: พันบาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจ02-1613233หรือทางไลน์ @happych3 เลยครับ
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31พฤษภาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: Raisin
1: Euro Choco Pie พายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
2: พบกับเราในรุ่นใหญ
3: ่ Raisin
2: ที่จะพาไปเที่ยวที่หาดชายหาด
3: โ
2: อ้สวยงามมาก
3: ที่ไหนครับ
2: สุดแสนจะอันซีนที่พังงาแล้วก็พาไปชมน้ำตกนะคะน้ำตกม่านฟ้าเขาบอกว่าปีหนึ่งมีให้ชมครั้งเดียวจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ
4: เที่ยวทั่วไทยวันนี้ใครชอบทะเลต้องร้องว้าวปักหมุดมาเลยค่ะที่เขาหน้ายักษ์พิกัดลับสุดอันซีนแห่งอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองจังหวัดพังงาค่ะหาดทรายขาวๆตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใสและมุมไฮไลท์ที่สายคอนเทนต์ต้องชอบก็คือกลุ่มโขดหินสีสันแปลกตาแต่รูปมุมไหนก็เป๊ะจะดำน้ำชมปะการังก็ฟินหรือจะนอนกลางเต็นท์ชมพระอาทิตย์ตกฟังสดเสียงคลื่นก็ชิลครบจบที่เดียวส่วนที่มาของชื่อกระเด็ดเพราะหน้าผาตรงนี้มีรูปร่างคล้ายใบหน้ายักษ์กำลังโกรธเกรี้ยวหันหน้าออกสู่ทะเลใครอยากตามมาเที่ยวติดต่อได้ที่ทำการอุทยานหรือกลุ่มท่องเที่ยวบ้านท่าดินแดงได้เลยค่ะทะเลพังงาสวยขนาดนี้ปักหมุดแล้วตามมาเที่ยวกันนะคะไปต่อกันที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสายลุยสายผจญภัยห้ามพลาดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำแข็งเปิดแล้วค่ะบอกเลยว่าปีนี้ระดับน้ำกำลังสวยพร้อมให้ปะทะความมันแบบฉ่ำๆที่นี่ติดท็อปไฟจุดล่องแก่งยอดฮิตที่สุดในไทยท้าทายความมันกันถึง17แก่งระยะทางประมาณ8กิโลเมตรส่วนเรื่องความตื่นเต้นให้ตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล5ได้ฟินทั้งธรรมชาติ2ฝั่งน้ำและได้กรี๊ดกันสุดเสียงตลอด 2-3 ชั่วโมงเต็มเรื่องความปลอดภัยหายห่วงเพราะมีเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดสอนทั้งเทคนิคเบื้องต้นก่อนลงน้ำอุปกรณ์ครบมือทั้งเสื้อชูชีพและหมวกกันน็อกฝนตกดับร้อนแบบนี้ต้องมาปล่อยใจล่องแก่งที่พิษณุโลกกันแล้วนะคะส่วนข่าวนี้สายธรรมชาติก็ห้ามพลาด1ปีมีให้ชมแค่ครั้งเดียวเท่านั้นกับความสวยงามระดับอันซีนของน้ำตกม่านฟ้าตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้ป่าไม้กลับมาเขียวขจีชวนให้ไปเช็คอินรับละอองน้ำฉ่ำๆไฮไลท์เด็ดคือสายน้ำที่ไหลลงมาจากผาหินสูง50เมตรพลิ้วไหวคล้ายผ้าม่านผืนใหญ่กลางป่าสมชื่อถ่ายรูปมุมไหนก็ปังน้ำตกม่านฟ้าจะสวยที่สุดช่วงเดือนกันยายนเดินทางก็แสนง่ายอยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลานปักหมุด GPS แล้วขับรถเข้าถึงได้สบายสบายเสาร์อาทิตย์นี้ต้องไปปะทะความฉ่ำกันแล้วนะคะปิดท้ายวันนี้พาไปรับลมเย็นฉ่ำกับวิวทะเลหมอกสวยๆกันที่สุดชมวิวภูคังตั้งอยู่ที่บ้านห้วยลาดอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะสายแคมปิ้งต้องชอบเพราะช่วงนี้ฝนตกโปรยปรายเนรมิตไฮไลท์เด็ดอย่างหมอกย้อยและหมอกคลานทะเลหมอกสีขาวที่ลอยลัดเลาะตามทิวเขาสุดตระการตาแบบ360องศาตื่นเช้ามาจิบกาแฟรับลมเย็นๆชมวิวหมู่บ้านเบื้องล่างที่จมอยู่ในทะเลหมอกบอกเลยว่าฟินแบบเต็มสิบไม่หักจะขนเต็นท์มากางเองหรือจะนอนบ้านพักสไตล์ธรรมชาติก็มีครบวันหยุดนี้ใครอยากชาร์จแบตให้ร่างกายปักหมุดตามมารับหมอกฉ่ำๆที่ภูคังกันได้เลยนะคะ
2: สวยงา ม,
3: งาม
2: ที่เขาบอกว่ามีให้ชมเพียงครั้งเดียวใน1ปีอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงหน้าน้ำ ช่วงฝนน้ำก็จะเยอะหน่อย
3: ในช่วงของเซียนสู้ชีวิตนะครับจะพาคุณผู้ชมไป

พบกับชีวิตของคุณนุชซึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการเย็บปอกหมอนได้แค่ใบละ9บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้สามีเพิ่งเสียชีวิตไปซะด้วยไปให้กำลังใจเธอกันครับ

0: กลุ่มอนาคตเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะอนาคตมองไม่เห็นอนาคตแต่เขาพยายามอยู่ปัจจุบันให้ดีที่สุดให้สุขภาพตัวเองดีให้เดินได้มืออย่าให้เจ็บขาอย่าให้เจ็บขนาดนี้เดินลงบันไดยังเตะบันไดเลยยกขาไม่พ้นอนาคตคนแก่ที่อยู่คนเดียว
1: ป้านุชหรือนางบุญญานุชชุนหาบันดลหญิงชราวัย65ปีใช้ชีวิตลำพังมาหลายเดือนแล้วหลังก่อนหน้านี้ป้าต้องดูแลคู่ชีวิตที่ป่วยมานานหลายปีป้าต้องพาเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งหาทำงานทุกอย่างที่ทำได้เคยตื่นตีสี่นั่งรถเมย์ไปรับจ้างล้างจานวันละ10ชั่วโมงทั้งที่ตัวเองก็เข่าเสื่อมเพราะประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ปี2551แต่ก็สู้ทำเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวป้าบอกว่าลำบากมากลำบากมาหลาย10ปีแต่ก็อดทน
0: ลำบากมากโอ้โหมันจะพูดยังไงถูกเลยนะ
2: แล้วชีวิตนี่ลำบากมานานกี่ปีแล้วคะสมัย
0: ปีตั้งแต่อยู่กับลุงมาเนี่ยหลายปีหลายสิบปีเลย
2: ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอยากกินอะไรได้กิน
0: ไม่มีเลย
2: คือจะได้มาอยากกินอะไรได้กินทุกสองเดือนนี้
0: ใช่ใช่ใช่แกมาล้มป่วยมาปีที่ห้าปีหลังเนี่ยแกก็ป่วยมาเป็นโรคไตเป็นโดยไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่มีจริงก็ต้องไปรับจ้างล้างจานวันละ600ก็เอาตื่นตีสี่ออกรถนั่งรถไปกว่าจะ10ชั่วโมงนะบางทีก็มี2วัน3วันติด
1: และจะลำบากแค่ไหนป้านุชก็มีความสุขที่ได้ทำป้าไม่เคยทิ้งไม่เคยมองว่าคู่ชีวิตเป็นภาระทุกวันนี้ก็ยังคงคิดถึงอยู่เสมอ
0: เขาอยู่เช้ามาเหรอก็ต้องหาข้าวให้เขาทีก็เช็ดตัว
2: อยากบอกอะไรคุณลุงบ้างไหม
0: คิดถึงคิดถึงทุกวันเลยคิดถึงมากอยู่ด้วยกันยังคิดถึงจะเกือบ30ปีแน่อยู่มาคิดถึงที่สุดไม่ได้รักแกหรอกสงสารคำเดียวนั่งมองแกนะก็หนูสงสารแกไม่มีใครไม่มีใคร
2: เราก็มาตอนป่วย4-5ปีเราแต่ทุกอย่างให้อย่างดี
0: เราอดได้แต่แกต้องแกก็อดไม่ได้เพราะแกต้องกินยาตามเวลา
2: แกกินเดียวที่กินกันสองคน
0: แบ่งกันอุ่นเอาอุ่นให้มันร้อนตลอด
1: ทุกวันนี้ป้านุชรับจ้างเย็บตัดปลอกหมอนโดยมีน้องสาวร่วมมารดาที่นำปลอกหมอนจากโรงงานมาให้ทำเพื่อจะได้มีรายได้ทั้งยังให้บ้านอยู่แต่ก็ทรุดโทรมหลังคารั่วเพราะไม่มีเงินซ่อมแซมกันก่อนหน้านี้น้องสาวก็คอยชวนป้าไปขายของด้วยกันเสมอเพราะเป็นห่วงพี่สาวป้านุชตัดเย็บปลอกหมอนได้ค่าจ้างใบละ9บาทและต้องทำให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ค่าแรงเยอะ
0: ๆถ้าทั้งเย็บทั้งตัดก็ใบละ9บาทใบละ9บาท3วันนี่3วันนี่เราก็เย็บได้แล้วนะ100ใบนี่เราก็ได้ 1,800 แล้วนะ
2: แต่ละวันนี่ทำได้ขนาดไหน
0: ประมาณมัน50 60ใบอ่ะบางทีก็ป่วยมั่งไข้มั่งตัดไปก็นอนไปปวดขาเย็บไปบางทีก็นอนไปเพราะว่าร่างกายคิดว่าอาทิตย์หนึ่งประมาณ1,000กว่าบาทหรืออะไรพวกเนี้ยมันต้องอยู่ให้ได้คิดซะเลยว่าวันตัดกับเย็บเนี่ยวันละ200บาท
2: เขามาจ่ายทุกวัน
0: ก็อาทิตย์นึงเขามา2วันต้องได
2: ้ต้องจะได้เงิน
0: ใช่ตามแรงตัวเองถ้าตัดด้วยเย็บด้วยนี่ก็ไม่ถึง100หรอก50กว่าพื้นเองประมาณนั้นน่ะเคยทำแล้วถ้ามันดันกว่านี้ก็ไม่ไหว
2: ทำมากก็ได้มาก
0: ใช่
2: ม
0: ี
2: กำล
0: ัง
2: ใจ
0: ทำมากได้มากแรงฮึดวันนี้ต้องได้วันนี้ต้องฮึดอย่างบางครั้งถ้างานนี้หมดไม่มีงานมาก็น้องเขาก็จะเอาไปขายของด้วยขายลง

0: ามันก็มีรองเท้ากับแมสแล้วก็ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนนี่มาแบ่งกันไปขายเพื่อจะน้องเพื่อจะให้เราได้มีรายได้ถ้าน้องไม่ช่วยนะไม่มีทางไหนที่จะได้ตังค์เลยนอกจากไอ้งานพวกนี้
1: แต่ว่าคุณป้าก็ถือว่าโชคดีที่มีน้อง
0: ใช่โชคดีที่สุดเลยที่มีน้องคนนี
2: ้ทุกวันนี้ป้าบอกว่าอยากกินอะไรก็ซื้อกินได้ก่อนหน้านี้ยอมรับว่าต้องอยู่อย่างอัตคัดอยากกินอะไรก็ทำได้แค่คิดเพราะไม่มีเงินทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยการให้กำลังใจตัวเองกับแมวน้อยที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนหนึ่งตัวทั้งยังฝากบอกผู้สูงวัยรุ่นเดียวกันให้มีกำลังใจดีในการใช้ชีวิต
1: บอกอะไรกับเพื่อนๆวัยเดียวกันบ
0: ้
1: าง
0: โอ้สู้ๆจ้าจ้ามีความสุขในวัยนี้มีขาที่เดินได้มีมือที่ทำอะไรก็ได้มีชีวิตอยากไปไหนก็ได้ตอนเนี้ยอยากไปไหนก็ได้ไปทำบุญก็ได้อะไรก็ได้เนี้ยมีความสุขแล้วนี่แค่นี้เราก็มีความสุขแล้ว
2: ทางรายการรุ่นใหญ่วัยเซียนขอเป็นกำลังใจให้ป้านุชมีรอยยิ้มและสุขภาพที่ดีขึ้นทุกๆวันนะคะเชิญมาร่วมแดนซ์กันในงาน Bangkok Aerobic พร้อมเหล่าศิลปินดาราช่อง3วันเสาร์ที่26กันยายนนี้ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครประตูเปิด 15:00 น.เต้นกันมันหยดจนถึง 2:00 น.ขอขอบคุณ10ปีมิสเตอร์ DIY รอย่าดี D-Cash Max Speed Floral Color แชมพู Rechoice High Calcium
3: วัยวัยเสียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่วัยเสียน
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon.

0: ั่วทั้งจักรวาล
1: จงทำนายดวงชะตาเจ้าของเสียง
2: ร่วมนี้จะมีอุบัติเหตุทั้งชีวิต
3: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
0: The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้
4: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
5: หมดแก้ว
6: หมดค่ะ
4: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: ไวน์นี้สีเฟียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวน์เซียน
8: วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมาจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะดร.เภสัชกรหญิงดวงแก้วปัญญาภูค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จุ๋มนะคะ
9: อาจารย์จุ๋มเรียกอาจารย์จุ๋มแล้วกันเนาะ
8: ค่ะ
9: ครับผมเอ๊ะขมิ้นชันเนี่ยโอ้โหหลังๆดังมากเลยเรียกว่าเป็นตัวชูโรงเลยนะของแพทย์แผนไทยอะครับเพราะอะไรอะครับ
10: ขมิ้นชันเนี่ยเป็น1ใน5ตัวที่เราสนับสนุนเพราะว่า
8: เป็น1ใน5ท็อป5ท็อป5
10: ใช่เพราะว่า1ก็คือมีสรรพคุณที่โดดเด่นที่สามารถรักษาโรคได้จริงอันที่2คือเราปลูกได้เยอะมากค่ะเรามีพื้นที่ที่ปลูกแล้วได้ขมิ้นชันที่มีคุณภาพดี
8: ค
10: ่
8: ะ
10: แล้วก็3ก็คือการยาสมุนไพรก็ถือว่าเป็นความมั่นคงทางยาของประเทศนะคะก็คือ
8: เราราคาก็ดีกว่า
10: ใช่แล้วเราปลูกเราสามารถให้เกษตรกรมีรายได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงขายเงินก็ไม่ไปไหนแล้วก็เราก็ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อยาต่างประเทศด้วย
8: แล้วเห็นบอกว่าขมิ้นชันที่ดีมากๆเลยต้องเป็นขมิ้นชันจากสุราษฎร์ธานีเหรอคะมันแตกต่างจากขมิ้นชันที่อื่นยังไงคะ
10: ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าสมุนไพรแต่ละที่เนี่ยเวลาที่เราปลูกนะคะมันจะมีดินมีพื้นที่ที่เหมาะสมของสมุนไพรแต่ละตัวไม่เหมือนกันสุราษฎร์ธานีนี่ถือว่าเป็นแหล่งที่ปลูกขมิ้นชันแล้วได้ผลดีที่สุดได้สารสำคัญที่ดีอะไรเงี้ยค่ะ
8: แล้วขมิ้นชันนี้มันรักษาโรคอะไรได้บ้างคะ
10: เครื่องสำอางระดับแบรนด์เนมก็มีสารสกัดขมิ้นชันนะคะ
8: แล้วก็เครือคูมินใช่ไหมคะ
10: ใช่ก็มีหลายตัวอยู่ในนั้นซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่า1ก็คือภูมิปัญญาพื้น

0: บ้านของเราเนี่ยใช้ในความสวยความงามโรคทางด้านผิวหนังก็ใช้ได
1: ้
0: ทางด้านภายในของเราก็คือเป็นโรคจุดเสียดแน่นเฟ้อลมขึ้นลมตี
1: แก้ลม
0: อาหารไม่ย่อยอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ดีอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าขมิ้นชันเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติคือหมายความว่าทุกโรงพยาบาลสามารถจ่ายให้คนไข้ได้โดยที่คนไข้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม อันนี้ก็คือ เป็นประโยชน์ของสมุนไพรในบ้านเราที่มีประโยชน์
1: ใครท้องอืดท้องเฟ้อมาไม่ต้องกินยาฝรั่งกินขมิ้นชัน
0: ใช่ก็มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าผลการศึกษาเขาบอกว่ากินยาแผนปัจจุบันกับขมิ้นชันเนี่ยผลเทียบเท่ากันเลยผลการรักษาก็คือเช่นนั้นเราไม่ต้อง
1: แล้วราคามันก็ถูกกว่า
0: ใช่ไม่ต้องไปกินยาเคมี
1: แล้วขมิ้นชันนี่แบบผงหรือว่าแบบที่เขาสกัดเป็นน้ำมันมาแล้วอันไหนดีกว่ากันคะ
0: ขมิ้นชันเนี่ยมีอยู่สองส่วนนะคะก
1: ็
0: คือส่วนที่เป็นส่วนสำคัญที่ไม่ละลายน้ำกับส่วนที่เป็นน้ำมันหอมระเหยซึ่งในส่วนที่เป็นน้ำมันหอมเนี่ยส่วนที่ระเหยได้เนี่ยเราก็จะเอามาใช้ในการที่แบบขับลมจุกเสียดในเฟืออะไรพวกนี
2: ้
0: ส่วนสารสำคัญอีกตัวหนึ่งเคอร์คูมินหรือเคอร์คูมินอยด์เนี่ยนะคะกลุ่มนี้จะเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่งตอนนี้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติใช้ลดปวดลดอาการอักเสบของข้อเข่าเสื่อม
1: ข้อเข่าเหรอคะ
0: ใช่
1: ก็ข้อเข่าโดยเฉพาะเลยเหรอคะ
0: ก็ณขณะนี้เราวิจัยข้อเข่าเสื่อมได้ผลดีค่ะ
2: นี่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยกินหรือว่าทาครับ
0: กินค่ะ
2: อ๋อกิน
0: เป็นขมิ้นชันที่เป็นสารสกัดที่มีความเข้มข้นสูงกว่าขมิ้นชันที่เราใช้รักษาโรคท้องอืดท้องเฟ้อ
1: เป็นกินลักษณะกินเป็นยังไงคะเป็นผงหรือเป็นอะไรฮะ
0: เป็นแคปซูล
1: เป็นแคปซูล
0: ค่ะในกรณีที่เราต้องการสารในกลุ่มเคอร์คูมินอยด์หรือเคอร์คูมินที่เราเอาไปรักษาอาการอักเสบเนี่ยค่ะบางทีมันอาจจะแบบเข้าไปในร่างกายและการดูดซึมอาจจะไม่ดีเพราะการละลายน้ำไม่ดีซึ่งตรงนี้
1: เป็นผงละลายดีกว่า
0: ไม่เชิงค่ะหมายถึงว่าเราจะต้องใช้เทคนิคทางเภสัชกรรมในการออกแบบให้เข้าสู่ร่างกายแล้วมีการระบบนำส่งเข้าสู่เซลล์ได้ดีอะไรเงี้ยค่ะเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีค่ะอันนี้ก็คือก็ใช้เทคโนโลยีเนาะแต่อาจจะพูดว่าเป็นน้ำมันเป็นผงนี่อาจจะมัน
1: พูดยาก
0: ใช่ใช่ใช
2: ่ก็แสดงว่าร่างกายที่มันอักเสบเช่นคนที่กินหวานๆหรือกินอะไรไขมันเยอะๆก็จะช่วยได้ด้วยครับ
1: อันนั้นอักเสบเหรอ
2: เอออ
1: ันนั้นอักเสบเหรอ
2: คือร่างกาย
0: เป็นการอักเสบเรื้อรัง
2: ใช่ไหมอักเสบเรื้อรังตามเซลล์ต่างๆช่วยได้ไหม
0: คือโรคเรื้อรังต่างๆนี่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังขมิ้นชันเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าซูเปอร์ฟูดซูเปอร์ออกซิเดนต
1: ์
0: ก็คือมีสารที่ต้านการอักเสบที่สูงมากใช่ค่ะแต่มันจะไม่มีข้อมูลแค่นั้นเองว่านอกจากโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วโรคไหนที่รักษาได้ผลที่เราจะออกมาพูดอย่างเต็มปากนะคะว่ารักษาอะไรอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วเวลาอาจารย์แนะนำให้ทานนี่แนะนำให้ทานแบบแคปซูลหรือว่าทานสดคะ
0: จริงๆแล้วประเทศเราเนาะสามารถหาขมิ้นชันสดได้ในกรณีที่เรายังไม่เจ็บป่วยนะคะก็แนะนำว่าทานสดเป็นอาหารนะคะดีที่สุดเราค่อยๆทานไปการที่ความเข้มข้นมันเยอะเกินไปเนี่ยบางทีการดูดซึมก็ไม่หมดนะคะอาจารย์และการที่เราเอาไปสกัดเอาไปนั่นเนี่ยบางทีมันอาจจะได้สารสำคัญไม่ครบเท่าที่เป็นสด
1: ก็ทานไปกับน้ำพริก
0: ใช่ดีมากเลยอย่างนี้ค่ะแต่ว่าในกรณีที่เราปวดแล้วเป็นกดระยะแล้วเป็นข้อเข่าเสื่อมอย่างนี้อาจจะต้องการในรูปของยา
1: ถ้าเป็นเฉพาะนะเป็นโรคเฉพาะอะไรเบาหวานความดันไขมันอะไรอย่างนี้ทานได้ไหมคะ
0: คือจริงๆคำว่าซูเปอร์ฟูดหรือซูเปอร์ออกซิเดนเนี่ยโรคพวกนี้มันเป็นโรคเรื้อรังเนาะคือจริงๆมันดีนะคะแต่ว่าปกติถ้าเรามีโรคเบาหวานความดันเรามักจะทานยาแผนปัจจุบันอยู
1: ่
0: ฉะนั้นการทานอะไรที่เสริมเข้าไปเนี่ยเราต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์
1: มันจะมากเกินไป
0: ค่ะเพราะว่ายาบางตัวอาจจะตีกันหรือไปเสริมฤทธิ์กันที่ทำให้แบบออกฤทธิ์เยอะไปน้อยไปซึ่งตรงนี้ต้องดูอยู่ในความควบคุมของ
1: บุคลากรทางการแพทย์คุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าทานยาฝรั่งอยู
0: ่เดี๋
1: ยวมันจะตีกันค่ะ
2: เห็นบอกว่าทานสมุนไพรมากๆมีผลกระไตไหมครับ
0: ผลกระไตมีไหมมันก็มีเป็นบางตัวค่ะบางตัวที่มีพวกเป็นออกซาเลตเป็นอะไรที่มันจะไปตกตะกอนที่ไตมันก็มีผล
1: เช่นอะไรคะ
0: แต่ว่าถ้าเราจะไปพูดว่ากินสมุนไพรแล้วทำให้ไตไม่ดี
1: เป็นบางตัว
0: บางตัวใช่บางตัวบำรุงไตด้วยซ้ำ
1: เป็นบางตัว
0: ค่ะ
2: โอเค
1: แต่จริงๆแล้วก็เดินสายกลางไว้ดีที่สุดนะอย่าให้มันมากไปอย่าน้อยไปอะไรอย่างเงี้ย
2: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์จุ๋มค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์จุ๋มมากนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ได้ความรู้เกี่ยวกับขมิ้นชันครับคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้ฮะจงใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพอย่างสุดใจไม่ใช่แค่พออยู่ได้ไปวันๆใช้ชีวิตให้เติบใหญ่ตามใจที่ใฝ่ฝัน

0: ไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตทุกวันแค่มีลมหายใจครับ
1: เอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับไว้กันสิเสียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไว้เสียน

0: วัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและคุณจอยชนทิชานะครับ30นาทีต่อจากนี้ติดตามข่าวสารกันนะครับนำมาฝากกันมากมายโดยเฉพาะเบรกที่2ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับกับ Lock Loveเกมเรียลิตี้นะครับซึ่งเป็นรายการเรียลิตี้ที่จะเปิดเผยเส้นทางของการจะเป็นศิลปินของ10หนุ่มจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวมาพบกันแน่นอนในเบรกที่2ครับ
0: ส่วนข่าวแรกวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นนี่เลยค่ะธงที่เราตั้งอยู่บนโต๊ะนี้กับธงมหิดลนะคะซึ่งปีนี้ใช้เป็นสีส้มเนื่องจากวันมหิดลในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะรวมถึงประชาชนทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในวันมหิดลกันได้ด้วยการบริจาคผ่านทุกช่องทางเลยนะคะเพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้รวมถึงเพื่อช่วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชค่ะสัปดาห์นี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นนักศึกษาแพทย์และเหล่าดารานักแสดงจากสังกัดต่างๆนะคะออกเดินรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆมากเป็นพิเศษเพราะใกล้จะถึงวันมหิดลในวันที่24กันยายนนี้แล้วค่ะสำหรับการบริจาคผ่านกล่องรับบริจาคหากบริจาค20บาทขึ้นไปจะได้รับธงผืนเล็กเป็นที่ระลึกบริจาค300บาทขึ้นไปจะได้รับธงพร้อมกับเสานะคะนอกจากนี้ยังมีการบริจาคช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์สิริราชมูลนิธิบริจาคโดยตรงให้กับมูลที่สิริราชค่ะรวมถึงการบริจาคผ่านสายรับบริจาคและการเข้าร่วมกิจกรรม Virtual Run วิ่งเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมบุญได้เช่นกันนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ธงมหิดลค่ะ
1: ครับสำหรับวันมหิดลก็ตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับ20กันยายนของทุกปีนี่ก็เป็นวันสำคัญเหมือนกันนะครับกับวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมนะครับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติครับเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2538คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเนื่องด้วยเป็นวันที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จประพาสทางเรือจากท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดไปจนถึงประตูท่าไข่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทาง72กิโลเมตรซึ่งใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงนะครับครั้งนั้นพระองค์มีพระราชดำรัสว่าคลองแสนแสบเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ที่สมควรได้รับการดูแลรักษาต่อไปจึงเป็นที่มาของวันนี้ครับเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลแม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คนธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเข้าด้วยกันหากแหล่งน้ำเสื่อมโทรมหรือว่ามีมลพิษก็แน่นอนนะครับว่าย่อมจะส่งผลต่อระบบนิเวศคุณภาพน้ำและการดำรงชีวิตของประชาชนด้วยครับ
0: มาดูที่เรื่องของความปลอดภัยกันบ้างค่ะช่วงนี้ที่ผ่านมาเราจะเห็นมีไฟไหม้กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือยามเกิดเหตุนะคะก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองเพื่อความพร้อมนะคะพี่ๆปภ.เขาก็ได้มีการจัดฝึกซ้อมนะคะเพื่อเตรียมทักษะให้กับบุคลากรค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะได้จัดฝึกทดสอบแผนอพยพหนีไฟและการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยนะคะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีพ.ศ.2569ในรูปแบบเสมือนจริงค่ะเพื่อเตรียมพร้อมทักษะบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและเป็นต้นแบบองค์กรความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานอื่นๆใช้เป็นแนวทางในการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงานโดยนายธีรพัฒน์คัตชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเผยว่าการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำกรมป้องกันและ

0: ทาสาธารณภัยจัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรของหน่วยงานให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัยหากเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการซึ่งปภ.นะคะได้มีการจัดฝึกเป็นประจำทุกปีค่ะเป็นไปตามแผนปฏิบัติด้านความพัฒนาปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติพ.ศ. 2566ถึง 2570ในการซ้อมไม่ได้มุ่งเฉพาะเรื่องของการเผชิญเหตุการดับเพลิงหรือการอพยพเท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงการแจ้งเตือนการตรวจตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและการประสานการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่ราชการด้วยค่ะ
1: ครับปิดท้ายช่วงนี้พาไปดูภูมิปัญญาของชาวอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลานะครับซึ่งที่นั่นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถือว่ามีต้นตาลตะโหนดนั้นเยอะมากๆนอกเหนือจากการนำมาทำเป็นน้ำตาลสดนะครับหรือว่าทำเป็นขนมต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีการต่อยอดแล้วก็สร้างสรรค์นำส่วนต่างๆของต้นตาลตะโหนดนะครับมาทำในงานของแฟชั่นเรียกได้ว่าเก๋สุดๆกันเลยทีเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันกับผู้สื่อข่าวของเราน้องเจ้านายธีรพัฒน์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อครับ
2: คุณผู้ชมครับถ้าผมจะให้คุณผู้ชมทายว่ากระเป๋าใบนี้ทำมาจากอะไรคุณผู้ชมจะทายถูกไหมครับTikTok กระเป๋าใบนี้นะครับทำมาจากใบตาลตะโหนดเป็นภูมิปัญญาวิสาหกิจท้องถิ่นของอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาที่พวกเขาเนี่ยต้องการนำเอาวิสาหกิจชุมชนบวกกับแฟชั่นจึงสร้างเป็นแบรนด์โหนดทิ้งซึ่งตอนนี้พวกเขานำแบรนด์โหนดทิ้งของพวกเขาไปสู่เวทีระดับโลกได้แล้วล่ะครับ
3: คุณผู้ชมครับอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีต้นตาลตะโหนดตามธรรมชาติเยอะมากจนได้ชื่อว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชาวบ้านในพื้นที่เลยใช้ประโยชน์จากต้นตาลตะโหนดอย่างหลากหลายหนึ่งในนั้นคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโหนดทิ้งนำโดยคุณหอยภาวัตเนติวิทยาธรผู้ที่มุ่งมั่นผลักดันทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างจึงนำมาสร้างสรรค์เป็นกระเป๋าที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากธรรมชาติกับแฟชั่นที่ร่วมสมัยผ่านการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เพื่อชวนให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าและศักยภาพของสินค้าไทย
4: โหนดก็คือตาลตะโหนดทิ้งก็คือสะทิงพระก็เลยเอามารวมกันเป็นโหนดทิ้งเริ่มแรกเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็เอาทำเป็นเสื่อเป็นไม้กวาดเราก็เลยค่อยๆพัฒนาจากรูปแบบธรรมดาเฉยๆแต่ตอนนี้เราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนได้ถึงส่งออกไปต่างประเทศต้องบอกว่ามันเป็นช่วงของกาบตาลเห็นไหมครับที่มันจะตัดออกมาเราตัดมันออกมาเสร็จใช่ไหมเราต้องไปแช่น้ำแช่น้ำสักระยะหนึ่งแล้วเอามาทุบเสร็จเราต้องเอามาตีแล้วถึงจะมาดึงเป็นเส้นการทอเราก็ต้องใช้แบบกี่แบบว่าไม่ใช่กี่ทอผ้าทั่วไปมันต้องเป็นทอที่เราต้องสั่งกี่พิเศษมาเราเป็นวิสาหกิจชุมชน1คนโดยที่ใช้แรงงานจากชาวบ้านนี่แหละเราก็จะมีแต่ละแผนกไปความภูมิใจของทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ของทางบรรพบุรุษมากกว่าเนาะที่สามารถเอาของที่คนคิดว่าไม่น่ามีประโยชน์ไม่น่ามีคุณค่าเอามาทำให้ถูกเป็นสินค้าแฟชั่นได้เราไม่ได้คาดหวังอะไรมากเราอยากให้คนไทยได้ใช้ของไทยดีกว่า
3: เพราะแฟชั่นไม่มีคำว่าล้าสมัยเพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมองและปรับให้เข้ากับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันใครที่สนใจเรื่องราวของโหนดทิ้งก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage โหนดทิ้งธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
5: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision บนเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
6: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
8: Dehair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้ Dehair
9: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
10: Carepes แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
11: รักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: พี่กิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
2: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
3: หัวใจนนเต้นแรงมาก
4: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
5: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะจำกันตลอดไป
6: ดีโคดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ฟันผุเยอะเลย
9: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
10: หนึ่งนิดเดียว
9: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
11: ต้องบีบเต็มแปลง
12: เพื่อผู้ใหญ่ที่มากกว่าเพื่อโ
13: บเก้เฮลฟินฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
14: พวกคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
15: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
14: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
16: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2 สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
17: แบ็คเหรอ
18: แม่มีแบคทีเรีย
19: ไหนไม่เห็นมีเลย
20: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริ๊บแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: เมื่อเช้านี้ค่ะ3สาวทรานนะคะจากเวที Miss International Queen 2026ก็มาขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนกันถึงที่ช่อง3เลยค่ะได้ผู้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดสาวทรานระดับโลก Miss International Queen 2026นะคะซึ่งปีนี้นะคะผู้ที่คว้ามงกุฎไปครองได้แก่โลโคบีสาวทรานลูกครึ่งไทยอเมริกันซึ่งเธอเป็นหนึ่งในผู้ที่ผลักดันนะคะโครงการ Negotiate Your Narrative ซึ่งช่วยให้ชาว LGBTQIA+ ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเธอก็เชื่อว่าการมองเห็นควรนำไปสู่โอกาสที่แท้จริงโดยวันนี้เธอก็ออกปฏิบัติภารกิจแรกกับการเดินสายขอบคุณสื่อค่ะซึ่งก็มาพร้อมกับรองอันดับ1อย่างน้องนะคะตัวแทนจากประเทศไทยและรองอันดับ2ซากิอิวาอิตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
2: I think I have to think about the responsibility. I had to understand what having the crown on my head now means. I no longer just represent my country. I don't just represent the USA. I represent my community internationally. So I had to really think how do I want to show up in the world and how do I want to continueThe legacy that is Miss International Queen.
3: ค่ะโลบอกว่าเหมือนจริงๆแล้วอันเนี้ยพอมองแล้วอ่ะก็ไม่ได้เป็นแค่ตัวแทนของ USA แล้วแต่เป็นทั้งหมดของโลกใบนี้ของเราเลยแล้วก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องแบบปฏิบัติภารกิจต่อซึ่งก็เป็นในฐานะของตัวองค์กรด้วยแล้วก็ในฐานะของคอมมูนิตี้ของ transgender ของพวกเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
4: I feel so good but I feel like unbelievable because that these queens likeSo respect. So, but last on the stage, like three people, like so amazing.
2: Like this.
4: Yeah, yes. Thank you so much. It was so fun. Thank you so much.
2: Good.
3: ก็รู้สึกเหมือนกันค่ะดีใจประทับใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาก็ดีใจที่ทั้งโลแล้วก็บุ๊กเนี่ยได้มาอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะจริงๆก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันเหมือนกันแล้วก็เรียกว่าตำแหน่งเดิมบนเวทีก็มาอยู่ตรงตำแหน่งนี้เหมือนกันค่ะ
5: สวยทุกคนเลยแล้วเก่งทุกคนจริงๆนะครับปีนี้จริงถือว่าผลออกมานี่ไม่พลิกโผนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเองใครที่ติดตามการประกวดก็จะเห็นว่า USA กับไทยนี่เป็นตัวเต็งคู่กันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายมายืนจับมือกันจริงๆโดยน้องบุ๊กธีรัชยาตัวแทนสาวไทยที่หลายคนอยากเห็นเธอมง5เพราะว่าจริงๆแล้วเธอเป็นนางงามที่พร้อมมากนะไม่มีรอบไหนที่พลาดเลยคือเดินดีตอบคำถามดีเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดๆเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็คว้ามาได้ดีที่สุดคือรองอันดับ1นะครับเธอยอมรับว่าก็เสียดายอยู่เหมือนกันที่ไปไม่ถึงฝันนะครับแต่ว่าก็

0: ตั้งใจอยากจะเดินหน้าผลักดันแคมเปญ Beautifully นะครับที่เธออยากให้คนข้ามเพศได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการสนับสนุนที่เหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุต่อไปเพราะเธอเชื่อว่าสิทธิของคนข้ามเพศควรได้รับการคุ้มครองในทุกช่วงชีวิตนะครับฟังเสียงน้องบุ๊กครับ
1: ดีใจนะคะแล้วก็จริงๆวันที่มงเนี่ยก็อาจจะแบบเสียดายนิดนึงบอกอีกก้าวเดียวแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราทุกคนทำเต็มที่ค่ะแล้วก็เราก็ดีใจที่เราได้แบบโลมาเป็น Miss International Queen ได้ซากิมาร่วมทีมด้วยรู้สึกว่ามันกลมกล่อมมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นอีกหนึ่งในท็อป3ของ Miss International Queen ค่ะการที่ได้มายืนอยู่ตรงจุดตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นการที่ให้บูได้โตขึ้นมากกว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ากอง Miss International Queen น่ะเราได้รู้จักกับวัฒนธรรมใหม่ๆคนใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่บุ๊ครอคอยมากๆบุ๊คมีความฝันอยากที่จะมีเพื่อนจากต่างประเทศแล้วบุ๊คได้มีเพื่อนใหม่จาก26ประเทศทีเดียวเลยครั้งเดียวอะไรเงี้ยก็รู้สึกประทับใจก็จะเดินหน้าต่อในแง่ของแคมเปญของบุ๊คเองนะคะที่ทํามาตั้งแต่ของ Miss Tiffany เลยเพราะว่าเราก็เป็นคนนึงที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพจิตมากๆเพราะบุ๊คเชื่อว่ามันคือพื้นฐานของการใช้ชีวิตในทุกวันแล้วก็เป็นพื้นฐานที่จะทําให้เราแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆเงี้ยค่ะแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปก็ติดตามของบุ๊คได้ที่แพลตฟอร์มของส่วนตัวทั้ง Beautifully เองบุ๊คธีรชยาเองMiss Tiffanyเองแล้วก็ Miss International Queen ค่ะ
0: ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับ
2: ค่ะพูดถึงเวทีการประกวดนางงามเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีการประกวดนะคะ Miss Universe ของกัมพูชาแล้วก็มีสาวงามที่สวมใส่ชุดไทยนะคะพร้อมตั้งใจนำเสนอให้คนทั้งโลกเนี่ยเห็นว่าชุดไทยที่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นของกัมพูชาค่ะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมบ้านเราก็คือไม่รอช้านะคะออกแถลงการด่วนเลยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเวที Miss Universe Cambodia 2026ค่ะที่ได้นำเสนอการแต่งกายชุดไทยบนเวทีนะคะโดยใน VTR มีการบอกเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาค่ะมีการนำภาพในอดีตมาใส่ใน VTR แต่หารู้ไม่ว่าบางภาพเนี่ยมีการใช้ภาพที่มีแหล่งที่มาของคนไทยเมื่อช่วงค่ำเมื่อคืนนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเลยส่งหมายด่วนเรียกประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในช่วงเช้านี้ค่ะโดยนางสาวสบินาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเห็นว่าการทำดังกล่าวไม่อาจจะบอกเลยว่าเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวเนี่ยมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของราชสำนักกัมพูชาโดยแท้จริงค่ะ
0: เรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับก็ขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชายุติการกระทำและการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลแหล่งที่มาของภาพถ่ายเนื่องจากภาพดังกล่าวเป็นสตรีชาวกำแพงเพชรนะครับที่ถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้รับการบันทึกในชุดหอพระสมุดวชิรญาณ นะครับรวมถึงได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกหรือว่า Memory of the World International Register โดยองค์การยูเนสโกในปีคศ2017หรือพศ2560โดยในภาพต้นฉบับฟิล์มกระจกนะครับที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยจะมีตรากรมศิลปากรเป็นลายน้ำประทับอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าภาพที่เวทีกองประกวดนำไปใช้มีการตัดเอาตรากรมศิลปากรที่เป็นลายน้ำนี่ออกไปและไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาแต่อย่างใดทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวก็จะมีการทำหนังสือทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาและหากยังไม่ยุติการดำเนินการนะครับกระทรวงวัฒนธรรมจะยกระดับดำเนินการต่อไปโดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยครับ
2: ค่ะและช่วงหน้าค่ะโอ้โหอบอุ่นมากช่วงหน้านะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะนักแสดงหนุ่มๆที่เตรียมจะเฉิดฉายในวงการบันเทิงของเราซึ่งก่อนจะได้ชมผลงานซีรีส์ของพวกเขานะคะก็จะมีรายการเรียลิตี้ให้ได้ติดตามเส้นทางการพัฒนาศักยภาพของทุกคนด้วยกับ Lock Love Game Reality เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับพวกเขากันค่ะ
0: รอทุกคนครับ
3: ร่วงเหรอยังไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน

0: ือเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
3: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
2: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 นเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
5: ฟิตร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
4: ดูทีวีกด33ดู

0: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
1: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
2: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
3: ถ้าจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
4: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
5: ยังเบื่อง
6: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอิ่มได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
2: ่มิวเป็นไรอ่ะ
7: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
2: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders

0: ฮร์แชมพูก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็ก
1: ซ์ตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็มารออยู่ตรงนี้แล้วขอต้อนรับหนุ่มๆจากรายการ Lock Love Game Reality สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ อบอุ่นหนาแน่นมาก
3: จะบอกว่าหนุ่มๆทั้งหมดก็ไม่ได้ก็มีคนแบบว่าหวานๆสวยๆ อยู่ข้างผมน้องชาติตรงนี้ด้วยเดี๋ยว
1: แนะนำตัวก่อนนะ
3: ก็หน่อยก็หน่อย
2: สวัสดีครับน้องชาตินะครับก็หลายๆคนก็ชินกับการที่น้องชาติเป็นช่างแต่งหน้าเนาะแต่ว่ามาวันนี้นะครับน้องชาติเปลี่ยนบทบาทแล้วสู่วงการเอนเตอร์เทนเมนต
3: ์
2: ก็คือเป็นนักแสดงแล้วครับผมอ
3: ีกหนึ่งแชปเตอร์นะครับอ้าวแนะนำตัวกันแบบรวดเร็วหน่อยได้ไหมครับใครชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไรบ้างชื่ออะไรครับ
4: สวัสดีครับซึงโฮครับมาจากประเทศเกาหลีครับ
3: ว้าว
5: สวัสดีครับผมเหนือครับ
3: ครับน้องเหนือครับ
6: สวัสดีครับอิคิวาชิรเกียรติครับมาจากพะเยาครับ
7: สวัสดีครับผมเบนซ์ราเทพครับ
3: ครับผมและขอต้อนรับน้องๆด้านหลังด้วยครับน้องไทเซลน้องซูน้องทรอยแล้วก็น้องฟุกนะครับครับหมดยังครับด้านนั้น
1: หมดแล้ว
3: หมดแล้วนะครับ
2: จริงๆมีอีกคนหนึ่งไม่มาวันนี้ครับ
3: ก็คือ
2: ต้นแต่ครับ
3: ต้นแต่ไม่มา
2: ครับภารกิจถูกต้องครับ
3: อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยเมื่อกี้น้องชัดเกริ่นๆมาละว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทกับการเข้ามาสู่การเป็นนักแสดงยังไงคือมันเบื่อแต่งหน้าแล้วหรอหรือยังไง
1: ยังรับอยู่ไหมคะแต่งหน
3: ้
1: าย
2: ังรับอยู่ครับยังรับอยู่ยังรับอยู่นะฮะเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าเหมือนเราก็ดูเทรนด์นะครับว่าจริงๆอย่างปีนี้คนเริ่มรู้เขาเรียกให้ความสนใจในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์มากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำซีรีส์เรื่องนึงแต่ก่อนที่จะมาเป็นซีรีส์เนี่ยเราก็เลยทำเป็นรายการแบบเรียลลิตี้ครับก็เลยตั้งชื่อว่า Lock Love Game
3: ครับ
2: เป็นรายการที่เป็นเรียลลิตี้กึ่งๆซีรีส์ก็เอาหนุ่มๆที่เห็นอยู่เนี่ยครับแต่ละ

0: คนที่แบบมีความหลากหลายเนี่ยเอามารวมกันเป็นบ้านหลังเดียวกันแล้วก็เขาเรียกว่าเทรนไม่ว่าจะเป็นการเทรนร้องนะครับเทรนแบบว่าในเรื่องของการแสดง อะไรอย่างเงี้ยต่าง
1: ทักษะเลย
0: ทุกทักษะเลยเพื่อที่ว่าจะได้เป็นนักแสดง
2: ก็คือเราจะได้ชมเรียลลิตี้ก่อน
0: ใช่ครับ
2: เรียลลิตี้มีทั้งหมดกี่ตอนให้

0: กันดีมันจะแบบสนุกอะไรอย่างงี้
1: แซ่บไหมยังไงบ้าง
2: มันอาจจะเป็นการแข่งกันรักหรือเปล่าครับหรือยังไงนะ
3: ด้วยนะมีทะเลด้วยนะ
1: เรียลิตี้อื่นเขาดูกันไปแล้วฟาดกันอันนี
0: ้นั่น
1: น่
0: ะดิ
1: อันนี้คือหวานใส่กันอย่างนี้เหรอ
2: ไม่เราอยากให้ทุกคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วก็มีความช่วยเหลือกันมันก็เลยไม่ได้มีการแข่งขันแต่มันเป็นการแบบว่าเฮ้ยเราจะช่วยอะไรกันได้ในบ้านเราสามารถที่จะแบบว่ามีแบบโมเมนต์ดีๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อย่างรอบนี้หนูก็จะได้นี่เลย
1: ได้อะไรฮะ
2: ไม่ถึง
1: อ
2: ๋อ
0: โอ้ได้อะไรเป็นคนไม่ได้หรอ
2: กได้อะไรสำหรับเรียลิตี้นี
1: ้
2: ได้อะไร
1: ซึ่งผมบอกไม่เตรียมไม่เตรียมผมเลย
2: เฟมี่ได้นะ
4: เรียลิต
3: ี้
4: เอ
3: สออ
4: ล
3: ด
4: ึงเกม
3: โว้ยจริ
2: งๆได้
3: ท
2: ุ
3: กคนคร
2: ับได้ทุกคน
1: นะครับอ่ะแน่นอนว่ามันเป็นการแบบทดสอบต่างๆแต่ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมว่าแล้วทำไมจะต้องเป็น10คนนี้ที่มาอยู่ในสังกัดเราซึ่งเราเปิดเป็นค่ายเลยถูกไหม
2: เอาจริงๆอ่ะเริ่มจากที่ว่าเราอ่ะแบบเฮ้ยอยากจะดันตัวเองแหละง่ายๆแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ทำยังไงดีนะถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะทำแบบว่ารายการหนึ่งขึ้นมาก็มีน้องๆแต่ละคนที่เป็น relationship ที่เรารู้จักก็แบบว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยเราก็ไปเจอเวทีประกวดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เคยมาแบบว่าช่วยงานเราอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเก็บเชิญมาทีละคนทีละคนจนครบ10คนพอครบ10คนเสร็จปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเป็นโปรเจกต์ดีกว่
1: า
2: ก็เลยเป็นโปรเจกต์เรียลิตี้ที่ให้ทุกคนได้มาอยู่รวมกันแล้วก็มาเรียนทักษะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทุกคนมาอยู่รวมกันน่ะด้วยความที่แบบ
0: มันก็จะมีโมเมนต์เน
2: า
0: ะ
2: ความวุ่นวายมีทั้งโมเมนต์แบบฟิลกู๊ดโมเมนต์แบบร้องไห้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความสนุกอีกรูปแบบนึง
1: ไม่เราเห็นว่ามีมาสเตอร์ด้วย
0: อ๋อมีหลายคน
2: ให้เขาสปอย
1: ใครสปอยนิดนึงได้ไหมฮะ
3: อุ้ยมีพี่ลูกเกดใช
5: ่
3: คนแรกพี่ลูกเกดใครอีกที
5: ่มีพี่ไฮ
3: ใช่นี่ตามนี้เลยเนี่ย
5: โอ้ย
3: พ
5: ี่ธนายังด้วย
3: เนี่ย
5: กูเล็ก
3: เนี่ยพี่มัง
0: โอ้หมดเลยนะเรียกว่าตัวแบบตัวท็อปท็อปของวงการทั้งนั้นเลย
1: คอนเนคชั่นน้องฉัตรคุณต้องกังวลอะไรอีกจุด
0: มากันหมดติดตามความสนุก
2: จริงๆเราเขาเรียกว่าอะไรนะไปขอให้เหมือนทุกท่านอ่ะเหมือนมาช่วยให้หน่อยกับการที่แบบว่าเทรนนักแสดงของเราเพราะเราอยากให้ทุกคนที่ออกไปจากรายการนี้มีความเก่งในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแค่เก่งในเรื่องของตัวผลงานอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีทั้งเก่งในเรื่องของ mindset การที่แบบว่าดูแลพบเจอทุกคนเลยอย่างเงี้ย
1: เกิดไม่ยากแต่อยู่ยังไงให้ยาว
2: ใช่ไหมครับ
1: เนี่ยตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกับทั้ง10หนุ่มรวมถึงน้องฉัตรอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตลอดทางจนกว่าซีรีส์จะมาเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนสักคนหนึ่งในการฝากฝังนะฮะเรียลิตี้ครั้งนี้กับแฟนๆหน่อยจากอากาศแล้วซึ่งโฮเชิญฮะ
3: ซึ่งโฮเลยทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับน่าจะน่าดูมากครับ
1: โอเค
2: น่ารักไหม
0: ครับสามารถติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงกี่โมงเริ่มเมื่อไหร่วันแรก
1: ฉัตรปิดท้ายเลย
2: ครับผมก็สามารถติดตามได้นะครับทางช่อง3นะครับเวลา16:30ทุกวันอังคารนะครับสำหรับรายการ Reality Lock Love Game นะครับเป็นรายการที่จะมาล็อกหัวใจคุณครับ
1: ล็อกแน่นอนซึ่งโฮตรงเนี้ย
0: เป็นออร่านะ
1: คือใบหน้าพระเจ้ามาก
0: เลยจริงตอนนี้มันแบบว่าออร่าหมดเลยอ่ะ
2: นี่มีจะจีดด้วยนะคนที่จีดมาก
0: ต้องติดตามคืนนี้คืนพรุ่งนี้
2: คืนพรุ่งนี้
0: ตอนแรกนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งทุกคนเลย
2: ขอบคุณนะครับ
0: แล้วก็ติดตามกันได้นะคะกับ Reality Lock Love Game Reality นะคะเตรียมเปิดชมพร้อมๆกันพรุ่งนี้ทางช่อง3กันได้เลยแล้วก็วันนี้หมดเวลาของข่าว3 4แล้วค่ะต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิศีไวท์เทนนิ่งครีมนะคะ
2: ใช้ดีมากเลยนะครับ
0: ชุดพิธีกรนะคะจาก VT Studio ค่ะวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดากลายเป็นประเด็นร้อนนะคะกรณีที่เวที Miss Universe Cambodia 2026เอาภาพชุดไทยซึ่งเป็นของประเทศไทยนี่แหละไปขึ้นใน VTR แล้วก็อ้างว่าเป็นชุดของราชสำนักกัมพูชาค่ะปรากฏว่า

โอ้คนไทยวิจารณ์กันเดือดไม่ยอมเลยล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวด่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าจะส่งหนังสือประท้วงไปที่กองประกวดค่ะเดี๋ยวเราย้อนไปดูต้นเรื่องนิดนึงเพราะว่าทางเพจอาเซียนมองไทยเขาได้โพสต์ภาพการนำเสนอของเวที Miss Universe Cambodia 2026นะคะเขาบอกว่าคือเคลมตั้งแต่พิธีกร2คนโลโก้ MU มีรูปผู้หญิงใส่ชุดสบายสวมชฎาแล้วก็ยังโชว์ภาพหญิงสาวที่แต่งกายด้วยเสื้อแขนกระบอกด้วยนะห่มสบายนุ่งจงกระเบนไว้ผมทรงดอกกระทุ่มค่ะตรงกับข้อมูลภาพฟิล์มกระจกสมัยร.5ซึ่งกรมศิลปากรมีการบันทึกเอาไว้ทีนี้ปรากฏว่ารัฐมนตรีซาบิดาแถลงข่าววันนี้นะคะยืนยันว่าภาพที่นำไปใช้เป็นภาพของไทยที่ถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรของไทยเมื่อปี2449ในสมัยร.5บันทึกอยู่ในห้องสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกโดยองค์การยูเนสโกให้การรับรองเมื่อปีพ.ศ. 2560ขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวเพราะภาพที่นำไปใช้นั้นภาพต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นลายน้ำอยู่แต่กองประกวดได้ครอบภาพเอาลายน้ำออกไปจากนี้จะส่งหนังสือเตือนแล้วก็ประท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาด้วยให้แก้ไขถ้าไม่ดำเนินการทางกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดขณะที่เพจกองทัพบกทันกระแสก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความนะคะบอกว่าภาพเก่าจากฟิล์มกระจกหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งโจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระทุ่มที่มาจากหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุค่ะทีมข่าวของเราตรวจสอบไปที่เพจ Facebook ของ Miss Universe Cambodia ตอนนี้ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะคะไปดูเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดประกายไฟขึ้นมาที่รางรถไฟฟ้านะคะล่าสุดวันนี้อาจารย์อมรนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างออกมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากกระแสไฟลัดวงจรกับว่าจุดที่เป็นข้อต่อมันหลวมค่ะอาจารย์อมรนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างนะคะให้ความเห็นกรณีที่เกิดขึ้นบอกว่าพอดูจากคลิปเหตุการณ์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าพบว่ารางที่ไฟไหม้ไม่ใช่รางรถวิ่งแต่เป็นรางจ่ายกระแสไฟทางตรงและแรงดันสูง750โวลต์ดังนั้นถ้าเกิดการลัดวงจรหรือว่าจุดข้อต่อมันหลวมจะทำให้เกิดอาร์คทางไฟฟ้ามีอุณหภูมิสูงหลายพันองศาเซลเซียสก็ทำให้โลหะที่เป็นตัวรางมันหลอมละลายได้ดังนั้นสิ่งที่อยากแนะนำนะคะขอให้หน่วยงานช่วยตรวจสอบว่าความร้อนกับไฟที่ไหม้แม้จะเกิดในช่วงสั้นๆแต่มีความร้อนสูงมากจะกระทบต่อโครงสร้างคานคอนกรีตหรือไม่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีความปลอดภัยค่ะคือตอนแรกก็มีการไปวิเคราะห์กันว่าเกิดจากความชื้นเพราะฝนตกนะคะพูดถึงฝนตกไม่ใช่แค่กทม.ตอนบนของประเทศตอนนี้หนักมากท่านผู้ชมล่าสุดมีคำเตือนจากทางกรมชลประทานแจ้งเตือนฉบับที่3ถึงผู้ว่า11จังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นล่าสุดจากการคาดการณ์วันที่29กันยายนนะคะที่สถานีวัดน้ำอำเภอเมืองนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนแต่ว่าให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ริม2ฝั่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะไปที่ปทุมธานีเพจชมรมสตรองเขาออกมาแฉว่าผอ.โรงพยาบาลสต.ไปชวนลูกน้องมานั่งเล่นไพ่กันลูกน้องนี่ไม่ได้อยากเล่นเลยนะเพราะว่าเล่นทีไรเสียตลอดนะคะล่าสุดบิ๊กแจ๊ดนายกอบจ.ปทุมธานีสั่งเด้งผอ.คนนี้แล้วค่ะพลตำรวจโทคำรณวิทย์บอกว่าแม้ข้อมูลเบื้องต้นจากผู้บังคับบัญชาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแต่รายละเอียดและระดับความผิดต้องรอผลการสอบของคณะกรรมการก่อนถึงจะดำเนินตามกฎหมายและระเบียบต่อไปได้ล่าสุดได้เรียกตัวผอ.โรงพยาบาลสต.รายนี้มาช่วยราชการที่อบจ.ปทุมธานีให้มีผลทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกำชับให้สอบสวนให้เสร็จภายใน7วันยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนนะคะขณะที่นักข่าวลงพื้นที่ไปวันนี้เพื่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าทางที่ก็ยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆค่ะส่วนคดีที่เกี่ยวเนื่องกับวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะวันนี้ตำรวจเรียกสอบปากคำเซียนพระคุณป๋องสุพรรณเพิ่มเติมเรื่องของเงินบริจาควัดค่ะนายเสมองิ้วงามหรือว่าคุณป๋องสุพรรณวันนี้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเรานะคะบอกว่าไปให้ปากคำกับตำรวจตั้งแต่วันที่17กันยายนแล้วยืนยันว่าเข้ามาเป็นกรรมการของมูลนิธิเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี68

0: พราะว่าอดีตเจ้าอาวาสท่านเป็นคนติดต่อร้องขอมาแต่ปฏิเสธไม่รู้เห็นเรื่องเงินเป็นกรรมการแค่ในนามคนที่เบิกเงินได้เป็นอดีตเจ้าอาวาสเลขากรรมการอีกหนึ่งคนคาดว่าเงินบริจาคน่าจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าตั้งได้ไม่นานค่ะ
1: ไปให้ปากคำกันหมดแล้วก็เราเป็นลูกศิษย์นะเขาก็บอกอ่ะมึงเป็นกรรมการด้วยทีแรกเราก็ไม่ไม่ต้องหรอกทีนี้ก็เกรงใจท่านอ่ะก็ด้วยความศรัทธาเห็นว่าทำมูลนิธิน่าจะเป็นประโยชน์แต่มันก็เป็นประโยชน์นะผมไม่รู้เลยเงินมูลนิธิได้มีเท่าไหร่เข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร
2: ่ตัวพี่บอกเองค่ะก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เคยไปเรื่องการเบิกเงินหรืออะไรเลย
1: ไม่เคยเรื่องเงินวัดนี่ทำให้อย่างเดียวไม่เคยมาโอนให้เราอะไรให้เราไม่มีอ่ะ
0: ส่วนการตรวจสอบเส้นเงินมากกว่า700ล้านบาทของสมีโชติกับสีกาเอปปงกำลังอยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบเส้นเงินว่าโยงไปถึงใครบ้างเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงคุณป๋องสุพรรณนะคะพักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวต่อค่ะ
3: ด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: ก่อนจะพบกับจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ย้อนเวลามาพบกับพี่หยด2เสียงเรียกแห่งความหลอนที่สยองกว่าที่เคย20:35 27 กันยายนนี้ทางช่อง3
6: พี่ยักษ์ไม่อยู่ถ้าผีมายี่ตายแน
7: ่ไม่ตายหรอกถ้าผีมาเรากินลูกอมนี้

0: ศาสตร์ทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาล
1: จงทำนายดวงชะตาเจ้าของเสียง
2: ดวงนี้จะมีอุบัติเหตุทั้งชีวิต
3: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
0: The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้
4: 300 milliliters. Be your original. Like the soy, original number one brand Thailand. 300 milliliters.
5: Like the soy, อร่อยคุ้มค่า.
6: It's real.
7: วันนี้ที่สภามีการประชุมของวุฒิสภาหรือสวนะคะเป็นการพิจารณารายงานพัฒนาการการเลือกตั้งค่ะปรากฏว่าอภิปรายกันเดือดเลยแล้วก็โยงไปถึงเรื่องคดีหัวสวด้วยนะคะการอภิปรายแบ่งเป็น2ฝ่ายชัดเจนก็คือฝ่ายที่สนับสนุนรายงานของคณะกรรมการหลักๆก็อย่างเช่นสวนันทนาพูดไปถึงการเลือกสวที่ผ่านมาว่าทำไมประชาชนถึงไม่ไว้ใจกกต
8: กกตควรทำหน้าที่บริหารจัดการเลือกตั้งเท่านั้นแล้วให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้ทำไมประชาชนจึงไม่ไว้ใจให้กกต.เป็นผู้ตัดสินเพราะกกต.ชุดนี้มาจากการเลือกของสว.เสียงข้างมากและสว.เสียงข้างมากถูกแจ้งข้อกล่าวหาจึงเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยสิ้นเชิงดังนั้นจึงควรลดอำนาจของกกต.การให้ใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำควรเป็นศาลแต่จะว่าไปแล้วที่ผ่านมากกต.ก็ไม่ค่อยได้แจกใบพวกนี้อยู่แล้วเห็นแต่แจกใบน้ำเงินให้ผ่านฉลุยอย่างเดียว
7: อีก2ท่านที่อภิปรายเดือดก็ถูกมองว่าเป็นสายสีน้ำเงินฝั่งตรงข้ามนะคะคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นพวกเล่นไม่เลิกทำให้การเมืองไทยวนอยู่ที่เดิมเลือกตั้งลงถนนปฏิวัติอีกท่านนึงคือพันตำรวจเอกกอบค่ะก็เป็นสว.อภิปรายไล่เรียงชื่อคนที่มาร่วมทำงานกับคณะกรรมการมีคุณยิ่งชีพไอรอนนักวิชาการต่างๆก็ตั้งคำถามว่าพวกนี้เป็นใครถึงมาเขียนรายงานนี้นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นพวกหอกเหินเกินลงกาอ่ะเรื่องสว.ยังร้อนต่อเดี๋ยวติดตามกันต่อในคุยข่าว3ออนไลน์สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: True Online Home Next เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S

0: เบลต้องแต่งตัวขนาดนี้เลยเหรอคะ
1: เธอคิดว่าจะไปงานวัดพัทยาหรือไง
0: ก็ไม่ถอดได้ไหมคะ
2: จะถอดมันออกดีๆหรือจะให้ฉันกระชากมันออก
0: ถอดดีๆค่ะ

0: ความอ่ะ
1: คุณพัชรินทร์คะเจ้าสุยางมาแล้วค่ะ
2: เจ้าสุยางมาแล้วแล้วชาคริตอยู่ไหนเนี่ย
3: ไปเรียนนายใหญ่ด้วยว่าพร้อมแล้ว
4: ครับ
2: เทียนคงเห็นชาคริตไหม
3: ผมไม่ทราบครับ
2: ไปตามให้ฉันเดี๋ยวนี
3: ้ไม่ได้ครับผมทำงานอยู่ทุกคนสแตนบาย

0: โรงแรมเมริเคิลยินดีต้อนรับเจ้าสัวหยางรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มางานวันเปิดของเราซาบซึ้งจริงครับ
1: ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้รับเชิญมางานของมิราเคิล
0: โลกเล็กๆใบเนี่ยมีอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนทุกอย่างก็สามารถเปลี่ยนได้จริงไหมครับขออนุญาตแนะนำเทียนคงเทียนคงเป็นหัวหน้าบริการที่นี่แล้วก็จะดูแลเจ้าสัวตลอดเวลาที่อยู่ที่นี
2: ่ถ้าเจ้าสัวต้องการอะไรเพิ่มเติมแจ้งผมได้ตลอดเวลาครับ
1: ขอบคุณมาก
0: พัชรินฝ่ายการตลาดและเธอดูแลเรื่องงานวันเปิดวันนี้ด้วยครับ

0: ุณต้องเป็นผู้หญิงที่เก่งมากจริงๆ
1: ไม่ใช่ดิฉันหรอกค่ะที่เก่งคุณพ่อดิฉันต่างหากที่เก่งท่านรู้จักคนเยอะเพราะท่านเสียดิฉันก็พยายามรักษาคอนเนคชั่นของท่านเอาไว้แขกใหญ่ๆของมิราเคิลส่วนใหญ่ก็มาจากคอนเนคชั่นของคุณพ่อค่ะความจริงแล้วดิฉันอยากเป็นแค่แม่บ้านที่คอยดูแลนิกแล้วก็ลูกๆเท่านั้นค่ะ
0: คุณเป็นภรรยานิกงั้นผมก็ไม่สงสัยเลยล่ะครับว่าทำไมมิราเคิลถึงได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได
2: ้แล้วคุณหนูอยากไม่ได้มาเท่าไหร่ครับ
0: มาสบไม่คุยไปไหนเฮ้ยไอ้คุณหนูอะ

0: ับเหนื่อยไม่ได้หรอกสอรี่ละป้า
1: จะไปไหนครับคุณบุญยังคุณมาร่วมงานการโอเพนนิ่งไม่ใช่หรออยู่ร่วมงานก่อนสิ
0: ฉันถูกพ่อลากมาฉันไม่ได้อยากมา
1: บางครั้งคนเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกหรอกนะครับว่าจะทำหรือไม่ทำอะไร
0: ทำไมมันจะไม่มีก็นี่ไงฉันเลือกที่จะไป
1: คุณต้องแต่งงานกับผมคุณต้องแต่งงานกับผม
0: ชาติหน้าเถอะแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกยอมแต่งงานกับไอ้บ้าที่อยู่ดีก็เดินมาสั่งให้เขาแต่งงานด้วยหน้าตาเฉยอย่างเงี้ยและอีกอย่างฉันไม่ได้ชอบผู้ชาย
1: คุณไม่ต้องชอบผมแค่แต่งงานกับผม
0: คุณเป็นบ้าเหรอ
1: ผมพูดจริง
0: ทำไมคุณต้องอยากมาแต่งงานกับฉันหรือว่าคุณมีผลประโยชน์ฮะฉันไม่แต่งให้ตายฉันก็ไม่แต่งชัดเจนนะ
1: ผมมีคลิปของคุณ
2: เดี๋ยวนี้มันเร็ว

0: ผมก็แค่แอบถ่ายคลิปตอนที่ผมกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คุณผมขอบอกเลยนะว่ามีคลิปนี้นะเห็นคุณทุกซอกทุกมุม
1: นี่นายจะแบ็คเมลฉันเหรอ
2: ผมบอกคุณแล้วไงว่าคนเรามันไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะทำแต่อะไรที่เราอยากทำ
1: มันเลวมาก
2: แน่นอนผมนำสกุลรีฟ

0: where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: หาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
4: เดี
5: ๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
6: ่เบนโตะ
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: พร้อมฟ้าร
14: วมรวมทุกกลับท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาล The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
15: ้พี่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
16: มาเพื่อนหรอเขากับดาวมานาน
17: นี้ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแถมเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
18: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
19: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เราเลยวันนี้
5: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตราเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
19: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
6: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
5: สนับสนุนโดย
2: ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
12: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ภูเขาไฟลาวา
12: Formos Omega Smart Super Go
11: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
19: สนับสนุนโดยรถดี M150
10: น้องเบล
3: พี่โป่งพี่โป่งพี่โป่งคะ
10: พี่ขอโทษทีพี่ตะลึงในความสวยของเบลอะพี่ไม่เคยเห็นน้องเบลสวยขนาดนี้มาก่อนเลยนะ
3: พี่โป่งพี่มาที่นี่ทำไม
10: ก็พี่มาตามเบลกลับบ้านไงเห็นลูกเจ๊ครับป้าพิมบอกว่าเบลหนีมาที่นี่กับไอชาคิดเนี่ยพี่ว่ามันอันตรายนะเบลกลับบ้านเถอะไป
3: เดินยังกลับไม่ได้ค่ะพี่โป่งคุณชาคิดบอกว่าจะพาเบลไปเจอนายน้อย
10: เจอนายน้อย

0: แล้วเบลเชื่อคนอย่างมันเหรอ
1: เฮ้ยคนอย่างฉันมันเป็นยังไงวะ
0: คนอย่างแกมันก็อันธพาลไว้ใจไม่ได้ไง
1: อย่าดูกระทืบอีกยังไงวะ
2: ไอ้คุณชาคิดอย่าค่ะ
0: นี่ก็จำไว้เลยนะแผลที่แกทำไว้อะสักวันฉันจะเอาคืนเบลกลับบ้านไปเบล
1: เบลเบลเป็นแขกของฉันจับมันโยนทิ้งนอกโรงแรมไป
0: ไปเลยเบลกลับบ้านกับพี่เบลเบลกลับบ้านกับพี่ปล่อยดิวะปล่อยเบลกลับบ้านเบล
2: พี่บงพี่บงกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวต้องเจอนายน้อยจริงๆ
0: เบล
1: ส่วนเธอถ้ายังอยากเจอนายน้อยก็ตามฉันมา

0: ่อย
1: นี่คุณฟังผมนะนี่ไม่ใช่แค่งานแกรนด์โอเพนนิ่งนิกตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นเพื่อประกาศข่าวดี2ข่าวข่าวดีแรกคือมิราเคิลกับหยางกุ๊กจะจับมือร่วมกันสร้างโรงแรมหรูแห่งใหม่ที่ภูเก็ตส่วนข่าวดีที่2คือคุณกับผมจะต้องมั่นกัน
0: ไม่ยังไงฉันก็ไม่มีวันมั่นด้วย
1: ยังไงนี่ก็ประกาศอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะยอมหรือไม่ยอมก็ตาม
0: ถ้าคุณกล้ามัดมือโชคฉันนะฉันก็จะประกาศการงานหักหน้ามิราเคิลเหมือนกันฉันก็จะทำจริงเหมือนกัน
1: คุณเห็นจอนั้นไหมถ้าคุณไม่ยอมแต่งงานกับผมคลิปของคุณจะถูกเปิดขึ้นบนจอคนทั้งงานเห็นพร้อมๆกันไม่ใช่แค่นั้นนะคุณแม่ผมจะเอาคลิปคุณลงไปเนี่ยภาพของคุณจะถูกเซิร์ชหาซ้ำแล้วซ้ำอีกหลอกลวงคุณไปตลอดชีวิต
0: ดูสิถ้าแกกล้าทำนะโรงแรมแกก็จะเสียหายมิราเคิลกับหยางกรุ๊ปอ่ะก็จะเป็นศัตรูกันไปตลอด
1: ผมไม่เคยสนใจมิราเคิลอยู่แล้วต่อให้ใครจะเป็นจะตายต่อให้เป็นนิกผมก็ไม่สนผมสนแต่สิ่งที่มันจะทำและผมก็จะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นต่อให้ต้องทำร้ายคุณอีกแค่ไหนผมก็จะทำ
0: ทำไมถ้าฉันไม่แต่งมันจะมีใครตายอย่างไง
1: คุณจะลองดูไหมล่ะ
0: ฉันจะบอกให้นะต่อให้คุณมีคลิปปั้มฉันคุณก็เอามันมาใช้บังคับฉันไม่ได้ฉันยอมตายดีกว่าทำตามคำสั่งผู้ชายเร็วๆอย่างคุณ
2: ส่งหรือเป็นหัวหน้าหรือปล่อยให้เหมยหัวข้าสายตาไปได้ไงไม่ตามกลับมาให้ได้นะไม่งั้นหรือต้องรับผิดชอบ
3: กูให้คนไปตามหมกเร็วอ่ะ
4: ใจเย็นตัวสัวนั่งพักก่อนดีกว่า
2: จะให้ใจเย็นหนูได้ยังไงแล้วมันเหมยหัวหนีการดูตัวไปแล้วต่อให้มีปีก็ตามตัวกลับมาไม่ได้ไหนว่านายน้อยจะทำให้เหมยหัวรักรักยังไงทำไมหายตัวบอแบงเนี่ย
4: ผมเชื่อในตัวมาร์กนะงานเนี่ยมาร์กต้องทำสำเร็จก่อนงานเริ่มแน่น
2: อนเอาอะไรมาชื่อ
4: รับรองได้ว่างานนี้มาร์กไม่พลาด
2: ถ้าใช่ก็ดีแต่ทำไมไม่ต้องคิดเรื่องลงทุนร่วมกันเลย
3: เจอน้อยกับคุณหนูหยางนะครับ
2: ฮะ

0: ริโฮอยู่ไหนมริโฮอยู่ไหนล่ะ
1: มาร์คเธอไปแล้ว
0: ไปแล้ว
1: ผมทำไม่สำเร็จ
0: ทำไม่สำเร็จ

0: แต่ความว่าเหมยหัวไม่ยอมแต่งงานด้วย
1: ฉันว่าแล้วเลยไม่มีใครเอาลูกสาวฉันอยู่สักคนไหนมั่นใจในลูกชายนักหนานะฮะ
2: แกท้าทายฉันเหรอ
3: ถ้าคุณทำอะไรเบลมาแต่นิดเดียวผมฆ่าคุณแน่
2: แกมีปัญญาเหรอมะ
4: นายครับจะให้ผมไปตามหาคุณหนูอยากไหมครับ
0: ไม่ต้องถ้าเหมยหัวไม่เต็มใจอยู่งานนี้ก็ไม่มีประโยชน์ที่ผมจะอยู
1: ่เธอจะกลับฮ่องกง
5: ป้าป้าจะรีบกลับไปไหนคะคุณทำอะไรให้ป้าไม่พอใจคะมาร์คสวัสดีฮานิคขอโทษนะคะที่ตอนมาถึงไม่ได้อยู่ทักอะค่ะพอดีเหมยปวดท้องมากก็เลยต้องรีบไปเข้าห้องน้ำ
3: ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
5: เรานี่คุยกันเรื่องอะไรอยู่หรอคะไอ้อย่าบอกนะคะว่าคุยกันเรื่องที่เราจะประกาศในงานนะคะฮานิคก็งานจะเริ่มแล้วนะคะเรารีบเข้าไปในงานกันดีกว่าค่ะ

0: ขอบคุณค่ะมา
1: ป้าก็อย่าเพิ่งรีบกลับนะคะนานๆทีเนี่ยจะมีงานที่เหมืออยากอยู่สักทีแล้วเจอกันในงานนะคะนิด
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมB12และดีไรโบส
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
8: งานเสร็จแล้ว
9: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
10: อ้าว
11: ได้มั้ยครับ
9: Formos Omega 369
12: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
13: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี
14: ้ Nes กาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
15: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
16: ้ My account told you ใน account told you ใน
17: อยู่ดีจ้ะอยู่ดีจ้ะ
16: มันจะกินได้หรือเปล่าอมน้ำมันที่หรือเปล่า
17: ออโต้ไงแค่ไม่อมหรอก
16: ไม่อมอะไรคะ
17: ไม่อมน้ำมัน
16: อุ้ย
17: สว
16: ั
17: สดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
17: วันนี้นะครับเรามาใส่ใจตัวเองไม่อมน้ำมันกันเพราะเรามาเปลี่ยนเมนูของทอดๆนะครับที่อร่อยเหมือนเดิมโดยไม่ต้องใช้น้ำมันแม้แต่หยดเดียวกันเลยดีกว่าครับก
16: ับ
17: หม้อทอดไร้น้ำมันจากออโต้รุ่น CO731 ครับรุ่นใหม่ล่าสุดเฉพาะที่นี่เท่านั้นที่มาพร้อมกับโถแก้วนะครับที่มีความใสความหนาแข็งแรงทนทานครับเพราะว่าสามารถมองเห็นอาหารได้อย่างรอบทิศทางแบบ360องศา

0: ไปเลย
1: จ
0: ะวันนี้ครับคุณจะปิ้งจะย่างจะอบนะครับผมจะทอดหรือจะทำอาหารข้าวอาหารหวานก็สามารถรังสรรค์ได้นะครับให้อร่อยถูกปากและก็ใส่ใจตัวเองไปพร้อมๆกันได้เลยครับ
1: บอกเลยว่าจะซื้อใช้เองก็คือดีอยู่แล้วแต่ซื้อเป็นของขวัญของฝากให้คนที่คุณรักนะคะได้เลยอย่ารอช้านะคุณผู้ชมขาวันนี้โปรเด็ดสุดคุ้มเลยนะคะเฉพาะวินาทีนี้เท่านั้นเลยกับออทโม่หม้อทอดไร้น้ำมันโถแก้วขนาดใหญ่สะใจ 4.5 ลิตรนะคะ1เครื่องค่ะปกติราคา 2,590 บาทแต่เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้นะคะพิเศษสุดๆค่ะให้คุณจ่ายเพียง 1,190 บาทย้ำ 1,190 บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อตอนนี้นะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะรีบโทรด่วนเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่ line @happycs3 ค่ะ
0: มาที่คุณสมบัตินะครับของต่างๆของหม้อทอดไร้น้ำมันจากออโต้เครื่องนี้กันบ้างดีกว่าครับอ
1: ัน
0: ดับแรกเลยนะมองเห็นด้วยตาดีไซน์
1: สวย
0: แ
1: ข็งแรงนึกว่าเครื่องชงกาแฟ
0: ใช่สีดำแบบนี้มันทำให้ดูคลาสสิกนะครับผมตัววัสดุนะครับผลิตจากพลาสติกนะครับผมที่แข็งแรงคุณภาพดีทนความร้อนได้สูงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกำลังไฟของเขานะครับผมมากถึง 1,300 วัตต์ครับแล้วก็มาพร้อมกับการรับรองของมก.นะครับผมอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วนี้มั่นใจทุกการใช้งานได้เลยนะครับส่วนวิธีการใช้งานง่ายมากคุณด
1: ู
0: มีปุ่มควบคุมนะครับผมแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับผมเหมาะมากกับการสั่งการนั่นเองปุ่มแรกก่อนคือการตั้งเวลาแค่บิดครับเพราะเขาสามารถจับเวลาได้สูงสุดถึง60นาทีและมีไฟแสดงนะครับผมสถานะการทำงานให้เราติดอีกด้วยซึ่งเมื่อเครื่องนะครับทำงานจนถึงเวลาที่คุณตั้งไว้แล้วเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนแบบนี้นะครับผมให้คุณได้ยินอีกด้วยมาดูต่อนะครับผมที่ปุ่มที่2นั่นเองนะครับตัวนี้ครับจะเป็นปุ่มปรับอุณหภูมินะครับผมคุณสามารถปรับความร้อนเนี่ยเพื่อทำอาหารได้ตั้งแต่นะ80องศาเบาๆถึง200องศาเซลเซียสครับผมขึ้นอยู่กับชนิดและก็เมนูที่คุณต้องการรังสรรค์นั่นเองนะครับ
1: มาดูตัวโถกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมขา
0: เป็นไง
1: ใหญ่มากคุณผู้ชมและเป็นโถแก้วใสโอ้โหที่มีความหนาแข็งแรงทนทานมองเห็นอาหารนะคะในขณะที่เราทำการทอดอยู่เนี่ยรอบทิศทางเลยถ้าเป็นหม้อทอดรุ่นทั่วไปหรือว่ารุ่นเก่าๆที่มันเป็นแบบทึบอะคุณผู้ชมคือมันมองอาหารไม่เห็นต้องมาคอยชักเข่าชักออกหูเสียเวลาคุณผู้ชมคะและที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าเขาใหญ่มาก 4.5 ลิตรไก่1ตัวใหญ
0: ่
1: ๆไปลงไปได้ทั้งตัวโอ้โหเขาดีไซน์มานะคะต้องให้พี่เจนช่วยดูด้านนี้หน่อย
0: ตัวด้านล่าง
1: ตัวก้นหม้อ
0: ครับผมฟังเสียงนะ
1: โอ้ อันนี้คือกันลื่นเวลาที่เราหยิบออกมานะคะจากตัวหม้อตัวเครื่องหรือว่าวางลงกับพื้นกับโต๊ะเนี่ยมันจะไม่ลื่นเลยเขามีตะแกรงมาให้ด้วยคุณผู้ชมค่ะตะแกรงอันนี้นะเป็นตะแกรงรองอาหารนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีเลยล้างทำความสะอาดง่ายไม่เก็บกลิ่นด้วยทุกครั้งเวลาที่คุณจะทอดอาหารก็แล้วแต่วางตะแกรงลงไปแบบนี้แล้ววางอาหารลงเขาจะช่วยสกัดน้ำมันด้วยนะนี่ด้ามจับจับถนัดมือและกันร้อนด้วยเป็นพลาสติกอย่างดีแข็งแรงทนทานทนความร้อนสูงเพราะฉะนั้นดึงเข้าดึงออกโอ้ยสบายมือสุดๆค่ะถึงเวลาแห่งความอร่อยแล้วสิคุณผู้ชมคะอยากกินเมนูทอดจากหม้อทอดไร้น้ำมันออตโต้แล้วค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความดิบก่อน
1: เอ้าทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าก่อนจะไปสุกเรามันต้องดิบก่อนแต่วันนี้ครับให้ดูกันก่อนเลยนะครับว่าดับแรกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือตัวภาชนะที่ใหญ่ถึง 4.5 ลิตรแบบนี้แล้วที่สำคัญคือมันใช้งานง่ายปรับไปที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียส
1: เริ่ม
0: ตั้งเวลาง่ายๆไปที่60นาทีได้เลย
1: นี่คือเมนูอะไรคะหมู3ชั้นอ
0: ันนี้คือหมูไม่ตั้งใจเรียน
1: ทำไมคะ
0: หมู3ชั้น
1: อ๋อหมู3ชั้นค่ะแม่ดูนะหมู3ชั้นนี่คือมันเยอะมากใช่ไหมปกติเนี่ยคะเราทอดน้ำมันท่วม
0: ๆ
1: แต่วันนี้ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันคุณผู้ชมขาเป็นการรีดน้ำมันได้อีกนะ
0: อุณหภูมิประมาณ180องศาใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45นาทีไม่ได้ทำได้แค่เมนูทอดนะครับทุกคนครับเพราะวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งอบครับ
1: ว้าวคือจะเป็นเมนูอบหรือว่าเมนูย่างรังสรรค์ได้เลยคุณผู้ชมขา
0: ปรับ180องศาและใช้เวลาแค่20นาที
1: ไม่พอใครที่เป็นแบบสายสุขภาพเมนูเพื่อสุขภาพนี่สเต็กปลาแซลมอน
0: น
1: ี่ชิ้นโตๆแบบนี
0: ้ครับผม
1: แล้วก็ที่สำคัญนะครับผักเนี่ย
0: น่า
1: ไม่ชอบต้มไม
0: ่
1: ชอบทอดน้ำมันวันนี้ใส่ลงไปในหม้อทอดของเรา
0: ใช่แล้วนะครับใช้อุณหภูมิ180องศา15นาทีได้กินแล้วได้เวลาแห่งความสุขแล้วฟังเสียงสักหน่อย
1: โอ้ย
0: ครับผมและดูว้าว
1: โอ้ย
0: ร้อนร้อนฮะร้อนฮะสุกถึงเนื้อในนะครับแล้วก็
1: สุกอย่างทั่วถึงเลย
0: ไม่จริง

0: ริงอ่ะ
1: พี่เจว้าวโอ้โห
2: เดี๋ยวเก็บไว้หลังรายการเจอกัน
0: มาดูกันดีกว่าว่าแล้วความกรอบจะกรอบแค่ไหน
1: แค่มีมอสทอดไร้น้ำมัน
0: เฮ้ยคุณฝน
1: ทำได้เลยอ่ะพี่เจ
0: พี่เ
1: จได้เลย
0: มันฟูมากเลยดูสิ
1: ทอดด้วยมอสทอดไร้น้ำมันออโต้ไม่ได้ทอดจากกระทะเลยสะดวกและทำได้ง่ายๆได้ทุกวันได้ทุกมื้อเลยคุณผู้ชม
0: เอาแต่แบบชิ้นเนื้อตัวอย่างเร็วนี่ผมรักคุณฝนมาก
1: ไม่กินอันนี้เลยหรอ
0: มันความกรอบไปเลย
1: โอ้โหกรอบงี้เหรอคะ
0: ครับผม
1: ดูปากนะคะ
0: เออ
2: ฟังเสียงครับ
0: แล้วดูนะว่าน้ำมันที่มันถูกรีดออกมาเนี่ยนะครับผมจากตัวหมูกรอบเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะร่วงลงมาอยู่ด้านล่างแบบนี้เห็นไหมป๊ออันเลยดีกว่า
1: โอ้แล้วกุ้งคือตัวใหญ่มากคุณผู้ชม
0: กุ้งอ่ะมันหอมมากแล้วก็จริงๆนะโทษนะคะ
1: ร้อนไหมพี่เจน
0: ร้อนคุณดูมันกุ้งเลยดู
1: นี่เมนูสเต็กนะปลาแซลมอนว้าว
0: พร้อมเสิร์ฟตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วสเต็กปลาแซลมอน
1: นอกจากเมนูอาหารคาวแล้วคุณผู้ชมขาเมนูอื่นๆก็ทำได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูทานเล่นนะคะหรือว่าขนมหวาน
0: เริ่มอย่างแรกเลยดีกว่านะครับหลายคนอาจจะเคยเบื่อแล้วผักต้ม
1: บางคนชอบกิน
0: ลวกใช่ไหมวันนี้เรามาเปลี่ยนนะครับเป็นผักย่างกันดีกว่าน
1: ี
0: ่เมื่อกี้อาจจะเหมาะกับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในบ้านเอาใจน้องๆหนูๆเอาใจเด็กๆดีกว่า
1: ลูกๆที่บ้านนี่ไง
3: ท่านแม่คะ
1: เป็นสายทอดปกติต้องใช้น้ำมันเยอะนะน้ำมันท่วมนะพี่เจนแต่พอใช้หม้อทอดออโต้ของเราไม่ต้องใช้น้ำมันแม้แต่หยดเดียว
0: เดี๋ยวเราขยับไปแล้วเมื่อกี้มีมันฝรั่งอันนี้เป็นมันญี่ปุ่นต่อกันเลยนะฮะ
1: มันเผาหรือว่าจะเป็นกล้วยปิ้งอันนี้ก็เป็นเมนูแบบทานเล่นกินกันง่ายๆและได้สุขภาพด้วย
0: และอีกหนึ่งเมนู
1: ถั่วซองโอ้โหฮิตมากคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้สั่งซื้อกันหรือว่าทำขายก็ได้นะ
0: ก็อย่างเบเกอรี่เนี่ยนะครับต้องใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงครับตัวนี้สามารถปรับได้ตั้งแต่80ถึง200องศาเซลเซียส
1: เคยปวดใจเหมือนกันไหมซื้อของทอดมาคุณผู้ชมกินไม่หมดเก็บเข้าตู้เย็นกินไม่ได้แล้วมันไม่อรรถรสแล้วมันไม่กรอบแล้วอ่ะ
0: ใช่บางทีถ้าอุ่นในไมโครเวฟแข็งเป็นหินเลยแต่ว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ครับเมื่อมาอุ่นในออโต้นี่คือปลาท่องโกที่เหลือจาก
1: อันนี้เป็นเมนูอะไรเอ่ย
0: อันนี้เอาใจเด็กๆเสมอ
1: เราด้วยแหละ
0: เราซื้อแบบไก่วันอังคารมันเพื่อหัดเงี้ย
1: เรา
0: เอ
1: าม าอุ่นไก่ทอดผัดไปต่อไปพิซซ่าที่เราทานไม่หมดนะคุณผู้ชมว้าว
0: เติมพื้นที่แบบนี้เมื่อมีออโต้ครับผ
1: ม
0: และอีกหนึ่งเมนูซาวาโดเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณสามารถอร่อยไปได้กับหลากหลายเมนูในหม้อทอดจากออโต้อร่อยจริง
1: อยู่ไม่ไหวแล้วค่ะโปรดีขนาดนี
0: ้
1: ต้องรีบจัดแล้วคุณผู้ชมทีมงานว่าไงนะคะ
0: ค
1: ุณผู้ชมตอนนี้สายเข้าเยอะมาก
0: เ
1: หลือไม่ถึง10เซตแล้วค่ะ
0: โอ้
1: โหเหลือไม่ถึง10เซตโอ้ยเวลาเหลืออีกเยอะพี่เจ้าของแบรนด์เสื้อดำอ่ะอยู่กับเราขอเขาหน่อยได้ไหม
0: เสื้อดำเพิ่มหน่อย
1: เสื้อดำเพิ่มหน่อย
0: เสื้อดำเพิ่มหน่อยให้เท่าไหร่นะ
1: เท่าไหร่คะ
0: 100เซต
1: 100เซตค่ะ
0: อย่ามัวชะล่าใจอย่ารอช้าอยู่กับออโต้หม้อทอดไร้น้ำมันถั่วแก้วขนาด 4.5 ลิตรครับผม1เครื่องปกติราคาเต็มๆอยู่ที่ 2,590 บาทแต่ว่าอีกแค่100เซตสุดท้ายเท่านั้นพิเศษสุดๆครับให้คุณจ่ายเพียง 1,190 บาทย้ำ 1,190 บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับโทรเลย02-161-3233 ย้ำ02-161-3233 หรือแอดไลน์มาได้ที่นะครับLINE @happy4s3 ครับ
1: คุณผู้ชมคะลากันไปก่อนค่ะเพราะว่าหมดเวลาแล้วแต่ยังมีเวลาโทรได้นะจ๊ะวันนี้ไปเลยไหมคะพี่เจนขา
0: ไปดีกว่าครับหิวเลยนะครับ
1: ว้ายจริงด้วยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเสื้อดำโทนหน่อยเสื้อดำโทน
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง30กันยายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย

0: เอาคลิปมา
1: สุดท้ายคุณก็กลับมาเพราะว่ากลัวคลิปหลุด
0: เอาคลิปมาน
1: ี่คุณหมายหัวไม่ต้องเป็นห่วงนะผมไม่ปล่อยให้คลิปคุณหลุดหรอกแต่ว่าผมจะคืนมันให้คุณหลังจากที่เสร็จงานบนเวทีแล้ว
0: ฉันน่าจะปล่อยให้คุณโดนพ่อคุณเล่นงานนะลีลาเยอะจริง
1: คุณตัดสินใจถูกแล้วขอบคุณคุณมากนะ
0: ฉันถามจริงเหอะทำไมคุณไม่อยากแต่งงานกับฉันนะเพราะอะไรเหรอ

คุณก็ไม่ได้แคร์มิราเคิลคุณไม่ได้แต่งงานเพราะผลประโยชน์ทางธุรกิจคุณก็ไม่ได้แคร์ด้วยว่าใครจะเป็นจะตายยังไงแล้วอะไรที่คุณแคร์

0: คุณหนูอย่างกับไอ้นักบ้าเอ้ย
1: ไปนอนครับไปขออนุญาตนะครับคุณหนูอย่างคุณเบลอยู่ที่นี่ครับมาคุณยาคิดด้วยครับ
2: มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอ่ะ
3: เขาเป็นเพื่อนรักเบลเขารู้คุณชาคิดไว้ใจไม่ได้เขาก็รู้แต่ว่าเขาไม่ได้อยู่แผนกจัดเลี้ยงแล้วจะให้เขาไปลากตัวเบลออกมาได้ยังไงเล่า
1: โหไม่รู้เว้ยนี่แต่ที่รู้แน่ๆนะคือไอ้ชาคิดมันมีแผนร้ายชัวร์ถ้าแกเป็นเพื่อนรักของเบลจริงนะแกต้องพาเบลมาให้ได
3: ้เขาจะพยายามแล้วกัน
1: แค่นี้นะ

0: ป้าพิมพ์ให้ตามตัวเบล
1: ไม่ต้องมาถามว่าเป็นเพราะอะไรมันเป็นเรื่องคอ
0: ขาดบาดตายเธอจะต้องเอาเบลกลับมาบ้านให้เร็วที่สุดเข้าใจไหม
2: เข้าใจไหมฮะถามว่าเข้าใจไหม
0: ค่ะหนูจะพยายามนะคะกันวะเนี่ย
3: ชาคิดมันตั้งใจพาเบลมาหาฉันแกโทรหาเบลให้ฉันดิ
4: คุณเบลไม่เอาโทรศัพท
3: ์พวกแกแยกย้ายกันไปตามหาเบลไปเจอนะแล้วพาออกไปจากงานจะให้เบลรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าฉันคือนายนอนมิราเคิล
4: ครับ

0: เธอมองอะไร
1: เบลคิดถูกหรือเปล่าที่ไว้ใจคุณ
0: ถ้าเธออยากเจอนายน้อยเธอก็ไว้ใจทุกคนแล้ว

0: ชาคริสมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้คุณหนูหยางอยู่ที่นี่อยู่กับไอ้มาร์คลูกต้องไม่ปล่อยให้ไอ้มาร์คได้คุณหนูหยางไป
1: ผมรู้กับแม
0: ่รู้ว่าหนูทำอะไรอยู
2: ่สวัสดีค่ะ
0: แล้วนี่ใครแม่ไม่เอานะ
1: แม่ครับนั่นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเบลเป็นแขกของน้อยๆครับแม
0: ่ฮะ
3: แม่ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมรู้ว่าจะทำให้ชุดของเอ็งมาก

0: จะได้เวลาเริ่มแล้วครับ
1: เดี๋ยวฉันขอตัวขึ้นไปพุ่งเปิดงานแป๊บนึงต่อไปก็จะเป็นคิวน้อยๆของเธอขึ้นเวทีอย่าพลาด
2: นะไม่พลาดแน่นอนค่ะ
3: สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับผู้บริหารโรงแรมมิราเคิลโอเอซิสแกรนด์พัทยาคุณชาคริสลิฟ
1: สวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอันดับแรกที่ผมจะขอพูดขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ให้เกียรติมิราเคิลขนาดนี้ทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ามิราเคิลของเราเติบโตและโด่งดังขึ้นมาจากธุรกิจเสี่ยงโชคดังนั้นที่นี่จึงเป็นโรงแรมที่เต็มรูปแบบแห่งแรกของมิราเคิลมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหม่มากสำหรับเราครับผมเริ่มมีความรู้สึกว่าเหมือนกำลังเสี่ยงโชคอยู่ในคาสิโนยังไงอย่างนั้นแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ผมสามารถยืนยันได้เต็มปากตรงนี้มิราเคิลไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะโชคที่นี่มิราเคิลโอเอซิสแกรนด์พัทยาจะเป็นสถานที่ที่ยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นความจริงทุกอย่างครับขอบคุณมากครับเพื่อจะมีใครในที่นี้ยังไม่ทราบว่ามิราเคิลของเราประสบความสำเร็จมากขนาดไหนในระดับโลกผมจะโชว์ให้ดูเชิญครับ

0: ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
1: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
0: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
0: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
1: เริ่มเลย
2: น้ำปลาร้า
3: แม่บุญล้ำ
4: อร่อย
5: ฟินเวอร
6: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
7: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
10: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
11: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
12: ้พลัดกันเป็นคนเลือกเพลง
13: ลาจากกัน
12: คน Spotify เขารู้กัน
14: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
15: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
14: ยาสีฟันริฟฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
15: ่เบคกิ้งโซดา
16: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
17: สนับสนุนโดย LINE BK ซอสปรุงอาหารแม็กกี
18: ้งานน่าเบื่อนะครับว่าไหมสวัสดีครับผมทันศิระภูวดลเป็นเจ้าของโรงแรมศิระภูวดลที่พัทยานี่เองสวัสดีครับยินดีรู้จัก
19: สวัสดีค่ะชื่อเบลค่ะ

0: ไม่ต้องสวัสดีก็ได้ครับอายุเราก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่หรอกครับจะพูดไปฝรั่งดีกว่าสวัสดีครับผมทันศิรภูดุล
1: ยินดีรู้จักครับครับครับ
0: นี่ผมว่าเราไปหาอะไรดื่มทั้งนั้นโน่กันดีกว่าไหมปากปาก
2: คุณโทษทีค่ะคุณโทษที
0: โอ้โหคุณนี่ยังไงเนี่ย
2: จริงนะคะ
0: ตายแล้ว

0: รู้ไหมว่าครั้งหน้าเนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวมากกว่านี้นะที่หน้าตาน่ารักขนาดนี้เราอย่าให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวง่ายๆรู้ไหมเดี๋ยวนี้พวกฉวยโอกาสมันเยอะยิ่งมือนิ่งขนาดนี้นะเป้าหมายรู้ไหม
1: อ๋อค่ะเบลจะระวังตัวให้มากกว่านี้ค่ะ
0: โอ้โหน่ารักมากเลยว่าเบลสวยนิ่งขนาดนี้หึดีมากเลยนะ
2: คุณหมายหัวครับ
3: อะไรทำไมผู้หญิงจับแล้วจะเป็นไรไม่เห็นเป็นไรเลยเนาะ
1: พี่มางานนี้แสดงว่าพี่ชายก็ต้องมาด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแต่พี่ชายไม่แฮปปี้แน่ๆครับถ้าเห็นคุณเดลอยู่ที่เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณเดลต้องกลับบ้านอยู่นี่ครับ
1: พวกนายหยุดใช้กำลังกับผู้หญิงเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: คุณไม่เกี่ยวกลับเข้าไปในงานดีกว่าครับ
1: หนูไป
4: คุณเดลเป็นแขกของคุณชาคริตแกไม่มีสิทธิ์จะพาเธอไปไหนถ้าคุณชาคริตไม่อนุญาตหรืออยากจะมีปัญหากับคุณชาคริต
5: ฉันมีเรื่องจะคุยกับน้องเบลมีปัญหาไหม
1: พี่ชาย
5: ฉันก็มีเรื่องอยากจะคุยกับน้องเบลเหมือนกันหรือจะคุยกันตอนนี้พร้อมกันเลยไหม
6: พี่ต้องการอะไร
5: เด็กผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่ทำให้แกต้องยอมแดดทุกอย่างแต่เมื่อกี้น้องเบลเขายังเรียกแกว่าพี่ชายอยู่ยินดีด้วยแสดงว่าเขายังไม่รู้แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะฉันเก็บความลับเก่งและฉันสั่งห้ามคนของฉันไม่ให้เรียกแกว่านายน้อยได้ด้วยตกใจใช่ไหม
6: พี่จะทำอย่างนี้ทำไม
5: มันสนุกมันสนุกที่เห็นแกดิ้นพลานทุรนทุรายแบบนี้ไงแล้วฉันจะสนุกที่สุดเลยถ้าน้องเบลเขารู้ความจริงเห็นกับตาตัวเองว่าแกเป็นใครใจเย็นๆน้องชาย

ริ่มจ๋าพี่ว่าเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะตอนนี้วิดีโอพรีเซนเทชันก็ได้จบแล้วคิวต่อไปน้อยๆขึ้นเวทีแล้วนะ

พี่ชายคะเบลขอโทษนะคะที่แอบมาแต่ว่าเบลมีเหตุผลที่อยากเจอนายน้อยจริงๆค่ะไว้เบลเล่าให้ฟังนะคะ

0: ล่อยค่ะเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้น
1: ทำไมห่วงเนื้อห่วงตัวมากนะเหรอหรือว่าต้องให้เป็น
0: คุณจะพูดอะไร
1: หุบปากให้เฉยๆเลยนะรอดูหน้าในน้อยของเธอก็พอ

0: าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
3: ลดเหนื่อยนิ่งวัน

0: ถเมนี่จากสสส
1: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
4: กระเด็นจุกเฉิน
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี
5: ่เบนโต
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน

0: แกมาได้ไงเนี่ย
1: แกนั่นแหละมาได้ไงลุงไม่มีแต่คนเป็นห่วงแกทั้งพี่โป่งทั้งลุงทั้งป้าโทรหาฉันทั้งวันให้จิกตัวแกกลับบ้านให้ได้เนี่ย
0: ฉันมาหาไรน้อย
1: ไหนแกบอกแกจะเลิกสนใจไหนน้อยแล้วไง
0: ลุงกับป้าทำงานให้นายน้อยนายน้อยเป็นคนให้ลุงกับป้าเนี่ยไปบ้านครูแก้วแล้วก็รับฉันมาเลี้ยงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลุงกับป้าเอาให้ฉันใช้เนี่ยนายน้อยเป็นคนจ่าย
1: แกพูดอะไรของแกเบล
0: ก็ความจริงไงแกเนี่ยลุงกับป้าก็ยอมรับกับฉันแล้วนะบอลทุกอย่างในชีวิตฉันเนี่ยเป็นฝีมือนายน้อยหมดเลยถ้าแกเป็นฉันแกจะไม่อยากมาเจอนายน้อยหน่อยเหรอแกจะไม่สงสัยหรอว่าทำไมนายน้อยต้องทำเพื่อฉันขนาดนี
1: ้งั้นที่ลุงกับป้าอยากให้แกกลับบ้านเพราะว่าไม่อยากให้แกเจอนายน้อย
0: แต่ฉันจะเจอฉันมีเรื่องต้องคุยกับนายน้อยเยอะแยะไปหมดเลยอะแก
1: มาเดี๋ยวเปิดให
0: ้เฮ้ยแกโอ๊ยแก

0: ไปแล้วแกนี่บอลแกกลับไปทำงานเถอะฉันโอเคจริงๆฉันโอเคไปไปทำงานนะ
1: โอเคเหรอแก
0: อืม
1: งั้นมีอะไรแกโทรมานะ
0: โอเคไปโทรมานะแกจ้ะ

คุณเข้ามาที่นี่ได้ไง

0: ช่วยด้วยค่ะ
1: ช่วยอะไรฮะช่วยใครครับยุ่น
2: มีอะไร
0: พี่ชาย
2: เร็วมีอะไร
3: ลูกพี่ครับได้เวลานะครับต้องกลับเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: จะพาพี่ไปไหนครับเบล
0: มีคนเอามีดแทงค่ะมีคนถูกฆ่าค่ะ
3: อะไรนะต้องไปเดี๋ยวนี้เลยครับ
0: เบลเห็นค่ะเขาอยู่ในนี้ค่ะช่วยเขานะคะ
2: เบลเดี๋ยว

0: เอง
1: เบลนี่ไม่ใช่เวลาล้อเล่นนะ
2: ลูกพี่ครับลูกพี่ต้องไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับส่วนเรื่องคุณเบลเนี่ยเดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านให้ไม่ต้องห่วง
0: ต้
2: องกลับครับ
0: เขามีปืน

0: จะไปไหนครับเนี่ย
1: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
0: เยอะนะ
2: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: ากรสอร่อยหลายยังไงก็เอลเซ่ยูโร
1: พลังฟ้า
2: พร้อมรวมทุกพลังท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาลเดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้
3: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
4: ทั้งแผ่นจะลดดีกัน
5: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
6: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
7: ้คนร้ายค่ะคนร้ายเขามีปืนเบลเห็น
8: ไม่มีใครพกปืนเข้ามาในงานนี้ได้ทั้งนั้นนะครับกลับนะครับ
7: ไม่ค่ะเบลไม่กลับเบลเห็นจริงๆนะคะ
9: ครับไปครับ
7: ปล่อยค่ะ
9: ไม่ปล่อยครับไปครับ
7: ปล่อย
9: เอ้ยคุณเบลคุณเบลครับคุณเบลครับคุณเบลครับคุณเบลจะไปไหนครับคุณเบลคุณเบลคุณเบลครับเดี๋ยวครับ
10: สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
11: และนี่คือการปรากฏตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้สร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของโลกผู้กุมโชคชะตาของเราทุกคนในกำมือเตรียมตัวให้ดีถ้าคุณมีโชคความมหัศจรรย์จะเกิดกับคุณ

0: แกจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเดี๋ยวแกต้องขึ้นเวที
1: คนที่มากับคุณอยู่ไหนคะ
2: อะไรจ๊ะนี่ดูเหมือนหนูอยากจะหาเรื่องมาเจอพี่นะนี่อยากได้อะไรก็บอกมา
1: ผู้ชายคนนั้นที่เขามากับคุณเขาอยู่ไหนคะ
2: ใคร

0: เบลเบลเบล
1: ตื่นค่ะตื่นพนักงานผู้ชายอะค่ะเขามีปืน
2: คนไหน
1: คนนั้นค่ะเขามีปืนค่ะ
3: ขอเชิญพบกับเจ้าสัวหยางเจิ้น

0: ในอนาคตระหว่างยางกรุ๊ปกับมิราเคิลก็จะรวมกันกลายเป็นมังกรแห่งเอเชีย
1: โอ้มีไฟเรืองแสงด้วย

0: ันไว้ดันเข้าไป
1: ป้าน
0: ายมันเร็วมันเร็วพี่นี่มันเร็วมันเร็วพี่อยู่นี่หนูต้องเตี้ยเร็วเร็วใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะพี่อยู่นี่แล้วพี่ชายอยู่นี่แล้วหนูต้องเตี้ยพี่จะปกป้องน้องเดย์ไม่มีใครทำอะไรน้องเดย์ได้เห็นไหม
1: เบลด้วยค่ะเบลกลัวเบลกลัว
0: นี่นี่นี่พี่ชายไงพี่ชายอยู่นี่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วเบลเบลเบลคะมองหน้าพี่มองหน้าพี่ไว้นะมองหน้าพี่ไว้พี่ชาย

ถ้ามึงขยับอีกทีกูยิงหัวมึงแน่วางปืนลง

0: ดช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่21กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเรื่องดราม่าเขมรเคลมชุดไทยไปกันใหญ่แล้วตูนคือตอนนี้ในโลกออนไลน์นะฮะคือเวลาสำนักข่าวเขานำเสนอเนี่ยเขาจะนำเสนอเรื่องนี้แล้วแปลเป็นภาษาเขมรแปลเป็นภาษาอังกฤษ
2: ค่ะ
1: ทัวร์ฝั่งกัมพูชามาลงกันแน่นเลยฮะเขายังยืนยันว่าชุดที่ปรากฏบนเวทีประกวดของฝั่งกัมพูชาเป็นชุดของประเทศเขา
2: แม้ว่าจะใช้ภาพจากของเราก็ตามเหรอคะ
1: ยืนยันว่าของเขาอ่ะมีมาเป็นพันปีก่อนจะมีประเทศไทยอีกแต่เอาล่าสุดก่อนเอาล่าสุดล่าสุดนะฮะกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาครับคุณผู้ชมครับออกมาคือเป็นลักษณะว่าจะจัดเวิร์ก

0: ช็อปด่วนจะจัดเวิร์กช็อปด่วนอันนี้เป็นเว็บไซต์ข่าวพนมเปญโพสต์ครับรายงานว่าจะมีการจัดเวิร์กช็อปด่วนที่กัมพูชาเพื่อเป็นการแสดงความเข้าใจและการใช้เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับแบบเขมรอย่างถูกต้องนี่เพิ่งจะโพสต์ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับแต่ในเนื้อความเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะมีการชี้แจงประเด็นที่เป็นดราม่าอยู่ณขณะนี้หรือไม่ดังนั้นเราต้องลุ้นกันว่าเขาจะจัดเวิร์กช็อปนี้6ตุลาคมครับตูนต้องลุ้นว่ากระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาที่จะเวิร์กช็อปเนี่ยจะบอกว่าชุดนี้เป็นชุดของเขาหรือชุดของเราแต่เขาแถลงผ่านพนมเปญโพสต์ว่าจะมีการจัดเวิร์กช็อปด่วนแล้วเขาเชิญผู้สื่อข่าวเชิญอินฟลูเอนเซอร์เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเป็นการด่วนผมย้อนที่มาที่ไปนิดนึงครับคุณผู้ชมครับเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ตามข่าวนะฮะเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นจากเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชา2026ภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้เข้าประกวดรวมถึงพิธีกรสวมใส่ชุดห่มสบายกันคล้ายกับชุดไทยเท่านั้นไม่พอที่หนักที่สุดก็คือบนเวทีมีการปล่อย VTR เป็นภาพชาวสยามสมัยรัชกาลที่5แต่เคลมว่าเป็นภาพคนเขมรในอดีต
1: นักคอสตูมคอมเพติชันเทลออฟสไตล
2: ์พรปปทต่อเมียนบำไลไทรทลาได้บังหารอัมปีประณัตพิษในรัชนาบทสำลีบำเพ็ญขมายตั้งปีสมัยโบราณได้เชียววิจิตรกรรมในการแต่งกายขมายประกอบด้วยบำไลเชียประวัติศาสตร์มหาศาล
3: สบายรุมเซ็งๆติดโดยตรบานปราพระภูมิโกงเชียมวยหนึ่งสมปุตสมลอยหรือสมปุตจองกบันเตตามกาลเทศะ
0: ทางกรมศิลป์เนี่ยเคยได้โพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าภาพหญิงสาวที่ปรากฏภาพเหล่านี้คือภาพของหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรสมัยรัชกาลที่5สวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งจงกระเบงตัดผมทรงดอกกระทุ่มนี่เป็นภาพจากฟิล์มกระจกซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดเรื่องฟิล์มกระจกนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยทางเพจของกองทัพก็เอาข้อมูลของกรมศิลป์มาตอบโต้เขมรทำเป็น3ภาษาเลยไทยกัมพูชาแล้วก็อังกฤษซึ่งขณะนี้ทัวร์ฝั่งกัมพูชากำลังลงอยู่แล้ววันนี้เนี่ยคุณซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็แถลงข่าวด่วนนะครับโดยระบุว่าทางกองประกวดจะอ้างเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้กระทรวงวัฒนธรรมขอเรียกร้องให้เวทีประกวดยุติการกระทำนี้และหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนยืนยันว่าภาพที่เขาใช้เป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปีพ.ศ. 2449สมัยรัชกาลที่5บันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานที่สำคัญภาพชุดนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก Memory of the World จากองค์การยูเนสโกเมื่อปี60คุณสภิดาอธิบายเพิ่มเติมว่าหลักฐานแสดงที่มาของภาพฟิล์มกระจกต้นฉบับนั้นจะมีลายน้ำของกรมศิลปากรประทับกำกับไว้แต่ทางกองประกวดครอบภาพเจตนาถอดลายน้ำออก
1: ครอบตรงมุมลายน้ำออกไปค่ะ
0: ให้ไม่เห็นเลยฮะเป็นเจตนาอย่างแท้จริงที่จะถอดลายน้ำออกทางกระทรวงวัฒนธรรมของไทยจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวดเพื่อให้แก้ไขด่วนหากไม่มีการดำเนินการจะขอใช้ช่องทางตามกฎหมายประสานผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการทางการทูตต่อไป
4: เรากำลังดำเนินการตรวจสอบนะคะเพราะว่าจากการที่ดูประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ยเป็นการครอบโดยเอาลายน้ำออกซึ่งแน่นอนว่าภาพเนี่ยมีที่มาของไทยเป็นภาพฟิล์มกระจกที่เก็บไว้ในสำนักหอจดหมายเหตุค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะคือตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้เป็นประเด็นระหว่างรัฐกับรัฐแต่ว่าในกรณีที่ภาคเอกชนได้ดำเนินการบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตักเตือนแต่จริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งนี่คือประเด็นหลักแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ
0: นี่หลักฐานทาง

0: ติศาสตร์ครับผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติคุณภาวิดาสมวงศ์บอกว่าฟิล์มกระจกภาพต้นฉบับเนี่ยปกติจะเก็บไว้ในพื้นที่เฉพาะเพื่อความสมบูรณ์ของฟิล์มแต่ว่าภาพที่ปรากฏออกมาเป็นภาพที่ถ่ายทอดลงกระดาษและรวบรวมไว้ในหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่มที่3เผยแพร่ในเพจกรมศิลปากรเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี่เอง5สิงหาคมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลประวัติศาสตร์เรายืนยันว่าภาพที่กองประกวดกัมพูชาไปใช้เป็นภาพกลุ่มผู้หญิงนุ่งจงกระเบนสวมสบายตรงกับภาพต้นฉบับที่เรามีในหอจดหมายเหตุฟิล์มกระจกเรามีหลักฐานครบอย่างแน่นอน
1: สันนิษฐานกันว่าเป็นหญิงชาวกำแพงเพชรค่ะแต่มั่นใจว่าเป็นภาพของในเมืองไทยแน่นอนเพราะว่าคอลเลคชันนี้คืออยู่ในกล่องที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จประพาส
2: ซึ่งภาพนี้มันมีการนำไปเผยแพร่หรือยังไงไหมคะหร
1: ือจริงๆภาพมันก็ให้บริการอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติอยู่แล้วค่
2: ะ
1: เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยมีใครค่อนข้างจะได้ใช้เรื่องเหล่านี้เพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการแต่งตายเรื่องวิถีชีวิตโดยมากเขาก็จะไปสนใจกันเรื่องของสถานที่หรือเหตุการณ์สำคัญซะโดยมากค่ะเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นกันในสาธารณชนแต่ถ้าในหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็คือเข้ามาใช้ได้อยู่แล้วค่ะเพียงแต่จะไม่ได้สัมผัสกับฟิล์มกระจกเล่มฉบับเพียงแค่นั้นเอง
0: เพราะว่าเราถ่ายลงมาใส่กระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้อย่างที่บอกครับทุกสำนักข่าวของประเทศไทยเรียกได้ว่าแบบนั้นเวลานำเสนอเรื่องนี้จะนำเสนอเป็นหลายภาษาเลยโดยเฉพาะนำเสนอเป็นภาษาเขมรจะได้เข้าใจตรงกันผมขออนุญาตข่าวสดอย่างข่าวสดเขาก็นำเสนอเป็นทั้งภาษาอังกฤษเอ่ยแล้วก็อีกหลากหลายภาษาปรากฏว่าโซเชียลของเขมรอย่าง KDNK ก็เอาภาพข่าวของข่าวสดอังกฤษซึ่งเนี่ยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษแล้วเอาไปโจมตีฮะโดยบอกว่าหนังสือสยามฉบับนี้เก่งเรื่องเสี้ยมเสี่ยมให้ตีกันโง่แต่ไม่รู้จริงว่าข่าวสด
3: ค่ะ
0: แล้วก็ยังบอกด้วยถ้าพูดเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยสยามเนี่ยเกิดประมาณคริสตศตวรรษที่13แต่เขมรเรามาก่อนเรามาเป็นพันๆปีแล้วในขณะที่เพจของข่าวสดภาคภาษาอังกฤษทัวร์เขมรก็เลยเข้าไปคือเหมือนกับเขาโพสต์ล่อเป้าไว้แล้วทัวร์ก็ตามไปที่ข่าวสดภาคภาษาอังกฤษนะครับก็ออกไปต่อว่าทำนองว่าทำไมสยามไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์มีบางโพสต์บอกเราเป็นควายเลยนะว่าเราเป็นควายทีนี้ข่าวสดก็พยายามไปอธิบายโดยใช้ภาพที่เป็นหลักฐานฝั่งไทยโพสต์ต่อไปไม่ได้อธิบายมากแต่ว่าโพสต์หลักฐานฝั่งไทยเป็นภาพกลับไปก็ยังไม่วายทัวร์ก็ยังมาลงอีกคอมเมนต์ที่เขมรเข้ามาถล่มก็อย่างเช่นชาวสยามกล่าวหาว่าชาวเขมรพึ่งพาแผ่นหินแต่ตนเองกลับพึ่งพาแผ่นกระจกงงมันยังไงอะตุนอันนี้ก็แล้วแต่จะตีความก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้เป็นความสนใจของนอกจากคน2ประเทศแล้วคนต่างชาติก็มาเข้ามาคอมเมนต์กันมากพอสมควรยังมีอีกหลายคอมเมนต์ในทัวร์เขมรนะครับที่ทำนองว่าถาม AI ยังยืนยันเลยว่าเป็นภาพเขมรอย่างนี้เป็นต้นมีคอมเมนต์จากเพจอาเซียนมองไทยแคปมาโพสต์ไว้บอกว่าถึงกับต้องขยี้ตาอ่านใหม่2รอบใครสอนให้เขาคิดแบบนี้ในภาพก็เป็นทัวร์ของเขมรบอกว่ายังไงก็ตามแหละกัมพูชาเราเจริญก้าวหน้ามาก่อนไทยเราสามารถใช้รูปในอดีตของไทยเพราะนั่นคือชุดปกติของเรา
3: ทั้งที่ภาพเนี้ยมันคือภาพของเราของประเทศไทยชัดๆอะค่ะ
0: คือเขายังบอกเลยว่าสามารถใช้ของไทยไปเป็นของเขาเพราะมันเป็นชุดปกติของเขา
3: เ
0: อองงจากกระแสคุณผู้ชมฮะคือมีเพจอาเซียนสกายไลน์ไรซิ่งโพสต์ภาพการแต่งกายของราชวงศ์เขมรในชุดซัมปอตในพิธีต่างๆทางเพจเนี่ยระบุว่านี่คือชุดเขมรในอาจจะเป็นชุดฉลองพระองค์ชุดประจำชาติของเขมรไม่อาจลอกเลียนแบบวัฒนธรรมไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านได้เขมรก็มีเอกลักษณ์ของเขมรก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าอาจชุดเขมรจริงๆเป็นอย่างนี้หรือจะเป็นเพจไทยคลาสสิกที่นำเสนอเรื่องราววัฒนธรรมไทยก็มีการโพสต์พระรูปของพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยแต่งองค์ห่มสบายแพรจีบไว้พระเกศาปีกตั้งแต่ยุครัชกาลที่3เพื่อให้เห็นว่าคือมันไม่ได้มีหลักฐานเฉพาะแค่ภาพถ่ายฟิล์มกระจกในสมัยรัชกาลที่5เท่านั้นแต่เรามีหลักฐานปรากฏมากมายนี่เพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นเอาไม่รู้เรื่องจะจบยังไงและไอ้เวิร์คช็อปของกัมพูชาที่จะจัด6ตุลาก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรารอดูว่าเขาจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงฝั่งกัมพูชา
3: อ๋องงค่ะ
0: นะ ท่าทีกองประกวดก็สำคัญนะครับยังไม่มีออกมาตอนนี้ของฝั่งนู้นนะขนาดนี้แล้ว
3: คือถ้ามันเป็นของเขาจริงๆนะเป็นสิ่งที่เขามีมายาวนานอ่ะทำไมต้องมาขโมยภาพเราไปใช้คะทำไมไม่ใช่ภาพของเขาเอง
0: เพราะเขาบอกว่าภาพที่ใช้จะใช้ของไทยก็ได้เพราะมันเป็นชุดของเขา
3: ปวดหัวนิดนึงเราพักกันตรงนี้ครู่นึงนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีข่าวเข้มข้นให้ได้ติดตามกันต่อปิดท้ายเบรกนี้นะคะ BYD ค่ะประกาศพร้อมดันไทยเป็นฐานในการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาพร้อมที่จะส่งออกไปทั่วโลกเลยนะคะที่เห็นนี้ค่ะไปดูกันนะคะเป็นรถยนต์พลังงานใหม่คันที่ 100,000 นะคะที่ออกจากโรงงาน BYD ที่จังหวัดระยองค่ะหลังจากเปิดโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเป็นโรงงานแห่งแรกของ BYD ที่ตั้งอยู่นอกประเทศจีนนะคะมูลค่าการลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาทโดยร่วมกับกลุ่มเลเว่ออโตโมบิลค่ะรถยนต์ที่ผลิตที่โรงงานแห่งนี้จากประเทศไทยก็จะได้รับใบรับรอง Made in Thailand ด้วยค่ะคุณเบนสันเคอร์ค่ะผู้จัดการทั่วไปบริษัท BYD ออโต้ประเทศไทยประกาศความมุ่งมั่นชัดเจนพร้อมดันไทยให้เป็นฐานในการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาเพื่อที่จะรองรับความต้องการของตลาดในประเทศไทยรวมไปถึงตลาดของประเทศที่ใช้รถยนต์พวงมาลัยขวาและกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยค่ะโดยล่าสุดส่งออกไปแล้วกว่า10ประเทศในภูมิภาครวมยุโรปและออสเตรเลียค่ะตอกย้ำศักยภาพและคุณภาพการผลิตรถยนต์จากฝีมือคนไทยย้ำชัดเจนนะคะว่าบริษัทยังมั่นใจลงทุนในไทยต่อไปในระยะยาว
0: ปัจจุบันนี้นะครับโรงงาน BYD ระยองเป็นโรงงานที่มีการผลิตแบบครบวงจรครับใช้ชิ้นส่วนในไทยกว่า 50% กำลังการผลิตสูงสุด 150,000 คันต่อปีนะครับและเกิดการจ้างงานกว่า 6,000 คนเป็นคนไทยถึง 95% และที่สำคัญในอนาคตครับคือการลดสัดส่วนพนักงานจีนลงตามนโยบายของบริษัทด้วยที่ต้องการให้คนไทยเป็นผู้บริหารจัดการและดูแลพนักงานไทยในระยะยาวต่อไปนะครับ
3: กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะวันนี้ก็ออกมาประกาศความมุ่งมั่นชัดเจนและก็เช่นเคยนะคะขอบคุณ BYD ด้วยนะคะสำหรับเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดย BYD ค่ะวันนี้แจก3ตัวสีดำเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมแสดงความเห็นในไลฟ์ของเพจ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยค่ะวันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่ามั่วบ้านงาน
0: เป็นเรื่องอื่นไม่ได้เลยตูนเอ้ย
3: คือตอนแรกเนี่ยเราก็สงสัยกันว่าเอ๊ะเขาทำแบบนี้ไปทำไมแต่ในใจตัวยงกับพี่กายว่าทุนรู้อยู่แล้วว่ามีผู้เสียหายแน่ๆ
0: มันต้องมีกลิ่นมันมีกลิ่นออกมาตั้งแต่แรกละ
3: ที่สุดวันนี้นะคะผู้เสียหายออกมาแสดงตัวแล้วมีทุกรูปแบบเลยเพราะฉะนั้นติดแฮชแท็กมั่วบ้านงานไว้นะคะเราพักกันครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
4: แลคต้าซอย300มิลลิลิตรแลคต้าซอยอร่อยคุ้มค่า is realเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย
5: วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดีกรรมวิธีที่พิถีพิถันส่งต่อคำอวยพรจากเราถึงทุกครอบครัวขนมไหว้พระจันทร์ภัตตาคารเชียงกรีลาความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยน
6: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาง
9: านเสร็จแล้ว
10: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
11: ได้มั้ยครับ
10: Formos Omega 369
12: เตรียมพบปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมือง CS3 Bangkok Aerobic 2026ช่อง3ชวนทุกคนมาโยกสนั่นสุขภาพดียกเมืองพร้อมกับซุปตาวันเสาร์ที่26กันยายน 15:00 นเจอกันลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมงานฟรี
13: แล้วมาเจอกันนะมาเต้นด้วยกันเยอะๆนะคะ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ใครชอบกินเป็ดย่างแบบหนังกรอบเนื้อฉ่ำต้องร้านนี้เลยจ้ะอร่อยมาก
16: แต่ถ้ายังไม่อิ่มเดี๋ยวพาไปกินอาหารเหนือต้นตำรับจากลำปางเชียงรายเลยค่ะ
17: ปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มดีกว่าค่ะ
18: แล้วก็ขนมหวานอร่อยอร่อย
19: นี่
20: ข
19: นมหวาน
20: ของเราอะไรคะ
21: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วอังคารนี
22: ้8นาฬิกา25นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: พี่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
24: ไม่เพื่อนหรอกคบกับดาวมานานไหม

0: ไม่กลับมาแฮงเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
1: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
2: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: เจ้าซัฟเฟอร์เจอกัน Impact วันที่3ตุลาคมนี้เวลา 15:00 น.พบน้ำตาลพิจักขณาและตีธนพลได้ฮอสิบ Impact เมืองทองธานีสนับสนุนโดย
1: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
4: จะไม่ชอบช่างที่ไหน
5: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365 วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย

0: ดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ก่อนจะไปมั่วบ้านงานค่ะมาดูทนายตั้มหน่อยแกโลเพลเสมือนเลยนะคะทำท่าทางเรียนแบบใครคุณผู้ชมก็ดูออกวันนี้มาอีกแล้วค่ะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดแต่ละครั้งที่เคลื่อนไหวเนี่ยพูดก็ได้แหละก็คือร้องเรียนคุณกันจอมพลังนะคะให้มีการตรวจสอบแต่ละครั้งก็จะมีกิมมิกในการทำตัวให้เหมือนแตกต่างกันไปครั้งนี้ทนายตั้มมาในลุคแบบนี้นะคะใส่เสื้อเกราะติดแถบเต็มไปหมดเลยแต่ที่ติดอ่ะการ์ตูนทั้งนั้นคิตตี้เอ่ยวันพีซเอ่ยโดราเอมอนเอ่ยชินจังเอ่ยแล้วลงจากรถมาทำการแสดงค่ะเรียนแบบท่าทางล้อเลียนคุณกันจอมพลังก่อนหน้านี้ค่ะที่มีคลิปออกมาปลายสัปดาห์ที่แล้วที่คุณกันเคยลงพื้นที่ไปแล้วโวยนักข่าวว่ามาก่อนผมได้ยังไงบก.ไม่สั่งเหรอให้รอผมทำแบบนี้หมายแตกพอดีอะดูคุณตั้มก่อนก๊อปปี้โชว
2: ์ผมงงใครไปบอกวะมาก่อนได้ไงเนี่ยนัดกันที่หมายนู้นไม่ใช่เหรอเอาไม่ตลอดก่อนเงี้ย
3: ตำรวจมาพี่
4: มาตัดหมายครับพี
2: ่เอาใครมาบอกเนี่ยเอารอปภรอพอมาก่อนได้ไงเนี่ย
5: มาก่อนไม่ได
2: ้เอ้ยเอาไทยรัฐอยู่ไหนเนี่ยไทยรัฐทำไมมาก่อนผมอ่ะ
6: มาก่อนไม่ได้เหรอคะพี่
2: มาก่อนไม่ได้ผมต้องมาก่อนแล้วบก.คุณไม่แจ้งเหรอไทยรัฐฮะบก.คุณไม่ได้บอกเหรอว่าต้องให้ผมมาก่อนนะ
6: บอกให้มาก่อน
2: เฮ้ยผมตกใจมากเลยทำไมทำกันอย่างนี้เนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมาดีไซน์เนี่ยแล้วถ้าเจ้าดีเขาโดนเสียบไปก่อนทำไงเนี่ย
3: ไปข้างหลังก่อน
2: ทำไมถึงมาก่อนนักข่าวผมนัดกี่โมงผมนัด10โมง
1: ย้อนไปดูก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดโพสต์คลิปคุณกันจอมพลังหรือคุณกันถัดพงไพบูลย์เวชนี่แหละค่ะโวยนักข่าวทำไมลงพื้นที่ก่อนแบบนี้หมายแตกหมด
2: ผมตกใจใครไปบอกวะเพื่ออะไรแล้วมีนักข่าวที่เข้าพื้นที่ก่อนด้วยเหรอเมื่อกี้ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะผมตกใจมากเลยนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปเราต้องเจอคนอยู่ก่อนใช่ไหมต้องถามเลยคนอยู่ก่อนคือใครท่านเป็นใครอ้าวตำรวจนี่อ้าวทำไมพี่มาเข้าพื้นที่ก่อนนะ
7: ไม่ได้เข้าก่อนครับตามตำรวจมาพี
2: ่ตามตำรวจมาพี่ต้องรอผมไม่เหรอตามหมายอ่ะ
7: ใช
2: ่
7: คร
2: ับ บก.บอกให้รอผมว่าพี่ปกติอ่ะ
7: ย้ายพิกัดบอกว่าย้ายพิกัด
2: ใครบอกพี่
7: ตำรวจคร
2: ับ
7: ไม
2: ่
7: ม
2: ี
7: พยาน
2: ตำรวจใช่ไหมอ้าวแล้วตำรวจเข้าก่อนจับคนก่อเหตุได้เปล่าสวัสดีครับพี่เอาทำไมเราไม่เจอกันที่จุดนัดอะพี่ใครแจ้งพี
8: ่
2: ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเข้ามาก่อนเหรอแล้วทำไมตั้งนานผู้ใหญ่บ้านไม่ทำอะแล้วพี่เข้ามาก่อนพี่ได้ตัวคนที่ก่อเหตุเปล่า
8: ไม่อยู่คร
2: ับ ไม่อยู่เมื่อกี้มีคนแจ้งเขาเปล่ามีคนแจ้งผู้ชายไหมมีอ้าวมีคนแจ้งผู้ชายอะเห็นไหมผมอะ

0: มา3ชั่วโมงนะมาเพื่อไม่ให้หมายแตกนะ
1: เหมือนไหมล่ะคะพี่ไก
2: ่เหมือนมากจริงๆทนายตั้มนี่แสบมากจริง
1: คือคลิปนี้เพิ่งปล่อยแล้วอะไรวันนี้ก็เลยเรียนแบบเป็นแบบนี้ย้อนกลับไปทนายตั้มก็เรียนแบบมาตั้งแต่จำได้ไหมคะใส่สูทมาแล้วก็เหงื่อเต็มเลยเช็ดเหงื่อเช็ดเหงื่อซื้อทิชชู่ซับเหงื่อซับเหงื่อซับเหงื่อซับเหงื่อแล้วก็บอกโอ้วันนี้ขาดแค่บอดี้การ์ดวันต่อมาบอดี้การ์ดก็มาแล้วก็มีการขี่เจ็ตสกีด้วยทีนี้วันนี้ที่ใส่เสื้อเกราะติดอาร์มแบบนี้ถ้าจะย้อนดูภาพของคุณกันจอมพลังภาพซ้าย
2: ตูนอุตส่าห์ไปรวบรวมมาจนครบแบบนี้เลยเหรอ
1: ทีมงานอะไรอย่างทางขวาทนายตั้ม
3: ยืนยันว่าตูนเป็นคนสั่ง คุณผู้ชมฮะตูนจำได้หมดฮะ
2: ภาพนี้อยู่ตรงนี้ทีมงานเอามาเลย
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นภาพ ดูสิคะแต่ว่าทนายตั้มติดเป็นแบบการ์ตูนหมดเลยอ่ะล้อเลียนนะคะชัดเจนแล้ววันนี้นะตอนเข้าไปคือทนายตั้มเนี่ยไปพบกับพนักงานสอบสวน DSI มาร้องเรียนเรื่องเว็บพนันออนไลน์ว่าคุณกันจอมพลังเกี่ยวหรือเปล่าตอนออกมาหลังจากพบเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยยังจะเล่นมุกอีกบอกนักข่าวว่านักข่าวคนไหนมาก่อนไม่ให้สัมภาษณ์นะเนี่ยค่ะแต่ที่สุดก็เปิดใจนะคะว่าวันนี้มา DSI อีกรอบเพื่อมายื่นเอกสารและพยานหลักฐานเพิ่มเติมขอให้ DSI ตรวจสอบคุณกันถัดพงไพบูลย์เวชหรือคุณกันจอมพลังค่ะว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่ามีการอ้างอิงเพจฟุตกองที่เป็นคนเปิดข้อมูลมาแล้วก็ยังมีลูกเพจของทนายตั้มให้คลิปเสียงโฆษณาชวนเล่นพนันออนไลน์อ้างว่าเป็นเสียงของคุณกันจอมพลังท้าไปยังคุณกันด้วยค่ะบอกคุณหายไปจากเพจคุณเองหลายชั่วโมงแล้วนะออกมาปฏิเสธสิถ้าไม่ใช่เสียงตัวเอง
4: เมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าไปเจอเว็บพนันนะครับชื่อ USA จุดๆนะครับซึ่งผมคิดว่าประชาชนทั่วประเทศเนี่ยคงจะได้ฟังกันแล้วแต่ว่าณเวลานี้เขาได้มีการปิดไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าไม่ทันแล้วครับเพราะว่าผมเนี่ยได้มีการดูดคลิปไว้นะครับพร้อมทั้ง URL ไว้ตั้งแต่ตอน 2:00 ของวันนั้นเลยนะครับแล้วผมก็มีการโพสต์ตอน 4:00 หลังจากที่เก็บพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วในฐานะที่เคยรู้จักกับนายกันจอมพลังมาก่อนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเสียงของนายกันนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยนะจะมาอ้างว่าเป็น AI เนี่ยไม่ได้หรอกเพราะคลิปเนี่ยได้มีการโหลดลงใน YouTube นะครับตั้งแต่ปี2019แล้วเพราะสมัยนั้น AI มันยังไม่ได้ขนาดนี้นะครับยังไม่สามารถทำอะไรได้ฉะนั้นจะมาบอกว่าไม่ใช่เสียงของตัวเองเนี่ยนะต้องไปบอกกับทางศาลแล้วไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่านะครับนายกันจอมพลังครับตอนนี้คุณหายไปจากเพจเนี่ย48ชั่วโมงแล้วนะครับประเด็นมันก็มีอยู่มาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุจริตนะครับมีการทำ เกี่ยวกับมูลนิธิหรือเปล่าหรือมีเรื่องของเว็บพนันที่สอดแทรกเข้ามา
1: วันนี้เนี่ยทนายตั้มเรียกร้องให้ตรวจสอบคนใกล้ชิดคุณกัน5คนด้วยนะคะก็ไล่ไปตั้งแต่ภรรยาคุณพ่อคุณแม่คุณอีฟอดีตประธานมูลนิธิของทนายกันจำได้ไหมคะที่เคยมานั่งแถลงข่าวคุณอีฟคนนั้นแหละแล้วก็ยังมีอีกคนนึงชื่อคุณกระเทียมนะคะบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับรถและสีรถทนายตั้มอ้างว่ามีข้อมูลจากสายข่าวค่ะว่าเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินจากการกระทำความผิดอาจจะเชื่อมโยงกับบุคคลเหล่านี้ส่วนทรัพย์สินที่ต้องการให้ตรวจสอบก็คือบ้านมูลค่าหลายร้อยล้านบาทรวมไปถึงรถหรูลัมโบกินี่ของกันค่ะว่าซื้อมาแล้วแต่ทนายตั้มอ้างว่าโอนทะเบียนไม่ได้เพราะถูก DSI อายัดไว้ก็ตั้งคำถามนะคะว่าเงินของคุณกันมาจากเว็บพนันหรือมาจากเงินบริจาคของประชาชนหรือไม่บางช่วงเนี่ยทนายตั้มบอกด้วยว่าตอนแรกกังวลว่าถ้าคดีนี้เงินหมุนเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก200ล้านกลัวว่า DSI อาจจะไม่รับคดีพิเศษคือเกณฑ์ DSI เนี่ยถ้ายอดเงิน300ล้านจะรับได้แต่ทนายตั้มบอกวันนี้ผมมั่นใจแล้วว่ายอดทะลุกราฟนักข่าวก็ถามย้ำว่ายอดเงินหมุนเวียนเนี่ยระดับพันล้านไหมทนายตั้มบอกว่าทะลุกราฟ
4: เรื่องเนี่ยตอนแรกผมก็วิตกอยู่เพราะว่าถ้าเกิดยอดมันแค่200ล้านเนี่ยมันก็อาจจะดีไซน์อาจจะรับไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ถึง300ล้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมั่นใจแล้วแหละว่าทะลุกราฟทะลุกราฟแล้วนอกจากในการแล้วนะครับยังมีอีกประมาณ5บุคคลนะครับที่ผมเนี่ยได้มีการขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการตรวจสอบนะครับคนแรกนะครับก็คือตัวแรกในการจอมพลังนะครับคนที่2ก็คือครอบครัวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยานะครับ พ่อและก็แม่นะครับเพราะว่ามีสายข่าวมาเนี่ยบอกว่ามีเส้นเงินนะครับที่ได้จากเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเนี่ยเกี่ยวโยงกับพวกนี้แล้วก็ได้มีการตรวจสอบบ้านพร้อมตกแต่งเนี่ยหลายร้อยล้านนะครับและยังมีเรื่องของรถ Lamborghini นะครับของในการจอมพลังถ้าเกิดว่าจะบอกว่าผมมากันแกล้งการจอมพลังหรือเปล่าเนี่ยผมอยากบอกงี้ครับถ้าเขาเป็นคนดีจริงอ่ะนะเป็นทองจริงอ่ะผมแกล้งไงก็แกล้งไม่ได้หรอกครับถ้าเขาไม่เคยทำผิดจริงอ่ะนะแล้วเขาเป็นคนดีจริงไม่ต้องห่วงเลยนะครับป่านนี้นะวิ่งมาแล้วครับเหมือนกับเห็นผมเป็นเสือดุสิตอ่ะวิ่งมาสวนแล้วนี่เงียบเป็นอะไรเนี่ยโดนไปซะสะง่องเลยใช่ไหมภาษาวัยรุ่นเขาเรียกสะง่องใช่ไหมยืนยันครับว่าเป็นการตรวจสอบแล้วก็ไม่มีการกลั่นแกล้งเพราะถ้ากลั่นแกล้งเนี่ยผมก็ถูกดำเนินคดีกลับ
1: การยื่นเรื่องในวันนี้ทนายตั้มได้นำหลักฐานเกี่ยวกับการขอรับบริจาคของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้มามอบให้เจ้าหน้าที่ DSI ด้วยนะคะก็มีผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษคุณอรุณศรีวิชาวุฒิเป็นผู้แทน DSI ในการรับหนังสือค่ะ
2: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมามั่วบ้านงานกันแล้วนะฮะแต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมครับเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวครับเขามีกิจกรรมดีๆมาชวนทุกคนส่งซองลุ้นทองจะได้มีโอกาสได้ทองไปพร้อมๆกันนะครับกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้าแจกจริงไม่พูดเยอะคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกทองแบบจัดเต็มครับกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทแจกเยอะมากๆฮะวิธีการก็ง่ายมากๆคุณผู้ชมแค่ซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวแล้วนำซองเปล่าแล้วคุณผู้ชมก็แนบกระดาษที่เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็ได้หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้แต่ต้องย้ำคุณผู้ชมว่าต้องเป็นที่อยู่ที่เขาสามารถติดต่อกับคุณผู้ชมได้จริงๆเท่านั้นแล้วส่งมาร่วมลุ้นโชคได้ที่ตู้ปอนอ22ปอนอจอภาษีเจริญกรุงเทพ10160
1: 1ซองเท่ากับ1สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจสอบชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องจะได้ไม่พลาดสิทธิ์สำคัญค่ะเพราะฉะนั้นรีบไปซื้อกันเลยนะคะเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวแล้วส่งซองมาลุ้นทองกันค่ะส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม69นี้เท่านั้นนะคะถ้าอยากรวยไม่ต้องขอค่ะแค่ส่งซองก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีได้แล้วยิ่งส่งเยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะแล้วมาร่วมลุ้นทองไปด้วยกันนะคะพักกันครู่นึงค่ะ
5: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น Based on your notes there are some great ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
6: Fit your mask friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask friend จากอังกฤษ
7: เราจะมาแถลงภาพรวมของประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีผู้แทนของสภาแห่งชาติมาพูดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนี้เราอยากจะให้ข้อมูลเนี่ยเข้าสู่ทุกภูมิภาคเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจบริบทของประเทศแล้วก็กำหนดทิศทางอย่างชัดเจนตอนนี้สังคมในภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเนี่ยเด็กอายุ13ปีลงมาเนี่ยอยู่ในครัวเรือนด้วยกันเนื่องจากว่าพ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานที่อื่นแล้วก็ฝากคุณเรือนข้างเคียงเนี่ยมาดูเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่มาปัญหาเรื่องสาธารณสุขปัญหาเรื่องการดูแลความปลอดภัยต่างๆนานานี่ก็ฝากให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกคนในภาคอีสานไว้ด้วยว่าจะทำยังไงกันต่อไปครับ

0: โขงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
1: าสิไว้สวยที่อื่น
0: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
2: ภาวะ MCI คืออะไรครับ
3: ช่วงระหว่างความหลงลืมตามอายุนะครับกับสมองเสื่อมแต่ไม่ได้แปลว่าจะทุกรายจะต้องสมองเสื่อมจะมีบางท่านก็จะคงอยู่กลับมาเป็นภาวะปกติได้
4: เขากลับได
5: ้
4: อะ
5: ฮะรักเขาอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: พิจิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
2: นนรักพี่มา10 ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง

0: Yamaha PG1 เท่ทุกวันมันทุกสไตล์ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่บุคคลนี้ถูกพูดถึงมากๆตลอดช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตุ้มไปทำธุระนู่นนี่อะค่ะ
2: ครับ
1: มีแต่คนถามเขาเป็นใครเขามาได้ยังไงจุดเริ่มต้นคือภาพวันที่เนี่ยค่ะพี่หนุ่มไปขึ้นศาลวันนั้นคดีกับคุณปูมัณฑนาแล้วก็มีจริงๆนะเหมือนมาด้วยกันจริงพี่หนุ่มก็ยังหลบนิดนึงให้เลยคิดดูเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าทุกคนในภาพไม่มีใครรู้เรื่องไม่มีใครเกี่ยวข้องไม่ได้มากับใครคือต่างคนต่างนึกว่าเป็นลูกน้องของอีกคนนึงอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้วันนี้เรื่องมันกลายเป็นข่าวขึ้นมาเพราะอะไรคุณผู้ชมคิดเหมือนตูนไหมตั้งแต่วันแรกที่เห็นเรื่องนี้ตูนคิดยังบอกพี่ไก่ว่าเดี๋ยวมันต้องมีผู้เสียหายคนเราจะพยายามไปแอบอ้างถ่ายกับคนนั้นคนนี้เยอะๆแยะๆไปทำไมถ้าไม่ใช่เพื่อเอาไปแอบอ้างแล้วนำมาซึ่งการหลอกลวง
2: ครับ
1: วันนี้ผู้เสียหายมารายการโหนกระแสเยอะแยะเลยนะคะมีหลายรูปแบบจริงๆคุณผู้ชมคะทั้งคนที่เคยเป็นแฟนเก่าทั้งคนที่เคยเป็นน้องของแฟนเก่าแล้วก็คนที่เคยทำธุรกิจร่วมกันเอาคนแรกนะคะคนแรกเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแฟนคนล่าสุดก็ได้นะคะแต่ว่ามีการเลิกรากันไปกับคุณนุชเมื่อเดือนกรกฎาคมคุณผู้หญิงคนนี้ค่ะชื่อคุณบีนะคะคุณบีเนี่ยเป็นตัวเปิดเรื่องเลยแหละเพราะคุณบีเคยทำงานในมูลนิธิองค์กรทำดีของคุณบุ๋มปนัดดาทีนี้หลังจากที่พี่หนุ่มกัญชัยออกมาโพสต์ว่าไม่มีใครรู้จักเขานะคนนี้เธอก็เลยไปบอกกับคุณบุ๋มปนัดดาว่าคนนี้แหละที่เคยมาข่มขู่เธอมีปัญหาเรื่องเงินกันเคยเป็นแฟนเก่าจากนั้นพี่บุ๋มถึงโทรหาพี่หนุ่มแล้วถึงเริ่มมีการปฏิปักษ์ต่อเรื่องว่าคนคนนี้ไปหลอกคนเอาไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือคุณบีแฟนเก่าที่เคยทำงานกับคุณบุ๋มปนัดดานี่แหละค่ะคุณบีเล่านะคะว่าตอนเห็นภาพคุณนุชที่พี่หนุ่มลงปุ๊บรีบแจ้งคุณบุ๋มเลยอะค่ะแล้วก็ไล่เรียงนะคะบอกว่าช่วงที่เธอคบหากับคุณนุชเนี่ยช่วงพฤศจิกายน68จนถึงกรกฎาคม69ที่ผ่านมานี้เองช่วงที่อยู่ด้วยกันก็คืออยู่กินด้วยกันเลยแหละมีการเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันนะคะแล้วคุณนุชเนี่ยจะบอกกับคุณบีผู้เสียหายว่าทุกคนที่มีภาพถ่ายด้วยเนี่ยคุณนุชสนิทหมดประเด็นของคุณบีก็คือตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อยู่กันดีๆเนาะแต่พอเลิกกันปุ๊บคุณนุชไปทวงเงินค่ากินอยู่ด้วยกันกับคุณบีแล้วตัวเลขก็ไม่เท่ากันนะนุชบอกว่าคุณบีต้องคืนเงินให้นุชเป็นแสนแต่คุณบีบอกว่าบีคำนวณแล้วว่าตัวเลขมัน 50,000 กว่าบาทเองอะแล้วคุณนุชก็เอาบรรดารูปคนนั้นคนนี้มากมายเอามาข่มขู่คุณบีรวมไปถึงรูปคู่กับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลหรือว่ารูปกับนายกสภาทนายความมีการมาเขียนว่าให้มันรู้ว่าป๋าเป็นใครป๋าหมายถึงตัวเองนะคุณนุชเขาแทนตัวเองว่าป๋าป๋าไม่ใช่คนธรรมดานะอะไรแบบนี้ค่ะก็คือข่มขู่จนกระทั่งคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคุณบีเนี่ยเธอกลัวมากเป็นโรคแพนิคก่อนจะเข้ารายการอาการก็กำเริบแล้วในช่วงรายการมีช่วงหนึ่งที่คุณนุชโฟนอินเข้ามาคุณบีก็อาการกำเริบอีกลองฟังเสียงคุณบีเล่าค่ะ
3: ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่ได้ค่ะออกไปทำงานไม่ได้ค่ะแล้วก็ถูกข่มขู่เรื่องเงินค่ะทวงเงินเขายังไม่มีลูกกับพี่หนุ่มค่ะแต่ว่าเขาเอาบุคคลอื่นค่ะที่เคยถ่ายรูปคู่เขาไปอะค่ะว่ามาอ้างมาข่มขู่กับเราว่าถ้าเราไม่คืนเงินเขา
2: แล้วในระหว่างที่เขาคบหากับคุณเนี่ยเขาบอกเขารู้จักคนดังเยอะมากเลยใช่ไหม
3: ทุกคนที่มีรูปค่ะสนิทไปกินข้าวไปกินวายไปเที่ยวไปทำบุญเขาก็จะเอาบุคคลเหล่านี้มาแอบอ้าง
2: แล้วเงินของเขาเนี่ยเป็นเงินค่าอะไร
3: เป็นเงินที่
2: เขาจ่ายจริงไหม
3: จริงค่ะ
2: เท่าไหร
3: ่ยอดจริงของเขา

0: เอาถ้าตามสลีปโอนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าบาทก็ค่ากินอยู่ค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่ะค่าอินเทอร์เน็ตค่า
1: คือเขาจ่าย
0: ใช่ค่ะค่าสบู่ยาสีฟันอะไรพวกนี้แหละ
1: เขาคิดหมดเลย
0: ใช่ค่ะแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เอาเรื่องตรงนี้มาข่มขู่ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปขู่ลูกสาวค่ะว่าให้เอาเงินค่ามาจำห้องที่เขาวางให้กับลูกสาวค่ะคืน
1: วันนี้คุณยังกลัวเขาอยู
0: ่กลัวค่ะ
1: เขาขู่อะไรคุณ
0: เขารู้จักคนดังเขารู้จักทนายหลายคนถ้าสมมุติว่าไม่เอาเงินมาคืนเขาก็จะดำเนินการทางกฎหมาย
1: อาทิเช่นบอกไม่ทนายใครที่เขาจะให้มาเล่นงานคุณนะมีไหมในเนี้ย
0: ทั้งหมดค่ะทั้งหมดพี่เลยเขารู้จักเอารูปอะค่ะไปขู่ลูกสาวหนูว่าไปบอกซะนะว่าตัวเขาไม่ได้ธรรมดาอย่ามามีเรื่องกับเขา
1: เอารูปใครไป
2: เอารูปอนุทินนายกอนุทิน
1: รูปคุณไหนรูปที
0: ่บอส
1: เอารูปคุณอนุทินมาเนี่ย
2: นะ
1: โอ้แล้วเขาบอกเลยเซฟรูปพี่ไปให้เฟซดูว่าป๋าเขาไม่ธรรมดาน
3: ะ
1: ว่าป๋าเขาบอกคุณอรินเป็นป๋าเขา
4: ผู้เสียหายอีกคนนึงนะคะคุณผู้ชายคนนี้ชื่อคุณเอคุณเอเนี่ยมีกรณีกับนุชเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันแล้วโดนบิดเสียหาย5ล้านอ่ะพี่ไก
1: ่
4: คุณเอเล่าให้ฟังบอกว่านุชเนี่ยเขาทำบริษัทก็คือเหมือนกับตั้งตัวเป็นเอเจนซี่อะค่ะไปขายงานโฆษณามาแล้วนุชเป็นคนกลางในการรับเงินจากลูกค้ามาแล้วจะแบบไปคิดเพิ่มแบบแพงๆอ่ะสมมุติว่านุชถูกทางคุณเอเขาคิดเงินสมมุตินะว่าลงโฆษณารายการนี้ 200,000 บาทแต่นุชจะไปวางบิลลูกค้าล้านหนึ่งอย่างเงี้ยคือคิดเพิ่มเยอะๆประเด็นมันอยู่ที่ว่าช่วงแรกก็จ่ายเงินค่ะคือนุชรับเงินจากลูกค้าแล้วก็เอามาจ่ายคุณเอคุณเอก็เอาไปจ่ายบรรดารายการที่ลงโฆษณาตามปกติแต่อยู่ดีวันหนึ่งก็ไม่จ่ายค้างจนเป็นเงิน5ล้านความมาแตกตรงที่ว่าคุณเอผู้เสียหายเนี่ยติดต่อไปยังลูกค้าโดยตรงเลยก็เลยได้รู้ว่าลูกค้าเขาจ่ายตรงทุกงวดแต่เป็นนุชนั่นแหละที่ไม่ยอมเอามาจ่ายทีนี้ประเด็นของคุณเอเนี่ยไปสู่การฟ้องร้องในชั้นศาลนะคะถึงขั้นฎีกาแล้วนะฎีกาออกมาแล้วว่าคุณนุชโดยบริษัทของคุณนุชเนี่ยต้องจ่าย5ล้านแต่บริษัทไม่มีเงินเหลืออยู่เลยค่ะไม่รู้เอาเงินออกไปไหนทีนี้พอมีการสืบทรัพย์ไปยังตัวกรรมการก็คือคุณนุชมีอยู่ 4,000 บาท
1: เอา
4: คุณเอก็คือทุกวันนี้แม้ศาลฎีกาจะพิพากษาออกมาแล้วก็คือไม่ได้เงินเพราะบริษัทมันไม่ส่งงบการเงินด้วยก็ไม่รู้จะไปตามเอาเงินจากที่ไหนด้วยความอัดอั้นคุณเอแกโพสต์ลง Facebook ด่าๆๆโพสต์ Facebook นุชมาฟ้องค่ะนุชฟ้องคุณเอกลับอีกคดีอาญาว่าไปด่าเขาอะคุณเอโดนพิพากษาจำคุกนะ
1: โอ้เหรอฮะ
4: แต่รอลงอาญาค่ะแล้วก็โดนค่าปรับไปอีกอะคุณเอบอกผมนะผมเป็นซึมเศร้าเลยช่วงเวลา10ปีนั้นผมแบบผมคิดไม่ดีเลยด้วยซ้ำอะ
5: รอบที่2ก็บอกว่าอุ้ยได้เงินลูกค้าไม่เยอะมากก็มาลงเพิ่มอยู่ประมาณแบบประมาณ5ล้าน4ล้าน5ล้านเนี่ยครับ
1: 5ล้านเหรอ
5: ใช่ก็มาลงทั้งปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกโอเคพี่ผมขอ3เดือนนะตอนแรกก็เหมือน3เดือนจะได้เราก็วางบินไปอ่ะก็ไม่ได้ก็เลื่อนไปเป็น6เดือน
1: เป็น6เดือน
5: เป็น6เดือน
1: 6เดือนก็ต้อง2ครั้ง2ล้าน5
5: ใช่ก็ไม่ได้แล้วก็บอกว่าเราทำผิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับ
1: แต่คุณเอาสินค้าไปลงให้แล้วนะ
5: ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วผมก็บอกมันไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราก็มีค่าใช้จ่ายทุกๆอย่างจนเราบอกว่าเราคงไม่ได้ละคงต้องเทอร์มิเนทสัญญานะคุณก็ต้องไปเคลียร์กับลูกค้าคุณเอาเองเขาก็บอกเหมือนเราทำผิดนู่นนี่นั่น
1: ทำผิดอะไร
5: ทำผิดแบบ
1: ผิดสัญญา
5: ผิดสัญญาเหมือนทำอันนี้ไม่ดีลูกค้าไม่พอใจเขาอ้างลูกค้าตลอดเลยครับ
1: ก็จะไม่จ่ายเงิน
5: จะไม่จ่ายเงินลูกค้าก็ไม่จ่ายเงินตัวลูกค้าก็มีปัญหาไม่จ่ายเงินมีปัญหาตลอดเราเทอร์มินเนตสัญญาแล้วเราก็ตัดสินใจกันว่าแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งก็เห็นว่าเดี๋ยวเราแบบติดต่อลูกค้าเลยเพราะว่าเขาอาจจะอ้างแบบเหมือนที่อ้าง
1: ติดต่อลูกค้าโดยตรง
5: ใช่
1: ห้าล้านนะ
5: ใช่ครับติดต่อเข้าไปเราโชคดีที่แบบได้เจอกับพี่คนนั้น
1: กับตัวลูกค้าคนน
5: ี้ตัวลูกค้าคนนั้นลูกค้าคนนั้นก็บอกว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าบริษัทเขาจ่ายทุกเดือนวางบินปุ๊บประมาณสมมติวางบิน25เดือนถัดไปหรืออะไรเงี้ยตัดหนึ่งก็ได้เงินแล้วทุกเดือนสมมติว่าเขาต้องมาจ่ายผมเดือนละ200,000นี่ใช่ไหมครับเขาไปเก็บลูกค้าเกือบล้านนะครับโหส่วนต่างมันเยอะมากคือแบบแค่แบบจ่ายให้เราหรือยังไงแล้วสุดท้ายเรื่องมันก็เลยโป๊ะขึ้นมาว่าไม่จ่ายเลยคือรับเงินไปหมดแล้วตื่นเช้ามาพอแบบเป็นรูปนี่ขึ้นมาครับเป็นเรื่องแบบพี่หนุ่มโพสเนี่ยครับผมส่งให้เพื่อนแบบ10ปีมันไม่สายที่แบบ
1: ไม่แล้วตกลงเองเงินตอนนั้น5ล้านคุณไม่ได้คืน
5: ไม่ได้คืนครับก็สืบซับ
3: มัน
5: ไม่มีครับ
4: เนี่ยพี่หนุ่มโพสรูปว่าเขาคือใครครับเท่านั้นแหละพี่ไก่ผู้เสียหายมาแสดงตัวเพียบเลย

0: มั้ย
1: 10ปีมันยังไม่สายอ่ะคำพูดเมื่อกี้มันมีเต็มไปด้วยความเครียดแค้น
0: พี่ไก่คุณเอแกเป็นหนักแกบอกว่ามีผลกระทบทางจิตใจหนักมากไม่เล่นโซเชียลเป็น10ปีอ่ะแล้วบางช่วงคือคิดไม่ดีด้วยซ้ำอ่ะ
1: จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เงิน
0: ยังไม่ได้เงินค่ะเพราะว่าคือบริษัทของคุณนุชไม่ส่งงบการเงินอีกก็คือไม่รู้ว่ามันซับมันไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะอีกเคสหนึ่งคุณผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆพี่หนุ่มชื่อคุณอุคุณอุเนี่ยพี่สาวชื่อคุณแอนปัจจุบันคุณแอนเสียชีวิตแล้วนะคะคุณแอนเป็นแฟนเก่าของนุชแล้วเคสคุณอุนี่นะคือคุณอุเล่าว่ารู้จักกับนุชมานานและตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณแอนพี่สาวเนี่ยกับนุชเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่เด็กเลยทีเนี้ยกลับมาสนิทกันตอนโตก็คือตอนที่คุณแม่เสียแล้วพี่แอนเนี่ยพี่สาวเนี่ยก็เป็นมะเร็งนุชก็เข้ามาเหมือนมาแบบมาปลอบใจมาดามใจอะไรแบบนี้สักพักคบหากันกับคุณแอนพี่สาวคุณอุแล้วนุชก็เข้ามาอยู่ในบ้านของคุณแอนซึ่งในบ้านเนี่ยนอกจากจะมีคุณอุมีครอบครัวคุณอุแล้วก็มีคุณพ่ออยู่ด้วยวันดีคืนดีอยู่ๆกันไปมันก็เริ่มมีปัญหาบาดหมางกันทะเลาะกันคุณอุเนี่ยโดนไล่ออกจากบ้านนะคืออาจจะเรียกอย่างนั้นก็ว่าได้อะก็ไปอยู่บ้านอีกหลังนึงซึ่งเป็นบ้านของคุณพ่อเพราะว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของคุณแอนหนักกว่านั้นก็คือคุณพ่อที่ยังอยู่ในบ้านหลังนั้นซึ่งเป็นบ้านคุณแอนเนี่ยนะคะนุชเนี่ยก็ไปทะเลาะกับคุณพ่อถึงขั้นที่ว่าคุณพ่อดูทีวีอยู่เดินไปชักปลั๊กทีวีออกนี่มันทีวีแอนไม่ให้ดูจะยกทีวีขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ทำท่าทางที่แบบทนาย3คนนะคะในรายการอ่ะพูดเลยว่านี่มันยั่วโมโหอ่ะมันยั่วโมโหจนคุณพ่อก็บันดาลโทสะทำร้ายคุณนุชคุณนุชถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเอาคลิปนี้ไปแจ้งความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย6ล้านอ่ะดูคลิปค่ะ
2: ดูไว้นะคนๆนี้กำลังจะเมื่อกี้ทั้งหมิ่นประมาทนะแล้วก็กำลังจะมาต่อยนะคนนี้นะคนนี้นะ
3: มึงยั่วดีที่กูจะให้ปล่อยมึง
2: อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคมาเลยมาเลย
3: หนึ่ง
2: เ
3: งยั่ว
2: ไอ้สัตว์มึงต่อยกูใช่ไหม
3: ยั่วกู
2: มาเลยคนนี้ตีกูคนนี้ตีกูเจอที่สอนอนะจ๊ะ
3: ไปเลยกระโดดนอนเลย
2: มาเลยมาเลยไปเลย
3: อีสันดาน
2: ดูไว้นะคนคนนี้กำลังจะ
0: คุณผู้ชมคดีนี้นะคะที่นุชเนี่ยเอาคลิปไปแจ้งความแล้วฟ้องร้องในศาลเนี่ยศาลยกฟ้องนะศาลชั้นต้นเพราะว่าศาลเชื่อคลิปนี้ว่ามันเป็นลักษณะของการยั่วโมโหยั่วโมโหทำให้คุณพ่อเนี่ยบันดาลโทสะศาลชั้นต้นยกศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามคือยกในรายการนี่แจ้งเลยว่าล่าสุดฎีกาไม่รับก็แปลว่าจบแล้วไม่ใช่แค่คุณพ่อค่ะคุณแอนก็โดนนุชทำร้ายร่างกายตาเขียวเลยนะแล้วเธอเป็นมะเร็งอยู่อ่ะช่วงนั้นอ่ะพี่ไก่ก่อนที่ต่อมาคุณแอนจะเสียชีวิตลงก็น้องชายอย่างคุณอุ๋อ่ะบอกว่าโอเคก็อาจจะเป็นโรคด้วยและเชื่อว่าตรอมใจจากเรื่องนุชด้วย
4: คือผมเป็นน้องชายของแอนที่เป็นเพื่อนกับนุชตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม
1: เขาคบหาเป็นแฟนกันไหม
4: ใช่ครับ
1: แสดงคุณรู้จักเขามาตั้งแต่เด็กแล้วเหรอ
4: ครับก็ต่างคนต่างเติบโตแล้วก็มาเจอกันอีกทีนึงตอนแม่ช่วงแม่ผมป่วยเสียชีวิตที่นุชเขาจะเข้ามาเหมือนพี่สาวกำลังอ่อนแอครับแม่เสียไปได้สักพักนึงพี่สาวผมป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
1: ก็เลยเข้ามาทุกช่วงนี้
4: ใช่ครับ
1: มาคบหาดูใจเป็นแฟนกัน
4: ครับก็ตอนแรกเขาก็ไปมาสักพักนึงเขาก็เหมือนเปิดตัวว่าจะขอเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกมันมีหลานที่แอนเขาเลี้ยงตั้งแต่เด็กเขาก็รักของเขามากหลานคนเนี้ยก็โดนเหมือนผักใสให้ว่าเอ้ยมันมีแม่อยู่ทำไมให้แม่ไปอยู่กับแม่มันนุชเขาก็เอาหลานของเขาม
1: าแทน
4: มาเที่ยวที่บ้านแต่มันมาแบบเป็น
1: กี่คนมากี่คน
4: มา2คน
1: 2คน
4: เหมือนกับว่าพ่อผมเขาก็อายุมากคือเด็กอ่ะมันก็เล่นกันเสียงดังแต่เราไม่ได้เกลียดเด็กเด็กมันเล่นกันเสียงดังเนี่ยพ่อเขาก็เลยถามผมว่าเมื่อไหร่นุชจะเอาหลาน
1: กลับไป
4: บ้านแค่ถามเฉยๆว่าจะเอากลับเมื่อไหร่จนผมก็เกิดแบบโมโหแล้วก็เลยคุยกับแอนไปว่าตกลงเมื่อไหร่มันจะเอาหลานกลับบ้านวะผมก็ฟีลขาดผมก็เลยไล่กับแอนคือผมโมโหกับแอนด่ากับแอนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ออกไปผ ผมก็เลยโทรไปหาพี่สาวผมอีกทีในรถแต่ไม่รู้ว่า

0: แอนน่าจะเปิดโฟนคือด่าเลยว่ามึงไม่ต้องเอามันกลับมาหน้าอะไรอย่างนี้ตอนแรกที่เราจะออกไปเช่าห้องหรืออะไรอยู่ด้วยกันกับเขากับนุชผมบอกไม่ต้องเดี๋ยวผมย้ายออกมาเอง
1: แต่ว่าตัวพ่อเองก็ยังอยู่กับทางฝั่งของตัวคุณแอนอยู่ที่บ้านเดียวนุช
0: จากนั้นพอผมออกไปก็เขาก็กีดกันพี่สาวผมทุกอย่างไม่ให้ติดต่อผมพ่อก็โดนละพ่อผมนั่งกินข้าวอยู่อะไรเขาก็ไปดึงสายทีวีพ่อผมว่านี่มึงดูไม่ได้นะนี่มันทีว
1: ีกับพ่อมึงเลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: นุชถ่ายคลิปอันนั้นเอาไว้เป็นหลักฐานว่าตัวเขาถูกทำร้ายร่างกายจากพ่อคุณ
0: ครับ
1: แล้วพอหลังจากเหตุการณ์นี้เขาไปแจ้งความไหม
0: แจ้งครับ
1: แจ้งความแล้วฟ้องได้ไหม
0: ฟ้องครับ
1: ฟ้องพ่อแฟนตัวเองเนี่ยนะ
0: ครับตำรวจสั่งฟ้องอัยการเนี่ยครับก็ยังฟ้องกันอยู่เนี่ยยังฎีกาอยู่ครับ
2: คดีนี้น่าสนใจอย่างนึงนะคะคุณผู้ชมก็เป็นความรู้นะพี่ไก่ว่าถ้ามีคนมาถ่ายคลิปแบบนี้ต่อให้เขามีคลิปนะมีการทำร้ายร่างกายจริงนะแต่ลักษณะคือไปยั่วโมโหเขาอะ
3: คือเราต้องทำให้รู้ให้ได้ว่าคนที่ถ่ายคลิปเราอะพยายามยั่วเราให้เราก่อเหตุ
2: ศาลไม่รับฟังเลยนะคะจนที่สุดเนี่ยฎีกาไม่รับแล้วจบที่อุทธรณ์ยกฟ้องนะก็คือที่ไปฟ้องคุณพ่อเนี่ยค่ะทีนี้คุณผู้ชมเหล่านี้ที่เล่าไปเนี่ยคือในมุมของผู้เสียหาย3ท่านที่มาใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ช่วงหน้ากลับมาคุณนุชเธอโฟนอินเข้ามาด้วยแล้วโฟนอินยาวเลยตอบทุกคนมีประเด็นนึงยอมรับเจ้าสัวธนินทร์นะคะที่ไปถ่ายรูปแล้วเรียกอากงอากงอาม่าสนิทกับอากงมีข้อความนึงที่เธอเขียนว่าอากงก็หมายถึงเจ้าสัวธนินทร์บอกว่ามีอะไรให้โทรมาเธอยอมรับนะคะว่าไม่จริงเธอเป็นคนเขียนไปอย่างนั้นเองเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
4: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
5: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
4: แสบอะไรขนาดนี
5: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี่
7: เบนโต
9: เผ็ด
10: จนหน้าแดง

0: ลัง
1: พลังฟ้า
0: ท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาล
2: จงทำนายดวงชะตาเจ้าของเสียง
3: ดวงนี้จะมีอุบัติเหตุทั้งชีวิต
4: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
0: เดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
5: ้เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
6: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
7: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
8: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
5: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสัมพันธ์กับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
9: ่ถ้าเช่นใดได้ตอนผมได้เจอคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
10: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได
11: ้วันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เข้าพรรษา3เดือนนี้สสส.ชวนเก็บแต้มสุขภาพดีงดดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูขอคำปรึกษาเลิกเล่าโทร1413นะคะ

0: แอมเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปดีแคชแม็กสปีดเปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
1: ช่วงที่สำคัญช่วงหนึ่งของรายการผลกระแสก็คือช่วงที่คุณนุชเธอโฟนอินเข้ามานะคะทันทีที่โฟนอินเนี่ยเริ่มต้นด้วยการขอโทษก่อนเลยเหมือนที่อัดคลิปมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ฟังขอโทษทุกคนพี่หนุ่มบรรดาทนายต่างๆเรื่องการถ่ายรูปกับคนดังต่างๆก็ขอโทษยาวเหยียดเลยนะคะอ่ะลองฟังช่วงนี้ก่อนละกัน
2: คุณปีเตอร์คุณรู้จักทนาย3คนนี้หมดเลยคุณกุ้งด้วย4คนเนี้ยหมดเลยถูกไหม
3: ค่ะ
2: รู้จักได้ยังไงฮะคุณชี้แจงตัวคุณเลยเพื่อความบริสุทธิ์ใจของคุณเอง
3: พี่กุ้งเคยเจอกันหลายครั้งอะค่ะแล้วก็ไปเจอกันที่วัดที่แถวปทุมเจอกับลูกหมีเจอกับทนายเดชาก็ถ่ายรูปกัน
2: รู้จักเป็นการส่วนตัวไหม
3: ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะเจอพร้อมลูกหมีค่ะ
2: ครับ
3: ก็เข้าไปสวัสดีไปสวัสดีตามปกติแล้วก็ถ่ายรูปอะค่ะพี่แก้วเจอกันในงานวันเกิดพี่จิ๊บก็ถ่ายรูปค่ะก็เข้าไปสวัสดีเคยโทรปรึกษาคดีกับพี่แก้วพี่ตุ๋ยเคยเจอที่ศาลนี่แหละค่ะเคยเจอครั้งหนึ่งตอนนั้นน่ะนุชไปเรื่องคดีนุชเป็นโจทย์ค่ะนุชไม่ได้เป็นจำเลยนะคะพี่ตุ๋ยแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยพี่เอ๋อ่ะมาแซวนุชว่าโอ้ยเนี่ยทนายนุชนะแต่นุชก็ยิ้มแล้วนุชก็หัวเราะแต่นุชผิดตรงที่ว่านุชไม่ได้ปฏิเสธค่ะอันนี้นุชต้องขอโทษด้วยประเด็นที่นุชไปยืนหลังเฟรมอันนี้นุชขอโทษทุกคนขอโทษพี่ๆทุกคนจากใจจริงเลยค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือที่นุชลงรูปในสื่อโซเชียลอะค่ะเอารูปคนดังมาลงนุชมีเจตนาแค่ชื่นชมกับคนดังกับศิลปินกับนักการเมืองอย่างเงี้ยค่ะนุชแค่ชื่นชอบแล้วก็ชอบในผลงานเขา
2: ไม่แต่นุชไอ้ที่คุณไปลงรูปคู่กับทางท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยตกลงว่ายังไงคุณท่านเจ้าสัวธนินเรียกตัวเองว่าอากงเหรออ
3: าม่าสอนให้นุชเรียกว่าอากง
2: ไม่แต่ในนั้นคุณเขียนบรรยายว่าท่านเรียกตัวเองว่าอากงนะ
3: อาม่าสอนให้นุชเรียกว่าอากง
2: คำสุดท้ายที่คุณเขียนมีอะไรโทรหาอากงนะ
3: อันนี้ไม่ใช่ค่ะ
2: มีอะไรโทรหาอากงนะแฮชแท็กเนี่ยมีอะไรโทรหาอากงนะคุณกำลังจะบอกท่านสุเรียกตัวเองว่าอากงกับคุณใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะอันนี้นุชเขียนเองค่ะ
2: เขียนเองนะ
3: นี่นุชต้องขอโทษด้วยค่ะ
2: คุณสนิทกับเป๊กสัญชัยจริงไหมที่คุณไปบอกแล้วคุณสนิทกับเป๊กสัญชัย
3: คุยกันค่ะคุยไลน์กันแล้วก็เจอกันก็ทักทายกันสวัสดีกัน
2: สนิทกันไหมที่คุณบอกว่าเป๊กสัญชัยเขารักคุณเนี่ย
3: ก็เจอทีไรพี่เป๊กก็เข้ามากอดว่าไงน้องทุกครั้งค่ะไอ้น้องเดี๋ยวพี่มานะอย่างเงี้ย
2: คุณเขารู้ไหมว่าคุณเป็นใครรู้จักกันได้ยังไง
3: อันนี้นุชไม่ทราบค่ะ
2: อ้าว
3: เพราะว่าเวลาเจอกันเขาก็เรียกว่าไอ้น้อง
1: จริงๆหลายคนนะคะอย่างเช่นคุณวันอยู่บำรุงอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ไล่ไปสรุปก็คือจริงๆก็คือไม่ได้รู้จักกับใครจริงๆสนิทกับใครจริงๆอย่างที่มีการโพสต์รูปมากมายหรือว่าไปกล่าวอ้างกับใครเลยนะคะอีกช่วงนึงเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าบรรดาทนายที่มานั่งในรายการโหนกระแสวันนี้มีทนายแก้วมีทนายตุ๋ยแล้วก็ทนายไพศาลเนี่ยนะคะหรือว่าทนายเอเนี่ยก็ไล่บี้คุณนุชหลายประเด็นมากๆทั้งเรื่องความเกี่ยวโยงกับตัวเองทุกคนก็แบบกึ่งสั่งสอนกึ่งตำหนิไปด้วยนะคะมีช่วงหนึ่งตูนว่าน่าสนใจคือไปไล่บี้คุณนุชเรื่องคุณบีผู้เสียหายที่เป็นแฟนเก่าอะค่ะที่บอกว่าพอเลิกกันแล้วคุณนุชก็มาทวงค่ากินค่าอยู่ค่าครีมทาหน้าค่าผ้าอนามัยนู่นนี่อะบอกว่าอัตัวเลขมันไม่ตรงกันงั้นเอาแบบนี้เอาไหมคุณบุ๋มปนัดดาก็ประสานเข้ามาผ่านทางพี่หนุ่มว่าถ้าเกิดยอมให้คุณบีผู้เสียหายเนี่ยจ่าย54,000แล้วจบตรงนี้เลยไหมเจ้าตัวก็อึกอักยังไม่ขอตอบตรงนี้สักพักทนายตุ๋ยหรือว่าทนายพรศักดิ์มีข้อเสนอเพิ่มอีกถ้าเกิดว่ายอมตัวเลข 54,000 ที่ทางคุณบีผู้เสียหายเขาจะจ่ายคืนนุชแต่นุชค้างคุณเออีกคนนึงไง5ล้านอะค่าโฆษณางั้นคุณบีจ่ายคืนนุช 54,000 นุชเอาไปจ่ายคืนคุณเอเพราะไปติดหนี้เขาด้วยนะคราวนี้อึกอักเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
2: นุชคุณจบไหม 54,000
3: จ่ายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่บุ๋มปนัดดาจะจ่ายให้เนี่ยบุ๋มเขาบอกเลยเขาจัดการเอง
3: ค่ะอันนี้เดี๋ยวนุชขอไป

0: ก่อนได้ไหมคะเพราะนุชจำไม่ได้ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไม่ต้องดูแล้วฮะตัวนี้มันอยู่หน้าจอเลยมันจะได้จบไปเลยคุณอย่ามาแบบต้องกลับไปดูนู่นนี่นั่น
0: เขาคิดมา 54,000 ใช่ไหมคะ
1: 54,000
0: แล้วจ่ายแล้วจบ
1: ก็จ่ายแล้วจบไงกดเขาอ่ะเขาคุณจบเขาจบเลยแล้วคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาอีกคุณโอเคไหม
2: ให้เขามาขนของด้วยค่ะ
1: แล้วให้มาขนของคุณออกไปด้วย
0: ค่ะ
1: โอเคไหมเดี๋ยวคุณบุ๋มเขาจะจ่ายให้
0: โอเคค
1: ่
0: ะ
1: คุณบุ๋มพนัดดาดูอยู่นะคุณบุ๋มบอกโอเค 54,000 นะ
3: นุชอย่าง
1: น
3: ี้คุณจะได้รับชำระหนี้จาก B นะแต่คุณเป็นหนี้คุณ A โอนหนี้ให้ลูกหนี้คุณด้วยคุณยอมไหมโอนหนี้ที่คุณจะได้รับจากคุณ B ไปให้คุณ A เพราะคุณเป็นลูกหนี้เขาให้โอนเงินนี้ที่คุณโอเคเนี่ยไปให้คุณ A เป็นการชำระหนี้บางส่วนตามกฎหมายเรียนกฎหมายมามันทำได้โอเคไหม
0: เดี๋ยวนุชขอตัดสินใจทีได้ไหม
3: ไม่ต้องตัดสินใจคุณเรียนมาคุณสอบใบอนุญาต

0: ชำระหนี้บางส่วนตามกฎหมายเรียนกฎหมายมามันทำได้โอเคไหม
1: เดี๋ยวนุชขอตัดสินใจทีได้ไหม
0: ไม่ต้องตัดสินใจคุณเรียนมาคุณสอบใบญาตทนายแล้วมันอยู่ในหัวแล้วตามกฎหมายมันทำได้ผมแท้ถามคุณว่าคุณจะจ่ายไหมในฐานะคุณเป็นทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ในขนาดเดียวกันเนี่ยแล้วลูกหนี้เจ้าหนี้เขายินยอมตามกฎหมายเนี่ยมันทำได้ถ้าคุณติดใจคุณมาเลยครับมาทำบันทึกข้อตกลงกัน
1: ขอยังไม่ตอบตอนนี้นะคะขออนุญาตค่ะ
2: เขาได้อ่ะคือบอกได้เลยว่าบรรดาสามทนายอ่ะอาจจะโกรธเองส่วนตัวด้วยแล้วก็บี้แหลกเลยนะคะ
3: ครับ
2: แต่เขาก็ไปของเขาได้สุดท้ายเนี่ยช่วงท้ายรายการนะคะตอนจะวางแล้วเนี่ยพี่หนุ่มก็บอกว่าไปถอนเถอะถอนคดีที่ฟ้องคุณพ่อของคุณแอนกับคุณอุ๋อ่ะไปถอนคะคือตอนนั้นอ่ะยังไม่รู้ข้อมูลว่าฎีกาไม่รับเข้าใจว่าอุทธรยกแล้วก็รอฎีกาก็บอกไปถอนซะไปถอนซะแล้วก็บรรดาทนายก็ฟังเองดีกว่าค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวลบเลยค่ะ
4: ส่วนไอ้เรื่องของที่มีการไปฟ้องตัวพ่อของทางคุณแอนเขาอะอย่างน้อยๆอะตอนนี้ไปถึงฎีกานะครับที่คุณกำลังไปฎีกาอยู่เนี่ยที่คุณพูดเองเนี่ยผมจะบอกให้ฟังนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นพ่อแฟนคุณอย่างน้อยอะเขาเคยให้เราซุกหัวนอนในบ้านของเขาคุณไปทำแบบนี้คุณนึกถึงคนตายด้วยผมว่าเขานอนตายตามไม่หลับอ่ะถอนได้ก็ไปถอนซะ
0: ถ้าศาลท่านน่ะไม่ได้รับฎีกาเนี่ยคุณเป็นนักกฎหมายนะกลั่นแกล้งให้เขาได้รับโทษอาญาหนักขึ้นคุณไปนึกดูนะสิ่งที่คุณทำหลักฐานมันมัดตัวคุณเองเนี่ยคุณจะโดน
3: นะเรื่องสุดท้ายอยากจะฝากคุณนะถ้าคุณอยากจะเป็นมิตรกับใครอ่ะมิตรภาพที่ดีอ่ะคุณต้องมีสตอรี่กับคนคนนั้นมานะคุณอย่าเป็นมิตรแบบนี้นะมิตรแบบนี้ไม่ควรเป็นนะครับ
1: ค่ะ
5: แล้วแนะนำนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทเป็นหนี้ระหว่างบริษัทกับบริษัทเนี่ยแต่เราอย่าใช้คำว่าเราอย่าหัวหมอดีกว่า
6: พี่กุ้งมีอะไรฝากไหมครับ
4: ล่าสุดนะครับศาลสั่งไม่รับฎีกาแล้วนะครับนี่นะ
5: เยี่ยม
4: ศาลสั่งไม่รับฎีกานะครับ
0: ไม่ทันแล้วนะนุชนะ
5: นุชไม่ต้องไปถอนแล้ว
4: ไม่ต้องไปถอนแล้วล่ะครับเพราะว่าศาล
5: เดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับก็เขาเป็นสิทธิ์ของเขาแล้ว
2: ก็คุณนุชก็วางไปนะคะวางสายไปจบลงตรงที่บรรดาทนาย3ท่านเนี่ยก็แนะนำผู้เสียหายแต่ละคนว่ามีแนวทางอะไรยังไงต่ออย่างเช่นคุณเออะค่ะที่5ล้านถึงฎีกาแล้วเราก็ไม่ได้เงินอะไรคืนมาก็มีแนวทางแนะนำว่าต้องไปทำยังไงต่อนะคะ
7: ทีนี้จริงๆของนุชเนี่ยเอาซะให้ครบนะฮะก่อนหน้านี้นุชเขาก็ทำคลิปออกมายกมือไหว้ขอโทษทุกคนมันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยที่ไปร่วมเฟรมให้สัมภาษณ์กับพี่หนุ่มครั้งนั้นจะเป็นบทเรียนราคาแพงขอโทษทุกๆคน
8: สวัสดีค่ะเลยค่ะต่อไปนี้นุชจะไม่ทำแล้วค่ะมันเป็นบทเรียนราคาแพงเลยค่ะขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะประเด็นต่อมาคือรูปที่นุชได้ลงไปบุคคลที่มีชื่อเสียงทุกๆคนที่นุชลงรูปไปไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือว่าไม่ได้มีเจตนาอ้างหรือแสวงหาผลประโยชน์เลยเพียงแต่ว่าเป็นการชื่นชอบชื่นชมรูปที่นุชนำขึ้นไปในโซเชียลของนุช

0: นุชต้องขอโทษด้วยนะคะต่อไปนี้นุชก็จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะคะขอโทษและขอบคุณค่ะ
1: อ้าวคุณผู้ชมครับล่าสุดคุณนุชกลับมาเปิด Facebook แล้วนะฮะแล้วก็พอเราไปดูใน Facebook เนี่ยย้อนไป3วันที่แล้วช่วงของการสืบพยานวันที่มีการสืบพยานที่พี่หนุ่มไปศาลเนี่ยนุชเขาก็ยังแชร์นะสืบพยานมาราธอนเลย
2: ไปกันต่อ
1: Hashtag หนุ่มกันชัยแล้วก็เป็นภาพตัวเองร่วมเฟรม
2: ไปกันต่อแปลว่าอะไรคะ
1: ไปกันต่อ อ่ะทีนี้ภาพร่วมเฟรมเอาต้นเรื่องซะหน่อยทนายกุ้งทนายกุ้งเนี่ยเป็นคนแรกที่มีเอะนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็เล่าเรื่องนี้อีกครั้งแล้วก็ย้อนไปเลยเล่าตั้งแต่ว่าไปเจอนุชกี่ครั้งก็ตรงกับที่นุชโฟนอินเข้ามาก็เจอกันประมาณ3ครั้งนี่แหละทนายกุ้งเนี่ยบอกว่ายังคิดเลยว่าโอ้โหนุชนี่วงการบันเทิงจริงๆตัวจี๊ดเลยอ่ะเจอใครใครก็รู้จักไปหมดเลยขนาดไปนั่งกินข้าวมันไก่อ่ะยังรู้จักเจ้าของร้านเลยอ่ะรู้จักไปหมดอ่ะแล้วตอนเข้ามานั่งพิจารณาคดีนะคือเขาก็คุยกันกับเรานะพี่หนุ่มเนี่ยพอเสร็จเรื่องออกมาถามว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างนุชนี่สวนทันทีดีมากพี่หนุ่มดีมากหลังจากนั้นไอ้ช่วงตอนที่มาเข้าเฟรมสัมภาษณ์เนี่ยตอนนั้นก็คิดเอ๊ะทำไมคุณนุชมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรแต่พอกลับมาบ้านมาโทรศัพท์หาลูกหมีถามว่าจำคนนี้ได้ไหมลูกหมีเตือนบอกว่าระวังเลยนะคนนี้ปล่อยให้มายืนได้ยังไงนี่เลยเป็นจุดเริ่มต้นฮะทำให้ทนายกุ้งคุยกับทุกคนจนเรื่องไปถึงพี่หนุ่ม
3: มีใครถามบอกว่าเจอใครแก้ก็คุยสนิทสนมมากใครไปศาลก็สนิทสนมมากใครถือก็สนิทสนมมากคุยกับภรรยาและทุกทนายทุกคนเลยพี่ก็เลยเข้าใจว่าโอ๊ยคนนี้ตัววงการบันเทิงตัวจริงรู้จักคนเยอะอะไรเงี้ยเพราะเราก็เคยเจอกันมา2ครั้งแล้วก็เคยพูดว่าเขาทำงานคอนเสิร์ตอยู่กับพี่เองเพลงกับเพื่อนเราอ่ะพอเหลืองมันเกิดขึ้นตรงที่โฟกัสตรงนี้แล้วที่ให้สัมภาษณ์อ่ะพี่มีเขาอยู่ในเฟรมพี่เอฟคนแรกตอนแรกพี่ไม่เห็นเพราะว่าพี่ยืนข้างทนายตุ๋ยแต่พี่หนุ่มบังสนิทบังมิดเลยพี่ไม่เห็นพี่เหลือไปเห็นตอนไหนรู้ไหมตอนที่หัวเราะแล้วพี่ก็หันไปเอ้ามาอยู่ในเฟรมได้ไงพี่ก็งงพี่บอกพี่กับเอฟแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะตอนนั้นมันสัมภาษณ์อยู่พี่ก็ต้องยืนใช่ไหมรอบดึกพี่ตอนนั้นคือพี่หนุ่มโทรคุยเรื่องคุยดีสักพักพี่กุ้งคนที่อยู่ข้างผมมาเป็นใครพี่บอกว่าพี่ก็หัวเราะพี่ก็ตอบไปว่าไม่รู้จักค่ะรู้จักพอส่วนตัวพี่หนุ่มก็หัวเราะพี่อ่ะบอกพี่หนุ่มว่าเข้าใจว่ามากับทนายไพศาลเพราะเขาคุยสื่อสารกันมากเพราะทนายไพศาลทักว่าทนาย LGBTQ พี่ก็เลยสนิทใจว่ามากับทนายไพศาลแน่นอนถ้าเขาอาจจะชอบคนดังหรือว่าชอบไปโพสธรรมดาถ้าไม่ไปแอบอ้างทำให้บุคคลชื่อมีชื่อเสียงด้วยแอบอ้างก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มันก็ยังมีนะพี่ยังได้ข่าวอีกมีคนส่งอินบ็อกซ์มาว่าอ้างว่าเป็นทนายของไทยรัฐบ้างไปบอกหมู่บรรดาว่าไปทีมงานของพี่หนุ่มกัญชัยไปบอกทางถือว่าเป็นทีมงานหมู่บรรดาเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยคนอื่นเขาเสียหายเขาเอาเรื่องไหมนะ
1: อ่ะทีนี้เพื่อให้ครบถ้วนคุณผู้ชมครับคนที่ถูกมั่วบ้านงานนะฮะพระบุญศิลป์คุณผู้ชมจำได้นะฮะอดีตแม่ทัพกุ้งนะครับอดีตแม่ทัพภาค2ถูกแชร์ภาพนี้แล้วบอกโอ๊ยสนิทเคยเป็นคนคอยรับใช้แม่ทัพบุญศิลป์อย่างนู้นอย่างนี้ไทยรัฐเขาคุยกับหลวงพ่อบุญศิลป์หลวงพ่อบุญศิลป์ก็เหมือนทุกคนครับยืนยันว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ที่เด็ดคือท่านเริ่มเทศนาสั่งสอนเลยฮะอยากจะให้น้อมนำคำสอนนะความสำคัญคือมนุษย์เราเนี่ยมันต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะข้อ4อ่ะเว้นจากการมุสาวาท
2: ค่ะ
1: เตือนให้เราควรจะพูดความจริงนะไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวบิดเบือนแล้วก็ยังเตือนไปถึงผู้รับสารด้วยว่าต้องมีสตินะอย่าไปเชื่อเพียงแค่ภาพภาพถ่ายมันเป็นเพียงแค่ภาพนะแต่ข้อเท็จจริงมันต้องมีความจริงเป็นเครื่องยืนยันแล้วล่าสุดแม้กระทั่งช่างภาพก็โดนคุณโกศลฮะช่างภาพท่านหนึ่งโพสต์ข้อความผมก็โดนแล้วพี่หนุ่มโดนพี่นุชมั่วบ้านงานตีเนียนประกบข้างผมนี่โดนตีเนียนให้ถ่ายรูปให้เฉยเลยแล้วดูรูปผลงานของช่างภาพ
2: รูปเยอะมากนะคะมุมต่างๆ
1: เขาไปถ่ายงานหนึ่งแล้วคุณนุชก็เข้ามาช่วยถ่ายพี่แบบเผลอๆหน่อยแล้วก็มาเช็ครูปแบบโอ้โหน้องถ่ายรูปพี่ดีมากๆเลยอ่ะ
2: ไม่เคยมีใครถ่ายรูปพี่ได้แบบนี้เลยถ่ายอีก
1: งั้นจับเผลอๆเอาขอเท่ๆได้ไหมเอาขอนู่นขอนี่ถ่ายไปรัวๆๆเป็น10จนกระทั่งเจ้าของงานเดินมาบอกอย่าไปสนใจอยู่ไกลๆคนนี้ดีกว่า
2: อ้าว
1: ผมโดนซะแล้วเอาพักกันสักครู่ก่อนจะพักนะฮะคุณผู้ชมมาดูการตลาดกันสักนิดนึง
2: ค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะทำหน้าที่อยู่เบื้องหลังการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างยาวนาน75ปีแล้วนะคะก้าวต่อไปของการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเดินหน้าต่อยังไงติดตามจากรายงานนี้แล้วช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
4: 75ปีที่ผ่านมาการท่าเรือแห่งประเทศไทยหนึ่งในองค์กรสำคัญที่

อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนการค้าและเศรษฐกิจของประเทศจากภารกิจในการบริหารและให้บริการท่าเรือเพื่อรองรับเรือสินค้าและตู้สินค้าการท่าเรือทำหน้าที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยสู่เส้นทางการค้าในภูมิภาคและทั่วโลกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการท่าเรือมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือพื้นที่หลังท่าและเครื่องมือขนถ่ายสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณสินค้าที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังเดินหน้าบูรณาการระบบโลจิสติกอย่างไร้รอยต่อทั้งทางน้ำทางรางและทางถนนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเพื่อส่งมอบความต่อเนื่องและประสิทธิภาพสูงสุดให้ทุกการเดินทางของสินค้าพร้อมช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกให้แก่ประเทศการท่าเรือพร้อมยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเข้ามาให้บริการเพื่อความรวดเร็วแม่นยำและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคการค้าไร้รอยต่อตลอด75ปีการท่าเรือแห่งประเทศไทยทุ่มเททำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการฐานการผลิตระบบขนส่งและการค้าของประเทศให้ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับตลาดโลกและในก้าวต่อไปการท่าเรือยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของท่าเรือไทยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและดูแลชุมชนโดยรอบ75ปีการท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมก้าวต่อไปเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกการค้าและเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

0: มฟรีการ์ดสปอนช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
1: พิมาจ้า
2: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ้า
3: ลากไม่ใช่ผู้ประกันตน
4: ลากเอ็นฟรี
5: พูดเถอะ
6: นาค
5: เอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
7: แล้วพวกมันเป็นใคร
5: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
8: เลือกเป็นที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
9: ์กลัวหรือว่ากลับบ้านไป
10: มันจะเป็นครั้งแรกที่ดาวพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกันภาคเนี้ยค่อนข้างหนักใจมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือด
11: มันยากอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อน
12: โคตรมันโคตรสุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
0: ติดตามเรื่องหลังความสยองของสมิงร้ายแห่งเขาขวางในรายการที่หยดสมิงเขาขวางสเปเชียลในวันอังคารที่29กันยายนนี้6โมงเย็น
13: คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะจนบางครั้งฉันคิดว่าฉันคงจะหาคนที่ดีกว่าคุณไม่ได้แล้ว
14: ทะเบียนรถนี่ไม่ใช่ของมูตาแต่เจ้าของเนี่ยเป็นชื่อของบริษัทอเมริกัน
15: มีแขกมารอพบเยมูนิ่งอยู
16: ่ใครเหรอ
15: คุณวีกิต
17: แรงเงาจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกา
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: หน้ากากทั้งสองชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลเล็กที่ดึงดูดกันเลยเน
19: า
18: ะ
19: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไงเรื่องมันจะมีอะไรอยู่วะ
18: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
19: โปตันเธอกลับมาแล้วจริง
18: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
17: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20นาฬิกา30นาที
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: เป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้

ไอดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะToyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจ

0: ใจอุ่นใจ
1: สมศักดิ์ศรีจริงๆครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถึงแม้เราจะแพ้แต่แพ้อย่างทำเต็มที่แล้วจริงๆคุณผู้ชมฮะเราแพ้ไป2-3แพ้จีนครับคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นแมตช์ล้างตาของจีนก็ได้ถ้าคุณผู้ชมจำได้นัดที่เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเราก็แข่งกับจีนแล้วเราเอาชนะได้เขาแพ้คาบ้านวันนี้เนี่ยผมกับตูนแทบจะไม่มีกระจิตกระใจจะอ่านข่าวนั่งลุ้นนั่งเชียร์กันจนกระทั่งเรานั่งอ่านอยู่เนี่ยคนดูยังพิมพ์มาบอกให้ไปดูวอลเลย์บอลไม่ให้ดูเรา เราสองคนก็อยากจะดูอยากจะลุ้นอยากจะเชียร์เป็นเกมที่สนุกสุดมันจริงๆตูนต้องยอมรับจริงๆครับผมย้อนให้ดูตั้งแต่เซตแรกเลยคุณผู้ชมเซตแรกเนี่ยแต้มแรกเป็นของจีนจากอูเหมิงเจีย1-0ฮะก่อนขึ้นนำไป5-2ส่วนสาวไทยเนี่ยต่อเกมกันไม่ติดตามหลังคู่แข่งอยู่3-7คือตอนนั้นผมดูอยู่ผมก็คิดในใจโอ้โหมันอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่เซตแรกจะไหวไหมแต่ถ้าสังเกตคุณผู้ชมฮะคือนักกีฬาเรามาด้วยความมั่นใจแล้วจีนอ่ะโทษนะเสิร์ฟเองเสียเลยอ่ะ
2: เสิร์ฟเสียเยอะนะคะ
1: เยอะ
2: ทำเสียเองบ่อย
1: เออไอคนดูเนี่ยมันสนุกสุดมันจริงๆคุณผู้ชมฮะถังซินขึ้นตบทำให้ทีมจีนก็ทิ้งห่างไป9-4พิมพิชยาตบฉีกอีกเป็นแต้มให้ไทยเราตามเสมอได้12-12ตอนเสมอได้12-12ผมคิดในใจเอาแล้วเอาแล้วหมุนบีมผมนี่กรี๊ดหนักมาก สนุกสุดมันจริงๆแล้วก็กลายเป็นทัชดาวฮะจัดบอลเร็วแซงนำไป16-15จีนเสีย2แต้มติดทำให้ไทยขึ้นนำได้20-18สสิภาพรฮะตบเต็มแรงขยับนำไทยขึ้นนำ23-21แล้วก็เป็นทัชดาวฮะพาทีมขึ้นเซตพอยต์24-21จีนก็ไม่ยอมอ่ะไม่ยอมไล่ล่ามาเป็น23-24แต่สุดท้ายฮะสสิภาพรตบให้ทีมชนะไป25-23ไทยขึ้นนำ1-0เซตครับ
2: เซต2ค่ะจีนเร่งเกมออกนำก่อน6-2ค่ะพรพันธ์เซตอัจฉริยะขยับไล่ตาม4-8จีนเสิร์ฟเอสนำห่างไป11-5ก่อนที่จะตีเสียเองนะคะส่งแต้มให้ไทยตาม8-11กงเซียงหยูกับปันทีมลงมาปรับเกมค่ะทำให้ทีมจีนทิ้งห่างทีมไทยอีกครั้ง14-9สสิภาพรตบหนักหน่วงค่ะไล่ให้ทีมตามมาที่11-16พิมพิชยาเสิร์ฟเอสเป็น13-16จีนบล็อกแน่นได้แต้ม18-13ไทยส่งอัชราพรกับนัทธนิชาลงสนามแต่จีนขึ้นตบบอลเร็วค่ะนำไปที่21-15สาวไทยก็สู้สุดตัวนะคะพยายามแก้เกมไล่ตาม18-22สสิภาพรตบหนักไปที่ท้ายสนามเป็นแต้ม19-22ตามด้วยไทยได้2แต้มติด21-24แต่จีนก็ยังคมนะคะอูเมิงเจียปิดเกมนี้ไป25-21จีนตามเสมอ1-1เซตค่ะ
1: เซต3ฮะสาวไทยต้องการเซตนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเรายังทำเกมรุกได้ไม่ถนัดแล้วก็ตีเสียเองคือจีนเนี่ยรุกเข้าไปที่จุดชนิดที่เรียกว่าตบเหนือบล็อกได้ทิ้งห่างไป12-3เลยไทยก็ต้องปรับเกมครับส่งนัทธนิชาลงมาเซตอัจฉริยพรก็เก็บแต้มได้ให้ทีม5-14จีนเนี่ยก็ยังบุกต่อเนื่องเล่นแบบไหนก็เข้ามือฮะทำแต้มนำห่างไปเลย22-10ก่อนจะไปชนะ25-11จีนก็แซงไป2-1เซตละ
2: เซตที่สนุกที่สุดจะเป็นเซตที่4นะคะเบียดแต้มแบบสูสีเลยค่ะสาวไทยเริ่มต้นทำแต้มนำไปก่อน3-2ค่ะจีนก็เปิดเกมบุกแซงนำไป4-3จากนั้นไทยไล่ตามแล้วแต้มมันเบียดกันแบบ5-5 7-7 8-8 9-9กองเซียงอยู่ตบออกแต้มก็ไทยตามมาเสมอที่12-12ก่อนที่จะได้แต้มจากการเสิร์ฟเอสนำขึ้นเป็น14-12นะคะแล้วแก้วกัลยาตบบล็อกทัชเป็นแต้มให้ไทยนำนำ18-17ต่อด้วยสสิภาพรขยับนำไป19-18ตอนนี้ใจเริ่มมาแล้วนะคะ
1: ครับ
2: พิมพิชยาตบติดบล็อกเป็นแต้มนั้น21-20จีนยังพลาดเองอีกครั้งค่ะให้ทีมไทยนำ22-20แต่จีนเขาก็ใช้บล็อกสูงใหญ่ของเขาเนี่ยจนตามเสมอสำเร็จ22-22จากนั้นชัชชุออนค่ะจัดให้ไทยขึ้นเซตพอยต์24-23พิมพิชยาเสิร์ฟติดเน็ตก็ดิว24-24ค่ะสสิภาพรขึ้นตบหัวเสาให้ทีมนำ26-25จีนก็ไม่ยอม

0: นะคะอู่เมินเจียทำแต้มไล่เสมอมาได้ที่26-26สสิภาพรตกหนักมาฝั่งไทย27-26ดีมากอย่างที่บอกแก้วกัลยาเสิร์ฟเอสให้ทีมชนะ28-26ค่ะไทยก็ตามเสมอมาได้2-2เซต
1: ตายแล้วแค่ตูนอ่านยังมันเลยอะ
0: มันบี้จริงๆเซต4เนี่ยค่ะ
1: แล้วคิดดูเรา2คนไม่ได้ดูแต่ว่าช่างภาพเนี่ยนั่งดูทุกคนนะ ไม่มีใครฟังเราอ่านข่าวเลยแต่มันจริงๆเซตนี้นะตูนนะมันคือความไล่บี้กันอะความไล่บี้กันอะจนที่สุดเซต5ฮะจีนปิดเกมให้เร็วขึ้นนำไปก่อน4-1ส่วนสาวไทยก็พยายามเดินหน้าสู้นะครับแต่ก็ยังตีเสียเองบุกไม่ขึ้นไล่ตามไปจนถึง1-10เลยฮะพิมพิชยาช่วยได้1แต้ม2-10จากนั้นจีนยิ่งเล่นเขาก็ยิ่งมั่นใจก็ปิดแมตช์ไปได้15-6ครับจบเกมนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายให้กับจีนไป2-3เซตครับ25-23 21-25 11-25 28-26และ6-5ครับ
0: 6-15
1: ขออภัยส่งให้ลูกยางสาวไทยลุ้นชิงเหรียญทองแดงนะครับส่วนจีนก็ป้องกันแชมป์เอเชียนเกมในวันอังคารที่22กันยายนฟังโค้ชออสซะหน่อยโค้ชออสเนี่ยขอโทษคนไทยที่ผิดหวังนะแล้วก็หวังที่จะทำให้พวกเราเข้าชิงก็ขอโทษครับ
2: การที่พวกเราได้เล่นมันก็ได้เรียนรู้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆนักกีฬาใหม่ที่ได้มีโอกาสลงไปสัมผัสนะครับว่าคุณภาพของเกมในระดับ World Class มันเป็นยังไงซึ่งวันนี้ทีมจีนเขาก็แสดงให้เห็นแล้วแล้วก็เราก็พยายามที่จะสู้กันอย่างเต็มที่ผมคิดว่านะครับทุกคนจะพยายามที่จะเก็บสิ่งต่างๆเราเนี่ยไปพัฒนาของตัวเราเองให้ดียิ่งขึ้นสิ่งไหนที่มันเป็นข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะตอนนี้ทีมเราสิ่งที่ดีของทีมเราก็คือ unity คือความสามัคคีแล้วก็ทีม spirit ของเรายังดีอยู่เราพยายามที่จะควบคุมระบบการเล่นของเราให้มันเข้าสู่ระบบของเราให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนักกีฬาก็ยังจะเอายังจะสู้กันต่อเมื่อกี้ก็คุยกับผมนะผมก็ชื่นใจนักกีฬาก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนด้วยครับแล้วก็ฝากขอโทษแฟนๆทางบ้านด้วยนะครับและทุกท่านที่คาดหวังที่อยากจะให้เราได้เหรียญทองเราก็ยังทำไม่ได้ผมต้องขออภัยด้วยแล้วก็คิดว่าจะพยายามทำให้ดีในเกมต่อไปครับขอบคุณมากครับ
1: ทัดดาวกับชัดชูออนครับล่าสุดให้สัมภาษณ์ก็เสียดายนะฮะแล้วก็ยอมรับในความผิดพลาดเพราะว่าก็เราก็เล่นเสียเองเยอะ
3: ยิ่งเซตที่5เรายิ่งเสียดายเพราะว่าต้นเกมเราปล่อยเยอะเกินไปมันก็เลยทำให้แบบเราตามยากบวกกับพอเป็นเขาเสิร์ฟดีด้วยเขาเกมเสิร์ฟเขาค่อนข้างที่จะแบบแก้เกมมาดีเนาะวันนี้เขาแบบอัดเกมเสิร์ฟกับเราเลยก็ทำให้เรามีแบบช่วงแรกทั้งปัญหาเรื่องของการรับเสิร์ฟแล้วก็อาจจะมีแบบการทำไซเอาไม่ตายพอรับเสิร์ฟได้แล้วเราก็ไซเอาไม่ตาย
4: ค่ะสำหรับหนูรู้สึกเหมือนพี่แนนเลยก็รู้สึกเสียดายแต่ว่าไม่ได้เสียใจขนาดนั้นเพราะว่าเรายังต้องไปมีแมตช์แข่งในวันพรุ่งนี้อีกก็เราวันนี้เราผิดพลาดเองค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าก็ต้องชื่นชมจีนด้วยว่าเขาแก้เกมเรามาได้แบบดีเลยทั้งแบบว่าเสิร์ฟตัดเกมลุกเราคือเสิร์ฟทำให้ตัวลุกของเราเนี่ยไปทำงานไปตบลูกบอลได้ค่อนข้างยากเลยค่ะต้องชมจีนด้วยว่าเขาแก้เกมมาดีจริง
3: ต่างไหมหนูว่าไม่ได้ต่างมากวันนั้นมันขึ้นอยู่กับหน้างานว่าวันนั้นใครสามารถทำเกมได้ดีกว่าอย่างเช่นวันนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะทำเกมได้ดีกว่าเรามากๆเขายังไงปิดเราได้แล้วก็เราอาจจะบล็อกเขา
4: ได้ค่อนข้าง
3: บล็อกเขาได้ค่อนข้าง
4: หนูรู้สึกว่าเขาแก้เกมมาจริงๆท
3: ั
4: ้งในเรื่องของการเสิร์ฟเองแล้วก็การบล็อกแล้วรวมถึงการตบลูกบอลของเขาด้วยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทำให้โซนดีเฟนซ์ของเราอ่ะมันแตกเขาเหมือนพยายามตีเหนือบล็อกของเราแล้วก็ตีลงตรงที่ว่าที่ไม่ใช่ตรงคนดีเฟนซ์นะคะมันก็เลยค่อนข้างยากสำหรับเรา
3: ใช่ก็ยังไงพรุ่งนี้ก็ยังมีเหรียญทองแดงนะคะพวกเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็จะไปเอาเหรียญทองแดงกลับบ้านให้ได้ค่ะ
4: ค่ะก็จังหวะนี้ไม่ว่าจะเจอทีมไหนพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะพยายามไปคว้าเหรียญทองแดงในครั้งนี้กลับมาให้ได้ค่ะ
1: ส่งกำลังใจนะครับเดี๋ยวลุ้นชิงเหรียญทองแดงกันครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับส่วนภาพรวมของการจัดการแข่งขันสนามก็ยังมีปัญหาอยู่ครับคุณผู้ชมครับของญี่ปุ่นเนี่ยครับล่าสุดเนี่ยผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ทีมชาติไทยคุณสันติเชื้อไทยก็โพสต์ภาพนี้ฮะเป็นภาพนักกีฬารอรถมารับรออย่างไร

0: ความหวังคือกำลังจะไปแข่งนะฮะคุณผู้ชมฮะบางคนยืนรอบางคนนั่งรอตานี่เหม่อลอยเลยฮะรอเป็นชั่วโมงแล้วบัสก็ยังไม่มาต้องแข่งกับทีมชาติเนปาลตอน 10:40 เหลือเวลาอีกไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วยังต้องเผื่อเวลาเดินทางอีก30นาทียังต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องบล็อกเทปต้องดูแลอาการบาดเจ็บเราแทบจะไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมการแข่งขันเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรกับประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการตรงต่อเวลาแล้วอีก3ชั่วโมงถัดมาโค้ชก็โพสต์อีกครั้งแต่สรุปเราชนะฮะคุณผู้ชมไทยเอาชนะทีมชาติเนปาลได้ด้วยคะแนน59-48แล้วก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์และกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยชัยชนะครั้งนี้มาจากพลังของพวกเราทุกคน
1: ค่ะส่งกำลังใจนะคะคุณผู้ชมจำเคสนี้ได้ไหมคะผอ.ปปช.ขับก็เมาแล้วขับนั่นแหละชนไรเดอร์ท่านหนึ่งเสียชีวิตพยายามจะเปลี่ยนตัวคนขับด้วยแล้วตอนนั้นอ่ะประชาชนด่าหนักมากเจ้าตัวบอกว่ายอมรับผิดทุกอย่างไปงานศพโดนเพื่อนของไรเดอร์ต่อยอีกจำได้ใช่ไหมคะเนี่ย
0: ได้เลยถือพานไปจะไปขอขมาศพ
1: คือทุกคนก็โกรธแค้นเพราะว่าเมาแล้วขับแล้วก็มีความพยายามจะเปลี่ยนตัวคนขับประเด็นก็คือวันนี้เป็นข่าวอีกรอบค่ะเพราะว่าครอบครัวของผู้ตายออกมาบอกว่าไม่เห็นจะเยียวยาเหมือนอย่างที่พูดต่อหน้าสื่อเลยอ่ะพูดกับสื่อพูดกับตำรวจบอกว่าจะเยียวยาก็คือจะดูแลลูก2คนของผู้ตายคุณสอนรินทร์ที่เป็นไรเดอร์ค่ะคนนึงก็คือน้องศิรพัฒน์สอนอายุ19อีกคนนึงคือน้องศิรวิทย์อายุ21นะคะไม่เห็นได้รับการเยียวยาใดๆวันนี้พี่สาวของคุณสอนรินทร์ผู้ตายก็คือเป็นป้าของเด็กๆนะคะคุณวิยดาวันนี้เปิดใจทั้งน้ำตาเลยสงสารหลานทั้งสองคนนายจรงผอ.สำนักป้องผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ไม่เห็นจะมาเยียวยาไม่แม้แต่จะติดต่อมาเหมือนที่คุยกับสื่อหรือคุยต่อหน้าตำรวจ
2: ไม่มีเยียวยาไม่มีมาดูแลน้องเหมือนอย่างที่พูดเนี่ย3-4 เดือนแล้วเนี่ยพ่อเขาดูแลมาแล้วตอนนี้พ่อเขาไม่อยู่แล้วเงินที่คุณว่าคุณจะดูแลเหมือนลูกลูกคุณได้วันเท่าไหร่น้องได้ไหมน้องไม่ได้เราเหมือนแบบเราไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะอย่างมันบางเดือนเนี้ยเงินไม่พอป้าขอยืมก่อนว่าเขาไม่ทำเหมือนที่เขาพูดว่าจะดูแลเยียวยาประมาณเนี้ยค่ะ
1: ส่วนลูกสาวของคุณสอนรินทร์ค่ะก็พูดเหมือนกันกับคุณป้าเลยค่ะว่าทำไมไม่ทำตามสัญญาที่บอกจะส่งเสียตัวเองนี่ตอนนี้ยังไม่ได้เรียนปริญญาตรีพี่ชายก็ไม่มีการดูแลค่าใช้จ่ายอย่างที่สัญญาไว้ตอนนี้สองคนไม่มีที่อยู่ไม่มีเงิน
3: ผ่านมา3 เดือนเขาดูแลเรายังไงบ้าง
4: ไม่มีค่ะ
3: ไม
4: ่
3: ม
4: ี
3: เลย
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วตอนนี้เราได้เรียนหนังสือไหม
4: ไม่ได้เรียนค่ะดอกเรียน
3: ถ้าพ่อเราอยู่เราคิดว่าเราจะได้เรียนหนังสือไหม
4: ได
3: ้
4: ค
3: ่
4: ะ
1: สงสารครอบครัวนะคะก็ฝากตำเรื่องกันหน่อยส่วนทางตำรวจสภ.บางสีเมืองบอกว่ากำลังทำเรื่องส่งฟ้องอยู่นะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับเสาร์นี้ครับ26 กันยายนไปเจอกันนะครับช่อง3ขอเชิญชวนไปเต้นแอโรบิกกันครับคุณผู้ชมผมกับตูนก็ไปเสาร์ที่26นี้ที่ลานคนเมืองนะครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครช่อง3จัดกิจกรรม CH3 Bangkok Aerobic 2026ครับมาเต้นมาโยกมาสุขภาพดีไปด้วยกันคนนำเต้นคือเบเบ
1: ้
0: มันแน่นอนนะฮะแล้วก็นักแสดงสาวสวยสุขภาพดีมิ้นชาลีดาจีน่ายีนาพีพีปุณปรีดีและผู้ประกาศข่าวสายสปอร์ต
1: เขาเรียกเราแบบนี้ล่ะคะ
0: คุณตูนบลินดากับคุณไก่ภาสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: มาพร้อมกับน้องโลโล่ครับมาร่วมสร้างสีสันในงานนี้ไปด้วยกันนะครับ CS3 Bangkok Aerobic 2026นะครับ18:00 น.นะฮะแต่ว่าประตูเห็นว่าเปิดตั้งแต่15:00 น.แล้วนะ
1: ไปได้เลยนะคะลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแล้วพบกันนะคะสวัสดีครับ

0: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสในวีรินอินสปายส์สวัสดีค่ะอาหารในแต่ละมื้อเราอาจคิดว่ากินอะไรก็ได้หรือกินเมนูเดิมๆซ้ำๆทุกๆวันบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าเป็นความเข้าใจผิดมากๆเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเราในอนาคตได้วันนี้วีรินอินสปายส์มีเทคนิคในการกินเพื่อสุขภาพดีมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวปัญหาในการกินของคนส่วนใหญ่อาจไม่ได้เกิดจากการเลือกอาหารเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบจนบางครั้งเรากินมากหรือน้อยเกินกว่าที่ร่างกายต้องการโดยไม่รู้ตัวและหนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจก็คือวิถีแบบผู้คนในพื้นที่โอกินาวาประเทศญี่ปุ่นแหล่งที่ขึ้นชื่อว่ามีผู้คนอายุยืนจำนวนมากซึ่งมีการกินที่ไม่ซับซ้อนแต่อยู่ที่การรู้จักกินให้พอดีกับความต้องการของร่างกายเอ๊ะแล้วเราจะต้องกินอย่างไรเพื่ออายุยืนยาวล่ะคะก็ต้องกินแบบนี้เลยค่ะเริ่มจากการฝึกกินในปริมาณที่พอดีหยุดพัก20นาทีก่อนจะเริ่มกินจานที่2จะมีส่วนช่วยให้ลดการสะสมไขมันส่วนเกินได้เพิ่มปริมาณในการกินผักต่อมื้ออาหารโดยจัดสัดส่วนในจานอาหารให้เป็นผัก 50% คาร์โบไฮเดรต 25% และโปรตีน 25% สลับการกินเนื้อสัตว์กับการกินโปรตีนจากพืชเพื่อเพิ่มความหลากหลายของจุลินทรีย์ดีมันจิบน้ำทุกๆ 1-2 ชั่วโมงให้ได้8แก้วต่อวันจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ำได้เต็มที่และช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นมาเริ่มใช้แนวคิดบลูโซนเพื่อสร้างสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสปายส์สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว
1: On Tour ร่วม On Tour โดย New X The Next Peak
2: ข้างบ้านเขาเผาอะไรกันก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้เขายิ่งรณรงค์ลดเผาลดฝุ่นลด PM กันอยู่ควันลอยมาจนแสบตาไปหมดแล้วค่ะเนี่ยแสบตาภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า Sting My eyes Sting My eyes Sting ฉันแสบตาค่ะแสบจากควันไฟควันธูปถ่ายได้หมดเลยนะคะ My eyes Sting from the smoke My eyesfrom the smoke ฉันแสบตาจากควันไฟค่ะหรือจะใช้คำว่า my eyes burn ความรู้สึกที่เหมือนตาเรามันร้อนเผานะคะเป็นอาการแสบตาระคายเคืองตาจนมันแสบร้อนไปหมดนะคะแล้วนี่คือแสบตาจนน้ำตาไหลไปหมดแล้วค่ะทุกคนสงสัยจะต้องไปถามเขาจริงๆแล้วนะคะเนี่ยว่า burn อะไรกันคะเนี่ยความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และสราญสิริรังสิต2ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันได้ข่าวมาว่าคนบางคนเนี่ยเลิกกินเงินเดือนหลวงแต่หันไปกินเงินเดือนน้อยแทน
1: เดี๋ยวเจ๊ไอ้เงินเดือนน้อยมันคืออะไรอ่ะ
0: ก็เงินเดือนประจำตำแหน่งเนี่ยน้อยไงพี่พิมคะอย่าพูดแบบนั้นสิคะสงสารคุณกิตนะคะ
2: มันไส
1: ้ลองเอ็มนี้มีใครว่างไหมฮะพอดีสิทธิ์ชัยเนี่ยครับสะสมบัตรเครดิตได้ 80,000 พอยต์พอดีครับได้ห้องพักฟรีนะครับเป็นพูลวิลล่านะฮะ2ห้องนอน1สระว่ายน้ํา3วัน2คืนไปเช้าวันเสาร์กลับบ่ายวันจันทร์อู้หูติดทะเลเลยอ่ะมีห้องเลย
0: แล้วทะเลสวยมาก
1: คุณนกครับไปด้วยกันนะฮะ
3: นกต้องขออนุญาตพี่ชายก่อนนะคะ
2: สรุปปิมไปนะคะทะเลที่นี่สวยเสด็จเลยอ่ะและที่สำคัญเนี่ยรีสอร์ทก็หรูเหมาะกับฐานะเราดี
1: คุณกิตครับไปกับเราไหมฮะ
4: ขอบ่ายว่ะข้ามีโปรแกรมอื่นแล
0: ้วโอ้ยน่าเสียดายจังเลยนะคะน่าจะไปด้วยกันน่ะเวลาที่พวกเรารับประทานอาหารกันเสร็จเนี่ยจะได้มีคนช่วยล้างชามให้เห็นว่าชอบอาสาล้างชามให้ชาวบ้านอยู่บ่อย
4: ๆของบางอย่างมันมีค่าครับต่อให้ต้องแปดเปื้อนไปบ้างก็ยังล้างออกและมีค่าเหมือนเดิมแต่ของบางอย่างให้ไม่แปดเปื้อนอะไรแต่เนื้อแท้มันสกปรกใช้น้ำยาฟอกขาวก็ล้างไม่ออกนะครับต้องโยนทิ้งสถานเดียว
2: ว้าปิ๊มอีกแล้ว
5: เรื่องเด็กแกยังไงบ้าง
6: ก็คงต้องเลิกกันนะตาเขายังสาวเขาเริ่มต้นใหม่ได้ง่าย
5: โถกัดฟันพูดหรือเปล่าเด็กแกหลงแกขนาดนั้นน่ะไม่ยอมตัดใจง่ายๆหรอกนี่ถึงขนาดไปตบเมียแกปากฉีกงี้น่ะนี่เด็กแกเขาเริ่มลุยแล้วนะเว้ย
6: ตอนนี้ตาดูเย็นชายไงก็ไม่รู้เข้าใกล้ยังไม่ได้เลย
5: แล้วตั้งแต่เขากลับมาทำงานเนี่ยแกสองคนได้ซิปซิปเจอริ่งริ่งริ่งไหมริ่งเนี่ย
6: ริ่งบ้าอะไรล่ะวันนั้นเข้าไปจูบนะเอาน้ำแข็งราดฉันเฉยเลย
5: เฮ้ยต้องตรงไหน
6: เฝ้าอะไร
5: อันนี้โอ้ยไอเด็กแก้มทีเด็ดด้วย
6: ตอนเนี้ยคบอยู่กับไอ้กิ๊กไอ้กิ๊กกำลังวิ่งวุ่นหางานให้อยู
5: ่เด็กแกไปหาหลานแกแปลกว่ะ
6: แปลกไงวะ
5: เอ้าแกแน่ใจเหรอว่าเขาไม่ได้แกล้งธรรมชนแกล้งยั่วให้แก

0: เสียทั้งตัวเสียทั้งใจแล้วยังต้องมาเสียงานอีก
1: ตาเสียอะไรมากกว่านั้นค่ะ
0: แต่ก็ยังได้ตกมันตกกระไดเนาะก็คุ้มมาแหละนี่นางสีนะมันเปิด YouTube ให้พี่ดูอะหนูเนี่ยนักตบมือวางอันดับหนึ่งกันนะเนี่ยสะใจเจ๊จริงๆเออแล้วเรื่องสร้อยทองอะไปถ่ายออกมาหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็ดีแล้วแหละนี่ไอเสียนายพี่อะทวงตังค์แล้วนะ
1: 30,000 ใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่พี่ว่านะชักดาบมันเลยดีกว่าต้องคืนหรอกถือว่าเป็นค่าที่มันแตะอ่างหนูวันนั้นน่ะ
1: อะไรนะคะ
0: นี่คุณน้องลืมได้ยังไงเนี่ย

0: ืมเงินมันน่ะแล้วมันหลอกให้พี่ออกไปหยิบของข้างนอกแล้วมันก็อยู่กับหนูตามลำพังแล้วมันก็นั่นแหละจนหนูวิ่งกระเจิดกระเจิงออกมานั่นไง
1: ถ้าอย่างนั้นไปตอนนี้เลยค่ะ
0: ไปเดี๋ยวนี้ไปทำอะไรไปใช้หนี้มันเหรอ
1: ใช่ค่ะใครที่ก่อหนี้เอาไว้คนนั้นก็ต้องชดใช้ไงคะ

0: ขาจะเลี้ยงข้าวคุณนะคะตอนเที่ยงมารับฉันด้วยนะคะ
1: สงสัยคุณมาตามั้งคะ
2: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังเช่า
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโตะ
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ยนมแม่ช่วยประหยัด
7: ซื้ออะไรมาพี่
8: ซื้อนมมาให้ลูก
7: นมอะไรอีก
8: อุ้ยนมแม
9: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
10: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
11: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
12: พลังฟ้าร
13: วมทุกพลังท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกสารทั่วทั้งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
14: ้ใหม่ขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
15: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโตะ
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
16: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
17: อร่อยที
18: ่ทำถึง
19: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
20: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
21: ที่เป็นที่จะคาดฝัน
22: ความจริงอ่ะว่าถามอภองอ่ะก็คืออยากจะรู้ว่าหนูเป็นยังไงบ้างไม่ไรคิดจะทวงหนี้ทวงสิงอะไรหรอกยังนี่อีกหน่อยๆของนักแข่งเสียไม่ล่วงหรอกนะ
23: แหมเสียคะถ้าอย่างนั้นเสียก็ยกหนี้ให้หนูอีกคนเลยสิ
22: เฮ้ยไม่ร้ายมันคงละอย่างกันของเรื่องมันต้องทบดอกดอกทบต้องนะตองเนี่ยดอกระบานอลังชังแทบจะมองไม่เห็นต้องอยู่แล้ว
23: ยังไงก็เอาเงินคืนมาเถอะค่ะฉันไม่ชอบเป็นหนี้ใครเพราะฉันกลัวเวลาจ่ายดอก
22: พวกเธอไอ้หนูเสียจะไปคิดหลอกอะไรหนูอะกลัวอะไรก็ไม่รู
23: ้กลัวสิคะเพราะคนบางคนน่ะมันไม่คิดดอกเป็นเงินแต่มันคิดเป็นอย่างอื่น
22: อภองเดี๋ยวเรือช่วยไปหยิบกระเป๋าที่เคาน์เตอร์ข้างนอกให้อ้วนทีสิ
23: เอ๊ะเสียอันเนี้ยคุ้นๆนะครั้งก่อนเนี่ยเสียก็ใช้ฉันไปหยิบของขลังมาทีนึงละพอกลับเข้ามาสิก็ของขึ้นหนูตานี่เพ่นถ้าไม่ทันเลย
22: ของขึ้นอะไรกันเข้าใจผิดกันเปล่าๆนะ
23: ไปเถอะค่ะพี่พรวันนี้เสียคงไม่เล่นของมั้งจะดีเหรอดีๆนะ
22: โอ้ยนี่สวยไปทั้งตัว
23: รู้ได้ยังไงอะคะ
22: พวกเธอทำไมจะไม่รู้รู้สิเวลาแสงนั่งใกล้ๆหนูมังสปาร์กมึงดวงไฟฟ้าช็อกอย่าง

0: นี่แล้วเรื่องเงิน50,000นะนี่ต้องเอามาคืนเสียนะแล้วเหลือเสียนะจะให้อีกเดือนละ100,000นะถ้าท่านอยากได้อะไรอีกบอกมาบอกมาเดี๋ยวเสียจัดให้เดี๋ยวเสียจัดให
1: ้เอาคอนโดริมน้ำแล้วก็แหวนเพชร7 กะรัตแล้วก็เบนซ์700ดีไหมคะ
0: หนูว่าชอบผูกล้อเล่นกับเสียอยู่เลยเวลาเสียผมมีแต่ตัวหนูนะมังมันไฟฟ้าช็อตจริง
1: ๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอหนูแตะตัวเสียบ้างนะคะ
0: นะอันนี้อันนี้มีลูกหลังฉันเลยแตะเลยแตะต้องได้ก็ได้เสียชอบแตะเลยแตะเลยแตะเลย
2: ฉันแค่อยากจะโชว์ของขลังของฉันบ้างหมดหนี้หมดสินกันแล้วนะคะเสีย
0: เอาไปสิแล้ว
2: ไปกันเถอะค่ะ
3: จะตายไหมเนี่ย
4: ประสิทธิ์ชัยมาแล้วจ้าสวัสดีครับ
5: สวัสดี
4: ผมนัดคุณนกไว้ฮะ
5: เข้ามาก่อนสิครับ

0: มชื่อประสิทธิ์ชัยครับทำงานที่เดียวกับคุณนกครับ
1: คุณสิทธิ์มาแล้วเหรอคะ
0: คร
1: ับ คุณสิทธิ์คะนี่พี่ชายค่ะพี่ชายคะนี่คุณสิทธิ์ที่นกเคยเล่าให้ฟังไงคะ
2: ได้ยินนกพูดถึงอยู่บ่อยๆไม่ได้เจอตัวสักที
0: เหมือนกันเลยครับ
2: นี่มีใครไปกันอีก
1: มีพี่ปริมค่ะเป็นพี่ที่กระทรวง
2: ได้ทำอะไรกันบ้าง
0: ก็น่าจะมีดำน้ำครับตกปลาฮะ
2: ตกปลาเหรอโหพี่นี่เซียนตกปลาเลยนะ
0: น่าจะไปด้วยกันนะครับไปได้หลายคนจะได้สนุกนะฮะ
2: ก็ดีนะไม่ได้ไปทะเลมานานแล้ววันนี้พี่ก็ว่างซะด้วย
1: ดีใจจังเลยค่ะที่พี่ชายไปด้วย
2: เพราะงั้นเดี๋ยวขอไปจ่ายกระเป๋าแป๊บนึงอ้อนกเตรียมถังใส่ปลาใบใหญ่ไปด้วยนะคราวนี้อาจจะได้ปลาตัวโต
1: ค่ะให้ปลาฮุบเหยื่อเหมือนที่เคยนะคะ

0: ุณเกศเหร
1: อครับนี่ผมโทรปลุกคุณตาหรือเปล่าฮะ
0: คุณคิดว่าเสียงฉันเป็นยังไงอะคะ
1: ผมขอโทษทีนะครับผมก็นึกว่าคุณตาจะตื่นแล้วอะ
0: เมื่อคืนฉันไม่ประทนภัยมานิดหน่อยนะคะว่าจะกลับมาถึงแต่เช้าเลยนี่ตาลืมไม่ขึ้นเลยนะคะเนี่ย
1: ยังผมไม่กวนคุณตาแล้วนะครับคุณตานอนต่อเถอะฮะขอโทษจริงๆนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวค่ะคุณเกศวันนี้คุณว่างเปล่าคะ

0: ว่านครับคุณตามีอะไรนะคะ
1: ฉันจะเลี้ยงข้าวคุณนะคะตอนเที่ยงมารับฉันด้วยนะคะแต่ตอนนี้ฉันขอนอนก่อนเจอกันตอนเที่ยงนะคะบ๊ายบายค่ะ

0: ึ๊บชึ๊บเจ๊เย่
1: เป็นอะไร
2: เปล่าครับคือผมไม่ทานข้าวกลางวันแล้วนะครับผมมีนัดแม่ไปก่อนนะครับ
0: บัว
3: คะ
0: เขาเป็นอะไรอ่ะใครโทรมา
3: บอกว่าคนตาทานอะไรเนี่ยค่ะสงสัยคุณมุตามั้งคะ

0: กว่าจะลงมากันได้นะฉันนั่งรอตั้งนานเนี่ย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะพี่ปริมพอดีพี่ชายหนูเขาขอไปด้วยนะคะก็เลยเสียเวลาจัดกระเป๋านิดหน่อย
0: อะไรนะพี่ชายเธอจะไปด้วยเหรอดีนะประหยัดกันดีพอเห็นว่าเป็นของฟรีสักหน่อยก็ขนถล่มกันมาทั้งครอบครัว
2: ผมว่าเบื่อเหมือนกันไอ้พวกไม่ชอบลงทุนเนี่ยชอบเหลือเกินของฟรีเนี่ย
0: ใช่ไหมนี่ยานุกเธอก็ไปบอกพี่ชายเธอสิว่าไม่ต้องไปนี่ฉันชักจะไม่สนุกแล้วนะเนี่ยฮะจะนั่งกันไปได้ยังไงเบียดกันไปตั้ง4คนน่ะ
3: ไปกันหรือยังครับ
4: ยินดีให้เบียดค่ะ
3: สวัสดีครับน้องปิ่มใช่ไหม
4: ค่ะ
3: สวยมากเลยครับสวยอย่างที่น้องนกเล่าให้ฟังเลยอ่ะ
4: จริงเหรอคะแหมเย็นนกก็ไม่เคยบอกเลยนะคะเนี่ยว่ามีพี่ชายหล่อล่ำขนาดเนี้ย
2: ไปเลยครับโอ้โหรถติดจะตายแล้วครับไป
4: ไปนะคะ

0: แรงมากด้วยนกพี่ชักจะสนุกแล้วล่ะนั่งเบียดๆกันเนี่ยก็มันดีเหมือนกันนะ
1: ได้แล้ว
2: แม่ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน
0: ทำไมมันร้อนจังล่ะคะ
3: ใหม่ Galaxy Z48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
4: Based on your notes there are some great
3: talk ใหม่ Galaxy Z48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ SpongeBob ว้าวเย้อร่อย
6: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ด SpongeBob มีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
7: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
9: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
8: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
8: ่ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
10: ์งานเสร็จแล้ว
11: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
12: ได้ไหมครับ
11: Formos Omega 369
13: ก็ได้จุดเชิญ
14: เดี๋ยวไปเลย
15: ไซเลนเสียพี่
16: เบนโต
17: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
18: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline

0: ูตรใหม่ Vaseline Glutathione ผสาน Glutaglow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
1: เมื่อไรเธอถึงจะยอม
2: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านโคเกตโททอลครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: รอากาศดีจังเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับนี่ก็ปีนึงแล้วนะครับที่เรามากันที่นี่มาข่าวก่อน
0: เหรอคะ
1: แต่วันนี้อากาศเป็นใจนะครับมืดมนครั้งก่อนนะ
0: นี่คุณเอากล้องมาด้วยเหรอคะเนี่ยทำอย่างกับเป็น Japanese tourist เชียว
1: ก็ถ่ายกล้องมือถือไม่สะใจนะครับลองดูไหมครับ1 2

0: ทางนี้คุณดูรื่นเริงจังนะครับไม่เหมือนกับ
1: ไม่เหมือนกับคนเพิ่งถูกไล่ออกจากงานใช่ไหมคะที่จริงฉันก็เปลี่ยนนะคะถึงได้ชวนคุณหนอมากินข้าวที่นี่ไงคนที่ไร้หัวใจไหนก็ต้องเก็บไว้แค่ภายในใจ
0: ผมชอบทะเลนะครับอิสระดีครับ
1: ฉันไม่ชอบทะเลค่ะฉันชอบภูเขามากกว่ามันท้าทายดีให้ฉันยิ่งอยากปีนสูงขึ้นไปที่สุดเท่าที่จะทำได้
0: แต่ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวนะครับ

0: ย
1: โอ้ยนี่เลยนี่เลย
2: ถ่ายรูปหน่อยค่ะหนึ่งสองสาม
3: พี่ศักดิ์อย่าวางสิคะแน่จริงเ
2: ฮ้ยนี่คุณเจษดูสิพี่ศักดิ์ชัยก็อุ้มปริมด้วยแข็งแรงมาก
1: แข็งแรงมากครับอุ้มไหวได้ครับพี่ศักดิ์ที่ปริมมีตัวหนักอย่างกระช้าง
2: นี่
0: แม่คนออกกำลังกายตลอดก็เป็นอย่างนี้แหละครับดูสิ
2: แน่นมากอ่ะ
1: ใหญ่บึ้ง
0: เฮ้ยสิทธิ์ตกปลาไหมที่ก่อนน้อยเนี่ยแหล่งปลาชุมเลยนะ
1: โหไม่ไหวแล้วครับพี่ผมเป็นโรคแพ้แดดนะฮะขออยู่ในร่มนี้แล้วกันนะฮะ
0: งั้นพี่คงต้องไปคนเดียว
2: ใครบอกล่ะคะปริมขอไปด้วยค่ะพี่ศักดิ์ชัย
0: แต่กว่าจะกลับมาทิ้งก็เย็นเลยนะน้องปริมจะไหวเหรอ
2: สบายมากค่ะมีพี่ศักดิ์ชัยไปด้วยนะคะฉลามปริมก็ไม่กลัวแมงกะพรุนก็ไม่กลัวซึนามิก็ไม่กลัวค่ะ
0: ได้ใจจริงๆเลยงั้นเราไปกันเลยดีกว่า
2: ไปค่ะ
0: พี่เตรียมเรือไว้แล้ว
2: ไปเลยค่ะ
1: เดี๋ยวครับพี่ศักดิ์พี่กลับเย็นเลยเหรอฮะ
0: ใช่ฝากดูแลนกด้วยแล้วกัน
1: ได้ครับ
2: เดี๋ยวปริมเนี่ยนะคะต้องไปเตรียมครีมกันแดด SPF 200ไว้ซะหน่อยเลยค่ะพี่ศักดิ์ชัย
0: พอหรือเปล่า
2: พอค่ะเราก็อยู่แค่2คนนะสิคะ
1: ใช่ครับ
2: คุณสิทธิ์น้อยคะ
1: ก็คุณมาแต่งตัวเซ็กซี่ขนาดนี้มันก็ต้องมองกันหน่อยละฮะ
2: นี่น้ำส้มเหรอคะ
1: ใช่ครับเป็นน้ำพันนะฮะสูตรพิเศษของที่นี่เลยรสชาติสุดยอดเลยครับนี่ลองชิมดูฮะ
2: รสชาติดีจริงๆค่ะ
1: ใช่ครับเขามีส่วนผสมพิเศษนะฮะถ้าชอบนี้ก็

0: คุณสิทธิ์มองอะไรคะ
1: จะไม่มองได้ไงล่ะครับก็คุณนุ๊กสวยซะขนาดนี้

0: นี่ผมก็รู้จักคุณตามาปีนึงแล้วนะครับแต่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณตาน้อยจังรู้ว่าบ้านคุณตาอยู่เพชรบูรณ์ทำไร่ดอกไม้แต่ปลูกอะไรบ้างยังไม่รู้เลยฮะ
1: มีดอกไม้ทั้งหลายอย่างค่ะตอนนี้ก็คิดที่จะทำไร่ทานตะวันเพิ่ม
0: คงสวยน่าดูเลยนะ
1: ความสวยขึ้นอยู่กับสายตาคนมองค่ะเมื่อก่อนที่บ้านเป็นร้านกาแฟอยู่ในตลาดเก่าตอนนี้เขาก็จะทำเป็นโรงแรมใหญ่ฉันก็เลยเสนอให้พ่อกับแม่ทำเป็นสวนดอกไม้แทน
0: ที่พี่สาวของคุณตาส่งเงินให้ลงทุนใช่ไหมครับ
1: ตาเคยพูดถึงพี่สาวด้วยเหรอคะ
0: เอ้าก็คุณตาเคยพูดอยู่ครั้งสองครั้งนี่ครับ
1: ว่ายังไงบ้างอะคะฉันลืมไปแล้ว
0: ผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับรู้สึกว่าคุณตาบอกว่าพี่สาวกับคุณตาเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกันเลย
1: ใช่ค่ะเราสองคนไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย
0: เห็นว่าไปทำโทรแล้วก็ทำงานไปด้วยส่งเงินกลับมาบ้านทีนึงเป็นล้านล้าน
1: บางทีก็มากกว่านั้นค่ะ
0: แล้วก็บอกอีกว่าพี่สาวคุณตาเป็นลูกคนโปรดของคุณพ่อคุณแม่แต่คุณตาเป็น
1: ลูกชังใช่ไหมไม่จริงหรอกค่ะ
0: แต่คุณตาเคยเล่าไว้อย่างนั้นนะครับ
1: ที่จริงแล้วเราสองคนพี่น้องถูกเลี้ยงมาผิดทั้งคู่ต่างหาก
0: หรอครับ
1: เราสองคนเลยกลายเป็นคู่แข่ง
0: คนเดียวนะครับเลยไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกนี้เท่าไหร
1: ่คุณคงนึกไม่ออกหรอกพี่กับน้องต้องคอยแข่งขันกัน
0: ใครว่าล่ะครับผมเห็นอยู่ทุกวันแหละฮะก็พวกหลานๆผมไงครับตีกันทะเลาะกันอย่างกันไม่ใช่พี่น้องกัน
1: ลูกเขาน่ะเหรอ
0: ใช่ครับอาพบกับอานาภาเขาเลี้ยงลูกแบบผิดๆเหมือนกัน

0: กครับร้องไห้ไปเลยนะฮะ
1: คุณสิทธิ์ทำไมคุณสิทธิ์ทำกับนกแบบนี้ล่ะฮะเสียแรงนะคะที่นกไว้ใจคุณ
0: ทั้งหมดไงก็เพราะว่าผมรักคุณนกมากสิครับ
1: รักนกทำไมทำแบบนี้ล่ะคะ
0: ผมผิดเองครับที่ผมห้ามใจไว้ไม่อยู่แต่ว่าผมยินดีและได้ชอบทุกอย่างนะ
1: นกนกกลัว
0: นกไม่มีอะไรต้องกลัวเลยครับผมช่วยวันหมาคุณนกหรอครับ
1: คุณจะไม่หลอกนก
2: Thank you.

0: เอาตัวนี้ตัวนี้ค่ะ
1: แม่ค้าครับวางเลยครับเอาแค่สองตัวนี้ครับแล้วก็ทำให้ด้วย

0: คุณต้องเป็นคนเลือกด้วยอ่ะ
1: ก็ตัวที่คุณเลือกเนี่ยมันไม่สดแล้วครับปลาที่แช่น้ำแข็งมาตั้งแต่เช้าเนี่ยหาตัวที่สดยากที่ผมเลือก2ตัวเนี่ยสดที่สุดแล้ว
0: แล้วคุณดูยังไง
1: เหมือนดูสาวเลยครับตาต้องใส

0: ขอบคุณค่ะ
1: ในดวงใจของเธอเ
0: ห็นจะแถวนี้มีร้านชวนชิมทั้งหลายร้านไม่ใช่เหรอคะ
2: ครับดีแต่ราคาคุยนะครับสดก็ไม่สดนะครับแล้วทำก็ไม่สะอาดด้วยแล้วก็ไม่มีซอสยี่ห้อนี้ด้วยครับ
0: คุณแม่ของคุณเนี่ยคงเลี้ยงคุณมาดีมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแต่ผมไม่ค่อยรักดีเท่าไหร่นะฮะ
0: หอมจังเลยค่ะกินเลยได้ไหมคะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมขอพรมซอสตรงนี้นิดนึงนะครับจะได้อร่อยขึ้นนะฮะ
0: ดูฝีมือการทำอาหารของฉันสิคะไม่ได้เรื่องเลย
2: ลองดูนะครับ

0: นี่เปิดร้านได้สบายเลยนะคะเนี่ย
1: โอ
0: ้
1: โหงั้นก็ต้องรอให้ผมโดนไล่ออกก่อนนะครับผมขอโทษนะครับ
0: จะไม่ใช่คนเซนซิทีฟขนาดนั้นหรอกค่ะชิมฝีมือตัวเองดูบ้างนะคะอ่ะ
1: ร้อนครับ
0: ก็ใช่สิคะ
1: โอ้โหไม่เป่าให้เลยนะครับ

0: ฮัลโหลน้องพี่กลับไม่ได้ฮะคืนนี
1: ้ทำไมล่ะคะ
0: ก็ต้องปริมนะสิเมาเรือขนาดหนักอะต้องค้างที่เกาะนี่คืนนึงกลับไม่ไหวอะนกอยู่กับคุณสิทธิ์ก่อนนะ
1: ได้ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้พี่ชายต้องรีบกลับนะคะนกเป็นห่วง
0: จ้ะ
2: คุณครับเกิดอะไรขึ้นฮะ
1: พี่ชายอะค่ะกลับไม่ได้ต้องค้างคืนที่เกาะเพราะพี่ปิ่มอะไม่สบาย
2: yes ชัยยะคุณนกครับวันนี้เนี่ยเราจะอยู่กันทั้งคืนแล้วนะฮะ

0: รอคะคุณสิทธิ์ทำไมพูดแบบนั้นล่ะ
1: อย่างนี้แหละฮะ
0: อามค่ะ
1: คุณพระจันทร์หอมหวานอยู่แล้วครับ
0: ไม่หิวหรอคะ
1: โอ้โหทานไม่หมดเลยฮะเยอะขนาดนี
0: ้เดี๋ยวจะไหม้แล้วนะคะ
1: ไม่แล้วล่ะฮะไม่จะไหม้แป๊บเดียว

0: พี่ศักดิ์คะเราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ย
1: ผมอยู่บนเกาะจ้ะน้องไม่สบายนะ

0: ้องค้างคืนที่นี่อ่ะดื่มซะหน่อยนะจะได้หายเมาคลื่น
1: ดื่มอีกแล้วเหรอคะนี่ปริมดื่มมาทั้งวันแล้วยังไม่เห็นดีขึ้นเลยอ่ะ
0: เอานะดื่มไปหน่อยนะเนี่ยพี่ก็ยังดื่มเลยพี่ก็เมาคลื่นกัน

0: นั่นดาวขึ้นแล้วนะครับ
1: นี่ไม่กี่ดวงเองคุณแสงที่เนี่ยกลบหมด
0: แต่ก็ยังดีกว่ากรุงเทพนะครับเห็นอยู่แค่2ดวงคือดาวประจำเมืองกับดาวประกายพฤก
1: ษ์เอ๊ะมันดาวดวงเดียวกันนี่คะ
0: ผมรอเล่นนะครับจริงๆแล้วมันคือดาวพฤกษ์ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรียกว่าดาวศุกร์เฉยๆค่ะเพราะว่าดาวพฤกษ์เนี่ยเป็นละครที่รีเมคและรีเมคอีกค่ะ
0: คุณนี่ก็มีอารมณ์ขันเหมือนกันนะครับ
1: บ้านฉันที่เพชรบูรณ์นะคะพอคืนเดือนมืดมีดาวเต็มท้องฟ้าเลยล่ะค่ะแต่ฉันแทบจะไม่ได้อยู่ดูมันเลยอะมีอะไรตั้งมากมายที่ฉันคิดไว้ว่าอยากจะทำแต่ฉันกลับปล่อยให้มันล่วงเลยไปจนในที่สุดมันก็สายเกินไป
0: งั้นคุณต้องรู้สิ่งที่ต้องทำแล้วนะครับค่อยๆทำวันละอย่างสองอย่างทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่สายเกินไปแล้วนะครับ

0: สงสัยรายการแรกในฤทธิ์ของคุณเนี่ยคงต้องไม่นอนแล้วล่ะค่ะ
1: นี่ยังไม่ดึกเลยนะครับแล้วผมก็ยังไม่ค่อยจะแบบง่วงเล
0: ยข่าวขนาดนี้เหรอคะไม่ง่วงไปนอนเลยค่ะฉันเองก็ง่วงแล้วเหมือนกัน
1: ได้ครับ
0: เป็นไงนะคะ
1: ครับก่อนจะพูดมันออกไปก็ให้เธอแน่ใจวันนี้คือคนที่เธอรักเดี๋ยวครับเป็นแค่เงาของใครฉันนั้นก็มีตัวตนเราถ้ามีอะไร

0: ่อให้เป็นอัมพาตก็ไม่มีวันยอมล้มหมอนนอนเสื่อหรอกค่ะ
1: แล้ววันนี้คุณน้องจะพามีอะไรผมรับใช้ล่ะครับ
0: ฉันมีเรื่องอยากจะให้คุณประพงษ์ช่วยอยู่เรื่องนึง
1: เรื่องอะไรครับ
0: เรื่องเดิมๆนั่นแหละค่ะ
1: เรื่องหนี้นั่นแหละครับ
0: ฉันมีหนี้ก้อนใหญ่ที่ต้องทวงคืนเอาแบบเจ็บแสบที่สุด

0: ลาออกจากกระทรวงนะคะ
1: ทำไมครับ
0: มาเปิดร้านอาหารดีกว่าฉันลงทุนคุณเป็นพ่อครัว
1: อย่าพูดเล่นนะครับผมเอาจริง
0: ตอนนี้ฉันพูดเล่นค่ะเพราะยังไม่มีเงินแต่เมื่อไหร่มีเงินเนี่ยฉันต้องการให้คุณมาร่วมหุ้นกับฉันค่ะ
1: แค่เริ่มหุ้นทำร้านอาหารนะครับผมเนี่ยไม่ได้เก่งแค่เรื่องปรุงรสอาหารนะครับแต่ยังเก่งเรื่องปรุงรส
0: รสอะไรคะ
1: รสชาติชีวิตมั้งครับ

0: ี๋ยวก่อนครับใส่ขิงเพิ่มอีกนิดนึงจะได้อร่อยมากกว่าเดิมจะมีแต่เขาทายอีกนิดนึงในดวงตาของเธอฉันเป็นได้แค่เงาลองชิมดูสิครับภาพสะท้อนตัวเขา
1: อร่อยค่ะ

0: เหรอถ้าจะกลัวนะกูต้องไปปล้ำเขาจะดีกว่า
1: ฉันหวังว่าแกคงจะรู้นะว่าอะไรควรจะเล่นอะไรควรจะจริง
2: ผมไม่เล่นเล่นกับใครอยู่แล้วล่ะฮะ
3: เขารักเธอใช่ไหมเขาไม่ได้รักฉัน
4: ดังผมกำลังเปิดรับประชาสัมพันธ์ใหม่หลายตำแหน่งนะครับ
3: ฉันอยากจะทำแผนกตัดสัมพันธ์มากกว่านะคะฉันไม่อยากจะให้คุณเรียกฉันว่านินมากกว่า
2: ผมไม่รู้ว่ามันจะเพราะตรงไหนเลยนะครับมุตตาเนี่ยเพราะที่สุดแล้วครับ

0: นับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส M150
1: สร้อยพระนี่แกได้มาจากไหน
2: ของรินน่ะ
3: ตัวไม่ช่วยครอบครัวครอบครัวที่เก็บเด็กข้างถนนยังตัวมาชุบเลี้ยงไง
4: คุณบานีก็สายเลือดของแกมันคือคนใช
1: ้ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนใช้สร้อยเส้นนี้มีเส้นเดียวในโลกนั่นก็แสดงว่าคุณลินเป็นน้องสาวที่หายไปของผมครับ
4: ชีวิตกับคุณต่างหากที่สำคัญ
5: หน้าด้าน
4: คุณต่างหากที่หน้าด้าน
6: ความรู้สึกระหว่างเรามันเกิดขึ้นมาด้วยตัวเราไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นใคร

0: ันไปทำงานก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ชลัด
2: เมื่อคืนฉันนอนไม่หลับเนี่ยตื่นเต้นที่จะมีน้องสาว
0: คุยกันเถอะฉันต้องไปทำงานแล้ว
1: คุณอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมคะ
0: ชลัดเป็นเพื่อนของฉันแล้วก็เป็นพี่ชายของหล่อนจะกังวลอะไรล่ะคุยกันเถอะ
2: ไอ้น้องเขยแกเป็นน้องเขยฉันแล้วนุ้ย

0: จะจ้องฉันอีกนานไหมคะเนี่ย
1: เจอน้องครั้งแรกน้องกำลังแต่งงานกับไอรันพี่ไม่เคยมีพี่มีน้องแต่จู่ๆก็มีแถมยังโตเป็นสาวแล้วก็สวยมากๆอีกด้วยงงเลยนะเนี่ย
0: คุณแน่ใจหรอคะว่าแม่เรียงตายแล้วไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเราปฏิปต่อขึ้นมาเอง
1: พ่อผมพ่อของเราจะเป็นคนยืนยันจ้ะ
0: ท่านคงไม่ได้ตั้งใจมีภรรยาเป็นชาวป่าชาวดงคงเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบ
1: ไม่หรอกถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆพ่อคงไม่สร้างปฏิหาริย์หายวันหายคืนอย่างที่พี่เห็นหรอก
0: หายวันหายคืน
1: ท่านป่วยนะแล้วก็ป่วยมาตลอดก็เพราะว่าท่านป่วยถึงได้ทิ้งแม่เรียงเอาไว้ที่ปางไม้จนแม่เรียงต้องพาน้องมาตามหาท่านที่พระนครพี่อยากให้น้องไปหาพ่อด้วยกันไปให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะสายเกินไป

0: ดูสินี่นั่งจมมาแบบนี้2วันแล้วนะ
1: คุณชายคะคุณชายนี่ใช้ไม่ได้จริงๆเลยนะคะคุณชายตามยายดวงไม่ทันจริงๆปล่อยให้หนีไปได้ยังไงคะ
2: ก็เธอบอกผมว่าเธอป่วยครับผมก็ทำให้เธอผิดหวังเธอได้หนีผมไปอีกแล้วผมนี่มันแย่จริงๆเลยอ่ะ
3: โหยข้ามควรอีกละนี่นั่งข้ามควรแบบนี้แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาคุณนี่มันไม่สู้คนเลยจริงๆนะขึ้นไปเก็บกระเป๋าเดี๋ยวนี้เลยไปตามลูกสาวผมกลับมา
2: ไปตอนนี้เลยเหรอครับ
3: ก็ตอนนี้เลยสิปะโถจะรออะไรเล่าโหเอ้ยนี่คุณนี่ต้องให้บอกทุกอย่างเลยใช่ไหม
4: ใครจะไปไหนคะ
1: ยายจวง
3: นั่งตัวดีนี่แกหนีไปหาไอ้สลันมาใช่ไหม
4: ดวงไม่ได้ไปหาสลันค่ะดวงแค่ไปจัดการธุระนิดหน่อยตอนนี้ธุระดวงก็เสร็จสิ้นแล้ว
2: หมายความว่าคุณไม่ได้รักในสลันแล้วที่คุณกลับมาเพราะคุณไม่ได้รักเขาแล้วใช่ไหม
4: ฉันก็ไม่ได้รักคุณเหมือนกันฉันรักแค่ตัวเองความผิดหวังที่คุณกับสลันยัดเยียดให้มันทำให้ฉันรักแต่ตัวเอง
5: ดวงสวัสดิ์เป็นผัวเป็นเมียกันพูดจากันดีๆก็ได้ลูกรักษาน้ำใจกันบ้าง
4: ก็มันจริงเลยค่ะแม่คุณสัญญากับฉันแล้วนะคะว่าคุณจะซื้อวังคืนกลับมาคุณจะทำงานห้างให้สำเร็จคุณต้องทำตามสัญญาให้ได้นะคะถ้าคราวนี้คุณผิดอีกดวงจะไม่ให้อภัยคุณแล้วจริง
2: ๆได้ครับขอให้คุณไม่กลับไปผมยอมทำทุกอย่างผมจะซื้อวางคืนมาให้ได้คุณดวงเชื่อผมนะครับเชื่อผมนะครับ

0: ฉันได้ยินมานะคุณนายภรรยาคุณปลัดเป็นลูกเศรษฐี
1: หืมเลยอ่ะบอกเลยนะ
0: ไม่น่าเชื่อ
1: โชคดีสุด
0: ๆเหมือนละครจริงๆ

0: ขาพูดถึงเรื่องฉันใช่ไหม
1: เปิดวิทยุฟังละครยังไม่สนุกเท่าเลยครับ
0: ละครละครอะไร
2: ประหลัดพิฆาตนาลีมีเมียสองครับ
1: เมียคนหนึ่งมาแฉเมียอีกคนหนึ่งว่าเป็นคนใช้
2: ไปไปมามานะครับเมียคนใช้ที่ถูกแฉกลับกลายเป็นลูกสาวมหาเศรษฐีสูงศักดิ์ครับ
1: โอ้ย
0: ภารกิจหลักของเราตอนนี้คือตามหาค่ายโจรของเสือขาวไปสืบหาร่องรอยว่าเสือขาวตายเพราะระเบิดจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่พบศพเราจะไม่หยุดค้นหาเราต้องเร่งกันทำงานอย่าสนใจกับเรื่องไร้สาระ

0: าไปละครเราจะทิ้งพวกเราไหม
1: พวกเองก็อยู่กันต่อไปดิฮะพี่ลีพี่ไลทำไมวะ
0: ก็เสบียงของพวกเรามีอยู่ไม่มากแล้วในค่ายอ่ะก็เหลือแค่ผู้หญิงกับเด็กถ้าพี่ทิ้งพวกเราไปเราไม่กลับมาพวกเราต้องตายกันแน่
1: ๆข้าจะไปหาเพื่อนข้าไอ้คนคนนี้มันมีฝีมือมีกำลังคนเสือขาวจะต้องกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งพวกเองไม่ต้องกลัวหรอก
0: จริงเหรอจ๊ะพี่จะกลับมาพร้อมกับเสบียงใช่ไหม
1: ระเบิดทั้งลูกเนี่ยข้ายังไม่ตายเลยเสือขาวไม่มีวันตายเว้ยพวกเองนั่นแหละอย่าได้หนีไปไหนยาสั่งของข้ามันจะออกฤทธิ์เลือดมันจะออกมาจากทวารทั้ง7ไม่ว่าพวกเองอยู่ที่ไหนเฝ้าค่ายนี้ไว้ดีเข้าใจไหม

0: มุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายลองดรีอึมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายยิอาดฟูอาดบาบรุกอาเกดระซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในยิอาดฟูอาดมาบรูคอาเกดระได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียและในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21 กันยายน 2569ความว่าพนักท่านนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาซึ่งตรงกับวันที่11 กันยายน 2569ความว่าพนักท่านดร.มิเรียมสปิเตรีเดโบโนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตากรุงวาเลตตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร

ตรีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงประจำปี2569โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงและทรงเปิดงานทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน 2,300,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอด100ปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงไทยนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยกว่าร้อยชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years ก้าวที่100สู่ประมงดิจิทัลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฝูงวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและกายวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงนอกจากนี้มีพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานของกรมประมงอาทิกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตและตลาดประมงจากร้านค้าพี่น้องเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการทั่วประเทศงานมีถึงวันที่22กันยายน2569เวลา 17:26 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติดิษฐาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตหวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรก

วันนี้เวลา 13:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์5 คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2569 7 คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรการศึกษามุ่งสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลกปัจจุบันมี305หลักสูตรพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบคลังหน่วยกิจและ PSU MOOC รวมถึงจัดการเรียนรู้ควบคู่การทำงานจริงจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้านวิจัยและนวัตกรรมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World's Top 2% Scientist ซึ่งเป็นการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยและการอ้างอิงในระดับสูงของโลกและค้นพบสารชีวโมเลกุลเฮลป์จากเซรั่มน้ำยางพาราซึ่งพบว่ามีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งนับเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่มีได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่ด้วยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2 ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโงย่า2026ประเทศญี่ปุ่นเจ้าทัพโครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ลา7:29 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบูรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่าริแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25 กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์รัสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยกัน4 จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลง

หรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอตเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jaws ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20เมตรยาว60เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ Walk การวิ่งเรียบหรือ Trotและการวิ่งขโยกหรือ canter ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ collected, working, medium และ extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น half path คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying chase คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568วันนี้เวลา 13:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาโดยคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของมูลนิธิช่วยครูอาวุโสสมควรได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแบ่งเป็นครูอาวุโสได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือจำนวน30คนและครูอาวุโสได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรจำนวน 2,461 คนมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นเมื่อปี2510เพื่อช่วยเหลือครูอาวุโสโดยที่ผ่านมามีครูอาวุโสได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า 182,000 คนในจำนวนนี้มีครูอาวุโสที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน 2,282 คนเป็นเงินมากกว่า28ล้านบาทองคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรสัญญาบัตรพัดยศพาดไรถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนอิสริยะฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นวันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรพัดยศพาดไรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระมุนีณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยมีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระธรรมวชิระดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญาบัตรว่าพระพรหมวชิระมุนีศีปริยัติกิจวิธานศาสนภาระธุระดิลกสาทบธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิกสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การศาสนาสมควรได้เลื่อนอิสริยะฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นโดยทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาตั้งพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราช

พระราชาคณะชั้นสามัญจากพระอารามและวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปรวม63รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.กระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปทุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันนภารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.กระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.คณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระราชวัชรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพีรัญจังหวัดชัยนาทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดสาลีวัด2พี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองและวัดเลิกบุญมีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัท KFU จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปัจฉิมทัตวัดเทพสิริหนองกุงวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดนนรังวัดหนองลมวัดเหล่าจันจังหวัดมหาสารคามวัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัท AK Connection จำกัดนายสิริบุญทองบางเกาะและคณะบริษัทสยามดินเบาจำกัดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีมหาพฤทธารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบรมวงศ์อิสระวรารา

วัดสแกวัดตนดวัดจันวัดรางจระเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19 นาฬิกาครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่30นายคุณนักดอนงามธุระและคณะบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเตรียมจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569วันนี้ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์นายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดงานดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดออกสู่สาธารณชนโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569และในวันที่7ตุลาคม2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานในการนี้จะทรงสาธิตการปรุงอาหารที่ใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเป็นส่วนประกอบเมนูขนมค้างคาวในงานมีทั้งอาหารขนมและเบเกอรี่ที่รังสรรค์เมนูจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและสินค้าจากร้านค้าในเครือมูลนิธิชัยพัฒนาอาทิสินค้าจากร้านพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายอำเภอบ้านขว้าจังหวัดชัยภูมิปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดด้วยคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและกองพันทหารช่างที่112กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระองค์มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ราษฎรทั่วประเทศส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักนะคะช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: าทีตามเวลาท้องถิ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้ารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินการของข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้นโยบายทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานถึงวันนี้รูปแบบความร่วมมือการลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแต่การลงทุนของญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยยังคงมีความสำคัญต่อเนื่องปัจจุบันไทยพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมภายในประเทศมากขึ้นและพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมไปถึงการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดทุกรัฐมนตรียังได้รับทราบข้อห่วงใยถึงปัญหาการพำนักระยะยาวเกินกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์ของคนไทยส่วนหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งไทยพร้อมจะร่วมมือกับหน่วยราชการญี่ปุ่นและได้มอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับดำเนินการป้องกันปราบปรามและดำเนินการเอาผิดกับบุคคลเหล่านี้
1: ผมเชื่อว่าอย่างไรญี่ปุ่นเขามีความคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็วิธีการทำงานของเขารูปแบบประเพณีที่เขาอยู่เมืองไทยมานานเห็นคนญี่ปุ่นที่พอไปทำงานในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าท่านทูตบอกว่าตอนนี้เขาสนใจเรื่องของสแกมปราบปรามพวกสแกมเมอร์ท่านพูดได้เลยว่ารัฐบาลไทยจุดนี้เราจริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์มากจนได้รับความชม
0: ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมทีมประเทศไทยแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากกรุงโตเกียวต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: จบข่าวในวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยะนีเทียมอมพรสวัสดีค่ะ
3: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถ
4: อะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
3: ว้าวเสร็จแล้ว
4: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
7: อืมนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
8: ต้องบีบเต็มแปลง
9: เพื่อโฟลายที่มากกว่าเพื่อโฟเก
10: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
12: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
14: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไป
15: ข้างในสวยๆอะไรเงี้ยคือเวอร์ชันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจคือการบู๊กับมอนสเตอร์เหลือกระโจนเข้ามามันปัดมันกัดมันมีแอคชั่นหลายอย่างมากโอ้ยอยากดูตอนที่หนังออนจังเลยว่าแบบมันจะมันขนาดไหนมันจะสมจริงขนาดไหนพี่ยักษ์กลับมาแล้วนะครับกับสมิงเขาขวางครับ
16: พักโหดพักเหนื่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเปิดโหมดหวานกันค่ะ
17: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture.

0: choreography, and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
2: ้หอมฟิน
1: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีวัน
3: พลังฟ้า
4: ภาพรวมทุกพลังท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้
5: พี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
6: มันเพื่อนเราคบกับดาวมานานนี
7: ่ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแฮงเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
8: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
9: หัวใจคืนนี้ 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: มิวเป็นไรอ่ะ
12: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
11: ไม่มี
13: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
14: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
15: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
14: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
15: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
14: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
15: เริ่มเลย
16: แต่เหมือนเพิ่งจีบกันและยังเขินกันอยู่คือประโยคหวานบอกรักของณเดชที่สื่อสารผ่านโซเชียลส่วนคุณภรรยาจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
17: แจกความหวานใส่กันรัวๆเลยค่ะสำหรับคู่รัก NY ที่ล่าสุดเพิ่งฉลองครบรอบความรักแสนสดใส15ปีเต็มงานนี้สาวยาย่าขอมาพรั่งพรูโมเมนต์ให้แฟนๆได้ใจละลายเจ้าตัวบอกว่าล็อกคิวไว้ตั้งแต่ต้นปีแถมความน่ารักคือพี่แบร์จัดเตรียมทุกอย่างสมฐานสามีแห่งชาติสุดๆสาวย่ายิ้มกว้างและไม่พลาดฝากบินิเตอร์ไลน์ตะวันลวงให้รอติดตามกัน6ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ
18: 15ปีมันคือแบบมันนานนะแล้วก็ดีใจที่ได้ออกไปฉลองกันค่ะเขินๆนิดนึงย่าเป็นแบบ passenger princess ไม่รู้ว่าไปร้านไหนไม่ได้ซื้อย่าไม่ได้เตรียมดอกไม้ไม่ได้ทำอะไรเลยให้พี่แบร์พาไปนู่นพาไปนี่อย่างเดียวรู้สึกภูมิใจในพวกเราค่ะความรักชนะทุกอย่าง
16: พลังใจดีแบบนี้ที่หยดสมิงขาวขวางกับสองหัวใจจะบู๊จะลุยแค่ไหนก็ไม่หวั่นใช่ไหมคะพี่แบร์ได้เวลาไปเชียร์อัพกันต่อพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: แกล้งรักพี่จนกว่า
1: จนกว่าอะไรคะ
0: จนพี่จะทำใจได
2: ้ยินดีต้อนรับสู่ค่ายคิง
3: มึงหน้าตายในเด็ก
2: เก็บปากมาเชียร์มวยดีกว่า
4: ไอ้แม่มันช้าลงหรอวะ
5: มาเล่นยา
2: ไม่มันเลยพี่ต้องตายกันไปข้าง
1: เท่ากับเดียวของพี่คือวันที่ดอมขึ้นชก
6: ถ้าพวกมันตายวันนี้ไฟนี้ก็โมฆะปะวะนักมวยไม่ขึ้นชกเจ้าของค่ายก็ตาย
7: พี่โทรไปหาแม่ได้ปะ
2: มึงจะไปได้ยังไงวะไอ้เพ้งจ้องเล่นมึงอยู่เนี่ย
1: 61ไม่ไหวหรอกพี่ใช้ใจคอนเซ็ปต์

0: ที่6
1: คือรถตำรวจจะมา
0: เราไปโรงพยาบาลแถวนี้ก่อนดีกว่า
2: ไม่ได้ฝน
0: พี่จะทนทำไมอ่ะ
1: ถ้าไปโรงพยาบาลก็เป็นคดีฝน
0: แต่เราโดนรอบยิงยังไงเราก็ไม่ผิด
2: คนหอยเพ็งแน
0: ่ถ้าเป็นมันก็ดีสิจะได้ถูกจับสักทีอ่ะ
2: คนนี้มันถูกจับไม่พอ
1: ดีไม่ดีไม่ถูกจับด้วย
2: รถไปโ
0: อ้ไม่จะไปต่อแบบนี้จริงเหรอ

0: ห้ามไว้อะเลือดก็ออกหมดตัวพอดีอะ
1: ขอบคุณนะ
0: ถ้าพี่ขับไม่ไหวบอกฝนนะคะฝนขับให้

0: ขึ้นรถ
1: คอยอยู่นี่นะ
0: ไอ้เด็กไอ้เด็กไอ้เด็กไอ้เด็กไอ้เด็กไอ้เด็กไอ้เด็กไอ้ดองไอ้เด็ก
2: ไปด่าพี่เขาหน่อย

0: ี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอ
1: ครูซอมเพิ่งย้ายมาจากโอเชียน
0: อย่างนี้วันนี้ก็เป็นฝีมือเฮียเพ็งใช่ไหม

อยู่ตรงนี้ชีวิตมันแทบไม่มีค่าอะไรเลยฆ่ากันตายง่ายๆแต่ชีวิตนายมันสำคัญนะฉันไม่รู้ว่านายมาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรนายกำลังทำเพื่อคนอื่นอยู่นายกำลังเอาชีวิตไปเสี่ยงให้คนอื่นอยู่หรือเปล่าลองคิดดูนะวันนี้ที่นายมาขอฉันลาออกอ่ะฉันยอมให้นายออกก็ได้ถ้านายสัญญาว่านายจะออกไปเพื่อรักษาชีวิตตัวเองเพราะชีวิตของนายอ่ะสำคัญกับฉัน

0: เงินดอมนี่โดนอะไรมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะ
1: พี่เดชพี
0: ่ตามผมมา
2: สิคะ

0: นี้ขึ้นโชคไวไหมเนี่ย
1: ไหวพี่เจ็บกว่านี้ก็ไหวผมจะไม่ยอมให้แผนของพี่พังง่ายๆหรอกทุกคนที่ตายเพราะไอ้เพ็งจะต้องไม่ตายฟรี

0: ายก็ตาย
1: พี่คบกับพี่อบมานานหรือยังคะ
2: เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแล้วเพื่อนล่ะคบกับดอมนานหรือยัง
1: พักหนึ่งแล้วค่ะขนาดคบกันไม่นานเลยยังเห็นเจ็บตัวต้องไม่รู้กี่รอบพี่ฝนนี่เก่งนะคะพี่อบคงเจ็บตัวมันต้องไม่รู้เท่าไหร่อ่ะแค่นี้เพลินยังอยากให้เขาเลิกเลย

0: มันกลัวเขาตายถ้าพี่ดอมยอมเลิกอะเพลินก็คงสบายใจเอาจริงนะพี่ถ้าคนเลิกเราไม่ทำอะไรเลยอะอยู่แค่กับเพลินเพลินก็เลี้ยงเขาได้ตลอดชีวิต
1: เพิ่งจะรู้จักกันไม่กลัวหรอกว่าดอมเขาจะมีแฟนอีกแล้วอะ
0: ไม่หรอกค่ะเพราะว่าถ้ามีอะแฟนเขาไม่ปล่อยให้ออกมาเสี่ยงตายแบบนี้หรอกค่ะป่ะกลับบ้านกัน
2: ผมมากับไอ้ห้าวอะยังไงก็ต้องพามันกลับ
0: พี่อบคะฝากห้าวกลับไปด้วยนะคะเชิญใช้ดอมไปส่ง
3: ได้

0: ื่ออะไรอ่ะ
1: เรื่องอะไร
0: เมื่อกี้ที่ทำไปเพื่ออะไร
1: ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
0: คุณแน่ใจนะว่าคุณไม่ทำอะไรอ่ะไหนบอกว่าจะไม่เรียกใช้จนกว่าจะชกไงแล้วทำไมให้ไปส่งบ้านอ่ะ
1: ก็ถ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องใช้นายแต่เนี่ยออกมาช่วยนายไม่คิดจะไปส่งนายหรอกลับเองแล้วระหว่างทางเกิดมีคนมาทำลายขึ้นมาจะทำยังไง
0: โอเคพอเข้าใจแล้วไปส่งไปได
1: ้ดีนายควรจะรู้ว่าฉันมีบุญคุณ
0: ไปเดี๋ยวทำไมถึงขับรถมาคนเดียวอ่ะคุณจะไปไหนไม่มีบอดี้การ์ดตามมาสักคน
1: บอดี้การ์ดก็นายนี่ไงไปจะกลับบ้านแล้ว
0: จะแอบหนีเที่ยวคนเดียวใช่ปะ
1: ถ้าไม่หนีก็ไม่ได้มาช่วยนายสิถ้านายตายอ่ะฉันคงเสียใจมากทำไมถึงชอบเขาอ่ะฉันอยู่กับเขานั่นเยอะ
0: ไปสาระน่ะรถไป

0: 2คนนั้นเขาเป็นแฟนกันเหรอพี
1: ่พี่ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: แต่เขาก็ดูเหมือนจะชอบนะคะ
1: ถ้าชอบมันก็ดีพ่อของเพลินเนี่ยเป็นล็อบบี้ยิสต์เป็นนักการเมืองที่เก่งมากเลยนะถ้าดอมได้กับเพลินแล้วก็โอ้โหดอมจะได้สบาย

0: าฝนดอมอยากอธิบายแต่ไม่มีโอกาสดอมไม่อยากให้ฝนเข้าใจผิดเรื่องเพลินนะ
1: ทำไมดอมไม่เคยบอกฝนเลยล่ะว่าต้องไปดูแลผู้หญิงคนนั้นน่ะ
0: ฝนมันเป็นเรื่องงาน
1: งานที่ต้องไปต่างจังหวัดด้วยกัน2ต่อ2อ่ะนะแล้วยังวันนี้อีกอ่ะดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
0: ก็พี่โอบให้ดอมไปทำงานไงฝนพี่โอบต้องการเงินจากเพลินเพื่อไปลงทุนเขาจะเอาเงินก้อนนี้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่พี่โอบเขาจะเลิกเขาจะล้างมือแล้วไปใช้ชีวิตกับฝนฝนคิดว่าดอมอยากทำเหรอดอมไม่อยากทำเลยแต่พี่เขาเป็นเจ้านายเขาสั่งยังไงดอมเป็นลูกน้องดอมก็ต้องทำ
1: ทำไมเราต้องมาทะเลาะกันเพราะเรื่องแบบนี้ด้วย
0: เพราะเรารักกันไงฝนถ้าดอมไม่รักฝนขนาดนี้ดอมไม่ต้องพยายามขนาดนี้หรอกดอมไม่ต้องแคร์ด้วยซ้ำว่าฝนอยู่กับใครเราไม่ต้องคิดด้วยจะทำตัวหรือวางตัวยังไงกับเพลินให้ฝนสบายใจดอมเชื่อใจฝนนะฝนก็ต้องเชื่อใจดอมด้วย

0: เฮ้ยกอล์ฟ
1: เฮ้ยทำอะไรกันวะ
0: ครบรอบวันตายพี่อาร์มยินดีเขาจะรวมตัวกันปะ
1: เฮ้ยดอม
2: พี่

0: พี่ครั้งนี้มันเสี่ยงมากพี่ไม่รู้ว่าพี่จะรอดกลับมาเปล่า
1: เงินพี่ช่วยรักษาชีวิตพี่แล้วกลับมาหาฉันนะ

0: ี่ดำห
1: ึ
0: นี่ก็ผ่านมาแล้วปีนึงพี่อกแกยังเสียใจอยู่เหรอ
1: เสียใจดีวะขนาดกูไม่ใช่ญาติอ่ะกูยังทำใจไม่ได้เลยและยิ่งมารู้ไอ้คนที่ทำแม่งอยู่นอกคุกใช้ชีวิตสุขสบายกูแม่งยิ่งโกรธกฎหมายทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะกูรอใช้กฎหมู่เล่นงานแม่งอยู่เนี่ย

0: ฝน
1: ฮะ
0: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับฝนไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยนะ
1: ไปไหนคะ
0: ไปหาอาม

ีหนึ่งที่คนฆ่าอามยังได้อยู่ในสังคมเป็นที่รับหน้าถือตายังมีคนยกมือไหว้ปีหนึ่งที่พี่กับคนที่รู้จักอามอยู่กับความเจ็บปวดของการสูญเสียอามไม่ได้เป็นแค่น้องชายเขาเป็นเพื่อนสนิทเป็นครอบครัวเป็นทุกอย่างของพี่คืนนี้พี่จะไปบอกอามว่าวันที่เราทุกคนรอคอยกำลังจะมาถึงละถ้าอามอยู่บนนั้นยังมองพวกเราทุกคนอยู่ก็ขอให้อามรู้ว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาพวกเราไม่ได้ลืมแต่พวกเราทุกคนแค่รอคอยเวลา

นพรุ่งนี้ฝนรอพี่ที่บ้านนะมันอันตรายเกินไปที่จะไปสนามมวยเดี๋ยวถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเมื่อไหร่พี่จะกลับมาหาฝนที่บ้าน

0: สวัสดีครับ
1: เฮียสวัสดีครับเฮียเอาให้เพื่อนไม่เจอกันนานเอามาครับผม
2: โอเคเพียงมาแล้วครับ
3: เห็นแล้วมึงตามไปประกบพวกมันได้เลย
2: ได้ครับ
4: พร้อมไหมวะ
5: พร้อมครับ
4: มึงต้องเอาเข็มขัดนั่นมาให้กูให้ได
5: ้ครับ

0: องตามดูเพลงมาแล้ว
1: ขอบใจมากกูขอโทษด้วยนะที่กูต้องเอาหน้าที่การงานมึงมาเสี่ยงแบบเนี้ย
0: อะไรของมึงไงโอบกูทำหน้าที่รักษาความสงบไปแบบนี้ไม่อาจจะมีเรื่องเลยยังไงพวกกูต้องมาดู
1: ใจมากเว้ย
0: กูทำให้มึงได้เท่านี้แหละจากตรงนี้มึงต้องพึ่งตัวเองดูแลตัวเองมึงต้องกลับมาชองเข็มขัดแชมป์หอยดอมมากูนะเว้ย
2: Breathe สูตรซักด่วน Active Power
3: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
4: แม่ลูกกินข้าว
3: ใครตะโกนแบบมาวันแม
5: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
6: จุดด่างดำวนลูกแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
7: นี่คือการทดสอบสายฉีดซันวาเจ็ด
8: เจ็ดเจ็ดจัง
9: ทนจัง
7: แต่ให้สายน้ำที่นุ่มนวลซันวาเจ็ดแข็งแกร่งแต่นุ่มนวล
10: เจ้าซัพเฟอร์เจอกัน Impact วันที่3ตุลาคมนี้เวลา 15:00 นพบน้ำตาลพิจักขณาและตีธนพลได้ฮอสิบ Impact เมืองทองธานีสนับสนุนโดย
11: พลังฟ้า
12: พร้อมรวมทุกพลังท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกสาขาทั่วทั้งจักรวาล The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้
13: หน้ากากทั้งสองชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลเล็กที่เรียงดูดกันเลยเน
14: า
13: ะ
14: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
15: เมื่อมันจะมีอะไรวะ
13: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
16: โปตันเธอกลับมาแล้วจริง
13: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
10: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: พรุ่งนี้ไปเจอฉันที่ตึก9โมงและถ้าเธอปิดดีลให้ฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านแล้วก็ยกหนี้ที่ให้บ้านเธอก่อนหน้านี้อีก5ล้าน
19: โชคดีนะเอาสัญญาไปพร้อมกับนางฟ้าที่บอกคุณสงสารให้แล้ว
18: สวยละ
3: นางฟ้าคลับพาราไดซ์นี่ส่วนคนที่เขาลืมก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมต้องการอะไร
10: Please love รักได้ไหมสุข 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
1: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
2: สนับสนุนโดย
3: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture.For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon.

0: ดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสแฟนตา
1: คู่มวยชิงแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทของสภามวยโลกวันนี้มุมแดงแมนโอเชียน

0: น้องน้อง
1: อ๋อเสร็จแล้วจ้ะ
0: แล้วได้ยังจ้ะ
2: จุดเรียบร้อยดีใช่ไหม
3: เรียบร้อยครับ

0: เป็นไรวะคือเวทีเหรอวะ
1: ทำไมมันต่อยไม่มีฟอร์มวะ
2: แม่งโดนน็อกแน
3: ่เฮ้ยแม่งมวยคนละชั้นไอเด็กคนนี้ก็มาชิงแชมป์ได้ไงวะ
4: นั่นสิไงล่ะ
3: โ
0: อ้มีไหวไหมเฮ้ยไปอยู่วะไปอยู่ไหม
5: นายโอบอกว่าจะไม่มา
6: เป็นห่วงพี
5: ่ให้ออกมันตัดสินใจแล้ว
6: ค่ะวันนี้พี่เขาจะรอให้มวยจบใช่ไหม
7: ตอนนี้ก็ยกที่3แล้วครับมาดูกันว่าจะล่วงหรือเปล่า
8: จ๊อกค่อยๆค่อยๆค่อยๆ

0: เฮ้ยเฮียเขายังไงวะ
1: ไม่วะ
0: กูดินว่าเขาพนันฝั่งไอ้ดอมนะเว้ยเยอะด้วย
2: เฮ้ยแม่ตาม

กินทิ้งกินกว้างกันจริงๆเลย

0: ดองครับปล่อยเขาเป่าคุ้มปากเลยครับ
1: พี่มีพวกมาบอกให้เราออกเวร
2: ใครวะกูมาเปลี่ยนเวร
1: เฮ้ย
3: ไปอยู่ให้มึง
0: พวกมึงจะทำอะไรกันวะ
4: ก็มาตามคำสั่ง
0: คำสั่งใคร
4: กูมาทำตามหน้าที่ไม่ได้ต้องมารายงานใครว่ามาทำไมมาเพราะอะไรแล้วก็มาเพราะคำสั่งของใคร
0: แชมป์พวกมึงจะทำอะไรวะ
4: เอาเป็นว่าถ้ามึงไม่ออกเวรตามคำสั่งกูคงต้องให้พวกลูกน้องพามึงออกไป

0: น่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า
1: ทำไมจะไม่ได้กูสั่งต้องได้มึงหักหลังกูเหรอไอ้เหี้ย
2: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
3: Based on your notes, there are some great
2: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
6: หยอกแม็กกี
7: ้ฮะอร่อย
6: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
7: โอ้โห
8: เจนไหนยังไงก็ปีโป Euro
9: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
10: าสิไว้สวยที่อื่น
9: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
11: แขกรับเชิญของเราก็คือพี่ลูกเกดเมทินีมิชชั่นแรกของเราคือการถ่ายแบบซึ่งเป็นการถ่ายแบบเซ็กซี
12: ่รักใครอยู่หรือเปล่าแบบที่รอมานานแต่เขาก็ไม่เคยเห็น

0: พิจิตเป็นเลทบลูเมอร
1: ์คนที่รู้ตัวช้าหรือที่เรียกว่าเลทบลูเมอร์พบได้บ่อยครับ
0: นนรักพี่มา10ปีแต่พี่ไม่รู้เลยเพราะพี่ไม่เคยบอกนนเลยไง
2: หัวใจนนเต้นแรงมาก
3: มันเต้นแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้พี
2: ่พี่จะทำให้คืนนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่เราจะจำกันตลอดไป
4: ดีโคดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไป plus ความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
7: ์ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
8: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
7: ดูเม็กซ์ดูโกรสารดีไอรอนพลัสและนี่ดอก UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
9: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
10: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขนาดใหญ่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ

0: ปวดรอนี่ก่อนนะ
1: น้อม
0: เอ้ยโอ้ว่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นพี่แชมป
0: ์ถอยแชมป์ไอ้แชมป
2: ์มึงต้องรับผิดชอบเรื่องนี
0: ้มึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูทำตามหน้าที่ไม่ทำอะไรผิด
3: มึงมากูเว้ย
0: ไปพี่
3: เฮ้ย
0: มึงเจ๋งมาก
3: ได
0: ้มันยังไม่จบ

0: ชอบ
1: มึงต้องรับผิดชอบต้องผมต้องไปแล้วน้อง
0: วันนี้กูเก็บไอ้เพลงไม่ได้นะกูตีนมาเหยียบหน้ากูเลย
2: ที่นี่มันอันตรายหนูจะอยู่ทำไมเนี่ย
3: ถ้าพ่ออยากกลับก็กลับไปก่อนเลยค่ะ
2: เอ้าไปดูคนหูคนหนึ่งไป
3: เธอดอมล่ะ
4: ไม่เห็น
3: ไม่เห็นได้ไงฉันเห็นเขาอยู่กับเธอ
4: แล้วตอนนี้เห็นไหมล่ะถ้าเธอไม่เห็นฉันก็ไม่เห็นเหมือนกัน
3: รู้แต่ไม่พูดใช่ไหมล่ะ
5: พากูไปหานายมึงคนที่ส่งมาที่สนามมวย
6: มึงแม่งไม่รู้จักหัวจักก้อยวะ
5: มึงนี่รู้จักหัวจักก้อยมึงแทรกแซงงานกูเอาหน้าที่การงานมาอ้างมึงพากูไปหานายมึงนะกูจะถามว่าส่งมึงทำไม
6: ขึ้นมาจับไปโอบไง
5: สายเขาแจ้งมาว่ามันจะสักกี่เพลงกูก็อยู่จะส่งมึงทำไม
6: กลัวว่ามึงจะทำไม่สำเร็จมั้ง
5: มึงว่าไงนะ
6: คู่มีอิทธิพล2คนกองมึงแค่กองเดียวอาจจะเอาไม่อยู
5: ่ก็มึงเป็นของสายกูร้องออกมา
6: แล้วเป็นไงจับใครไม่ได้สักคน
5: มึงเตรียมออกหมายจับได้เลยว่าพวกไอ้เพ้งก่อความไม่สงบ
6: นี่อย่าเพิ่งมั่นใจอะไรได้ไหมคนที่เลิกมันจะเป็นฝั่งไอ้โอบก็ได
5: ้กูมั่นใจว่าไม่ใช่โอบผลก็อยู่ข้างในมึงไม่ต้องมาสอบดิคนของมึงไม่ใช่หรอ
6: กูเรียกแน่แต่วันนี้ทุกคนแม่งหลุดมือไปหมดเพราะมึงขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่มึงต้องรับผิดชอบ
5: ถ้ามึงคิดว่ามึงทำถูกมึงก็ทำ
6: มึงเตรียมตัวโดนสอบวินัยได้เลย

0: ผมนัดเอารถมาเปลี่ยนให้เฮีย
1: เปลี่ยนทำไม
0: กลัวมันตามถูกคันเฮีย
2: มึงก็ไปหาสอนอจอดไม่ใช่มาจอดแถวนี
0: ้ไม่ได้เฮีย
1: ทำไมจะไม่ได
2: ้กูสั่งต้องได้มึงหักหลังกูเหรอไอ้เลี้ยง

0: งไม่น่ามายุ่งกับกูเลย
1: ถ้ามึงปล่อยกูไปแต่วันนั้น
2: เรื่องมันคงไม่จบแบบนี้หรอกเว้ยฆ่าคนของกู

0: ูจะฆ่าพวกมึงให้หมดพวกมึงได้ตายฟรีแน่
1: เฮ้ยไปเก็บมันดิ
2: พี่อบไปนะ

0: 5 words ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ใครไหม
2: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
3: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
8: ที่หยุด2ภาคต่อแห่งความหลอนภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญที่สะกดผู้ชมตลอดช่วงเวลาการรับชม 20:35 นวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ทางช่อง3และพบกับจักรวาลที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนเนี้ยก่อนรักมากที่สุด
10: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
11: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม่

0: ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
1: ก่อนไว้ใจพี่วีนะ
2: ขอบคุณที่ทำให้กอนรู้ว่ากอนยังสัมพันธ์กับลิซาแต่กอนก็กลัวว่าลิซากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่ากอนอยู
3: ่ใช่ได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
4: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
5: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉก3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: เลตเตอร์ไซ
9: Be your original
10: 300 milliliters
9: Like the soy Like the soy Original
10: Number one brand Thailand Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
7: ยิ่งสักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉก3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
11: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
12: มาคิดแล้วมาฝึก
13: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีบชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้

กูเ

0: เป็นไรใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: พี่บอกให้รอที่บ้านไงแล้วจะออกมาทำไม
1: ถ้าถึงจะรอที่บ้านน่ะหัวใจก็อยู่ที่นี่อยู่ดีอะคนก็เลยต้องมาค่ะ
0: พี่บอกใครนะผมกลับไปรอพี่ที่บ้านก่อนเลยเดี๋ยวพี่ให้คนไปส่ง
1: พี่จะไปไหนอีกอะ
0: ดอมไปส่งฝนที่บ้านแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอผม

0: ดอมแก้แค้นสำเร็จแล้ว
1: ดอมจะเลิกได้แล้วใช่ไหม
2: ปิดบ้านแล้วล็อกประตูให้ดีนะจนกว่าพี่อบจะกลับมา
0: ดอมจะไม่ตอบฝนเหรอดอมดอมเลิกได้ไหม
2: ดอมไม่อยากฝนคิดว่านี่เป็นข้ออ้างที่ดอมใช้เพื่อที่จะอยู่ต่อนะฝนฟังก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งหัวเราะย้อนแล้วคิดว่าดอมออกจากตรงนี้ไปไม่ได้นะ
0: ดอมจะพูดอะไรอีกอะคะสัญญาดอมยังรักษาไม่ได้เลยว่าจะเลิกพอถึงเวลาดอมก็ไม่ดอมจะเอาอย่างไรกันแน่
2: แต่ถ้าเลิกตอนนี้ฝนคิดบ้างไหมว่าพี่เขาจะรู้ว่าเราสองคนรอเขาอยู่อะถ้าพี่เขารู้ว่าเราสองคนหักหลังเขาฝนคิดว่าเขาจะปล่อยเราไปไหม
0: ไม
2: ่เราสองคนจะโดนล่าในฐานะคนทรยศแล้วนี่คือเหตุผลไงว่าทำไมดอมออกจากตรงนี้ไปไม่ได้จนกว่าพี่เขาจะโดนจับ
0: พี่เขาเป็นคนดีอ่ะมันไม่แฟร์เลย
2: ไม่แฟร์ใช่ชีวิตมันไม่แฟร์อยู่แล้วฝนเพราะก่อนนี้ดอมต้องมาเห็นผลอยู่กับพี่อบและทำเป็นเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่แฟร์เหมือนกัน

0: ดอมเชื่อใจฝนนะแต่ยังไงดอมก็รู้สึกอยู่ดีอะ
1: ฝนก็รู้สึกเวลาดอมอยู่กับเพลิน

0: พี่ดำอยู่กับไอ้ดอมเหรอพี่พี่โอ๋พี่
1: ทำไมแกกินอะไรก็อร่อย
2: หยอกแม็กกี
3: ้ฮะอร่อย
2: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
4: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: Thailand
1: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
0: Asia
2: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
3: ตัวแทนประเทศไทย
2: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
4: เพลงใหม
5: ่โชว์ใหม
6: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
4: 27
2: กันยายนนี
3: ้6โมง
2: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
7: กลัวลุงว่ากลับบ้านไป
8: มันจะเป็นครั้งแรกที่จารพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกันภาคเนี้ยค่อนข้างหนักใจมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือด
9: มันยากอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อน
10: โคตรมันโคตรสุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
11: ติดตามเรื่องหลังความสยองของสมิงร้ายแห่งเขาขวางในรายการที่หยดสมิงเขาขวางสเปเชียลในวันอังคารที่29กันยายนนี้6โมงเย็น
12: หน้ากากทั้ง2ชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอลเล็กที่ดึงดูดกันเลยเน
13: า
12: ะ
13: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
14: เรื่องมันจะมีอะไรวะ
12: นอนคนเดียวแล้วมันเหงามันนอนกับเราก็ได้นะ
15: โทตันเธอกลับมาแล้วจริง
12: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
16: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามหัวหน้าพรรคประชาชนเตรียมยื่นปปช.เอาผิดกกต.ภายในสัปดาห์นี้ความคืบหน้าดินถล่มจังหวัดน่านโรงเรียนได้รับผลกระทบหนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้จีนคู่ปรับเก่าไปชิงเหรียญทองแดงเอเชียนเกมพรุ่งนี
19: ้ Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
20: เป็นผิดที่เธอจะมาไปเป็นผิดที่ฉัน
21: พี่โอ๊คพี่โอ๊คพี่โอ๊คพี่คนอื่นนะพี่ดำอ่ะพี่ดำอยู่กับไอ้ดอมอ่ะพี่พี่โอ๊คพี่โป๊กคนหนึ่งนะพี่

0: เดี๋ยวพอข่าวออกไปมันจะมีคนในเขตที่อยากจะแข่งข้ออยากเป็นอิสระไม่อยากขึ้นกับใครไม่ส่งรายเดือน
1: เงินที่พวกมันจ่ายมันก็ต้องถูกส่งต่อกันไปมันก็รู้ถ้าอยากอยู่ด้วยกันสบายสบายมันก็ต้องจ่าย
0: มึงต้องทำให้พวกมันรู้ว่าต่อไปเนี้ยพวกมันต้องจ่ายที่ใคร

0: ยกเขตในเพลงให้มึงดูแลแล้วมึงไปจัดการเองไม่ได้วะ
1: กูก็อยากทำแบบนั้นอะแต่บารมีกูเทียบมึงไม่ได้คืนนี้เหมือนคืนสุขดิบถ้าพวกเราเอามันอยู่มันก็จะยอมพวกเราตลอดไปแต่ถ้าไม่ไอ้พวกเนี้ยจะกลายมาเป็นเสี้ยนหนามทิ่มแทงเรา

0: ส่งผลมาปิดบ้านเรียบร้อยแล้วครับ
1: ขอบใจ
2: ฮัลโหลเดี๋ยวพูดไปเลย
3: ไม่มีเฮียเพ้งกูก็ไม่ขึ้นตรงกับใครทั้งนั้นกูกับพวกของกูทุกร้านในเขตนี้ดูแลกันเองได้เว้ยมึงสองตัวใส่หัวกันไปบอกเจ้านายของมึงไป
4: อยากบอกให้ตัวเองไหมล่ะ

0: Samsung Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
1: ้นี่แม่งก็ร้านที่5แล้วพวกแม่งไปอะไรผิดมาวะ
2: อยู่กับไปเลี้ยงมันดีกว่าอยู่กับกูใช่ป่ะมึง2คนเขาบอกกันดีคนทรยศเหมือนกัน
1: ตั้งใจจะพูดอะไร
3: เอ้ยพอเลย
4: กูขวางเหรอมึงเห็นต้องเฉียดกูคนทาง
3: ใช่โอ้มันเห็นของพวกนี้เข้าผลก็ดองคงไม่ได้หนีแค่พี่แต่คงต้องหนีตายจากมันด้วยของสำคัญของมึงกูจะเก็บไว้มันอย่างดี
5: ถ้าเกิดอะไรขึ้นกูฝากด้วยเลยกันไหม
0: สนับสนุนโดยAllianz Ayutthaya
2: ทำไมเฮ้ยอยู่เฉยเพื่ออาร์ม
6: เอ้าเฮ้เฮ้ยอาร์มเว้ยผมบอกแล้วไม่เว้ย

0: ั้งสองชิ้นจะเรียกหากันเหมือนแอเล็กที่เรียงดูดกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: สิ่งของไม่มีชีวิตมันจะกลับมาหากันได้ยังไง
2: เมื่อมันจะมีอะไรอยู่วะ
0: นอนคนเดียวแล้วมันเหงาม นอนกับเราก็ได้นะ
3: โปตันเธอกลับมาแล้วจริง
0: ๆในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
4: ่อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ดีน่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า

ต่อภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ที่ประชุมวุฒิสภามีวาระพิจารณารายงานศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยให้เสรีและเป็นธรรมฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบหนักหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนบ้านดอยติ้วที่อำเภอท่าวังผาเกิดเหตุการณ์แผ่นดินถล่มและซุดตัวมากกว่า100เมตรสภาพล่าสุดพบชั้นดินยังเคลื่อนตัวและมีแนวโน้มขยายวงกว้างออกไปจนใกล้ถึงตัวอาคารเรียนแล้ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้จีนคู่ปรับเก่า

ต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะคะคืนนี้จันทร์ที่21กันยายนพบกับดิฉันประวินัยบ่ายคล้อยค่ะคืนนี้เราเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องกกต.หัวหน้าพรรคประชาชนเตรียมยื่นปปช.เอาผิดกกต.ภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ที่ประชุมวุฒิสภามีวาระพิจารณารายงานศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยให้เสรีและเป็นธรรมซึ่งระบุปัญหาตั้งแต่การใช้ดุลยพินิจไปจนถึงที่มาของกกต.ค่ะในณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงคดีหัวสว.ว่าทีมกฎหมายของพรรคเตรียมคำร้องเอาผิดกกต.และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เชื่อว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาหรือใช้อำนาจโดยมิชอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อาจปรับปรุงหากมีหลักฐานใหม่ยืนยันว่าพร้อมยื่นทันทีและหากไม่มีอะไรเพิ่มเติมจะไม่เกินวันศุกร์นี้ตนเองจะไปยื่นต่อปปช.ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้พูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าอยู่ในสมัยประชุมนี้ยติจะเข้าสภาช่วงเดือนตุลาคมไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนสำหรับคำถามว่าเรื่องหัวสว.จะเป็นประเด็นหลักหรือไม่ในณัฐพงษ์ระบุว่าเห็นนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีความพยายามสกัดหรือบล็อกเรื่องนี้จึงอยากให้ยืนยันหลักการต่อไปเพราะพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐบาลโดยตรงไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกรัฐบาลชุดนี้ก็นำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ส่วนที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระสำคัญคือรายงานศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมเสนอโดยกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภามีนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสว.เป็นประธานรายงานใช้บทเรียนการเลือกตั้งส.ส.ปี 62, 66 และ 69 เป็นฐานพบว่ากกต.ใช้ดุลยพินิจไม่น่าเชื่อถือเช่นกรณีแจกน้ำดื่มในคูหาที่อดีตวินิจฉัยว่าไม่ผิดแต่ปัจจุบันกลับผิดทำให้ผู้สมัครไม่มั่นใจในการหาเสียงเพราะกลัวว่าจะถูกร้องกลั่นแกล้งอีกทั้งตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครล่าช้า 1-2 ปีจนผู้ได้รับเลือกตั้งถูกวินิจฉัยย้อนหลังต้องเลือกตั้งใหม่สิ้นเปลืองงบประมาณกกต.ยังตีความกฎหมายเคร่งครัดเกินไปเพื่อป้องกันความรับผิดของตนเองเช่นบัตรเลือกตั้งที่ไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบทั้งที่หลายประเทศใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์แล้วรวมถึงบทลงโทษที่รุนแรงโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตที่ครอบคลุมกรรมการบริหารพรรคอาจทำลายโครงสร้างพรรคการเมืองได้นอกจากนี้รายงานยังมีข้อกังขาเรื่องที่มาของกกต.ชุดปัจจุบันซึ่งมาจากรัฐธรรมนูญปี60และบางคนมาจากการเลือกของสนช.ที่คสช.สรรหาส่วนสว.ชุดปัจจุบันก็มาจากการเลือกกันเองของสายอาชีพจึงมีคำถามเรื่องความยึดโยงกับประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยซึ่งเป็นข้าราชการในท้องที่อาจเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลทำให้ผู้สมัครที่ไม่มีสายสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์เสียเปรียบรายงานเสนอแนวทางแก้ไข3ระดับระดับหลักการคือปฏิรูปโครงสร้างกกต.แยกอำนาจจัดการเลือกตั้งออกจากการตรวจสอบให้ส.ส.และส.ว.ร่วมกันเห็นชอบกกต.ปรับคณะกรรมการสรรหาให้มีตัวแทนการเมืองวิชาการและภาคประชาชนให้รัฐสภาถอดถอนกกต.ได้ด้วยเสียงข้างมากและให้ประชาชนสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแทนข้าราชการส่วนข้อเสนอในระยะสั้นอย่างเช่นประกาศผลเลือกตั้งภายใน7วันและกำหนดส่วนต่างราษฎรแต่ละเขตไม่เกิน 5% ส่วนในระยะยาวก็คือการแก้รัฐธรรมนูญและพ.ร.ป.การเลือกส.ส.กับพ.ร.ป.กกต.โดยท้ายรายงานแนบร่าง

แก้ไขกฎหมายไว้ด้วยค่ะเมื่อ3วันก่อนฝ่ายปกครองอำเภอบ่อทองพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีพยายามเข้าไปตรวจค้นโรงงานรีไซเคิลแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลบ่อกวางทองแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตนะคะทั้งที่โรงงานไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและถูกสั่งให้รื้อถอนแต่ว่าโรงงานไม่

0: เสร็จติดตามรายละเอียดจากคุณมนตรีอุดมพงษ์ค่ะ
1: โรงงานบริษัทจิวเย่ประเทศไทยจำกัดที่หมู่4เทศบาลตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองชลบุรีถูกฝ่ายปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายพยายามขอความร่วมมือเข้าไปตรวจสอบเมื่อ17กันยายนที่ผ่านมาแต่โรงงานเพิกเฉยหลังจากรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกทั้งวันทั้งคืนและชาวบ้านสงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งนำกากอุตสาหกรรมเข้าไปในโรงงานหรือไม่เพราะกระบวนการขออนุญาตของโรงงานยังไม่แล้วเสร็จ
2: ป้ายนี้ติดหน้าโรงงานบริษัทจิวเย่เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดกับลงนามโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองเป็นคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเสริมคอนกรีตทั้งหมด5หลังที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ขวามือของผมเพราะพบว่าเป็นอาคารที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตคำสั่งนี้บอกว่าจะต้องรื้อถอนทั้งหมดภายใน180วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งนี้คำสั่งนี้ติดตั้งเมื่อ11มีนาคม2569ถ้านับถึง180วันถึงวันที่เรารายงานอยู่ในขณะนี้อาคารนี้ต่อให้รื้อถอนไม่แล้วเสร็จก็น่าจะมีร่องรอยของการพยายามรื้อถอนแต่ว่าเราไม่เห็นแบบนั้นว่ามีความพยายามในการที่จะรื้อถอนตามประกาศคำสั่งนี้แต่อย่างใดและถ้ามาดูจากสภาพด้านหน้าโรงงานเราจะเห็นร่องรอยของการเข้าออกของรถขณะที่เรามาถึงประตูยังไม่ปิดสนิทมีคนงานอยู่ภายในมีคนทำงานอยู่ด้านในแน่นอนแล้วครับเราไม่สามารถก้าวล้ำล่วงล้ำเข้าไปภายในเขตของโรงงานได้ตามสิทธิของโรงงานแต่เฉพาะที่ยืนอยู่ภายนอกก็พอที่จะเห็นได้ว่ายังไม่เห็นร่องรอยของการที่จะรื้อถอนตามคำสั่งนี้ประเด็นไม่ใช่เฉพาะการรื้อถอนหรือไม่รื้อถอนตามคำสั่งซึ่งเป็นสิทธิของโรงงานที่จะต่อสู้หากยังมีโอกาสตามกฎหมายนั้นอยู่แต่ประเด็นของชาวบ้านที่หมู่4ก็คือว่าเหตุใดบรรดาคำสั่งที่ขอให้ระงับยับยั้งหรือหยุดผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงไม่ถูกปฏิบัติตาม
1: โรงงานนี้สร้างขึ้นโดยที่ชาวบ้านรอบๆส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยส่วนหนึ่งระบุว่าได้รับผลกระทบและส่วนหนึ่งเห็นว่าคำสั่งรื้อถอนออกมาแล้ว
3: มันสงสัยไงว่าทำไมใครทำอะไรโรงงานไม่ได้มันใหญ่โตมาจากไหน มันแปลกใจเฉยๆว่าเอ๊ะทำไมโต
4: นายกยังบอกเรื่องเงียบกิ๊บ
3: เขามีอำนาจอะไรมากมายขนาดนี้ขนาดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ราชการต่างๆทำไมทำอะไรเขาไม่ได้มันเกรงใจอะไรเขามากมายขนาดนี้
1: ขณะทีมข่าวลงพื้นที่ช่วงกลางวันไม่พบการเปิดเดินเครื่องจักรอย่างเป็นกิจลักษณะแต่มีรถแบ็คโฮและคนงานทำงานปรับพื้นที่ในโรงงานสอดคล้องกับที่ชาวบ้านหลายคนร้องเรียนว่ายังมีแรงงานทำกิจกรรมบางอย่างในพื้นที่โรงงานสร้างความเดือดร้อนรำคาญเล็กน้อยไปจนถึงเสียงอันตรายให้กับคนรอบๆโรงงาน
5: ทั้งเสียงทั้งกลิ่นเนี่ยเดี๋ยวมันทำกลางวันกลางคืนอ่ะรถแบ็คโฮน่ะไม่รู้มันทำงานอะไรอ่ะมันตกอะไรเขาบอกระงับมันยังก็ไม่เห็นมันยังหยุดทำเนี่ย
6: ตอนที่ประชาวิจารณ์บอกว่าเขาจะทำกระเบื้องไวนิ่มแล้วก็กระดาษลูกฟูก
1: แล้วประชาพิจารณ์ผ่านไหม
6: ไม่ผ่านเขาบอกแล้วว่าชาวบ้านดีใจได้เลยนะโรงงานจะไม่ได้สร้างเขาบอกเนี้ยคนที่ไม่เอาโรงงาน400 กว่าคนคนเอาโรงงานแค่100 กว่าคน
1: บริษัทจิวเย่วมีข้อมูลว่าผู้เกี่ยวข้องเป็นนักลงทุนชื่อเสงอายุ61 ปีนายเสงยังเกี่ยวข้องกับกิจการโรงงานหลายแห่งในจังหวัดชลบุรีและตั้งแต่ปี2568โรงงานนี้มีประเด็นว่าไม่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านต่อมาได้รับคำแนะนำจากท้องถิ่นให้สร้างโดยใช้มาตรา39ทวิโรงงานนี้จึงจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับเทศบาลและก่อสร้างจนแล้วเสร็จแต่ต่อมาเทศบาลมีหนังสือยกเลิกการอนุญาตก่อสร้างนั้นโดยเหตุผลว่าเอกสารประกอบการขออนุญาตของโรงงานไม่ครบถ้วนแต่ก็มีประเด็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทวงถามจากโรงงานจนกระทั่งอาคารสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดต่อมาเทศบาลตำบลบ่อกวางทองมีคำสั่งห้ามใช้ประโยชน์ในอาคารเหล่านั้นเพราะถือว่าสร้างโดยผิดระเบียบขณะที่โรงงานฟ้องศาลปกครองระยองขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างไรก็ตามต่อมาเทศบาลตำบลบ่อกวางทองออกคำสั่งใหม่ให้รื้อถอนอาคารทั้ง5หลังภายใน180วันนับจากได้รับหนังสือนี้เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้แต่โรงงานยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ระดับจังหวัดซึ่งท้ายที่สุดคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาหลายมิติแล้วระบุว่าคำสั่งรื้อถอนของเทศบาลไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้ทำให้อาคารโรงงานที่สร้างมานั้นถูกต้องตามกฎหมายจึงให้พนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและหากโรงงานไม่เห็นด้วย มีสิทธิ์ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองระ

0: ยองได้ข่าวสารมิติได้ข้อมูลว่าระหว่างที่ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ระหว่างการฟ้องศาลปกครองนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่โรงงานยังคงประวิงเวลาไม่รื้อถอนขณะที่ข้อเท็จจริงอีกด้านพบว่าคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ระดับจังหวัดที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานระบุว่าอาคารโรงงานไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายได้นั่นหมายความว่าหากท้องถิ่นไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวอาจถูกพิจารณาในความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่มนตรีอุดมพงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
1: และช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าล่าสุดเหตุดินถล่มที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมีประชาชนและโรงเรียนได้รับผลกระทบในพื้นที่อันตรายค่ะ
2: แลคต้าซอย300 มิลลิลิตรแลคต้าซอยอร่อยคุ้มค่า It's real

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
2: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมทำหนังสือประท้วงและตักเตือนเวทีประกวด Miss Universe Cambodia 2026หลังนำภาพสตรีไทยห่มสบายไปแอบอ้างใน VTR ว่าเป็นวัฒนธรรมเขมรโบราณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังเด็ดขาดและไม่ปล่อยผ่านจี้ให้กองประกวดยุติการบิดเบือนข้อมูลและออกมาขอโทษอย่างจริงใจนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมแถลงท่าทีของประเทศไทยหลังจากมีประเด็นดราม่าบนเวทีประกวด Miss Universe Cambodia 2026เมื่อคืนวันที่18กันยายนซึ่งทางกองประกวดได้ฉายภาพ VTR การแต่งกายในอดีตโดยพิธีกรบรรยายว่าเป็นภาพชุดเขมรและวัฒนธรรมเขมรโบราณแต่ชาวเน็ตไทยยืนยันว่าภาพที่กัมพูชานำไปใช้นั้นเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณของไทยในสมัยรัชกาลที่5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากองประกวดจะอ้างรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้โดยกระทรวงขอเรียกร้องให้เวทีประกวดยุติการกระทำดังกล่าวและหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนเนื่องจากภาพถ่ายที่นำไปใช้เป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในสมัยรัชกาลที่5บันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและที่สำคัญภาพชุดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี2560
3: เรากำลังดำเนินการตรวจสอบนะคะเพราะว่าจากการที่ดูประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ยเป็นการครอปโดยเอาลายน้ำออกซึ่งแน่นอนว่าภาพเนี่ยมีที่มาของไทยเป็นภาพฟิล์มกระจกที่เก็บไว้ในสำนักหอจดหมายเหตุค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะคือตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้เป็นประเด็นระหว่างรัฐกับรัฐแต่ว่าในกรณีที่ภาคเอกชนได้ดำเนินการบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตักเตือนในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ
2: ขณะที่นางภาวิดาสมวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติให้ข้อมูลว่าฟิล์มกระจกภาพต้นฉบับปกติจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่เฉพาะเพื่อคงรักษาสภาพความสมบูรณ์ของฟิล์มแต่หาก

0: จำเป็นต้องใช้ศึกษาจะนำออกมาเผยแพร่ส่วนภาพที่ปรากฏและถูกนำไปใช้เป็นภาพที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆเป็นภาพส่วนที่นำไปถ่ายทอดลงกระดาษและรวบรวมไว้ในหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่มที่3และเผยแพร่ในเพจกรมศิลปากรเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลประวัติศาสตร์และส่งต่อสำหรับการศึกษาของผู้ที่สนใจทั้งนี้ในทุกช่องทางที่เผยแพร่จะมีการลงลายน้ำของกรมศิลปากรกำกับไว้สำหรับภาพที่กองประกวดกัมพูชานำไปใช้นั้นเป็นภาพกลุ่มผู้หญิงนุ่งจงกระเบนสวมสบายถือว่าตรงกับภาพต้นฉบับที่หอจดหมายเหตุมีฟิล์มกระจกเป็นหลักฐานอย่างแน่นอน
1: สันนิษฐานกันว่าเป็นหญิงชาวกำแพงเพชรค่ะแต่มั่นใจว่าเป็นภาพของในเมืองไทยแน่นอนเพราะว่าคอลเลกชันนี้คืออยู่ในกล่องที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จประพาส
2: ซึ่งภาพนี้มันมีการนำไปเผยแพร่หรือยังไงไหมคะหร
1: ือจริงๆภาพมันก็ให้บริการอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยมีใครค่อนข้างจะได้ใช้เรื่องเหล่านี้เพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการแต่งกายเรื่องวิถีชีวิตโดยมากเขาก็จะไปสนใจกันเรื่องของสถานที่หรือเหตุการณ์สำคัญซะโดยมากค่ะเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นกันในสาธารณชนแต่ถ้าในหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็คือเข้ามาใช้ได้อยู่แล้วค่ะเพียงแต่จะไม่ได้สัมผัสกับฟิล์มกระจกต้นฉบับเพียงแค่นั้นเอง
0: เรื่องนี้เริ่มต้นที่ภาพจากเวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026จะเห็นได้ว่าผู้เข้าประกวดและพิธีกรสวมใส่ชุดห่มสบายเฉียงคล้ายชุดไทยนอกจากนี้บนเวทีก็ยังมีการปล่อย VTR ภาพชาวสยามสมัยรัชกาลที่5เพื่อเอามาเคลมว่าเป็นภาพชาวเขมรในอดีตโดยในภาพ VTR จะเป็นภาพคนไทยห่มสบายนุ่งโจงกระเบนอย่างงดงามและมีหลักฐานว่าเคยเผยแพร่ในฝั่งไทยมาก่อน
3: Please welcome National Costume Competition Tale of Spy
4: พรวปทอดอมเม้นตำไลไคลทลาได้บังหันอัมปีประณัตพิษในรัชนาบทสำลีบังแปะขมายตั้งปีสมัยโบราณได้เชียววิจิตรกรรมใน
0: ส่วนฝนที่ตกหนักต่อเนื่องก่อนหน้านี้ก็ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะหนึ่งในนั้นก็คือที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอยู่ที่อำเภอท่าบางผาเกิดเหตุการณ์ดินถล่มและทรุดตัวมากกว่า100เมตรทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านต้องออกประกาศแจ้งเตือนให้อพยพครูและนักเรียนทันทีล่าสุดทีมข่าวสามมิติเข้าไปสำรวจสภาพล่าสุดพบว่าชั้นดินก็ยังคงเคลื่อนตัวและมีแนวโน้มขยายวงกว้างออกไปจนใกล้ถึงตัวอาคารเรียนแล้วนะคะขณะที่กรมทรัพยากรธรณีประเมินว่าปัจจัยสำคัญนั้นมาจากภูมิประเทศที่ลาดชันสูงและชั้นดินอิ่มน้ำจึงเสนอให้มีการพิจารณาย้ายโรงเรียนออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยติดตามจากรายงานคุณสถาพรด่านขุนทศค่ะ
5: ทีมข่าวสามมิติลงพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วในตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังทราบว่ารอยร้าวและแผ่นดินที่ถล่มลงมาก่อนหน้านี้กำลังทรุดและมีแนวโน้มขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆและอาจจะถึงขั้นต้องย้ายออกเพื่อความปลอดภัยนี่คือสภาพล่าสุดที่ช่างภาพข่าวสามมิติคุณยุทธนาธานนท์บันทึกไว้เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่21กันยายนข้อมูลจากคณะครูที่นี่ยืนยันว่าสถานการณ์ยังรุนแรงต่อเนื่องดินยังซุดและขยับเข้ามาใกล้ตัวอาคารเรียนมากขึ้น
6: เราได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุนะครับก็ลงพื้นที่มาพร้อมกับคุณครูที่นี่มาดูร่องรอยแล้วก็สภาพความเสียหายของอาคารนะครับบริเวณนี้คือเป็นโรงอาหารใช่ไหมครับคุณครูอ๋อเนี่ยครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าบริเวณกำแพงของอาคารโรงอาหารเนี่ยก็จะมีรอยแตกร้าวชัดเจนเลย
7: อ๋อนี่เป็น
8: ใช่ค่ะ
7: เป็นรอยร้าวยาวมาถึงนี่เลย
8: รอยร้าวไปนู่นเลย
7: ครับ
8: ค่ะ
7: อ๋อแตกไปถึงนู่นเลยนะครับเราขยับเข้ามาดูอีกด้านหนึ่งอ๋อนี่แหละครับตั้งแต่ตรงนี้เลย
8: ใช่ค่ะยาว
7: มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับรอยแบบนี
8: ้อ๋อปีที่แล้วค่ะ
7: ตั้งแต่ปี68เลย
8: อะไรนะวิภาเนาะ
9: ใช่ค่ะ
7: อายุวิภา
8: ใช่ใช่ค่ะ
9: มันมีรอยร้าวแต่ไม่ได้ใหญ่กว้างขนาดนี
7: ้ครับ
9: ค่ะ
7: มันเพิ่งจะมาชัดเจนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย
9: ใช่ค่ะเพราะว่าม
8: ันก็ขยับมาเรื่อย
9: ปีที่แล้วอ่ะเรายังใช้บริการเด็กยังมาทานข้าวที่โรงอาหารนี้อยู่เหมือนกันค่ะ
7: ครับ
9: แต่เพิ่งมาปีนี้ค่ะที่รู้สึกว่าสังเกตได้ว่ามันขยายเป็นวงกว้าง
7: เนี่ยถัดจากที่เราไปเนี่ยข้างล่างนี่เป็นดินทรุดไปหมดแล้ว
9: ใช่ใช่ค่ะ
7: ครับ
8: ไม่เหลือแล้ว
9: ป.1 ป.3 ค่ะ
7: ป.1 ถึงป.3แล้วก็ลงมานี่เป็นอาคารอนุบาล
9: อนุบาลค่ะ
7: นะครับจุดที่เราอยู่นี่เป็นสหกรณ์กับโรงอาหาร
9: ใช่ค่ะ
6: ก็โซนนี้ไม่ปลอดภัย
9: ไม่ปลอด

0: ไฟอะค่ะเข้าไปตรงนั้นไม่กล้า
1: อ๋อนั่นไงนั่นไงฮะถ้าให้ช่างภาพซูมเข้าไปตรงรอยจุดสีแดงบริเวณขอบสันที่มีรอยถล่มคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถเดินออกไปถึงตรงนู้นได้เลยแต่พอกลับเข้ามาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าดินเนี่ยถล่มแล้วก็สไลด์ลงไปทุกๆวันทุกๆวันรอยแดงก็จะเริ่มหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยนะครับเผลอพรุ่งนี้เรากลับมาดูเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ใช่ไหมครับอืมโอ้น่ากลัวมากเลย
2: ที่นี่สอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นม.3ปัจจุบันมีครู20คนนักเรียน290คนระหว่างนี้ทางโรงเรียนจะใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์โดยครูจะจัดทำใบงานให้กับนักเรียนกลับไปทำที่บ้าน
3: วันนี้ก็เริ่มแจกไปสัปดาห์แรกครับก็นัดเด็กๆแล้วผู้ปกครองมารับใบงานที่หอประชุมหมู่บ้านเอาไปทำที่บ้านครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยครูก็จะมาติดตามอีกทีนึงนะครับว่าการทำใบงานของเด็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีท่านบอกโอเคด้วยก็เป็นห่วงในเรื่องของเรียนรู้ล้อแล้วครับเวลาที่เด็กหยุดไปนานๆเนี่ยมันอาจจะทำให้การเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมันถดถอยไปใช่ครับมันไม่ต่อเนื่องด้วย
2: ทิสดารายงานว่าภาพดาวเทียมทีออส2ซึ่งบันทึกไว้เมื่อ20กันยายน2569เผยให้เห็นขอบเขตดินถล่มขนาดใหญ่ประเมินเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่และขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพบร่องรอยแตกและรอยแยกของอาคารเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าดินยังคงมีการเคลื่อนตัวขณะที่การตรวจสอบของกรมทรัพยากรธรณีก็พบว่าโรงเรียนบ้านดอยติ้วมีระดับความสูง 1,116 เมตรจากระดับทะเลปานกลางและพบว่าบริเวณนี้เริ่มเกิดแผ่นดินถล่มมาแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี2568และขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากเดิมขนาดประมาณ2เมตรเป็น100เมตรส่วนสภาพธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่เกิดเหตุรองรับด้วยหินทรายแป้งและหินดินดานสีน้ำตาลแดงด้วยหินมีอัตราการผุพังค่อนข้างสูงส่งผลให้เกิดชั้นตะกอนดินเหนียวหนาและปกคลุมอยู่ด้านบนจากข้อมูลแผนที่พื้นที่แห่งนี้มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มในระดับปานกลางถึงสูงมากจึงเสนอให้พิจารณาย้ายโรงเรียนพร้อมกับเร่งกั้นเขตอันตรายและเฝ้าระวัง
3: อันนี้แน่นอนครับด้วยความรักด้วยความผูกพันเนาะตั้งแต่ที่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เป็นเด็กเรียนเด็กขนาดเล็กๆเนี่ยจนไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาอยู่ในสถานที่แห่งเดิมเนี่ยด้วยความรักความผูกพันได้สิ่งต่างๆที่เคยสร้างมากับโรงเรียนแห่งนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ครูมีความรู้สึกว่าต้องผูกพันเนาะรักนะครับพอเราจะย้ายจริงเหรอเนี่ยครับเราที่นี่จะเป็นยังไงต่อไปอย่างเงี้ยครับก็มีอันคุณครูมาคุยอยู่สถานที่เราจะไปใหม่เนี่ยนะครับเรื่องน้ำดื่มที่สะอาดให้กับเด็กเรื่องสุขาภิบาลเรื่องห้องน้ำอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อกี้ผมไปดูเนี่ยมันมีแค่2ห้องกับเด็กจำนวนเด็กอ่ะ290ถ้าไปใช้ตรงนั้นอ่ะมันไม่พอแน่นอนครับ
4: มีเบอร์โทรประสานติดต่อได้ไหมครับ
3: ได้ครับก็โทรตรงที่ผมก็ได้ครับผมนะครับเบอร์088ครับ418-2803ครับพอมานนท์จันเจียมครับผม
4: ครับ
2: โรงเรียนบ้านดอยติ้วตั้งอยู่บนดอยสูงก่อตั้งมานานกว่า40ปีแล้วสำหรับครูและนักเรียนที่นี่เป็นเหมือนบ้านหลังที่2ที่ทั้งผูกพันและเต็มไปด้วยภาพความทรงจำแต่ด้วยสภาพที่อันตรายระหว่างนี้ทางโรงเรียนจึงต้องมาขออาศัย

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at

สวัสดีครับก็มีหลายคนนะครับที่ไปตรวจแล้วพบว่าตัวเองมีไขมันสูงนะครับแต่ว่าไม่อยากที่จะกินยาหรือบางคนก็กินยาไปแล้วมีคำถามว่าเอ๊ะเราจะหยุดยาได้หรือเปล่าเราต้องกินไปนานเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าถ้าท่านไม่กินยาในกรณีที่เป็นโรคไขมันสูงนั้นมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านก็จะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ซะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอย่างใดนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเรื่องของไขมันนั้นสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าไขมันเหล่านั้นเนี่ยมันไปเกาะตามหลอดเลือดต่างๆของเรานะครับแล้วพอมันเกาะตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้รูของหลอดเลือดเราเนี่ยตีบแคบลงนะครับไขมันเวลามันเกาะตรงหลอดเลือดมันก็จะมีโอกาสเกิดการอักเสบได้นะครับเวลาเกิดการอักเสบก็จะมีแคลเซียมมาเกาะตรงบริเวณนั้นยิ่งทำให้ตัวรูของหลอดเลือดเราเนี่ยมันตีบแคบลงไปเยอะนะครับแล้วที่เรากังวลก็คือว่าพอพวกนี้เนี่ยมันตีบแคบไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้อวัยวะต่างๆของเราขาดเลือดนะครับอวัยวะตรงส่วนไหนบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันตีบไปเพราะว่าไขมันมันสูงนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็เสียชีวิตฉับพลันได้นะครับหลอดเลือดตรงบริเวณสมองถ้ามันตีบไปนะครับวันดีคืนดีเราก็อาจจะโชคร้ายนะครับกลายไปเป็นอัมพฤกษ์ได้นะฮะแล้วที่สำคัญคือไอ้ตัวการตีบของหลอดเลือดเนี่ยนะครับมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ตีบไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ส่วนที่ตีบเนี่ยไขมันตัวเนี้ยที่มันเป็นก้อนอยู่นะครับแล้วมันมีแคลเซียมมีอะไรมาเกาะพวกนี้มันอยู่มันอาจจะหลุดแล้วก็ไปอุดส่วนปลายเกิดอาการฉับพลันได้ทันทีนะครับงั้นบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคนคนนั้นเนี่ยอยู่ๆกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้นมาเฉยเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของไขมันที่มันเกาะอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วนะครับแล้วเขาก็ไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับวันที่เขาโชคร้ายเนี่ยไม่รู้ว่าอีท่าไหนไอ้ไขมันตัวนี้มันก้อนเนี่ยมันหลุดออกไปทั้งก้อนแล้วไปอุดหลอดเลือดแบบอุดสนิทเลยนะครับก็ขาดเลือดฉับพลันเขาก็จะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงนะครับบริเวณอื่นที่มีปัญหาได้ก็คือหลอดเลือดตรงคอตรงนี้นะครับแล้วจะมีหลอดเลือดแดงใหญ่ที่วิ่งจากหัวใจเราเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองนะครับแล้วสองอันนี้มันจะใหญ่มากนะครับเรียกว่า carotid arteries นะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามันมีไขมันไปเกาะมากๆมันก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ไอ้ที่เกาะเนี่ยมันสามารถหลุดไปในสมองได้ถ้ามันหลุดไปปุ๊บอัมพาตนะครับหลุดไปที่จอประสาทตาเป็นไงครับตาบอดบางคนอาจจะมีการมาด้วยเฮ้ยตามันบอดชั่วคราวเดี๋ยวมันหายแล้วก็บอดใหม่แล้วก็หายนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าท่านมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้หลุดไปอุดจอประสาทตาได้แล้วก็ถ้ามันอุดแล้วขาดเลือดสักพักนึงตาบอดถาวร นะครับมันไม่หายนะครับตาบอดถาวร นะอาการที่ตาข้างนั้นมันติดดับๆเนี่ยนะครับเรามีภาษาทางการแพทย์นะครับเรียกว่า amaurosis fugax นะครับAmaurosis fugax อันนี้อาจจะชื่อประหลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าในทางการแพทย์เราจะรู้กันนะครับหรือบางคนเคยได้ยินว่าถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ยมันพวกลิ่มเลือดพวกไอ้ตัวไขมันพวกนี้มันไปเกาะตรงสมองแล้วมันหลุดไปที่สมอง

เรื่อยๆแต่บางคนอาจจะเป็นแค่อัมพฤกษ์ชั่วคราวความจําเสื่อมชั่วคราวนะครับหรือบางทีเราพูดไม่ออกชั่วคราวนะครับพวกนั้นเราจะเรียกว่า TIA Transient Ischemic Attack นะครับหรือ TGA Transient Global Amnesia ก็คือความจํามันหายไปช่วงหนึ่งนะครับนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าไขมันของท่านเนี่ยที่มันมีอยู่ในร่างกายของท่านถ้ามันสูงพอนะครับมันก็ทําให้เกิดอาการเหล่านั้นนะครับนี่คือเรื่องหลอดเลือดของสมองแล้วก็หลอดเลือดคอหลอดเลือดใหญ่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่เราเรียกว่าเอลต้าเนี่ยก็มีปัญหาได้นะครับหัวใจของเราเนี่ยมันจะต้องปั๊มเลือดผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ตัวนี้ที่เรียกว่าเอลต้ามันจะวิ่งขึ้นมาตรงหน้าอกเนี่ยแล้วก็ลงไปที่ช่องท้องเราตรงนี้แหละครับถ้ามันมีไอ้ตัวไขมันไปพอกนานๆ นะครับมันก็ทําให้ผนังหลอดเลือดตรงนั้นมันอ่อนแอได้แล้วบางคนจะเกิดเป็นกระเปาะหลอดเลือดขึ้นมาที่เราเรียกว่าแอนิริซึมนะครับกระเปาะหลอดเลือดเนี่ยปกติหลอดเลือดมันก็ประมาณเท่านี้ถ้ามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นกระเปาะอย่างเงี้ยถ้าโชคร้ายมันแตกแปะตายเลยนะครับตัวอย่างที่สำคัญในประวัติศาสตร์คนไหนบ้างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยคือเขาเป็นหลอดเลือดโป่งพองนะครับแล้วมันแตกเราเรียกว่า abdominal aortic aneurysm rupture นะครับมันแตกเลยอันนี้คือเสียชีวิตเลยส่วนใหญ่แล้วช่วยไม่ทันนะครับนั่นคือการที่ท่านมีปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะแล้วก็หลอดเลือดส่วนปลายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ขานะครับหลอดเลือดที่ขาเนี่ยเป็นหลอดเลือดแดงแล้วถ้ามันมีไขมันไปเกาะอยู่ตรงนั้นบ่อยๆเนี่ยเลือดเลี้ยงขาไม่เพียงพอบางคนจะมาด้วยอาการปวดขาเดินเดินเดินไปสักพักต้องหยุดแล้วมันปวดขานะฮะไม่ใช่ปวดธรรมดาด้วยปวดแบบปวดมากแต่พอหยุดแป๊บหนึ่งแล้วมันหายเลยนะครับไม่ใช่แบบกรณีปวดเมื่อยที่โอ้ต้องนวดนวดนวดแล้วมันถึงจะดีขึ้นแบบนั้นนะครับในกรณีนี้คือหยุดเดินเนี่ยสักพักแป๊บเดียวหายนะครับนั่นก็ต้องระวังแล้วว่ามีการที่เกิดการตีบของหลอดเลือดส่วนที่ไปเลี้ยงขาหรือเปล่าแล้วคนบางคนโชคร้ายคือไอ้ไขมันตัวนี้มันหลุดไปอุดเกิดอะไรขึ้นครับขาข้างนั้นขาดเลือดทันทีขาเลือดก็จะปวดเจ็บมากทันทีนะครับขาข้างนั้นซีดแล้วก็คลำชีพจรที่ขาไม่ได้นั่นเป็นภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์เพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันแล้วก็อาจจะได้ตัดขาข้างนั้นทิ้งไปเลยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เรากังวลนะแล้วไม่เพียงแต่เท่านี้นะครับการที่มันมีไอ้ไขมันเนี่ยพอกอยู่ตามหลอดเลือดต่างๆแล้วถ้าเกิดท่านมีเหตุผลที่จะต้องไปทำการสวนหัวใจเช่นว่าท่านไปเจอว่าเอ้ยหลอดเลือดหัวใจของท่านไม่ดีแล้วนะหมอเขาทำการสวนการสวนเนี่ยไอตัวสายขึ้นพวกเนี่ยสายที่เราเป็นสายลวดต้องสวนเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่เนี่ยนะครับมันอาจจะไปขูดขูดขูดเอาไอตัวไขมันตรงนี้หลุดไปสักที่หนึ่งได้แล้วที่เรากลัวมันหลุดไปไหนหลุดไปที่ไตไตเสียนะครับบางคนก็เกิดอาการไตอักเสบขึ้นมาได้บางคนมันไปอุดตามปลายเท้านะครับเท้าก็เป็นม่วงม่วงเป็นจำจำขึ้นมาได้นะครับนั้นเราก็เจอได้เหมือนกันนะดังนั้นนี่คือปัญหาของคนที่ปล่อยให้ไขมันมันสูงนานๆแล้วไม่ได้รักษานะครับคือตรงเนี้ยสำคัญอย่างนึงก็คือว่าไขมันเนี่ยนะฮะที่มันเยอะจนเกินไปก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้แล้วที่สำคัญคือท่านไม่มีอาการในตอนแรกเมื่อท่านมีอาการนั่นแปลว่ามันสายไปแล้วครับมันมาแก้แล้วบางคนโชคดีอาจจะแก้ได้แต่ถ้าโชคร้ายมันอาจจะแก้ไม่ได้นะครับนี่คือความสำคัญของการรักษาไขมันแต่เพียงแค่นั้นพอหรือเปล่าไม่พอครับต้องบอกอย่างนี้ครับนั่นก็คือผลของการที่ความดันของไขมันของท่านสูงอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าท่านสามารถทำวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ไขมันของท่านลงมาต่ำกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้อันนั้นก็คือท่านปลอดภัยนะครับโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นก็จะน้อยลงไปเยอะนะครับท่านทำยังไงก็ได้ครับถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่อยากรับประทานยาท่านจะไปทำด้วยวิธีอื่นถ้าท่านสามารถทำได้ดีเลยครับนะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยผมจะประเมินอย่างนี้ก่อนครับดูในแง่ของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพวกนั้นทั้งหมดก่อนถ้าความเสี่ยงท่านสูงปี๊ดเลยเยอะๆเลยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าท่านเนี่ยน่าจะต้องทานยาไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในการกินการออกกำลังกายให้มันดีนะครับแล้วถ้าปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ดีแล้วโหไขมันลดทั่วภาพเลยอย่างดีโอเคเรามาค่อยๆลดยาแล้วหยุดกันดูซิว่าท่านจะโอเคหรือเปล่านะครับเวลาในการหยุดยาพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่บอกว่าหยุดทันทีเลยไม่ได้นะครับในกรณีความเสี่ยงสูงเนี่ยผมจะให้ยาไปก่อนนะฮะแล้วท่านไปออกกำลังกายมาแล้วก็3เดือนเนี่ยเรามาตรวจกันอีกรอบหนึ่งโอเคถ้ามันเข้าเป้าคุมได้ดีใช่ไหมเราลองลดยาลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาใหม่ตรวจ3เดือนมันลดลงไปยังคุมได้ดีอยู่ทั้งที่เราลดยาแล้วลดยาอีกรอบหนึ่งได้ไหมลองลดดูนะครับลองลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถหยุดได้พอหยุดได้เสร็จปุ๊บก็ตรวจติดตามทุกๆ3เดือนในช่วงแรกๆให้แน่ใจว่าไขมันจะไม่กลับมาสูงใหม่นะครับแบบนี้จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด
แต่ถ้าเกิดว่าท่านลดยาลงมาระดับหนึ่งแล้วไปตรวจซ้ำเฮ้ยไขมันมันเด้งสูงขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยก็แปลว่าท่านลดไม่ได้แล้วครับท่านอาจจะต้องกลับไปกินเท่าเดิมนะฮะเพราะมิฉะนั้นท่านก็จะเสี่ยงต่อโรคที่เมื่อกี้ผมเล่าไปทั้งหมดนั่นแหละครับมันเป็นอะไรที่อันตรายนะฮะนั่นก็คือคนที่เขาไม่อยากจะกินยานานๆแต่ถ้าท่านไม่อยากจะกินยาเลยตั้งแต่แรกท่านก็จะต้องระวังให้ดีนะครับว่าถ้ามันสูงคือมันไม่ถามเราก่อนหรอกครับว่ามันจะเกิดปัญหาตอนไหนแล้วหมอก็ไม่สามารถทำนายได้ว่าท่านจะเกิดปัญหาเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดแล้วจะแก้ไขได้หรือไม่เราไม่สามารถบอกได้นะครับมันเป็นดวงของท่านเองเลยนะครับว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะฮะงั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับทีนี้โรคไหนบ้างที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดทั้งพวกนี้ทั้งหมดถ้าท่านมีโรคอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่มันสูงนะครับพวกเนี้ยมันทำให้เสี่ยงก่อโรคหลอดเลือดพวกนี้มากขึ้นโรคอ้วนทำให้เสี่ยงมากขึ้นโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆในร่างกายเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรค SLE ลูปัสนะครับโรค connective tissue disorder ก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแล้วมีการอักเสบอยู่เรื่อยๆนะครับโรค mixed connective tissue disorder โรคโจเกรนพวกเนี้ยโรคภูมิต่อต้านตัวเองเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นโรคที่มีการอักเสบในร่างกายโรค HIVก็มีความอักเสบในร่างกายแล้วคนที่มีโรคการอักเสบพวกนี้อยู่ในร่างกายโอกาสจะเกิดโรคหลอดเลือดมันสูงขึ้นดังนั้นถ้าท่านมีความมีโรคหลายๆโรคร่วมกันร่วมกับมีไขมันที่มันสูงแล้วท่านมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มมากกว่าคนทั่วไปนะครับแล้วก็คนที่สูบบุหรี่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนี่ใครๆก็รู้นะครับมันจะเสี่ยงมากขึ้นนะนี่ก็คือเป็นประวัติแต่ว่ามันก็จะมีวิธีในการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจบางอย่างที่พอบอกได้ว่าท่านเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับก็คือการตรวจดูค่าการอักเสบในร่างกายที่เรียกว่า high sensitivity CRP นะครับถ้ามันเกิน2อันนี้ก็แปลว่าเฮ้ยมันเยอะแล้วแปลว่ามีการอักเสบเยอะท่านอาจจะต้องลดไขมันให้มันดีกว่านั้นนะครับลดให้มันดีกว่านั้นนอกเหนือจากนี้ก็มีการตรวจไลโปโปรตีน A นะครับถ้ามันสูงมากๆเช่นสูงเกิน50อันนี้ก็มีปัญหานะครับก็ต้องรีบรักษาเหมือนกันนะคนที่ไปตรวจแคลเซียมสกอร์นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าไปตรวจ CT สแกนของหลอดเลือดหัวใจแล้วดูว่ามีแคลเซียมเกาะมากมายแค่ไหนนะครับตัวนี้ถ้ามันสูงมากๆก็แปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงมากแต่มีข้อยกเว้นครับการตรวจแล้วพบว่าแคลเซียมสกอร์ไม่ได้สูงไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปนะครับไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปมันต้องดูร่วมกับสิ่งอื่นๆที่เราตรวจมาด้วยรวมทั้งประวัติของท่านและมีการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดนะครับซึ่งผมเคยได้พูดไปในคลิปเรื่องของเรื่องพวกไขมันพวกนี้แล้วว่าท่านจะไปประเมินได้ด้วยตัวเองนะมันมีแบบประเมินอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเรียกว่า ASCVD นะครับคือถ้ามันต่ำกว่า 5% เนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้ามันอยู่ระหว่าง 5-20% เนี่ยท่านจะต้องดูเรื่องความเสี่ยงเมื่อกี้เช่นว่าไปดูแคลเซียมสกอร์ของหัวใจนะครับไปดูผลเลือดต่างๆดูประวัติของท่านว่ามีโรคอะไรมั้ยถ้ามีเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องรีบรักษานะครับแต่ถ้ามันสูงเกิน 20% ขึ้นไปเนี่ยอันนั้นแปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเมื่อกี้เยอะแยะมากท่านควรจะต้องรีบรักษาทำยังไงก็ได้ให้ไขมันมันลงมาให้เร็วที่สุดนะครับงั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทราบไว้ต่อมามีคำถามว่าแล้วไขมันเท่าไหร่ล่ะที่จะต้องรักษานะครับไขมันตัวที่เรากำลังพูดถึงนี้เราเรียกว่า low density lipoprotein นะครับซึ่งผมเคยเล่ารายละเอียดไปแล้วว่าสูงเท่าไหร่ถึงต้องรักษาแต่ว่าก็จะมาเล่าย้อนให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะครับข้อแรกถ้ามันมีค่า LDL สูงเกิน190ขึ้นไปอันนี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาให้เร็วที่สุดไม่ว่าท่านจะมีโรคใดๆความเสี่ยงอะไรก็จะต้องเอามันลงมาให้ได้ท่านจะลองออกกำลังกายเองก็ได้นะครับอันนั้นไม่ถือนะครับแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงมากขึ้นเยอะๆนะครับเช่นมีโรคเบาหวานความดันมีไขมันสูงอีกนะครับมีการสูบบุหรี่นะฮะมีโรคหัวใจในคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นตั้งแต่อายุ40-50นะนะครับมันเสี่ยงมากอย่างนั้นแปลว่าท่านต้องพิจารณาใช้ยาตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วค่อยมาดูว่าท่านจะหยุดยาได้ทีหลังหรือเปล่านะครับนี่คือเกิน190นะแต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นล่ะนะครับคือถ้ามันต่ำกว่านั้นนะครับเราก็แยกเป็นตามความเสี่ยงของ ASCVD ก็คือเป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับถ้าท่านอยู่ในช่วงตั้งแต่5-20เนี่ยตรงนั้นเนี่ยให้เราลองไปดูความเสี่ยงอื่นๆที่ท่านมีอยู่นะครับเช่นโรคประจำตัวมีหรือเปล่านะครับมีค่า high sensitivity CRP แค่ไหนมีค่า lipoprotein A เท่าไหร่นะครับมีแคลเซียมสกอร์เท่าไหร่นะครับยิ่งมันมีปัญหาพวกนี้เยอะๆเนี่ยท่านยิ่งต้องรีบลดลงมาให้เยอะถ้าความเสี่ยงของพวกนี้ของท่านเนี่ยมันมีเยอะนะครับเช่นตั้งแต่2ข้อขึ้นไปเนี่ยเป้าหมายของค่า LDL ของท่านน่ะควรจะต่ำกว่า130น
ะครับต่ำกว่า130ท่านทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาต่ำกว่า130นะแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยง0ข้อหรือมีแค่ข้อเดียวเลย

0: ครับท่านก็อาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยต่ำกว่า160ได้นะครับดังนั้นเรามีเป้าหมายแล้วนะครับถ้าท่านไม่มีโรคประจำตัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันต้องเอาให้ต่ำกว่า190ถ้าท่านมีโรคประจำตัวแล้วก็ไปคำนวณความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับอยู่ที่ระหว่าง5ถึง 20% นะครับก็แบ่งเป็น2อย่างนะครับประการแรกก็คือถ้าท่านมีโรคประจำตัวอะไรเยอะๆนะครับมีค่าการอักเสบในร่างกายเยอะมีแคลเซียมสกอร์สูงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมลืมพูดไปนะครับคนที่มีค่าไขมัน HDL ต่ำนะครับนี่ก็ถือเป็นความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าท่านมีความเสี่ยงพวกนี้เพิ่มเข้ามาอย่างน้อย2ข้อเป้าหมายของท่านคือเอา LDL ให้ต่ำกว่า130นะครับแต่ถ้าไม่มีความเสี่ยงหรือมีแค่ข้อเดียวต่ำกว่า160นะครับทีนี้คนที่เคยเป็นโรคพวกเมื่อกี้ที่ผมว่ามาแล้วล่ะเช่นเคยมีหลอดเลือดหัวใจโดนอุดตันไปแล้วล่ะเป้าหมายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเดิมแล้วครับเช่นถ้ามีโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนปลายหลอดเลือดตรงคอมันมีปัญหาไปแล้วแล้วท่านเคยมีอาการไปแล้วพวกนี้ต้องใช้ยาแน่ๆนะครับต้องใช้ยาแน่ๆเพราะว่าการที่ท่านคุมด้วยตัวเองส่วนใหญ่มันจะทำไม่ได้นะครับคนพวกนี้นะฮะเป้าหมายในการลด LDL เนี่ยมันจะต่ำมากเลยส่วนใหญ่ผมจะให้ต่ำกว่า70เลยนะครับในช่วงแรกที่ท่านมีอาการเยอะๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโอ้เดือนที่แล้วเพิ่งจะเกิดหลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วหมอต้องไปทำสเตนเนี่ยพวกนี้ต้องเอาให้ต่ำที่สุดเลยส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่า50เลยซ้ำไปนะครับ70นี่ก็เยอะแล้วนะครับต้องไม่เกินนั้นนะฮะแล้วคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่เราจะให้มันไม่เกิน70นะครับนี่จะต่างจากคนทั่วไปนะฮะนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เคยเป็นโรคพวกนี้มาแล้วแล้วมันเลยปีหนึ่งไปละหลังจากที่เช่นว่าเคยเป็นหลอดเลือดตีบในหัวใจนะครับทำสเตนต์ไปเรียบร้อยผ่านไปแล้วปีหนึ่งโอเคเราอาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยมันสูงขึ้นมานิดนึงสัก70ถึง100ก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ปีแรกเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะเสี่ยงมากนะเดี๋ยวโอกาสสเตนต์มันตันอีกรอบนึงก็ยังมีสูงได้นะครับต้องระวังนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเรามีไขมันที่สูงเนี่ยเป้าหมายในการลดไขมันของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับถ้ายิ่งมีความเสี่ยงสูงมากเท่าไหร่ค่า LDL ของเราก็ต้องยิ่งต่ำเท่านั้นนะครับและถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับทีนี้คนที่เขากินยาไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาทำไงนะครับบางคนกินแล้วมันปวดขานะครับยาที่กินเนี่ยส่วนใหญ่ชื่อสเตตินทั้งนั้นเป็นยากลุ่มสเตตินยาลดไขมันนะครับถ้าเรากินแล้วเฮ้ยมันปวดขาปวดน่องแล้วมันปวดมากเลยเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะครับหรือบางคนตะคริวกินตลอดเวลาไปตรวจกับหมอครับอาจจะต้องเปลี่ยนชนิดยาสเตตินหรือบางครั้งอาจจะต้องลดยาสเตตินลงแต่ถ้ามันยังเอาไขมันลงไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีการเพิ่มยาอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเอเซติแมปนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้สเตตินเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้โดสขนาดสูงมันเป็นการป้องกันไม่ให้ไขมันถูกดูดซึมเข้าไปในลำไส้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับการเปลี่ยนชนิดสเตตินก็ช่วยแก้ไขภาวะต่างๆที่ท่านมีผลข้างเคียงได้นะครับผลข้างเคียงด้านการปวดกล้ามเนื้อหรือบางคนมีค่าเอนไซม์ตับที่มันสูงขึ้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนชนิดหรือลดขนาดของสเตตินที่ท่านกินอยู่นะครับนี่เป็นวิธีในการแก้ไขนะไขมันอีกตัวนึงซึ่งผมยังไม่ได้พูดก็คือไขมันชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะครับเราไปลดอาหารจำเพศแป้งน้ำตาลมันก็จะลดลงมาได้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยมันลดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ยาตัวอื่นเสริมไปด้วยนะครับเช่นยากลุ่มฟีโนไฟเบรตอะไรพวกนี้เป็นต้นทั่วไปเราไม่จำเป็นจะต้องไปกินยาอะไรลดพวกไตรกลีเซอไรด์เราใช้พวกกลุ่มสเตตินก็สามารถลดไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับแต่มันจะมีภาวะพิเศษอย่างหนึ่งคือไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆเช่นสูงเกิน500สูงเกิน 1,000 พวกนี้เนี่ยเจาะเลือดมาเลือดมันสีขาวเลยเป็นไขมันเต็มหมดมันจะทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้นะครับแล้วตับอ่อนอักเสบเนี่ยใครเคยเป็นเนี่ยโหทรมานสุดๆเลยนะปวดท้องแบบไม่หายอ่ะเป็นตลอดวันก็คือต้องอยู่โรงพยาบาลต้องห้ามกินข้าวห้ามกินน้ำห้ามกินอะไรสักอย่างลงไปแล้วก็ต้องรออย่างนั้นเป็นวันๆกว่ามันจะหายนะครับฉีดยาเข้าไปแล้วก็ไม่หายปวดนะฮะมันหนักขนาดนั้นเลยนะครับตับอ่อนอักเสบนั้นคนที่สูงขนาดนั้นยังไงก็ต้องกินยาแล้วครับลดอาหารมันลดไม่ได้แล้วครับมันแก้ไขไม่ได้ดังนั้นไตรกลีเซอไรด์ขนาด500เป็นพันอะไรเงี้ยต้องใช้ยาลดไขมันนะครับนั้นเป็นสิ่งที่แนะนำเลยนะฮะและถ้านอกเหนือจากนี้นะครับเท่าที่พูดมาท่านควรจะรู้ว่าการที่ไขมันของท่านสูงอยู่เป็นเวลานานมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านที่ไม่ต้องการกินยาผมแนะนำว่าท่านทำยังไงก็ได้นะครับให้สามารถคุมในไขมันของท่านให้ได้ถ้าคุมได้ไม่มีปัญหานะครับท่านไม่ต้องกินยาก็ไ แต่ถ้าท่านคุมไม่ได้แล้วล่ะก็ท่านควรจะต้องรู้ว่าท่านจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเมื่อไหร่ที่ผมแนะนําว่าควรจะต้องไปตรวจซ้ําเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเราขอไปคุณก่อนแล้วค่อยกลับมาตรวจใหม่แต่ท่านต้องบอกว่ากลับมาตรวจใหม่เมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมจะให้ตรวจใหม่ภายใน3เดือนท่านไปลองอะไรมันก็ได้สัก3เดือนแล้วมาตรวจใหม่แต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงสูงมากๆเช่นว่าเฮ้ยเป็นโรคหัวใจอยู่เป็นโรคเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดแต่ท่านไม่ต้องการกินท่านความเสี่ยงสูงแบบสุดๆเลยนะครับผมไม่สามารถห้ามท่านไม่ให้กินได้แต่ผมบอกได้ถ้าว่าความเสี่ยงคืออะไรและผมก็จะนัดมาภายใน1เดือนแล้วดูว่าไอ้สิ่งที่ท่านไปทํามาเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะครับถ้าเดือนนึงแล้วมันลดลงมาดีเลยคุมได้ดีโอเคท่านคุมต่อไปนะครับแต่ถ้ามันคุมไม่ดีล่ะท่านก็ต้องพิจารณาดูว่าท่านจะทานยาหรือท่านจะเสี่ยงเอาว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะว่าไขมันสูงไม่มีอาการครับถ้ามันมีแปลว่ามันแย่ไปแล้วครับนะโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ทำไมต้องรับประทานพริกไทยดำร่วมกับขมิ้นชันพริกไทยดำมีสารไพเพอรีนที่ช่วยเพิ่มปริมาณขมิ้นชันในกระแสเลือดด้วยยับยั้งกระบวนการกำจัดขมิ้นชันที่ตับและลำไส้รับประทานพริกไทยดำร่วมกับขมิ้นชันสามารถเพิ่มการดูดซึมขมิ้นชันถึง 2,000%
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงขมิ้นว่ามีประโยชน์อะไรบ้างมีประโยชน์มากมายขนาดไหนขมิ้นเป็นพืชล้มลุกตระกูลขิงมีต้นกำเนิดจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศไทยของเราก็คือหนึ่งในประเทศที่ปลูกขมิ้นไม่น้อยเลยทีเดียวขมิ้นมีชื่ออื่นๆอีกนะครับเช่นขมิ้นแกงขี้มิ้นขมิ้นชันหรือขมิ้นหัวขมิ้นจะมีความสูงนะครับโดยประมาณอยู่ที่ 30-90 เซนติเมตรถ้าเราปลูกเราใช้เง่าในการปลูกนะครับกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เริ่มปลูกก็คือเพียง 9-10 เดือนเท่านั้นเป็นพืชที่ต้องการแดดจัดนะครับดินร่วนซุยแล้วก็ต้องการน้ำชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือ Curcuma longa L ส่วนสารอาหารที่อยู่ในขมิ้นก็คือ Curcumin ทางภาคใต้มีแกงที่ใส่ขมิ้นบ่อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าเป็นแกงส้มทางใต้แกงเหลืองต่างๆซึ่งมีประโยชน์มากเรามาดูกันนะฮะว่าประโยชน์หรือสรรพคุณของขมิ้นที่เรามาใช้กันเนี่ยนะครับมีประโยชน์อะไรได้บ้างประโยชน์อันดับแรกนะครับก็คือลดการอักเสบก็เลยมีการใช้ขมิ้นเนี่ยนะครับมาในสูตรของอาหารเสริมที่ไปใช้เพื่อลดการอักเสบก็มีการทดลองนะครับเทียบกับยาที่ลดการอักเสบเช่นไดโคฟีแนคหรือว่าไอบูโปรเฟนนะฮะซึ่งเป็นยาที่ต้านในการอักเสบต่างๆนะครับสำหรับคนที่ปวดโรคคอปรากฏว่าผลการรักษาด้วยการใช้ขมิ้นชันเนี่ยนะครับมาในการรักษาได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจและที่ดีกว่าก็คือมีผลข้างเคียงน้อยก็เลยทำให้คนไข้ที่ต้องใช้ยาเอนเซมเป็นประจำก็เลยใช้ขมิ้นเนี่ยนะครับเพื่อมาบรรเทาอาการอักเสบอินฟลามเมชันต่างๆได้ประการที่สองขมิ้นอาจจะมีผลช่วยสำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์ได้ก็เริ่มมีการทดลองมากขึ้นและอาจจะมีผลในแง่บวกที่สำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์อยู่นะครับหรือป้องกันอัลไซเมอร์ประโยชน์อันที่สามใช้ขมิ้นมารักษาคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารเพราะขมิ้นสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า H. pylori ได้ซึ่ง H. pylori ก็เป็นตัวเชื้อตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารได้ประการที่4ก็คือหลายๆคนกินขมิ้นชันเนี่ยนะครับเพื่อลดอาการจุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อซึ่งได้รับผลลัพธ์ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวประการที่5ก็ยังมีการใช้ขมิ้นเพื่อมาลดไขมันในเลือดไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์แต่ต้องเลือกใช้มิลลิกรัมที่เหมาะสมที่สุดก็จะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด 6. ใช้เพื่อลดอาการคันมีการทดลองสำหรับการใช้

0: ขมิ้นกับผู้ป่วยโรคไตแล้วมีอาการคันเนื้อคันตัวมากๆปรากฏว่าใช้ขมิ้นแล้วอาการคันต่างๆดีขึ้นข้อที่7ขมิ้นสามารถที่จะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้มีการใช้ขมิ้นในการรักษาคนที่มีภาวะซึมเศร้าปรากฏว่าผลลัพธ์ก็เป็นที่น่าพึงพอใจและประการสุดท้ายสามารถที่จะใช้ขมิ้นในการลดระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้คือข้อดี8ประการนะครับสำหรับการที่นำขมิ้นมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตัวเราเองแล้วถ้าเกิดเราจะกินขมิ้นชันเรามีข้อควรระมัดระวังอะไรบ้างดังต่อไปนี้ประการแรกถ้าใครกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่เช่นวอร์ฟารินหรือพวกแอสไพรินต้องระมัดระวังการกินขมิ้นเพราะจะไปเสริมฤทธิ์กันนะครับจะทำให้เลือดมีโอกาสที่จะไม่แข็งตัวหรือไหลไม่หยุดได้ถ้ามีปัญหาเลือดออกประการที่2บางคนมีอาการแพ้ขมิ้นได้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียปวดหัวแล้วก็นอนไม่หลับและประการที่3สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีไม่แนะนำให้ทานขมิ้นชันประการที่4สำหรับคนท้องยังไม่มีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยที่จะใช้ขมิ้นชันในคนท้องประการที่5ถ้ามีการใช้ขมิ้นชันในโดสที่สูงอาจจะมีผลทำให้กรดไหลย้อนที่เป็นอยู่มีอาการรุนแรงขึ้นได้ในบางคนเพราะฉะนั้นควรจะปรึกษาแพทย์ประการที่6สำหรับคนที่เป็นเบาหวานขมิ้นชันสามารถที่จะลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสำหรับคนที่กินยาเบาหวานด้วยแล้วก็กินขมิ้นชันด้วยระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะลดมากจนเกินไป7ขมิ้นสามารถที่จะลดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่ต้องการมีลูกนะครับเพราะว่าก็มีผลทำให้ตัวอสิจิตไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประการที่8ก็คือขมิ้นชันสามารถลดการดูดซึมธาตุเหล็กได้ทำให้ธาตุเหล็กที่เราได้จากอาหารอาจจะไม่เพียงพอและประการที่9เนี่ยนะครับถ้าจะกินต่อเนื่องแนะนำอย่างยิ่งไม่ควรจะกินต่อเนื่องนานเกิน8เดือนขึ้นไปควรจะมีการหยุดเป็นช่วงๆและประการสุดท้ายเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังสำหรับคนที่กินโดสสูงๆในปริมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไปต้องระมัดระวังขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่กดติดตามช่องเภสัชพี่โหน่งใน TikTok และช่องฟิตโค้ชไทยแลนด์ใน YouTube Facebook และ Instagram ช่วยกันกดไลค์
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

จากวัวเหรอครับก็ไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็ท่านก็ต้องไปพิจารณาเองว่าจะทํายังไงนะครับเพราะบางคนเคร่งมากอะไรที่มาจากวัวนี่ฉันไม่กินเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับก็ต้องคิดกันเอาเองว่าจะยังไงนะครับส่วนกินคือควรจะต้องพยายามเลือกคอลลาเจนซึ่งเขียนว่า hydrolyzed collagen หรือ hydrogen hydrolysate นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะดูดย่อยให้สามารถดูดซึมได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับมันจะมีอีก2แบบซึ่งดูดซึมไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือ1เป็นแบบเจลาตินเจลาตินก็พวกวุ้นต่างๆพวกนี้แหละครับมันจะเป็นเจลาตินซึ่งมันก็เป็นคอลลาเจนอย่างหนึ่งแต่ว่ามันดูดซึมได้ค่อนข้างยากนะครับอีกแบบนึงเลยก็คือแบบสดๆเลยนะครับเรียกว่าเป็น raw collagen นะครับหรือมันจะมีอีกชื่อเรียกหนึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกคอลลาเจน type 2ซึ่งมาจากพวกปลาอะไรเงี้ยนะครับคือคอลลาเจน type 2พวกที่มาจากปลาเนี่ยก็จะมีบางอันเป็น raw collagen หรือว่าเป็นอันที่ยังไม่ได้ย่อยเลยครับคือ undigested collagen คือยังไม่ได้ย่อยเลยนะครับพวกนี้ดูดซึมยากที่สุดเลยดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกคอลลาเจนเนี่ยควรจะเลือกคอลลาเจน hydrolysis หรือ hydrolyzed collagen นะครับแล้วกินแค่ไหนก็แน่ๆว่าปัจจุบันเนี่ยเราทราบอยู่ที่ประมาณ 2.5 กรัมถึง10กรัมต่อวันถ้าอยู่ในช่วงเนี้ยก็น่าจะโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเรากินบางคนเนี่ยก็จะมีอาการท้องอืดมีกรดไหลย้อนได้ในบางคนนะครับดังนั้นท่านก็จะต้องดูตัวเองว่ากินแล้วมีปัญหาพวกนี้หรือเปล่าถ้ากินแล้วมีปัญหาท่านก็อาจจะต้องกินลดลงหรือว่าอาจจะต้องไม่กินมันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้เสมอก็คือว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีการควบคุมด้วยองค์การอาหารและยานะครับเนื่องจากว่าไม่ได้จดทะเบียนเป็นยานะครับตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นยาแล้วล่ะก็การควบคุมดูแลการผลิตนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่หมายความว่าอะไรหมายความว่าปริมาณคอลลาเจนที่เราได้อาจจะไม่เหมือนที่ฉลากเขาเขียนเป๊ะนะครับอาจจะมีเยอะกว่าก็ได้หรืออาจจะน้อยกว่าแบบมากๆเลยก็ได้นะครับและที่สำคัญอาจจะมีสารอย่างอื่นปนเปื้อนเข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ดูเรื่องแบบเนี้ยแบบชัดเจนจริงๆนะครับไม่ได้มีความเข้มงวดเนี่ยบางครั้งความที่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็หลงเข้ามาในอาหารเสริมเหล่านั้นก็เจอได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านเองนะครับถ้าให้ดีก็จะต้องดูด้วยว่ามันมีองค์กรอิสระมาตรวจสอบในคอลลาเจนที่ท่านทานอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ดีนะครับแต่ถ้ามีเมื่อ5ปีที่แล้วก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องทำทุกๆปีนะครับจะได้รู้ว่าตกลงแล้วไอ้ที่เขาทำมาเนี่ยมันได้รับการตรวจสอบจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีข้อมูลมีทุกๆอย่างเนี่ยตามที่เขาเขียนที่ฉลากหรือไม่นะครับนี่คือการกินคอลลาเจนนะครับดังนั้นเวลาที่เราสมมุติว่าเราโอเคเราบอกแล้วเราไม่อยากกินเพราะว่าอาหารมันก็ให้พวกคอลลาเจนพวกนี้อาหารอะไรที่ให้คอลลาเจนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นน้ำต้มกระดูกหมูนะครับคือคอลลาเจนเยอะอันนี้ผมชอบมันอร่อยด้วยนะครับอร่อยกว่าคอลลาเจนธรรมดาอีกนะฮะอร่อยกว่าคอลลาเจนผงเยอะนะครับแล้วก็พวกถ้าเรากินไก่กินปลาอย่างเงี้ยครับพวกนี้มีคอลลาเจนอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่เรากินโปรตีนธรรมดาก็ตามนะครับโปรตีนพวกนี้คือมันมาจากไหนครับโปรตีนพวกนี้ก็คือกรดอะมิโนมารวมตัวกันไงล่ะครับนะดังนั้นถ้าเรากินโปรตีนเวลาเราดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยครับมันก็จะโดนย่อยย่อยย่อยจนกลายเป็นพวกกรดอะมิโนนะครับแล้วกรดอะมิโนตัวนี้ร่างกายจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเอามันไปสร้างอะไรจะเอามันไปสร้างคอลลาเจนหรือจะเอามันไปสร้างโปรตีนชนิดอื่นจะเอาไปสร้างเอนไซม์ชนิดต่างๆจะเอาไปสร้างฮอร์โมนแล้วแต่ร่างกายเลยครับนะเราควบคุมมันไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเกี่ยวข้องกับคอลลาเจนถ้าเกิดว่าใครจะเลือกทานคอลลาเจนนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะฮะคอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งสร้างมาด้วยเซลล์ชื่อว่าไฟโบรบลาสต์ซึ่งมีทั่วๆร่างกายนะครับพวกนี้เนี่ยอ๋อผมลืมพูดอีกประเด็นหนึ่งเลยประเด็นนี้สำคัญมากๆเวลาที่เราเกิดแผลเนี่ยนะครับเวลาแผลมันจะสมานมันต้องใช้คอลลาเจนปัญหาคือแผลเป็นก็คือคอลลาเจนแล้วมีคอลลาเจนเยอะด้วยแล้วเยอะผิดปกติด้วยนะครับการเกิดพังผืดต่างๆตามร่างกายพวกนั้นคือคอลลาเจนทั้งหมดเลยครับพังผืดที่ไหนพังผืดในปอดนะบางคนอาจจะเห็นถามผมเรื่องพังผืดในปอดมันคืออะไรรักษาได้ไหมส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ครับคือพังผืดเนี่ยคือแผลเป็นที่อยู่ในปอดนี่แหละครับไล่พวกพังผืดพวกนี้มันเป็นเพราะว่าเซลล์ไฟโบรบลาสต์ไปอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็สร้างคอลลาเจนเข้าไปทับถมในนั้นนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคนที่เป็นโรคพังผืดปอดกินคอลลาเจนเข้าไปเยอะๆแล้วจะทำให้พังผืดเป็นมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับ
แต่ผมคิดว่ามันอาจ

0: แต่ไม่เกี่ยวเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คอลลาเจนเยอะคอลลาเจนน้อยที่เรากินเข้าไปปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าร่างกายเรามันมีความผิดปกติทําให้เกิดการสร้างคอลลาเจนบริเวณนั้นที่ผิดปกติตามไปด้วยดังนั้นถ้ามีอุปกรณ์ให้มันสร้างคือกรดอะมิโนจากที่เรากินคอลลาเจนเข้าไปมันก็ดันเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนซึ่งผิดปกติในปอดนะครับผมเดาว่าอย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าคอลลาเจนเยอะมันก็อันตรายนะครับไม่ใช่ว่าคอลลาเจนเยอะแล้วจะทําให้โอ้กระดูกแข็งแรงกระดูกบอนรองกระดูกสันหลังไม่เสื่อมนะครับทำให้ริ้วรอยเราไม่มีดูเด็กกว่าวัยผิวดีแล้วก็สายตาดีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบของไอ้วุ้นลูกตาด้วยแล้วก็ตรงกระจกตาด้วยนะครับก็มีส่วนประกอบของคอลลาเจนเหมือนกันนะครับดังนั้นโดยรวมๆแล้วนะครับคอลลาเจนถ้าท่านจะทานนะครับท่านคิดไว้เสมอเลยนะครับคอลลาเจนที่ท่านทานเข้าไปมันจะก็ไม่กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายมันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายก็ต่อเมื่อร่างกายเราต้องการจะเอามันไปสร้างเป็นคอลลาเจนชนิดต่างๆในร่างกายนะครับเหมือนกับการที่เราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับคอลลาเจนนี้ก็เปรียบเหมือนกับพวกอิฐพวกปูนพวกเหล็กโครงต่างๆนะครับเราเอาเข้าไปให้เยอะๆนะครับคนก่อสร้างกับนักเขียนแบบก็จะไปเลือกเองว่าจะเอาแค่ไหนนะครับส่วนที่เหลือโยนทิ้งนะครับเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เอาอิฐไปสร้างอะไรต่อเติมจากบ้านเยอะๆนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าจะเลือกทานเลือกทานคอลลาเจนไฮโดรไลเซตนะครับและควรจะดูเสมอเลยว่ามีองค์กรอิสระรับรองคอลลาเจนชนิดนั้นหรือเปล่านะครับถ้ากินก็กินอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 10 กรัมต่อวันนะครับกินไปอย่างน้อยๆก็อาจจะต้อง3เดือน6เดือนท่านถึงจะเริ่มเห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ก็ข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับอาจจะไม่เห็นอะไรเลยก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาท่านรับได้หรือเปล่านะครับท่านที่ไม่อยากทานก็ทานพวกน้ำต้มกระดูกหมูอะไรพวกนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับพวกปลาพวกเนื้อต่างๆพวกนี้มีเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าท่านจะทานก็คอลลาเจนเสริมระวังนิดนึงในแง่ของสารเจือปนนะครับในแง่ของท่านที่แพ้อาหารนะครับดูดีๆว่ามันมาจากไหนนะครับแล้วก็ต้องดูว่าบางคนมีกรดไหลย้อนไม่กินแล้วอาจจะเป็นมากขึ้นนะครับหรือคนที่กินโปรตีนเยอะๆไม่ได้นะครับแล้วมันจะเกิดปัญหาเช่นคนไหนกินโปรตีนเยอะๆไม่ได้คนที่มีโรคตับวายแบบรุนแรงนะครับพวกตับแข็งรุนแรงพวกนี้กินโปรตีนเยอะๆมีปัญหาแน่ๆนะครับหรือคนที่มีโรคไตวายแบบต้องล้างไตอย่างเงี้ยหรือว่าเกือบจะล้างไตแล้วพวกนี้กินโปรตีนเข้าไปเยอะๆเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับโปรตีนที่ว่าก็คือคอลลาเจนด้วยเพราะคอลลาเจนก็คือโปรตีนนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าจะเล่ามาค่อนข้างจะครบนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงลึกในระดับแพทย์ที่บอกว่าคอลลาเจนชนิดต่างๆมันไปทำอะไรยังไงบ้างลักษณะมันไม่เหมือนกันแล้วแต่ละอันมันมีอะไรมันมีคอลลาเจนชนิดแปลกๆด้วยนะครับที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งในการที่จะแก้ไขภาวะมะเร็งนะตรงนี้ยังมีการวิจัยอยู่นะครับถ้าหมอคนไหนฟังก็ลองไปหาดูข้อมูลเรื่องของคอลลาเจน18นะครับมันจะมีโมเลกุลนึงซึ่งติดอยู่กับมันชื่อว่าเอนโดสแตตินนะครับท่านลองไปค้นดูแล้วท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีไอ้อย่างนี้อยู่ด้วยเหรอนะครับมันเจ๋งมากนะครับเรื่องของคอลลาเจนหลายๆอย่างแต่ว่าเรายังเอามันมาใช้เป็นประโยชน์ได้ไม่เท่าที่ควรนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: การกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้น wow. คอลลาเจนนั้นก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยค่ะคอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้น หรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทป์ 2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นๆให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวัน
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันที สารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเพปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่ Net Shopping
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041

ข้าวเลยค่ะน้ำมันดำข้าวคืออะไรน้ำมันดำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดหนึ่งนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอริซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอริซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูริกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอริซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอริซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอริซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอริซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสม

แต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันลำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันลำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันลำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งติ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: าหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะคิดรู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ้อง
4: ไม่เหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได้
1: สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
5: คุณภาพมาแล้ว
2: ค่ะ
5: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
5: ่
2: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโททินเอทคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
1: รายอย่างมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
5: ์
2: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
5: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
5: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิด และที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
3: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
6: คุณป้าคิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
7: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
8: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
9: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงลืม

0: ต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเขียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
1: เคยรู้คุณแม่เป็นโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเขียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
2: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
3: ไพเราะเอี่ยงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

ันที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมอง

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองกาอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาค

0: ขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ curcuminoid คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า free radicals ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่า antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ Glutathione Peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก Detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูคูมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลด สารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: สำหรับเรื่องของโอเมก้า3นะฮะผมว่าหลายๆท่านที่รักสุขภาพเนี่ยก็คงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นแฟตตี้แอซิดชนิดหนึ่งก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งอ่ะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างมากเลยในร่างกายทั้งสร้างผนังของเซลล์นะครับช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆในการในปอดในหัวใจนะครับหรือว่าต่อมไร้ท่อเขาเรียกว่า endocrine system ต่างๆนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้โดยง่ายนะจริงๆมันตรวจได้นะแต่มันซับซ้อนว่าโอเมก้า3ในร่างกายมีเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องดูอาการต่างๆร่วมว่าเฮ้ยมันน่าจะขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าขาดโอเมก้า3ไปเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ขาดจะดีกว่านะครับโดยปกติโอเมก้า3เนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่2อันก็คือตัว EPA กับ DHA นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายลงรายละเอียดตอนหลังและจะมีการแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกซื้อโอเมก้า3เพื่อทานเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนและแบบไหนที่น่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับท่านด้วยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่อาการแรกนะครับถ้ามีอาการแบบ

่ให้สงสัยว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะนั่นคือมีอาการผิวแห้งผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นผิวแพ้ผิดปกติบางครั้งสิวขึ้นบ่อยกว่าปกตินะครับอักเสบได้ง่ายนะครับไม่มีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าพวกโอเมก้า3เนี่ยตัวมันก็เป็นน้ำมันใช่ไหมฮะพอทานไปเนี่ยผิวเราก็จะชุ่มชื้นนะครับโดยเฉพาะตัวโอเมก้า3เป็นน้ำมันที่ดีนะครับถ้าทานโอเมก้า3ไปเรื่อยเนี่ยไขมันเราไม่ได้สูงนะไม่ต้องกลัวนะครับไขมันอาจจะต่ำซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะไล่ไขมันที่เลวออกไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแล้วเฮ้ยผิวมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็แบบแห้งเป็นขุยคันตลอดบางคนผิวแห้งแล้วคันตลอดแบบนี้ให้สงสัยในใจนะครับว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเฮ้ยช่วงนี้อากาศหนาวอากาศแห้งหรือเปล่าอาบน้ำร้อนมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูผสมกันหลายๆอย่างครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการอย่างที่2ครับนั่นคือมีภาวะ depression หรือเขาเรียกว่าอาการที่เครียดนะครับหรืออาการที่แบบซึมเศร้ามากผิดปกตินะครับพวกนี้ครับถ้าเราได้ทานโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีการทดลองว่าผู้ที่ได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอไม่ว่าจะจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็ตามนะฮะแต่เวลาทดลองเนี่ยเขาให้อาหารเสริมทานนะฮะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทานอาหารเสริมเนี่ยพบว่าเรื่องของอาการ depression หรืออาการซึมเศร้าเนี่ยพบน้อยกว่านะครับเครียดน้อยกว่าเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เขาเรียกว่า neuroprotective ก็คือป้องกันเรื่องของเซลล์สมองต่างๆให้เรามันไบรท์ขึ้นให้สดใสขึ้นนะครับเจอภาวะเครียดก็สามารถที่จะสู้กับมันได้ต่อสู้กับมันได้นะครับแล้วก็ anti-inflammatory effect ก็คือลดการอักเสบต่างๆนะครับในระบบสมองนะครับก็ซึ่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็พบเลยว่าผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับที่มีภาวะ depression นะครับมีการเก็บข้อมูลว่าถ้าได้ทานโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปจะช่วยให้อาการซึมเศร้านั้นดีขึ้นแต่อย่างที่บอกครับตัวโอเมก้า3นั้นเป็นส่วนเสริมเข้ามาเฉยๆนะฮะการรักษาโรคภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้โอเมก้า3อย่างเดียวนะฮะเขาก็จะใช้วิธีการรักษานะฮะทางไซไคทริสต์นะฮะหรือว่าทางแผนกจิตเวชเนี่ยเขาก็จะรักษาไปตามสเต็ปนะครับตัวโอเมก้า3ก็เป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีภาวะอย่างนี้ให้ลองคิดว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะอาการอย่างที่3ครับนั่นก็คือภาวะตาแห้งครับตาแห้งแสบตาเคืองตานะครับผู้ที่ขาดโอเมก้า3เนี่ยนะครับพบว่านะครับตาเนี่ยอาจจะแห้งผิดปกตินะครับแล้วก็น้ำตาเนี่ยผลิตได้ไม่ดีไม่เพียงพอนะครับอาจจะมีการแสบตาเคืองตาได้นะครับมีการเปรียบเทียบผู้ได้ทานกับผู้ที่ไม่ได้ทานนะครับหรือว่าผู้ที่ขาดโอเมก้า3ก็พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโอเมก้า3เนี่ยมีความชุ่มชื้นของดวงตาซึ่งน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีอาการแสบตาคันตาเคืองตาเป็นประจำเลยนะฮะเราก็อาจจะเฮ้ยเราขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับลองดูได้นะครับก็ลองทานอาหารก่อนก็ได้อย่างที่ผมแนะนำนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยาเนี่ยเราเอาไว้หลังสุดนะครับยาเราเอาไว้หลังสุดไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานแต่เอาไว้หลังสุดเราลองดูซิชีวิตประจำวันพวกปลาทะเลลึกพวกถั่วต่างๆพวกน้ำมันดีๆน้ำมันดำข้าวนะครับอะไรพวกนี้มันจะช่วยเสริมโอเมก้า3ให้เราได้นะครับถ้าเราทานพวกนี้แล้วหายก็โอเคแต่ถ้าเราทานไม่หายอาจจะลองเสริมพวกโอเมก้า3อันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่อยากให้ลองแบบธรรมชาติดูก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการที่4ครับนั่นก็คืออาการปวดข้อหรืออาการข้อติดนั่นเองครับคือตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันคือแอนตี้การอักเสบคือต่อต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายการอักเสบข้อซึ่งเรามักจะรู้สึกได้บ่อยยิ่งเริ่มมีอายุข้อยิ่งอักเสบได้ง่ายเพราะมีความเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยการที่ได้โอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับการยืดเหยียดการตึงของข้อเข่าเนี่ยก็รู้สึกสะดวกสบายขึ้นเมื่อได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอนะฮะก็ลองดูครับถ้าเกิดท่านมีภาวะนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่าเฮ้ยอาจจะขาดโอเมก้า3ป่ะเนี่ยถ้าเกิดท่านลองทานอาหารที่ผมได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วดีขึ้นก็โอเคครับลองดูกันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับอันนี้ก็สำหรับเรื่องของคนรักสวยรักงามเลยครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีส่วนในการบำรุงผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่มีผมหลุดร่วงผิดปกติเปราะขาดง่ายผิดปกตินะครับหรือว่าแห้งผิดปกติเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการขาดโอเมก้า3ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแอดโอเมก้า3หรือการทานอาหารเพิ่มเข้าไปที่สามารถที่เพิ่มโอเมก้า3ในร่างกายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับและยังมีวิจัยว่าตัวผมเนี่ยสามารถจะขึ้นได้มากกว่าปกติด้วยนะฮะผู้ที่รับโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปเหมือนยาปลูกผมเลยก็ลองดูฮะลองดูกันได้นะฮะ

แต่เน้นนะฮะขอให้เริ่มที่อาหารก่อนอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมเอาไว้ทีหลังนะครับผมโอเคครับคราวนี้ครับผมจะแถมวิธีการเลือกโอเมก้า3ให้นะครับวิธีการเลือกโอเมก้า3ที่ดีนั้นเนี่ยโดยปกติน้ำมันปลาเนี่ยมันจะเม็ดหนึ่งก็ประมาณ1,000มิลลิกรัมเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเราดูเลยครับอัตราส่วน EPA บวก DHA ตัวนี้คือตัวโอเมก้า3ถ้ามีจำนวนมิลลิกรัมมากกว่า 60% เช่นตัวโอเมก้า3 1,000 มิลลิกรัมควรจะมี EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า600มิลลิกรัมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าต้องมี 4-500 อ่ะก็โอเคนะฮะแต่ 2-300 เนี่ยผมว่ามันน้อยไปเพราะว่าถ้าเกิดมีแค่ 2-300 มิลลิกรัมไอ้700มิลลิกรัมที่เหลืออยู่อ่ะมันก็เป็นน้ำมันอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่มันก็มีโทษใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะมี DHA กับ EPA ที่สูงนิดหนึ่งนะครับมากกว่า 60% ได้คือดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะราคาแพงนิดหนึ่งแต่คุ้มค่านะฮะคราวนี้มาเลือก EPA กับ DHA เนี่ยต่างกัน DHA เนี่ยเน้นบำรุงสมองถ้าคนกลุ่มไหนต้องการบำรุงสมองเช่นเด็กๆหรือว่าเช่นผู้ใหญ่ที่อยากป้องกันอัลไซเมอร์ให้มีความคิดแตกฉานนี่เลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้ไขมันดีไปลดไขมันเลวป้องกันการอักเสบชะลอวัยเลือก EPA สูงนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เลือก EPA กับ DHA ให้มันใกล้ๆกันเลยนะครับได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลองดูฉลากนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาสกัดมาจากปลาทะเลหรืออะไรพวกนี้มันจะมีพวกสารปลอดสารนู่นสารนี่เราจะต้องดูในขวดเขาจะเขียนเลยบอกว่าได้กำจัดสารพวกนี้ออกไปแล้วสะอาดตรวจเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่แนะนำนะครับก็อันนี้ก็คือเทคนิคของวิธีการเลือกโอเมก้า3นั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาการนะครับเมื่อคุณขาดโอเมก้า3และเทคนิควิธีการเลือกโอเมก้า3ให้เหมาะกับคุณครับอาการต่างๆที่ขาดโอเมก้า3นะครับมีหลากหลายเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องขาดโอเมก้า3แน่นอนมันเป็นผสมรวมๆกันเพราะว่าโอเมก้า3ในร่างกายของเรามันตรวจยากนะครับมันแบบมันวุ่นวายอย่าไปเจาะเลือดตรวจเลยเสียตังค์เปล่าๆมาดูกันว่าถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าขาดแล้วก็ทานเพิ่มเข้าไปนะครับทานเพิ่มอันดับแรกให้ทานจากอาหารก่อนนะพวกปลาแซลมอนพวกน้ำมันรำข้าวพวกถั่วอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโอเมก้า3อยู่พอสมควรนะครับโอเคครับอาการอันแรกนะครับก็คือผิวหนังแห้งนั่นเองครับผิวหนังแห้งผิวหนังคันนะครับพวกโอเมก้า3มีส่วนช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นนั่นเองถ้าขาดไปก็จะมีแห้งคันบางคนมีสิวขึ้นนะฮะก็ลองดูอันที่2ครับมีภาวะ depression หรือภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกตินะครับถ้าท่านรู้สึก depressed หรือเครียดมากกว่าปกติเวลาเจออะไรเครียดๆแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไหวเลยสู้กับมันไม่ไหวเลยอาจจะเกิดจากภาวะที่เราขาดโอเมก้า3ด้วยนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เป็นนิวโรโปรเทคทีฟนะครับก็คือช่วยให้เรื่องของบำรุงสมองให้รับกับความเครียดได้ดีนะครับก็คือทำให้เราแบบเข้มแข็งได้ความเครียดมันหลีกหนีไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสู้กับมันอย่างมีสติได้และโอเมก้า3อาจจะช่วยท่านได้ในจุดนี้ฮะลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของตาที่แห้งนะครับแสบตาเคืองตาน้ำตาน้อยนะครับพวกนี้พบได้นะครับมีการวิจัยทดลองเลยว่าผู้ที่ได้โอเมก้า3มักจะมีตาที่ชุ่มชื้นกว่ากลุ่มที่คนที่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยแสบตาไม่ค่อยเคืองตานะครับอาการที่4ครับอาการที่4ก็คือเรื่องของอาการปวดข้อติดข้อยึดต้องบอกงี้ฮะตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันโดยเฉพาะตัว EPA นะครับตัว EPA เนี่ยนะฮะจะช่วยเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือต่อต้านการอักเสบโดยเฉพาะการอักเสบที่เรามักจะรู้สึกได้ชัดเจนเช่นอักเสบข้อเข่าต่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราเริ่มมีอายุการเดินการเหินเนี่ยมันติดมันปวดเมื่อยผู้ได้รับโอเมก้า3เนี่ยฮะมักจะมีอาการปวดข้อที่น้อยกว่ามักจะมีอาการข้อติดที่น้อยกว่านะครับก็ลองดูถ้าท่านเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วบ้างให้เริ่มหาอาหารทานที่มีโอเมก้า3เยอะๆถ้าดีขึ้นก็เยี่ยมเลยครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองครับโอเมก้า3เนี่ยมีเค้าเรียกว่ามีส่วนช่วยนะครับเรื่องของการป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับป้องกันการแตกของเส้นผมเปราะขาดง่ายไม่แข็งแรงไม่นุ่มสลวยนะครับถ้าเกิดใครมีผมแห้งผมกรอบนะครับดูแล้วก็ผมร่วงง่ายนะครับแบบนี้ลองทานโอเมก้า3ดูว่าอาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้นะฮะถ้าเกิดมีอาการแบบ5อย่างเนี่ยแล้วมีเกือบทุกอย่างเลยอาจจะน่าสงสัยเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะฮะแต่ถ้ามีทุกอย่างก็น่าสงสัยมากสุดๆเลยเนาะคราวนี้ครับจะมาบอกเทคนิคนะครับในการเลือกทานโอเมก้า3นะครับโดยปกติผมแนะนำให้เริ่มทานที่อาหารก่อนเป็นอย่างแรกนะครับถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยทานอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมวันยังค่ำนะครับโอเคอาหารที่แนะ

มก็เช่นพวกปลาแซลมอนนะครับปลาทะเลลึกพวกนี้โอเมก้า3สูงนะครับแล้วก็มีพวกน้ำมันต่างๆน้ำมันรำข้าวก็ดีนะฮะใช้ทอดใช้อะไรก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พวกถั่วต่างๆก็พอมีโอเมก้า3อยู่เหมือนกันนะฮะก็สามารถทานได้หลากหลายนะครับผสมกันไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการทานอาหารเสริมจริงๆนะครับโดยปกติเนี่ยโอเมก้า3เม็ดนึงเนี่ยมันประมาณ1000มิลลิกรัมนะครับ1000มิลลิกรัมนะฮะจะต่างประเทศจะในประเทศส่วนใหญ่เม็ดเท่านี้1000มิลลิกรัมเราต้องดูว่าตัว EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า 60% ก็คือมากกว่า600มิลลิกรัมจะค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันต่ำมากเลยเหลือแค่200มิลลิกรัมอย่างเงี้ย EPA บวก DHA เหลือแค่ 20% เงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าได้สัก500มิลลิกรัมเงี้ยโอเคหรือ 50% แต่ถ้าได้เกิน60ถือว่าเข้มข้นถือว่าดีแต่มักจะมีราคาแพงกว่ามันก็ดีกว่าเนาะเรื่องปกตินะครับก็แนะนำแบบนี้แล้วกันส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการบำรุงสมองให้เลือก DHA เยอะนะครับเช่นในเด็กหรือว่าในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอัลไซเมอร์หรือว่าความจำไม่ค่อยดีเลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเรื่องของชะลอวัยแอนตี้อินเฟมแก้ข้อเข่านู่นนี่แก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับแนะนำ EPA สูงพวก EPA นี่ใช้ได้หลายอย่างแล้วก็สามารถช่วยลดไขมันไม่ดีในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอา EPA กับ DHA พอๆกันเลยแล้วก็ทานไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกท่านครับสวัสดีครับ

9ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวเนี่ยผมเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1คือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าอิ่มตัวนะครับเวลาฟังประโยคแบบนี้ก็คือเวลามีคนบอกว่าเอ้ยน้ำมันรำข้าวนะครับเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับบางคนบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเดียวผมบอกไม่ใช่นะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างจริงเนี่ยน้ำมันรำข้าวนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวนะครับดังนั้นก็โอเคเราก็รู้เหลือว่าถ้ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากเนี่ยมากกว่านะครับก็แสดงว่ามันน่าจะดีต่อหัวใจสุขภาพหัวใจนะครับพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเราก็น่าจะกินได้ถูกต้องครับดังนั้นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติได้กินได้

แต่เราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งก่อนนะครับน้ำมันรำข้าวที่เราบอกว่ากินได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับเราสามารถเก็บกินได้แบบไม่จำกัดก็ไม่เชิงขนาดผมแนะนำว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้สามารถรับประทานได้สามารถเอาไปทำเบเกอรี่ได้สามารถเอาไปทอดไปผัดได้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นละกันนะครับถ้าเกิดจะให้ผมเลือกมากกว่านะครับประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกเนี่ยอาจจะกินนะครับในปริมาณที่มากกว่าได้อย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกอาจจะกินวันละ1-2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอันนี้อีกทีนึงแต่แค่บอกว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้แบบสบายใจแล้วก็มีงานวิจัยว่าดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะว่าเขาอ้างเหตุผลว่ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวอันนี้คือข้อที่1นะครับข้อ2ก็คือมีวิตามินอีประมาณ 29% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการนะผมให้ทีมงานขึ้นหัวข้อไว้ว่า 29% DV ก็คือ DV มันย่อมาจาก Daily Value นะครับก็คือหมายความว่าใน1วันเนี่ยเราต้องการนะครับวิตามินอีประมาณ 100% DV นะครับอันเนี้ยแค่เราทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็จะพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีวิตามินอีนะครับถึงประมาณ 29% DV แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับแค่1ช้อนโต๊ะที่เราเอาไปทำประกอบอาหารนะก็แสดงว่าวิตามินอีเนี่ยที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับไอ้คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะมีคนบอกว่ากินวิตามินอีเข้าไปนะจะช่วยปกป้องแสง UV ได้ด้วยจริงๆผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวเสริมแล้วกันสรุปง่ายๆนะครับในน้ำมันรำข้าวมีวิตามินอีจากธรรมชาติดังนั้นถ้าใครจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารเนี่ยก็จะได้วิตามินอีไปด้วยนะประโยชน์ของวิตามินอีง่ายๆที่เพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วก็คือมันต่อต้านอนุมูลอิสระนั้นก็หมายความว่าเวลาผิวเราโดนแดดนะครับผิวเราก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่ผิวพอเรารับประทานวิตามินอีเข้าไปมันก็ไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวซึ่งเขาเลยเชื่อว่าการทานวิตามินอีนะครับร่วมกับวิตามินซีอาจจะทานร่วมกับวิตามิน A หรือว่าพวกแอสตราเซนทีเนี่ยน่าจะช่วยในการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระที่จากแสงแดดมากระทบที่ผิวได้นี่คือประโยชน์นะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่บางคนอาจจะไม่ค่อย prefer นะครับชอบเรื่องสุขภาพภายในเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องความสวยความงามเนี่ยน่าสนใจนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ย2ข้อนี้ก็เจ๋งแล้วนะข้อแรกก็คือนะครับน่าจะส่งผลดีต่อหัวใจนะข้อ2คือมีวิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งภายในแล้วก็ที่ผิวด้วยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณหมอทีมเคยพูดนะผลิตภัณฑ์ที่หมอทีมใช้ทำกันแดดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกคือกันแดดอัลติเมทนะครับตัวนั้นจะใส่วิตามินอีเข้าไปแต่ไม่ได้เขียนว่าวิตามินอีนะเพราะว่าสูตรทางเคมีเขาจะเรียกว่าโทโคเฟอรอลอย่างนั้นใครอยากดูก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็พอ Facebook ส่งลิงก์ให้นะครับหลังจากจบไลฟ์ก็ไปแอบดูนะมันก็จะเขียนว่าโทโคเฟอรอลอันนั้นก็คือเป็นชื่อยาวๆของคำว่าวิตามินอีอันนี้เพื่อนๆจะได้มีความรู้ว่าอ๋อทำไมเวลาเราไปดูยี่ห้อที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเวลาเขาเขียนว่าโทโคเฟอรอลคืออะไรคือวิตามินอีนี่แหละนะครับข้อที่3นะครับคือเขาพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีประโยชน์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคำว่าลดน้ำตาลในเลือดไม่ได้หมายความว่าเอาน้ำมันรำข้าวมาเป็นยาลดเบาหวานไม่ใช่แบบนั้นนะเขาพบว่าถ้าเรากินน้ำมันรำข้าวอาจตีซะ1ช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก่อนมื้ออาหารนะเขาพบว่าจะลดนะน้ำตาลหลังจากมื้ออาหารหมายความว่าพอเรากินอาหารไปเสร็จปุ๊บเราไปเจาะเลือดดูเนี่ยเทียบกันระหว่างคนที่กินกับไม่กินน้ำมันรำข้าวเขาพบว่าคนที่กินน้ำมันรำข้าวก่อนมื้ออาหารนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะละกันนะครับก็จะลดนะครับปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดหลังจากมื้ออาหารได้ 15% นะดังนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมันช่วยได้บางส่วนช่วยได้บางส่วนนะแต่ผลสุดท้ายนะผมเคยพูดไว้ในคอร์สเทคนิคพิชิตเบาหวานผมบอกกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากที่จะลดน้ำตาลในเลือดไม่ใช่พยายามจะกินยาอย่างเดียวไม่ใช่พยายามจะออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับไม่ใช่พยายามจะหาสมุนไพรที่รักษาเบาหวานนะครับกลับไปต้นเหตุเลยครับพอเรากินข้าวข้าวจะย่อยเป็นแป้งพอเรากินแป้งแป้งจะย่อยเป็นน้ำตาลดังนั้นน้ำตาลที่ได้จากอาหารได้จากแป้งได้จากข้าวเนี่ยมันทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นถ้าเราทำที่สาเหตุก่อนคือลดข้าวไปน้ำตาลลงหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยแล้วฉันจะกินอะไรนะสิ่งที่เราสามารถกินเข้าไปได้นะครับโดยที่ไม่ส่งผลต่อน้ำตาลก็คือกินผักใบเขียวพวกนี้จะไม่ค่อยมีแป้งอยู่แล้วกินเนื้อสัตว์ทุกๆชนิดจะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำเปล่าแบบนี้จะไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นอย่างนั้นเราแค่ลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นบางมื้อนะครับลดลงช้าๆแล้วผลสุดท้ายพอน้ำตาลที่เข้า

สู่กระแสเลือดน้อยระดับน้ําตาลในเลือดก็จะลดลงอันนี้เป็นการรักษาที่สาเหตุเลยนะครับใครชอบเรื่องเทคนิคพิชิตเบาหวานอยากไปเรียนต่อก็พิมพ์ CF แล้วก็เสร็จปุ๊บรอให้ Facebook ส่งลิงก์ทางอินบ็อกซ์ก็จบไลฟ์นี้ก็ค่อยไปคุยกับทีมงานเรื่องราคาพิเศษนะครับอ่ะข้อที่4นะครับคือน้ํามันรําข้าวเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยคําว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยในงานวิจัยเขียนนะครับว่าลด LDL ได้ประมาณ 6.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรสมมติอ่ะเมื่อวานนี้มีคนถามผมมาคนนึงเป็นนักเรียนในคอร์สครับเขาบอกว่าไขมันเขา LDL เนี่ยสูงประมาณ150ลดไป 6.9 ก็คือลงไม่เยอะนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยความเชื่อเก่าๆเนี่ยที่เราเคยเชื่อว่าการทานน้ำมันจากพืชจะเพิ่ม LDL กับกลายเป็นว่าในงานวิจัยนี้เขียนกับการนะครับเขาบอกว่าคนที่ใช้น้ำมันรำข้าวประกอบอาหารครับมี LDL ที่ลดลง 6.9 แสดงว่าที่เราเคยเชื่อว่ามันเพิ่มขึ้นมันกลับตรงกันข้ามครับกลับทำให้ LDL ลดลงได้บางคนบอกว่าอยากทราบเหตุผลง่ายๆแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติส่วนนี้มันก็เข้าไปนะครับลดการอักเสบในร่างกายพอการอักเสบในร่างกายลดลงร่างกายในส่วนของตับก็ผลิต LDL นะครับน้อยลงเช่นกันดังนั้นความเชื่อที่เคยเชื่อไว้แต่โบราณว่าถ้าเรากินอาหารเข้าไปจะทำให้ไขมันสูงเสมอโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงผมบอกว่าไม่จริงเสมอไปครับในปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกือบทั้งหมดของคอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในกระแสเลือดเกิดจากตับนะครับสร้างขึ้นมาดังนั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยตับจะสร้างขึ้นมาเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงนะครับเติมน้ำมันเข้าไปเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่น้ำมันสังเคราะห์นะครับพอเราทานน้ำมันจากธรรมชาติเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยผลิต LDL ลดลงนะครับโอ้พอ LDL ลดลงปุ๊บก็เลยส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจน้อยลงนะฮะก็เป็นลำดับถัดมาข้อที่5นะครับคือเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่เรียกว่า HDL หรือว่าที่เราติดปากกันว่าไขมันดีไขมันดีนะก็คือตัว HDL เนี่ยเขาพบว่าเวลาทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยทำให้ HDL เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยผมเคยพูดเลยว่าเวลาทานไข่แดง HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะกอก HDL จะเพิ่มขึ้นตอนนี้มีอีกตัวนึงครับทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ HDL เพิ่มขึ้นเยอะไหมไม่เยอะมากนะเพิ่มประมาณ 6.6 อย่างคนที่ถามเมื่อวานเนี่ยเขามี HDL อยู่ประมาณ60กว่าอยู่แล้วนะครับเพิ่มไป 6.6 ก็คือเพิ่มไปอีกสัก 10% ก็ไม่ได้เยอะมากแต่อย่างน้อยครับมันทำให้เราสบายใจว่าอ๋อที่เราเคยมีความเชื่อว่ากินน้ำมันพืชเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ไขมัน HDL ลดลงกลายเป็นทางกลับกันนะครับไขมัน HDL ที่เป็นไขมันดีที่เราเรียกกันบ่อยๆเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นหลังทานน้ำมันรำข้าวแต่ว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ไขมันดีขึ้นก็น่าจะส่งผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองนะครับในทางกลับกันนะ6ก็คือลดการอักเสบของผิวจากแสง UV นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสง UV นะครับเข้ามากระทบที่ผิวตามหลักเนี่ยสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ก็ตั้งแต่ร่มสีเข้มนะครับหมวกปีกนะครับโดยที่ปีกเนี่ยความกว้างของปีกเนี่ยต้องมากกว่า3นิ้วขึ้นไปเพื่อให้มันสามารถบดบังแสงแดดถึงคอได้แต่เวลามันมากระทบที่หน้ากับที่ผิวส่วนเกินเนี่ยเราก็จะพยายามทากันแดดเนาะ SPF 50เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาทาก็ต้องทาประมาณเท่ากับเหรียญ10บาทให้ทั่วหน้าแล้วก็ทาที่แขนด้วยนะครับในปริมาณส่วนหนึ่งเลยแล้วถ้าโดนแดดบ่อยๆเราก็ต้องทาครีมกันแดดทุกๆ 2-3 ชั่วโมงถ้าโดนน้ำกับทุกๆ30นาทีอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่มีอันนึงที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันเลยเขาพบว่าเวลาที่เรารับประทานวิตามินอีวิตามินซีวิตามินเอพวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ากันแดดจากภายในนะครับเป็นวิตามินกันแดดแล้วกันที่เขาชอบพูดกันเป็นวิตามินกันแดดก็คือวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเอแอสตราเซนทีนี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ชอบกินวิตามินแบบนี้ทำยังไงผมมีให้นะเขาบอกว่ามีงานวิจัยตอนเดือนกุมภาพันธ์2012นะครับจำชื่องานวิจัยยาวๆไม่ได้แล้วนะครับแต่เขาพบว่านะครับเวลาที่เราเอาน้ำมันรำข้าวนะน้ำมันรำข้าวเลยนะแบบจากธรรมชาติเลยนะครับทาที่ผิวนะครับติดต่อกันทุกวันเลยก่อนออกแดดนะครับ28วันเขาพบว่ามันจะลดความแห้งกร้านมันจะลดการอักเสบจากแสง UV แล้วมันก็เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวด้วยนั้นก็หมายความว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องแสง UV เท่านั้นนะครับมันยังเข้าไปบำรุงแล้วก็ทำให้มีความยืดหยุ่นของผิวด้วยอันนี้คือเหตุผลนะว่าทำไมเฮ้ยพอผมเห็นงานวิจัยเนี้ยน่าสนใจมากเลยก็ไปถามอาจารย์ว่าเราสามารถเอาน้ำมันรำข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ไหนได้อาจารย์บอกว่าจริงๆน้ำมันรำข้าวเนี่ยเวลามันใส่ไปในผลิตภัณฑ์มันจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างอันนี้ผมบอกข้อเสียให้นะครับข้อเสียของน้ำมันรำข้าวก็คือพอมันใส่เข้าไป
ไปในผลิตภัณฑ์มันจะทำให้คนที่ผิวมันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหน้ามันมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยแยกโปรดักต์ชัดเจนเลยครับถ้าเป็นกันแดดอัลติเมทจะเหมาะสำหรับคนผิวค่อนข้างมันคนที่เป็นผิวแห้งก็เลยใช้เป็นกันแดดที่ชื่อว่าเพียวไวท์นะครับกันแดดเพียวไวท์เนี่ยหน้าตาปัจจุบันจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวอีก3เดือนมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันแดดเพียวไวท์เนี่ยถ้าใครไปดูข้างหลังนะครับผมจะ

แบบนี้อันนี้สำหรับทาหน้านะไม่ใช่ทาตัวนะครับสำหรับทาหน้านะครับถ้าใครอยากดูแบบอ่านดูว่าข้างหลังมันเขียนจริงไหมก็พิมพ์เขาว่ากันแดดแล้วก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปดูแล้วกันนะข้อ7นะครับการอักเสบนะครับข้อ7คือลดการอักเสบนะมันจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโอริจินอลนะฟังผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในโฆษณาแล้วนะครับจะมีแบรนด์นึงแล้วกันนะผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้นะเขาก็จะพูดว่าในน้ำมันรำข้าวของเขาเนี่ยจะมีสารตัวนึงชื่อว่าโอริจินอลอยู่นะครับหลายคนคุ้นหูเสร็จปุ๊บก็จะถามว่าอ้าวแล้วมันช่วยอะไรมันช่วยลดการอักเสบได้นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวอาจจะใช้ประกอบอาหารหรือรับประทานก่อนมื้ออาหารก็ตามนะครับเขาพบว่าสารโอริจินอลตัวนี้มันจะไปลดการอักเสบในร่างกายได้อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่โอริจินอลอย่างเดียวนะครับแล้วในโฆษณาไม่พูดไว้เขาชื่อว่าสารโทโคไตรอีนอลนะครับโทโคไตรอีนอลฟังผ่านๆก็พอนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีโอริจินอลมีโทโคไตรอีนอลเนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดังนั้นเวลาที่เราเคยเชื่อว่าเฮ้ยเราต้องทานผัก7สีเท่านั้นถึงจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ผมอยากจะบอกนะครับในไข่ก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับในไข่ไก่นะครับในน้ำมันก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะครับในชาเขียวที่ผมเคยพูดไปในกาแฟในโกโก้มีเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเราไม่ได้จำกัดความรู้อยู่แค่เฮ้ยสารต่อต้านอนุมูลอิสระต้องมาจากผัก7สีเท่านั้นไม่นะครับเรารู้แล้วว่าในน้ำมันก็มีเช่นกันนะข้อที่8อันนี้ผมชอบมากนะครับข้อ8ก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับใช่ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเวลาที่มีไขมันในร่างกายหมอทีมเคยไลฟ์ไว้เมื่อ1ปีที่แล้วว่าเวลามีไขมันในร่างกายเนี่ยจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งอย่างน้อย11ชนิดนั่นคือไขมันที่อยู่เป็นไขมันสะสมนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เรากินน้ำมันเข้าไปมันเข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ทำงานในส่วนที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลนะครับเกินความจำเป็นปุ๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนไอ้ค่าแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็เปลี่ยนอยู่ในรูปของไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์แล้วเป็นไขมันสะสมที่ทำให้เราอ้วนนะมีรอบเอวมีต้นแขนต้นขามีเหนียงนะครับวันนี้ก็เพิ่งมีคนมาฉีดเมโซแฟตในการสลายไขมันไปนั่นก็คือส่วนเดียวกันนะครับก็คือเป็นไขมันสะสมที่เราไม่ต้องการนะครับอันนั้นจะเป็นส่วนที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งได้บางชนิดนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติจริงๆนะครับหรือน้ำมันปลาแซลมอนพวกนี้ก็ตามนะพวกโอเมก้า3เนี่ยเขาพบว่านะครับมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งนะครับแล้วถ้าเราเจาะเข้าไปนะครับเอ๊ะมันมีงานวิจัยนะครับของน้ำมันรำข้าวเดียวไม่มีนะครับมีงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยในสัตว์นะครับงานวิจัยในคนยังมีเขามีงานวิจัยในสัตว์ว่านะครับไอสารโทโคไตรอีนอลที่ผมพูดไว้ในข้อ7เนี่ยเขาพบว่านะครับมันทำปฏิกิริยาในสัตว์ในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมในสัตว์นะครับมะเร็งรังไข่ในสัตว์มะเร็งปอดในสัตว์มะเร็งตับในสัตว์มะเร็งตับอ่อนในสัตว์แล้วก็มะเร็งสมองนะครับหลายคนบอกว่ามีงานวิจัยในคนไหมยังมีค่อนข้างน้อยแต่ผมเชื่อว่านะครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่าเทรนด์รุ่นใหม่สังเกตไหมครับว่าเทรนด์รุ่นใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะพยายามเน้นกินที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะครับรวมถึงน้ำมันพวกนี้ทุกคนก็จะเริ่มกินน้ำมันที่เป็นผ่านกรรมวิธีใส่ไฮโดรเจนน้อยลงแล้วก็มาเริ่มเทรนด์เกี่ยวกับพวกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่อนข้างเยอะคือน้ำมันหรืออาหารอะไรก็ตามคนเริ่มรักสุขภาพนะครับเพราะรู้ว่าตัวเองต้องอยู่ไปอีกนานนะก็เริ่มนะใส่ใจมากเลยว่าเขาก็เลยเริ่มมีงานวิจัยพวกนี้มากขึ้นครับซึ่งผมว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่ลดความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มมาทำในคนมากขึ้นเดี๋ยวเราก็รอต่อไปนะถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับข้อที่9นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยสามารถทำอาหารได้หลากหลายกว่านะครับมีคนเคยถามไว้อันนี้คำถามดีนะครับผมยังจำได้อยู่เลยนะครับมีคนถามว่าถ้าเกิดจะเอาไปต้มไปผัดใช้อะไรบ้างผมบอกว่าใช้ได้หมดนะครับถ้าเอาไปต้มไปผัดเนี่ยมันใช้ความร้อนไม่สูงมากน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปทอดเลยนะทอดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนสูงเอาไปทำเบเกอรี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่170องศาขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างสูงตามหลักวิชาการนะครับดังนั้นในบรรดานะครับถ้าเป็นของทอดความร้อนสูงกับเบเกอรี่นะผมแนะนำเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติดีกว่านะเพราะว่าความคงทนต่อความร้อนจะสูงกว่านะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเห็นคุณหมอพูดตลอดเลยว่ามีน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันธรรมชาติให้ดูตรงไหนให้ดูคำว่า refine นะครับ refined นะถ้ามีคำว่า refine oil ขึ้นมานะครับแสดงว่าน้ำมันนั้นน่าจะมีกระบวนการการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันทนต่อความร้อนมากขึ้นสังเกตไหมครับน้ำมันมะกอกจริงๆเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ไปทอด

0: แต่ในปัจจุบันก็มีคนเอาน้ำมันมะกอกไปทำเป็น refined oil นะครับให้มันทนความร้อนได้จริงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเอาทอดก็ไม่ค่อยดีนะครับก็มีคนเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยไปทำอีกรอบนึงให้กลายเป็น refined oil เช่นกันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำกินน้ำมันแบบนี้เพราะว่ามันมีการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อให้ทนความร้อนเนี่ยมันไปเปลี่ยนโครงสร้างมากน้อยขนาดไหนก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเนื่องจากข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับเหมือนกันนะครับถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกินน้ำมันมะกอกนะครับหรือกินน้ำมันรำข้าวแนะนำให้เลือกที่เขาเขียนเลยว่าเป็น extra virgin หรือว่าเป็นน้ำมันจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีเน้นคำนี้นะครับไม่ผ่านกรรมวิธีอันนี้จะดีมาก2ข้อระวังนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถกเถียงกันนะยังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเนื่องจากยังมีนักวิชาการ2กลุ่มถกเถียงกันอยู่นะครับข้อแรกนะครับของน้ำมันรำข้าวนะครับมีนักวิชาการกลุ่มนึงเขาเถียงกันว่าจริงๆแล้วในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ดังนั้นการกินน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับจึงต้องทานโอเมก้า3เข้าไปด้วยอย่างเช่นอาจจะทานเป็นน้ำมันปลาแซลมอนที่มีโอเมก้า3หรืออาจจะทานเป็นน้ำมันรำข้าวพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทานน้ำมันรำข้าวบวกกับน้ำมันมะกอกนะครับแต่ผมคิดว่าจากส่วนตัวแล้วกันนะครับคือเขากลัวแบบนี้นะครับถ้าเราสงสัยเอ๊ะทำไมต้องกลัวโอเมก้า6ด้วยอันแรกเลยนะครับกอไก่นะครับเขากลัวโอเมก้า6เนี่ยไปทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบผมก็เลยไปหาดูว่าเอ๊ะมันมีรีเสิร์ชอันไหนไหมนะครับที่ยืนยันว่าเรากินโอเมก้า6จากน้ำมันรำข้าวไปแล้วทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่วิธีการของเขาก็คืออย่างเงี้ยเขาให้คนที่ทำการทดลองเนี่ยกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วเขาก็เจาะเลือดดูแล้ววัดดูที่ว่าสารการอักเสบมันเพิ่มไหมเขาก็บอกว่าสารการอักเสบมันไม่เพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าการกินน้ำมันรำข้าวที่มีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มการอักเสบในร่างกายอันนี้ข้อกอไก่นะครับข้อของไข่ก็คือบางคนเขาบอกว่ากินน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ในระยะยาวเขาก็กลัวว่าอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะแต่ในทางกลับกันนะครับแปลกมากเลยนะคือเขาก็ลองให้คนกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วนะครับก่อนมื้ออาหารเอาไปปรุงอาหารแล้ววัดผลระยะหนึ่งก็ไม่เห็นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็คือตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่แต่ในความเห็นส่วนตัวของผมคือถ้าเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติผมคิดว่ากินได้ถึงแม้ว่าจะมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็ตามส่วนใครก็ตามบอกว่ากลัวว่าเอ้ยกินไปนานๆแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่านะเพราะว่านักวิชาการถกเถียงกันผมมีข้อสรุปแบบนี้ในความเห็นส่วนตัวง่ายๆคือเดือนนี้เรากินน้ำมันรำข้าวหมดไปขวดนึงเดือนถัดไปเรากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเดือนถัดไปเราก็ค่อยกินน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยครับเราก็วนไปแบบเนี้ยมันจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับอย่างเช่นมีเดือนนึงผมกินน้ำมันมะกอกเดือนถัดมาผมกินน้ำมันรำข้าวเดือนถัดมาผมกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้นะครับวนไปเราจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งจนทำให้เราเกิดความกังวลนี่คือข้อหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็ดูงานวิจัยต่อไปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังถ้ามีงานวิจัยเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะข้อที่2ก็คือน้ำมันผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันต่างกันต้องคอยระวังแบบนี้นะครับเวลาเราไปดูที่ขวดนะครับถ้าเขาเขียนว่า refined oil refined แล้วก็ตามด้วยคำว่า oil ที่เขียนว่า oil เนี่ยถ้าเขียนว่า refined oil นะครับเราเดาก่อนว่าเขาน่าจะใช้วิธีการนะครับทางเคมีในการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันสามารถทนต่อความร้อนสูงได้นะถ้าเจอน้ำมันแบบนี้สำหรับน้ำข้าวนะผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงให้ดูที่เขาเขียนว่า natural oil หรือว่าเขียนว่าน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีสังเกตอีกอย่างนึงคือเวลาที่มันไม่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยราคามักจะสูงกว่าแปลกมากเลยนะครับน้ำมันจากธรรมชาติกับราคาสูงกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนนิยมน้อยกว่าต้นทุนการผลิตต่อขวดเนี่ยเลยแพงกว่านะครับก็ลองดูนะครับสำหรับผมแนะนำให้กินน้ำมันจากธรรมชาติ 100% มากกว่าที่เขียนว่า refined oil อันนี้เป็นนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวอวยพรทุกคนนะครับขอพลังอยู่กับเพื่อนๆนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูล

ผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำครับ7อาหารไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคไขมันสูงควรหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนชอบมาถามหมอหมีนะครับว่าดิฉันเป็นโรคไขมันสูงแล้วจะต้องงดอะไรบ้างแล้วก็บางทีงดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานของมันของทอดแล้วทำไมไขมันเราไม่ลงนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้7อาหารเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยตัวดีเลยครับ7อย่างเนี่ยครับถ้าทานแล้วเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับในปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจเกิดจากในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบมากขึ้นทำให้เวลาในการเลือกอาหารในการกินอาหารเนี่ยลดลงนะครับทำให้ไปเลือกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายลดลงทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในเส้นเลือดมากขึ้นเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะครับหลายคนที่เป็นโรคไขมันสูงนะครับมาพบหมอหมีก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาการนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ไขมันสูงนานๆนะครับจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายไตวายเรื้อรังหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองนะครับตีบแตกตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ลงมาในระดับปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้สำหรับใครยังไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจประจำปีมาแล้วก็มีผลเลือดออกมาแล้วและยังงงนะครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไขมันสูงหรือเปล่านะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับการแปลผลเลือดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคไขมันสูงและจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า7อาหารนั้นมีอะไรกันบ้างครับอันที่1เนยเทียมหรือมาการีนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาหารเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเค้กคุกกี้โดนัทนะครับพวกอาหารเหล่านี้ครับจะมีส่วนประกอบของเนยเทียมแล้วก็มาการีนที่เยอะนะครับซึ่งไอเนยเทียมกับมาการีนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนก็สงสัยครับว่าไขมันทรานคืออะไรนะครับไขมันทรานคือไขมันที่ได้จากพืช นะครับแต่นำมาสังเคราะห์ใหม่โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับทำให้มันเนี่ยแข็งมากขึ้นเก็บได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หืนนะครับรสชาติอร่อยมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าไขมันทรานเนี่ยเป็นไขมันที่โหตัวร้ายเลยครับถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยครับ

ลดไม่ลงแน่นอนครับดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกเบเกอรี่ต่างๆพวกอาหารเหล่านี้พวกขนมอบอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของเนยเทียมแล้วก็มาการีนนะครับรับรองว่าถ้างดไปได้เนี่ยไขมันลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่2ครีมเทียมหรือว่าคอฟฟี่เมดนะครับที่เราชอบเติมกันในกาแฟหรือว่าในชานะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าไอ้ครีมเทียมเนี่ยเป็นตัวที่มีไขมันสูงเลยทีเดียวครับครีมเทียมจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานเนี่ยสูงมากๆเลยครับถ้าทานเข้าไปรับรองว่าไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนจะไปเพิ่มทั้ง LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายของเรานะครับหลายคนที่มาบอกหมอว่าเอ้ยดิฉันหรือว่าผมเนี่ยไม่ได้ทานของทอดหรือว่าของมันเลยทำไมไขมันไม่ลงสักทีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทานกาแฟจะทานกาแฟเช้าแล้วก็ทานตอนบ่ายอีกบางคนทานก่อนนอนอีกรอบนึงนะครับโอ้โหแล้วก็เติมคอฟฟี่เมดหรือว่าครีมเทียมเนี่ยโอ้โหเติมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครติดกาแฟนะครับแนะนำว่าให้ทานเป็นกาแฟดำจะดีที่สุดนะครับกาแฟดำโดยที่ไม่เติมพวกครีมเทียมลงไปก็จะช่วยให้ไขมันในโลหิตหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราลดลงได้นะครับลองทำดูครับรับรองว่าลดลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่3ครับของทอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไก่ทอดเฟรนช์ฟรายต่างๆนะครับอันนี้ให้งดเลยครับเพราะว่าอาหารทอดต่างๆก็จะประกอบด้วยไขมันที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานเข้าไปก็จะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอลของเราสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง LDL ไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหอันนี้พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็พวกขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้ก็ทอดเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้จะต้องหลีกเลี่ยงแนะนำว่าให้เราประกอบอาหารอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นเพิ่มขึ้นลดการทอดลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตุ๋นก็ได้ต้มก็ได้นึ่งก็ได้หรือว่าเป็นอาหารจำพวกยำมากขึ้นเนี่ยทานอาหารพวกนี้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ไขมันของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรับรองเลยครับงดทอดมากขึ้นทานอาหารที่ทอดน้อยลงนะครับไขมันเราก็จะดีขึ้นครับต่อมาอาหารชนิดที่4ครับเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะครับนี่ควรหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ว่าจะมีหมูติดมันขาหมูคากินะครับโหนี้ไขมันสูงมากๆเลยครับต้องลดลงนะครับแล้วก็พวกไก่นะครับหนังไก่อันนี้เราไม่เอากินไก่เนื้อไก่อย่างเดียวครับพวกหนังไก่เนี่ยโหเอาออกไปได้เลยครับแล้วก็พวกเนื้อวัวที่ติดมันอะไรต่างๆนี้เราโหงดเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันเนี่ยมันก็จะมีไขมันสูงเช่นกันนะครับส่งผลทำให้เราไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับไม่ลงสักทีนะครับให้เราไปเลือกโปรตีนอื่นๆนะครับถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกเนื้อปลาก็จะดีที่สุดนะครับปลาต้มปลานึ่งเงี้ยทานได้เลยครับก็จะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับต่อมาอาหารชนิดที่5น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวนะครับหมอหมีต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมัน2ชนิดนี้แม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืช นะครับแต่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไขมันในเลือดของเราคอเลสเตอรอลในเลือดของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยครับทั้งน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแนะนำว่าถ้าเราจะประกอบอาหารเนี่ยครับควรเลือกใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวนี้ใช้ได้เลยครับไขมันอิ่มตัวน้อยมากๆนะครับก็แล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายทำให้ไขมันในโลหิตของเราลดลงครับต่อมาอาหารชนิดที่6นะครับอาหารจำพวกไข่ต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ยอดฮิตมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนเนี่ยนำมาประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับเจียวหรือว่าทำมาเป็นไข่ดาวนะครับเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยเลยครับต้องบอกกันครับว่าไข่เนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับคือไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับในไข่แดงเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลมากกว่าไข่ขาวนะครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าสำหรับใครที่อยากทานไข่แล้วเป็นโรคไขมันสูงเนี่ยแนะนำว่าให้ทานไข่ขาวก็จะดีกว่านะครับไข่แดงเนี่ยให้ลูกหลานไปนะครับเราทานแต่ไข่ขาวพอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ชนิดของไข่ก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่นกกระทาก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับดังนั้นไข่นกกระทาโหเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะกินไม่อิ่มสักทีบางทีกินทีเนี่ยโหกิน 5-6 ลูกเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าถ้าจะเลือกไข่เนี่ยทานเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็จะดีกว่าทานไข่นกกระทานะครับนอกจากนี้การนำมาประกอบอาหารก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่ต้มก็จะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าพวกไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะครับดังนั้นใครที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงแนะนำว่าทานเป็นไข่ต้มก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานเป็นไข่ขาวก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดนะครับว่าการทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าวิธีทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับวันนึงควรทานเท่าไหร่นะครับอาทิตย์นึงทานเท่าไหร่ทานอันไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองคลิกไปฟังดูครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนครับ
ต่อมาอาหารชนิดที่7อาหารชนิดสุดท้ายแล้วครับคืออาหารทะเลนะครับพวกกุ้งพวกปูพวกปลาหมึกนะครับยิ่งเป็นพวกมันกุ้งมันปูนี่ต้องบอกเลยครับว่าไขมันสูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากๆ

0: คอเลสเตอรอลสูงมากๆนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเราจะทานอาหารทะเลแนะนำว่าทานเป็นเนื้อปลาจะดีที่สุดถ้าเป็นปลานึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับจะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับและนี่คืออาหารทั้ง7ชนิดนะครับที่ไขมันสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลควรหลีกเลี่ยงนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้รับรองได้เลยครับว่าไขมันในเลือดของคุณเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันแล้วก็บำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ินเขายังบ่มีไปเลยไปหาพ่อมังคุณไปขอเงินพ่อมังคุณไป
1: ไปไปแค่ไก่ตีนกูเลย
0: อย่างเศร้าเศร้าเด้อเศร้าเลยนะเศร้าห้องเลยนะฮะว่ากันไม่สิถือเก๋สิถือแซ่

ดนปันใดอายก็บ่ลืมบ้านเฮาเนาะดีใจคักดีใจที่ได้พ่อกันอีกเห็นอายละคืนหอดงานบุญสมัยนักเรียนเนาะน้องก็ได้เป็นนางอายของอายผาแดงแค่แบบสมมุติตอนงานบุญบังไฟเท่านั้นล่ะขึ้นศาสนามีขอให้น้องได้เป็นนางอายของอายอีหลีนะเด้อ

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจะกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวด

0: ประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสุดพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสุดขิงยาหม่องสุดพลิกและสุดขิงสูตรพิเศษจากเน็ตช้อปปิ้งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: ค่
2: ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
1: ก็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทําหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์
1: ครับผม
2: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ย
1: นะคะ
2: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
2: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
2: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
2: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
2: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซดจูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่กว่าเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตรวจเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
2: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
2: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
2: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
2: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทราย
1: ท
2: รายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
2: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
1: ลอยอยู
2: ่ตัวดีค่ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
2: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
1: ครับ
2: ไม่เกิน200
1: ครับผม
2: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
2: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40นะ

0: ครับ
1: ทีนี้ก็อันที่หนึ่งก็คือต้องกินน้ำมันดีน
0: ้
1: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอลออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
0: ั
1: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
0: ค่ะ
1: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในกรัม
0: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
1: ์
0: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
1: 8,000
0: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
1: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
0: ครับ
1: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
0: ก็
1: จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
0: ่
1: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
0: ็
1: คือ 4,000 8,000แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
0: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
1: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
0: ่
1: มีไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
0: ็
1: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
0: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
1: 4 อาทิตย์
0: เห็นความแตกต่าง
1: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
0: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
1: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันลำข้าวที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
0: านอนุมูลอิสระ
1: ของอาหารนะคะ
0: หลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
1: คือเราก็จะได้รู้ว่า
0: ที่รู้สึกว่ามันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
0: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
1: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟ
0: บ
1: นี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่ม

0: ขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะ
0: ค
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: กุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลัง
0: หลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัว
1: ครับผม
0: นะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหา
1: ร
0: ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นๆชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวม
1: ร
0: เราดู LDL ป
1: ั
0: จจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: ค
0: ที่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะ คือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีนี่บางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่นยกตัวอย่าง
1: หมด
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมู
1: ครับ
0: เจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ลดลงไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได
1: ้
0: ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: พวกคาร์ดิโอ
0: วิ่งเดิน

0: ใช่ใช่
1: คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
0: ์
1: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหร

0: มูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ังดีวะเรียนเกมพ่อแม่ก็ได้เข้าเซียนยังดีวะ
1: กูว่าเข้าไปยิ่งขี่กระป๋อมดีกว่าวะ
0: กูว่ามันบาปวะ

0: ในอดีตชีวิตของเราเปี่ยมด้วยความสุขเราใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางจวบจนวันนี้เราได้พบแสงสว่างและแล้วเราได้กลับมามีเสียงหัวเราะอุบกอดกันได้ดังเดิมใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันและกลับมาหายใจได้อย่างอิสระ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล
0: ยาเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดได้ผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19 โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนาคม2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงฮวาชิงเวินแคปซูลทางคลินิกแบบมัลติเซ็นเตอร์ prospective randomizedcontrol trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยัง

0: ดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงฮวาชิงเวงแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
1: สวัสดีพี่ผู้ชาวเน็ตทาง YouTube และก็ Facebook อีบัดหนึ่งวันนี้แต่เฮามีศิลปินฮับเซินที่ค่อนข้างจะพิเศษคือเพิ่นเดินทางมาเพื่อบันทึกเสียงผมกับน้องเมย์ยูนาเป็นบทเพลงใหม่เพลงประกอบหนังสั้นเลิงเดิน3เดี๋ยวตอนท้ายจังเฉลยว่าผู้นี้แม่นเพ้อแต่โซงนี้ขอต้อนรับบ่ซื้อก่อนก็ได้เนาะอันน่ะเอ่ยมลัยทองทินสวรรค์เจ้าของเสียงล่ำอมตะสาวผู้ไทยฮอนคำสบายดีพีเพิลในเอ่ยบันหนึ่ง
2: สบายดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนาะ

ที่จริงค่อยเคยพยายามเฮอซิลิพอนกับน้องเมย์ถ่ายทอดเนื้อในของล่ำก่อนนี้ออกมาแต่สกิลการล่ำของเขาสองคนยังมีถึงเพราะว่าดั้งเดิมของล่ำผู้ไทยนั้นต่อยอดมาจากพิธีกรรมเก่าแก่ที่เฮาเอิ้นว่าเหย่าและการที่จะเหย่าได้ดีนั้นมันต้องลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณแบบนี้ผู้นี้แม่นผู้อื่นผู้ไก่เนอเป็นแม่แท้ๆของน้องเมย์นั่นเองและก็สำหรับคลิปนี้ขอบมกขอบเจอหลายๆถ้ามีโอกาสว่างๆมือนาเดี๋ยวจะเฮออันนะแม่ของน้องเมย์มาโชว์สกิลการล่ำฟังอีกห้องว่าเฮาถึงจิตวิญญาณอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบเจอหลายๆ

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณตินครับ
1: ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการขยายข่าวนะครับคำถามแรกนะฮะอาจารย์ครับ
2: ผม
1: งาดำนี่มันรักษามะเร็งได้เหรอคร
2: ับก็ผมจะตอบคำถามนี้ผมก็ต้องขออนุญาตถามกลับไป
1: ว่าม
2: ีอะไรรักษามะเร็งได้บ้างมีอะไรรักษามะเร็งได้บ้าง
1: มีก็มีเท่าที่ผมทราบแต่ไม่รู้จริงหรือไม่นะก็มีพวกถังเช่าพวกอะไรอย่างนี้ป่ะ
2: ไม่มีอะไรตอนนี้เราแทบจะไม่มีอะไรรักษามะเร็งได้เลยแม้กระทั่งคีโม
1: รักษาไม่ได
2: ้คีโมบอกว่าหาย
1: uh-huh.
2: แต่ปรากฏว่าก็ต้องกลับมาเป็นอีก
1: หายชั่วคราว
2: หายไปบอกว่า 100%
1: uh-huh.
2: นะฮะแต่ก็กลับมาเป็นอีกตรวจไม่เจอเชื้อมะเร็งแต่มะเร็งมันก็กลับมาเป็นอีกแล้วเชื้อสายพันธุ์เดียวกันเลย
1: uh-huh.
2: ตอนนี้เทคโนโลยีหลายๆอย่างวิทยาศาสตร์หลายแหล่งเราเจอนะคุณตินนะว่ามันมีลักษณะที่เราเรียกว่า cancer stem cell คือเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งปัจจุบันคีโมแทบจะทุกอย่างเลย
1: ครับ
2: ไปรักษาเซลล์มะเร็งแต่ไม่ได้ไปรักษา
1: ตัว
2: ไอตัวพ่อเขาเรียกว่าตัวอะไรล่ะตัวแคนเซอร์
1: ต้นกำเนิด
2: ต้นกำเนิดเซลล์มะเร็งน่าสนใจไหม
1: แล้วเราไป
2: คุณลองไปคุณลองคิดดีๆแล้วคุณไปถามคำถามนี้กับแพทย
1: ์ครับ
2: มีแพทย์คนไหนบ้างที่บอกว่าคีโมเสร็จแล้วรักมะเร็งจะหาย
1: ไม่มีใครกล้ายืนยัน
2: ไม่มีใครกล้ายืนยันแต่นี้ก็มีลักษณะของการรักษามะเร็งที่ให้ใกล้เคียงกับการหายมากที่สุดอันที่หนึ่งคือการผ่าตัด
1: ครับ
2: เจอก้อนก็ตัดมันออก
1: ตัดทิ้งเลย
2: ตัดทิ้งเลยแต่เราก็ไม่ได้ตัดในระดับเซลล์นะคือตอนนี้เราต้องพูดกันระดับโมเลกุลระดับเซลล์ลงไปเลย
1: อ
2: ันที่หนึ่งก็ตัดมันออก
1: อ
2: ันที่สองมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหลืออยู่หรือเปล่าก็ฉายแสงมันเอาฉายเอารังสีฉายฉายฉายเป็นคอก็ฉายที่ค
1: อ
2: เป็นที่ต่อมน้ำเหลืองก็ตัวก็จะดำเลยน
1: ะ
2: มันเบิร์น
1: ครับ
2: อันที่สามคือการใช้คีโมคีโมนี่ฉีดกับกิน
1: เป็นสารเคมี
2: เป็นสารเคมีเซลล์ตัวไหนที่มันแบ่งตัวเยอะๆที่มันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆจริงๆแล้วเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลล์ของเราเองนี่แหละแล้วมันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆไอสารตัวนี้มันก็จะไปฆ่าเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็วๆแต่ตอนนี้เซลล์ที่เซลล์ดีที่มันแบ่งตัวมันก็มี
1: ก็โดน
2: ก็โดนผมเลยร่วง
1: ฮะ
2: ผมร่วงคิ้วร่วง
1: ฮะ
2: วีคไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือ side effect ของคีโม
1: ครับ
2: 1 2 3อันที่4ก็คือเขาเรียกว่าเป็นใช้หลายๆอย่างประกอบกันใช้ทาเคสเต็ดการ์ปีใช้อิมมูโนเทอราปีใช้สารที่ร่างกายเรามีแต่มันน้อยมันสร้างน้อยเขาก็เอาออกมานอกห้องแลบแล้วก็เอามาใส่ในห้องแลบแล้วก็สร้างมันเยอะๆแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในร่างกายเรานะฮะก็น่าสนใจอันสุดท้ายเลยไม่มีความหวังอะไรแล้วก็คือเขาเรียกว่าอัลเทอร์เนทีฟเมดิซีนอัลเทอร์เนทีฟเมดิซีน
1: ทางเลือก
2: สุดท้ายหมอบอกว่ากลับไปที่บ้านเถอะ

0: ไปจัดการไปจัดการกับชีวิตตัวเองได้เราเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะฮะเช่นคุณเพียงไกรมีก้อนมะเร็งที่คอเยอะใหญ่มากผมก็เขาเล่าให้ผมฟังบอกหมอบอกว่าไปจัดการชีวิตประมาณ3เดือนก็ต้องอยู่กับก้อนมะเร็งก้อนนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ครับ
0: อยู่เป็นเดือนๆจนกระทั่งเพื่อนๆจัดเลี้ยงน้ำชาให้อ่ะเลี้ยงน้ำชาให้คืออยากจะหาเงินให้สักก้อนนึงแล้วก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตแต่ปรากฏว่าก็มีทางเลือกของเราก็คือเจอว่าสมาชิกที่แนะนำไอ้สารสกัดงาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาไปให้กินกินไอ้ก้อนนี้มันก็ค่อยยุบลงยุบลงปัจจุบันไม่มีเหลือเลย
1: เพราะการกิน
0: เขาบอก
1: เป็นอย่างนั้น
0: แต่ผมเชื่อว่าผลจากการรักษาแต่เดิมมันมีผลนะมันมีผลอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วตัวนี้เข้าไปเสริมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปถึงว่าทำไมผมถึงมีความมั่นใจว่ามันเข้าไปเสริมได้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ทุกอย่าง
1: อ๋อแน่นอน science มันอธิบายได
0: ้อธิบายได้หมดก้อนที่มันยุบลงผมถามบอกพี่เกียงไอ้ก้อนนี้หนักเท่าไหร่หมอตัดทิ้งไปเลยเขาบอกว่าเนี่ยมันแตกดังเป๊ะแล้วก็ก้อนมันก็เล็กลงแล้วหายไปน่าสนใจนะก้อน
1: เท่ากับลู
0: กบอลเลยใหญ่มากอ่ะแล้วก็มัน
1: หายไป
0: หายไป
1: ทาง
0: น
1: ี้
0: กระบวนการตรงนี้น่าสนใจมากคือกระบวนการที่แม้กระทั่งในวงการของการวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาคิดกันก็คือมะเร็งเนี่ยมันเก่งคือหมายความว่ามันพอมันโตใหญ่โตปุ๊บมันต้องการอาหารเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: มันปล่อยสารตัวนึงไปกระตุ้นเส้นเลือดที่อยู่ข้างๆให้งอกเส้นเลือดมาที่ตัวมันฟังตรงนี้ดีๆนะน่าสนใจมากพอก้อนมันเล็กแล้วมันค่อยๆใหญ่ปุ๊บมันก็กินอาหารเยอะมันก็ค่อยๆปล่อยสารตัวนึงที่เราเรียกว่า VEGF คือ Vascular Endothelial Growth Factor ส่งไปแล้วก็เส้นเลือดที่ใกล้ๆมันก็งอกเหมือนกับทำถนนมาหามันเหมือนกับเราไปอยู่ในป่า
1: ทำเส้นทาง
0: เอาอาหารการกินเอาออกซิเจนเอาเลือดไปให้มันกินมันก็โตขึ้นเทคโนโลยีตรงนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดเส้นทางมัน
1: ไม่ให้ไปเลี้ยงมัน
0: คือไม่ให้มีขบวนการแองจิโอเจนิซิสหรือขบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เกิดขึ้น
1: เพื่อที่จะไปเลี้ยงมัน
0: ตัดตรงนั้นตรงนี้ผมสนใจมากเพราะว่าได้มีการศึกษาในหลอดทดลองบ้างแล้วบอกว่าสารสกัดไซซามินจากงาเนี่ยมันทำให้เซลล์ที่มันมูฟอะเซลล์ที่มันมูฟคือหมายความว่าก่อนที่มันจะทำเป็นหลอดเลือดขึ้นมาเซลล์มันต้องไปรวมตัวกันมันต้องมีกระบวนการอะไรหลายอย่างเราศึกษาหมดละนะฮะอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะลองแสดงให้เห็นในภาพของชีวิตเราก็เลยไปเอาไข่ฟักไข่ฟักเป็นตัวคือไข่ที่มันมีสองอย่างไข่ที่เรามาทำไข่เจียว
1: ครับ
0: คือเขาเรียกไข่ลม
1: ครับ
0: กับไข่ฟักก็คือเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ยบ
1: ครับ
0: สัก7-8วันเรามาส่องไฟดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการงอกของเส้นเลือดเราดูดน้ำจากไข่ฟักออกจำนวนหนึ่งแล้วใส่สารที่มะเร็งมันผลิตขึ้นมาเข้าไปเปรียบเทียบกับไอ้ตัวที่ไม่ได้ใส
1: ่ฮะ
0: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกจริงๆมันงอกเยอะขึ้นจริงๆ
1: จากต้นมะเร็งนี่แหละ
0: จากไอ้
1: มะเร็งที่ใส่เข้าไป
0: ไม่จากสารที่อะไรล่ะที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมา
1: เ
0: ราไม่ได้ใส่เซลล์มะเร็งนะ
1: แต่ใส่สารที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นเลือดต่างๆใส่เข้าไปในไข่ฟัก
0: พอเอามาส่องกล้องดูเปรียบเทียบกับตัวแรกปรากฏว่าโอ้โหเส้นเลือดมันเพิ่มขึ้นเต็มนะแต่พอทำกลุ่มที่3ใบที่3เนี่ยเราเอาสารจากเซลล์มะเร็งใส่ไปด้วยแล้วก็เอาเซซามินซึ่งเป็นสารสกัด
1: จากงาดำเนี่ย
0: จากงาดำเนี่ยจริงๆแล้วทั้งงาดำงาขาวงาแดงมันมีหมดใส่เข้าไปปรากฏว่าเส้นเลือดมันกลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่สร้างเส้นเลือดใหม
1: ่
0: มันก็เลยสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไอ้ก้อนใหญ่ๆเข้าใจใช่ไหมมันไม่มีอาหารกินเนี่ย
1: ครับมันก็ค่อยๆยุบ
0: มันก็ค่อยยุบอันที่หนึ่งอันที่สองจากงานวิจัยอีกอันหนึ่งที่ผมทำเนี่ย
1: ค
0: ืองานวิจัยที่ผมลองเอาแคปซูลไปให้คนกินแล้ววัดปริมาณของสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็น IL2 IL2 เนี่ย

0: ที่อย.ที่อเมริกาให้การยอมรับเป็นยารักษามะเร็งขั้นสุดท้ายคือคุณ1 2 3 4ไม่ได้แล้วคุณต้องใช้วิธีการนี้คือฉีดที่ผมเล่าให้ฟังฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่โหมันเข็มละ120,000
1: โอ้โห
0: ในเมืองไทยนะ
1: ฮะ
0: เข้ามาแล้วเข
1: ็
0: มละ120,000แล้วต้องฉีด3เข็มคนที่เคยฉีดเดินมาหาผมที่ห้องแลบ
1: ครับ
0: พี่ซื้อให้สามีพี่ใช้เข็มละ120,000จริงค่ะอาจารย์ปรากฏความคิดของผมก็คือว่าสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันสร้างขึ้นเองทำไมเราไม่ใช้อาหารหรือใช้สารอย่างหนึ่งเมื่อเรากินเข้าไปแล้วไอสารตัวนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้สารตัวนี้มันผลิตขึ้นเอง
1: แทนที่จะดูดออกข้างนอกแล้วไปเพิ่มข้างนอกแล้วค่อยฉีดกลับเข้ามา
0: ฉีด
1: เข้ามาสร้างกันในร่างกายเรา
0: สร้างในร่างกายแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทำในร่างกายเราเนี่ยมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันมีเซ็นเซอร
1: ์
0: มันเหมือนแอร์คอนดิชันอ่ะเราตั้งไว้25องศาถ้ามากกว่า25มันก็เหลือ25มันจะไม่มีโอเวอร์โดสคือมันก็จะเพิ่มไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันเก่งเซลล์มะเร็งมันเก่งจริง
1: ๆ
0: มันกดภูมิต้านทานมันอะไรหลายอย่างพอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่ angiogenesis แล้วเราก็ให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทำลายเซลล์มะเร็งให้มันทำงานได้เก่งขึ้นซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมีสาร IL-2 มากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลยใช้อันนี้อธิบายเราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของคุณเกียงได้แต่อธิบายได้ว่าทำไมก้อนมันยุบลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีในห้องแลบสิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอ้ไข่ฟักอย่างเดียว
1: ครับ
0: เราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับภายในเซลล์เลยว่าไอสารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมากระตุ้นเผื่อวนผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เนี่ยมันถูกยับยั้งด้วยเซสามีนจริง
1: ๆครับ
0: ซึ่งกลไกนี้เป็นกลไกสำคัญกลไกระดับยาแปลว่าอะไรยาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล์เราทำวิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่พี่อธิบายได
2: ้ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ลางสิไปไสนั่น
1: เฮ็ดเวียกอยู่วัดครับเอื้อย
0: อ๋อดีๆล่ะไปๆไอ้ทาโดนบ่
1: อุ้ยไอ้ทาแต่มื้อเช้านี่จนว่าแดดฮ้อนสวยง่ายใบแก่แล้ว
0: โอ้ยคือสิโดนคักแท
1: ้ไปเฮ็ดอีหยังอยู่หัวกำมา
0: ไอ้อ่านอีหยัง
1: อ๋อไอ้กำลังอ่านธรรมนิยายเรื่องลีลาวดีเพิ่นเคยอ่านบ
0: ่เคยฟังแต่น้อยๆพุ่นล่ะแต่ว่าจำบ่ได้หรอกแต่โดนล่ะเนาะ
1: เออจังซั่นเดี๋ยวไอ้สิอ่านให้ฟัง
0: จ้ะ
1: เรื่องเล่านี่กำลังเข้มข้นเลยฮอดทั้งสองเนี่ยกำลังแอบพอดรักกันบ่อยๆจนในที่สุดนางพรหมณีผู้เป็นแม่เนี่ยก็ได้รู้เรื่องการติดต่อสื่อสารของเรียวตากับลีลาวดีแล้วก็ฮู้ว่าทั้งสองคนน่ะมีความรักใคร่สนิทสนมกันนางพรหมณีก็เลยใจหายแห้งถึงกับจับลูกสาวน่ะผูกเสือกไว้แล้วก็เขียนตีอย่างไรเมตตาเลย
0: โอ้ปานนั้นเลยบ
2: ่ฟังแล้วก็คือจังชีวิตบักเล่กับอีลี่เนาะ
0: ไปบ่

0: ายสไปรูลิน่าสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีค่ะดร.เฮิร์บกลับมาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดร.เฮิร์บจะพาไปแนะนำพืชสมุนไพรที่มีชื่อว่าสาหร่ายเกลียวทองค่ะสาหร่ายเกลียวทองหรือที่รู้จักกันในนามสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นแหล่งที่ให้ปริมาณโปรตีนสูงถึง 60-70% ซึ่งมีสรรพคุณในการกระตุ้นการทำงานของสมองและทำให้ระบบเส้นเลือดแดงแข็งแรงค่ะสาหร่ายเกลียวทองอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินอีเบต้าแคโรทีนแร่ธาตุสังกะสีแมงกานีสซิลิเนียมซึ่งจะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของร่างกายและยังมีคุณสมบัติที่ช่วยปกป้องผิวต่อแสงแดดและยังช่วยในการชะลอริ้วรอยด้วยเช่นกันค่ะเราไปทำความรู้จักกับอนุมูลอิสระและวิธีการแก้ไขกันดีกว่าค่ะ
2: อนุมูลอิสระตัวการที่ทำให้เราแก่กันไวอันควรแค่เราหายใจเข้าออกก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้แล้วนั่นก็หมายความว่าเราจะแก่ลงทุกๆวินาทีเลยเพราะเจ้าอนุมูลอิสระมันจะทำลายเซลล์ในร่างกายของเรายิ่งเราอายุมากขึ้นการสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราก็ยิ่งน้อยลงเพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์แอนตี้ออกซิแดนต์สามารถป้องกันและทำลายเจ้าอนุมูลอิสระตัวการสำคัญที่ทำให้เราแก่เร็วและยังช่วยลดริ้วรอยให้เราได้อีกด้วย
3: สุดท้ายเราก็ได้สาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพมาแล้ว
4: ค่ะ
3: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
4: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
4: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโททินเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
5: เยอะมาก
4: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราเป็นหลายตายที่สิงคโปร
3: ์
4: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
5: ของร่างกาย
4: ค่ะ
3: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
4: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนานเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเขาเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
4: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
6: ในสาหร่ายเกลียวทองนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่มีครบทั้ง5หมู่ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12

0: ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวนมากแต่สารอาหารจำนวนมากมายขนาดนี้จะมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้จริงหรือเปล่าต้องถามจากคุณป้าเจมจิตกันค่ะ
1: มันดีขนาดนี้มันสามารถใช้รักษาโรคได้จริงไหมคะ
2: อาหารดีคือยาวิเศษนะฮะเพราะว่าความจริงก็คือคุณเป็นอย่างที่คุณกินถ้าคุณกินอะไรที่มันทำให้คุณอ้วนคุณก็จะอ้วนมากๆใช่ไหมอันนี้คุณกินของที่มันดีและถูกสุขลักษณะถูกอนามัย ครบถ้วนในตัวของมันเอง คุณก็จะได
1: ้สุขภาพที่ดี
2: สุขภาพที่ดี
1: แล้วมันสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างคะ
2: ที่เราทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์แพทย์ที่มอชอนะฮะเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานโรคเกาต์นะคะแล้วก็กับคณะวิทยาศาสตร์ก็ท่านสกัดเอามาแล้วก็ทำเป็นยารักษาโรคเริมได
3: ้
2: ค่ะเอาไปทดลองกับคนเป็นเอดคนเป็นเอด
3: ดีขึ้น
2: ดีขึ้นคือเอดเนี่ยไม่มียาอะไรที่จะรักษาได
3: ้
2: เขาถึงบอกว่าเอดเนี่ยจะต้องรักษาด้วยอาหารเท่านั้นไม่กระทั่งคนเป็นมะเร็งนะคะ 40% ของคนเป็นมะเร็งที่ตายเนื่องจากการขาดสารอาหารถ้าเผื่อว่าคุณไม่ขาดสารอาหารแล้วคุณมีโอกาสอยู่รอดถึง 60%
1: ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีเคสไหนที่คุณป้าเคยลองนำสาหร่ายไปให้เขาลองดูโรคอะไรบ้าง
2: ที่เล่าตั้งแต่แรกว่าคนจริงฟาร์มนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากคนเป็นโรคเบาหวานเพราะว่าน้าสาวซึ่งเป็นเบาหวานนั่นเขารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเราก็เลยมาทดลองกับคนเป็นเบาหวานที่กับอาจารย์แพทย์ที่มอช
3: อ
2: แค่กินวันละ12เม็ดต่อวันนะฮะก็ทำให้เขารู้สึกว่าปริมาณน้ำตาลในเลือดเขาลดลงคือเขาดีกว่ายาฝรั่งอยู่ตรงที่ว่ายาฝรั่งเนี่ยจะดึงน้ำตาลในเลือดเนี่ยลงต่ำจนกระทั่งถึงอาจช็
1: อ
2: กแต่ว่าสาหร่ายเกลือทองจะดึงให้มาอยู่ในสมดุลคนที่ไม่เป็นเบาหวานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลก็ไม่ดึงลงกว่านั้น ก็อยู่ในสมดุลนะฮะคนที่เป็นโรคไตที่ต้องฟอกไตเขาก็รู้สึกว่าระยะการฟอกไตของเขาเนี่ยน้อยลงคืออย่างเช่นว่าเขาเคยฟอกไตตั้งใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงก็ใช้น้อยลง
3: น้ำหนักได้เยอะมาก
2: น้ำหนักที่เขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าไตไม่สามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำก็น้อยลงน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้อยลงอะไรนี้ค่ะมันเป็นสารอาหารที่เข้าไปเสริมอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราตรงที่เขาขาด
1: เหมือนปรับสมดุลให้ร่างกาย
2: คือเซลล์ไหนต้องการอะไรเขาก็จะไปเสริมให้ทำให้เป็นการซ่อมแซม
1: ส่วนที่สึกหรอ
2: ของเซลล์แต่ละเซลล
4: ์คุณป้าเจียมจิตได้ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
3: คุณป้าครับอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวนะครับสำหรับตัวผมนะครับก็คือกินอาหารครบทุกหมู่อยู่แล้วกินผักกินผลไม้กินเนื้อสัตว์กินข้าวข้าวกล้องด้วยนะครับแล้วผมจะต้องทานสาหร่ายเกลียวทองไหมครับ
1: เพื่อทานเป็นอาหารเสริมเพราะอะไรคะ
3: ต้องทานอาหารเสริมไหม
2: คือในบางมื้อบางเวลาถ้าเผื่อเราทานอาหารไม่ครบเนี่ยส่วนใหญ่จะทานอาหารไม่ครบนะฮะถ้าเผื่อคุณทานอย่างที่คุณว่าก็อาจจะเกือบจะครบถ้วนแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าเอกสารทาง WHO เขาบอกว่าคุณค่าทางอาหารของสาหร่ายเกลียวทอง2เม็ดเนี่ยนะฮะ2เม็ดของ GD1 เนี่ยนะฮะเท่ากับผักหลายๆอย่าง1กิโลในแง่วิตามินเกลือแร
1: ่นี่
2: คุณอาจจะกินหมูนะแต่ในหมูนี่อาจจะมีกรดอะมิโนที่ไม่ครบก็ได้
1: ไม่ครบ18
2: ไม่ครบ18ตัวสาหร่ายเขาก็จะไปเติมให้นะคะ
1: ง่ายๆเป็นวิธีการง่ายๆที่เพิ่มสารอาหารให้ครบ
2: ค่ะเพิ่มสารอาหารให้ครบ
1: เพื่อสุขภาพที่ดี
2: โดยทั่วไปคนที่ทำงานในเมืองเนี่ย
1: เร่งรีบ
3: จริงๆไม่มีทางหรอก
2: ไม่มีทางเลยค่ะที่จะครบ
1: ตอนเช้าแค่มื้อเช้าวีก็ขนมปัง1ชิ้น
2: ขนมปัง
1: น
2: ี่
1: ก็วิ่งแล้ว
2: ค่ะ
3: อันนี้ทำงานคำถามส่วนตัวอีกเหมือนกันคุณป้าครับระหว่างเดินทางมานะครับผมแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อสาหร่ายมากินครับแต่รู้สึกว่าแล้วสาหร่ายที่ผมกินนะครับกับสาหร่ายของคุณป้าเนี่ยสาหร่ายเกลือทองนะครับผมแตกต่างกันยังไงครับ
2: สาหร่ายเหล่านั้นก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะก็มีคุณค่าทางอาหารแบบพืชนะคะบางชนิดเคยมาตรวจแล้วก็พบว่ามีปริมาณโปรตีนประมาณ
3: 20%
2: ก็จะได้บ้างแหละ
3: พอจะได้บ้างแต่สาหร่ายเกลือทองนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
2: 60% ขึ้น
3: 60% แต่ว่ามีอย่างอื่นอีกเยอะวิตามินอีกเพียบนะครับเกลือแร่นะครับแล้วก็เอนไซม์เพียบเลย
1: ที่ร่างกายของเราต้องการ

0: ยอดเยี่ยมครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะคะว่าสาหร่ายแต้งน้ำที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่สามารถเติมเต็มสุขภาพของเราให้แข็งแรงขึ้นได้แต่ไม่ใช่แค่สุขภาพของเราเท่านั้นนะคะคุณป้าเจียมจิตบอกอีกว่าสาหร่ายเกลียวทองยังมีคุณค่าในด้านอื่นๆอีกมากมาย
2: เพียงรับออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัด

ในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: พรชนกครับสวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงครับชอบกันไหมครับผมถ้าชอบนะครับความสนุกแบบนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่องของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราและที่สำคัญนะครับถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งเตือนท่านไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้ครับไปก่อนนะครับเฮ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยทางนี้

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: วันนี้มีเรื่องที่อยากให้คนไทยได้ฟังกันนะฮะคนไทยป่วยเป็นเบาหวานไขมันหัวใจกันเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่ามีประสบการณ์ตรงของคนหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้ถังเช่าไปดูแลปรากฏว่าดีขึ้นพูดง่ายคือหายนะฮะแล้วก็วันนี้มีข้อมูลที่ว่าถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาว่าเรื่องผลการวิจัยด้วยนะฮะที่ชี้ชัดเลยว่าถังเช่าสีทองเนี่ยมันดีกว่าหรืออย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านคุณออยศิลาสมิทธ์นะฮะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์พิเศษนะฮะคุณยุทธนานินสกุลปัจจุบันก็กำลังศึกษาหลักสูตรเวชกรรมและเภสัชกรรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสีทองนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณออยนะฮะแล้วก็อาจารย์ยุทธนา
3: เริ่มต้นที่คุณออยก่อนดีกว่าเพราะว่าดูจากวัยแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นความอะไรนะความดันเบาหวานโรคหัวใจอะไรที่ว่ากันมาข้างต้นไปรู้จักหรือว่าไปใช้ได้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเองนะคะแต่ว่าก็ได้ทานถังเช่าอยู่เหมือนกันว่าจริงๆที่เป็นเนี่ยคือเป็นคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็คือด้วยความที่เราเองเนี่ยให้ความสำคัญเนาะกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแบบคุณพ่อเองคุณแม่เองอะไรเงี้ยค่ะก็จะพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถึงที่เราจะดูแลยังไงก็ตามมันก็ยังพลาดอยู่ดีซึ่งวันนึงเนี่ยเรามารู้ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคหัวใจซึ่งคุณแม่เองเนี่ยเราก็โอเคให้การดูแลโดยคุณหมอนะคะก็กินยาเยอะคนที่เป็นโรคหัวใจคงจะทราบดีว่าต้องกินยาในแต่ละมื้อในแต่ละวันมันเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่การดูแลของคุณหมอเขาก็ดูแลโดยตลอดทุกๆเดือนก็จะมีการนัดไปตรวจสุขภาพดูว่าเราหัวใจเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าคุณแม่เนี่ยคือปกติเขาก็จะออกกำลังกายบ้างนะคะก็รดน้ำต้นไม้ทำงานอะไรเบาๆนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราก็อยู่บ้านพอดีคุณแม่ผลักประตูเข้ามาแล้วเขาก็ฟุบลงไปแล้วเขาก็แบบเหมือนหน้าซีดลงไปเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนเสียงแผ่วเบาบอกว่าเหนื่อยแบบมันเหนื่อยมากแล้วเขาก็แบบฟุบลงไปอย่างเงี้ยคือช็อกหมดสติไอ้เราตอนนั้นเองก็ด้วยความอยู่บ้านด้วยเราก็แบบทำอะไรไม่ถูกอะค่ะก็รีบเข้าไปช้อนตัวคุณแม่แล้วก็แบบพยายามมองหาว่าใครจะช่วยคุณแม่ได้บ้างตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็พอดีไม่มีใครอยู่บ้านเราก็แบบพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รอว่าผลการตรวจจะเป็นยังไงปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยออกมาก็บอกว่าคุณแม่ตอนนี้ไม่ใช่มีแค่โรคหัวใจแล้วนะคือมีทั้งโรคเบาหวานด้วยโรคความดันเพิ่มขึ้นมาไอ้เราก็แบบคือไอ้จากที่เป็นอยู่มันก็น่ากลัวอยู่แล้วอันนี้มีเพิ่มมาอีก2โรคอันนี้ก็น่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะเราจะดูแลคุณแม่อย่างไรอะไรเงี้ยซึ่ง

0: ก็บอกว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้คุณหมอก็บอกว่าจริงๆคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ควบคุมอาหารบางทีแกอาจจะทานของมันของหวานอะไรอย่างเงี้ยมากจนเกินไปแล้วบางทีทําให้ไขมันมันไปอุดตันในเส้นเลือดด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอหนวกกับคือด้วยอายุที่คุณแม่มากขึ้นแล้วก็ด้วยช่วงแต่ก่อนเนี่ยคุณแม่ทํางานหนักมากนะคะมันก็เลยทําให้อวัยวะภายในมันก็เสื่อมไปตามอายุของแกอะไรเงี้ยจนเราก็เลยแบบได้รับยาจากคุณหมอที่คุณแม่จะต้องทานในแต่ละวันเพิ่มมากกว่าเดิม
1: จากเดิมที่เยอะอยู่แล้ว
0: ใช่ก็คือคราวนี้ก็ต้องทานเยอะขึ้นไอเราเห็นยาเราก็แบบแทบจะเป็นลมอะนะคือขนาดเราทานเองเราคงไม่
1: มา
0: ไ
1: ม
0: ่ไหว
1: แบบเป็นถุงอย่าง
0: น
1: ี้แล้ว
0: เยอะมากค่ะ
1: ก็ต้องกินระยะยาวด้วย
0: ถูกต้องค่ะแต่ว่าพอพาคุณแม่กลับมาพักที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือคุณแม่เหมือนคนแบบโทรมหนักกว่าเดิมมากแล้วก็ดูไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเอาง่ายๆคือแค่จะกินข้าวเองเนี่ยค่ะอย่างคุณแม่ในรูปเนี่ยคือยังทานไม่ได้เลยคือมือก็ยังสั่นช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแล้วคุณแม่เองเนี่ยก็คือขนาดจะลงบันไดเงี้ยค่ะปกติแกก็จะจับราวบันไดลงมาปกติคราวนี้แกต้องใช้เหมือนก้นนะค่อยๆถัดลงมาถัดลงมาคือเราเองเห็นเราต้องค่อยเข้าไปคองแบบประคองคอยช่วยว่ากลัวว่าแกจะตกบันไดว่าอย่างนั้นเถอะไอเราก็แบบเห็นในสภาพแบบนี้ไม่ได้ละเราก็แบบไม่รู้จะทำยังไงวันนึงคือเรานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเรารู้จักอาจารย์ยุทธนาซึ่งอาจารย์ยุทธนาเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสายพันธุ์สีทองซึ่งเราก็เอ๊ะลองปรึกษาแกดูว่าจะมีอะไรที่เขาจะช่วยเราได้หรือเปล่าพอว่าวันนั้นเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าโอ้โหคุณแม่อาจารย์เนี่ยคือเป็นหนักกว่าคุณแม่ของออยคือพอเราได้ฟังเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเลยเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ได้เล่าเองดีกว่าค่ะ
1: หนักกว่านี้ขนาดนี้ที่ฟังนี้ก็รู้สึกหนักแล้วนะของอาจารย์หนักกว่ายังไงฮะ
2: ก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่าอย่างคุณแม่ของผมเนี่ยปัจจุบันอายุเกือบ70แล้วครับดังนั้นโรคที่เป็นโรคสำหรับผู้สูงอายุก็คือเบาหวานความดันหัวใจมาแบบเดียวกันเลยครับเป็นแพ็คเกจเลยแต่ที่หนักกว่าคือคุณแม่ของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกจากเตียงได้เลย
1: ติดเตียง
2: ใช่ฮะจนถึงขนาดแบบมีอาการเป็นแผลกดทับนะครับเวลาจะไปไหนเนี่ยต้องนั่งรถเข็นเลยครับ
1: คือเพราะว่าพอเป็นเบาหวานแล้วยิ่งเป็นแผลด้วยอะไรต่างๆโอ้โห
2: เป็นได้ง่ายมากขึ้นเลยครับพอได้ฟังเรื่องจากของน้องออยแล้วเนี่ยเลยมั่นใจเลยครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะสามารถช่วยให้อาการของคุณแม่ของน้องออยเนี่ยกลับมาดีขึ้น
0: ค่ะคือพอได้ถังเช่าสายพันธุ์สีทองจากอาจารย์มาบอกตามตรงนะคะว่ายังไม่กล้าให้คุณแม่ทานในณตอนนั้นเราเอาไปให้กับคุณหมอดูก่อนว่าทานควบคู่กับยาที่เขาทานอยู่เป็นประจำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าทานได้คือเราก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาเพราะว่าเป็นสมุนไพรตัวเดียวค่ะที่สามารถทานควบคู่กับยาที่คุณแม่ทานอยู่ณปัจจุบันณตอนนั้นเนี่ยได้ด้วยปรากฏว่าพอคุณแม่เริ่มทานครั้งแรกๆเนี่ยคือเราเริ่มสังเกตเห็นอาการว่าแกเริ่มเหมือนมีใบหน้าแบบสดใสขึ้นแล้วก็แบบพอทานไประยะหนึ่งเขาเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้กินข้าวเองได้ละหลังจากนั้นไปเข้าห้องน้ำเองได้หลังๆแต่ก่อนเนี่ยที่เราเคยเห็นว่าเขาต้องค่อยๆถัดบันไดทุกๆวันเนี่ยนะเขาสามารถเริ่มค่อยๆเดินลงบันไดเองได้จนทุกวันนี้ค่ะก็คือว่าสามารถรดน้ำต้นไม้กลับมาออกกำลังกายหน้าบ้าน
1: ได
0: ้ปกติเลยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงไปจากแบบหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆแล้วก็หลายๆคนในละแวกบ้านนะคะคือก็ไม่เชื่อว่าแกสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขนาดนี้เพราะว่าคนละแวกบ้านก็คือจะสนิทกับคุณแม่เขาก็จะเห็นอาการของคุณแม่ตลอดนะคะจนตอนหลังเนี่ยเริ่มปั่นจักรยานได้แล้ว
1: หน้าตาสดใสเลย
0: หน้าตาสดใสนะคะปั่นจักรยานได้อะไรได้คือช่วงหลังเนี่ยเลยพาคุณแม่ออกไปเที่ยวไปทำบุญไปวัดคือสิ่งที่เราเห็นค่ะคือความสุขของคนที่มีอายุมากขึ้นคือส่วนใหญ่แล้วนะคะคือออยว่าออยโชคดีจริงๆว่าได้มาเจอถังเช่าสายพันธุ์สีทองถ้าไม่ได้เจอในวันนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะเป็นยังไง
3: แล้วเรื่องยาของหมอที่กินบอกว่าเยอะๆเป็นกรรมเนี่ยตอนนี้เป็นไง
0: ลดน้อยลง
1: เดี๋ยวก่อนอยากทราบทีนี้คุณแป้พูดถึงเมื่อตอนรายการว่าไอ้ความแตกต่างของถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตเพราะว่าเราก็ได้ยินมาบ่อยแหละถ
3: ัง
1: เช่าทิเบตมันต่างกันยังไงคะคุณสมบัติข้อดีข้อเสียของมันนะคะ
2: ครับก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนครับว่าอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือถังเช่าทิเบตเนี่ยเป็นถังเช่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยครับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่สามารถเพาะในบ้านเราโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะครับซึ่งถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีงานวิจัยหลายงานวิจัยเลยครับที่บอกว่ามีสารสำคัญชื่อว่าสารคอไดซิปินเนี่ยมันมีสูงกว่าถังเช่าทิเบตหรือถังเช่าธรรมชาตินะครับซึ่งสารตัวนี้เองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความดันเบาหวานหัวใจช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดบำรุงตับบำรุงไตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยได้อย่างใครที่คิดเป็นคนที่นอนไม่หลับหรือหลับยากเนี่ยตัวถังเช่าสายพันธุ์สีทองจะสามารถช่วยทำให้หลับสนิทหลับลึกได้มากขึ้น
3: ครับอันนี้คืองานวิจัยนักวิจัยเข้าไปดูมาแล้วก็ได้ผลออกมาแบบนี้ว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีสารสำคัญที่มากกว่า

0: ถังเช่าทิเบต
1: เขาควบคุมในเรื่องของการเขาเรียกอะไรการผลิตหรือว่าเวลาเราเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช
2: ่
1: ไหมคะ
2: ในการเพาะเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าควบคุมทุกอย่างเลยเทียบเคียงกับธรรมชาติแต่ว่าที่แตกต่างคือถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะต้องเพาะในระบบปิดควบคุมทั้งแสงและอุณหภูมิเพื่อให้ได้ถังเช่าสีทองที่สามารถสร้างสารสำคัญเนี่ยได้สูงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์สรุปหน่อยฮะว่าใครบ้างที่เหมาะกับการกินถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ย
2: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยสามารถทานได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ป่วยก็สามารถทานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีการเจ็บป่วยนะครับก็สามารถทานได้เพราะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับเซลเลยนะครับ
1: เรียนหนักทำงานหนักหรือแม้แต่คนป่วยทานได
3: ้ก็ทานได้ใช่
1: คือดูแลสุขภาพ
3: ใช่ค่ะแม้แต่ออยเองทุกวันนี้ก็ได้นำของคุณแม่เนี่ยมาทานด้วยเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันดูสดชื่นขึ้นเวลาที่เรานอนดึกตื่นเช้าเราทำงานหนักเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเรามีแรงขึ้นเรามีความสดใสคือระบบเลือดเรามันก็จะไหลเวียนดีด้วยนะคะวันนี้ก็เลยได้สิทธิพิเศษนะคะถ้าเกิดหากใครหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากจะลองดูนะคะกับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยวันนี้ออยก็เลยขออาจารย์ยุทธนาเนี่ยบอกว่าขอราคาพิเศษคือได้รับลด 45% ที่อาจารย์ยุทธนาเนี่ยให้ออยในตอนนั้นกับคุณแม่แต่วันนี้ออยก็เลยเอามาให้กับคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาก็อยากจะฝากไว้สำหรับใครที่แบบว่ากำลังแบบป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าใครที่แบบมีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือว่าใครที่แบบว่าตอนนี้รู้สึกว่าอายุมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าร่างกายของเรามันไม่แข็งแรงแล้วเป็นภาระให้กับคนในครอบครัววันนี
0: ้
3: ถ้าเกิดคุณอยากจะกลับมาแข็งแรงหรืออยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นก็แนะนำนะคะกับทางเช่าสายพันธุ์สีทองสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณได้จริงๆ
1: โทรเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณครับขอบคุณครับ
5: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ฝนตกฝนตกฝ้าห้องฝ้าห้องขับรถ

0: ประทันพอกิโลมาคือโพดคือโพแถนอกคุณพันระยะสิบว่าให้ตีทิ้งเลยบ่เหือบ่งอขอน้ำลดทัน
1: ยังท่ายังท่า
0: ซัมมีเดอร์แวดคอยสีเบิร์ดเอาไว้หอ

0: สิโทรเช็คยังกะดอจะบ่ฮู้ซั่นบ่ข่อยกำลังเบิ่งทางฝนตกรถก็สวนไปมาข่อยต้องสาดสายตาขับอย่างระวัง
1: แม่นบ่ทั้งนี้คือแจ้งแดดออกแห้งๆฟ้าแจ้งจังปาง
0: เอาฝนมันตกผู้ทั่วฟ้าแล้วเจ้าสิมาหาเรื่องข่อยเฮ็ดหยังฮี่เนี่ยโอ้สร้างเป็นนกคนเฮานี่เนาะหาเพื่อนลูกเพื่อนเมียที่แมว
1: เออให้มันเครื่องลูกเพื่อนแม่อีเลี่ยนพอ
0: ห่วยมาคือปวดให้แท้บ่เคยเสียใจเลยบ่

0: อดแล้วฮอดแล้วกรุงเทพเอาซ้ำนี่ละวางเราสิโทรหาตอนนี้ซ้ำใบใจยังว่าคอยฮอดแล้วคุณพันระยะ
1: ท่านว่าเจ้าอยู่กรุงเทพลองกดเบอร์ตู้โทรมาเบิ่งดูคุณสามีขาว่ามันสิขึ้น02รหัสกรุงเทพบ่
0: ห่วยๆๆมาคือโพดคือโพดเถอะเหอแม่นเมียคือแม่นแม่กว่าเด้อนี่

0: ชีพเนี้ยกระดอจะว่าหูสันบอคอยกำลังเบิ่งทางฝนตกรถก็สวนไปมากคอยต้องสาดสายตาขับยางระวัง
1: แม่นบอทั้งนี้คือแจ้งแดดออกแห้งๆฟ้าแจ้งจังปัง
0: เอาฝนมันตกผู้ทั่วฟ้าแล้วเจ้าสิมาหาเรื่องคอยเฮ็ดหยังฮี่เนี่ยโอ้สร้างเป็นน้องคนเฮานี่เนาะหาเธอลูกเพื่อนเนี่ยนี่แล้ว

0: ิโทรหาตอนนี้ซ้ำใบจะยังว่าไปฮอดแล้วคุณพันรยา
1: ท่านว่าเจ้าอยู่กรุงเทพลองกดเบอร์ตู้โทรมาเบิ่งดูคุณสามีขาว่ามันสิขึ้น02ทหารกรุงเทพบ่
0: เดี๋ยวไปจอดรถจะเข้าคนซั่นน่ะเฒ่าห้วยตู้มันห่างก็เฒ่าตู้มันห่างเสียใจเฒ่าโทรก็ได้โทรก็ได
1: ้หาตู้ไว้เบิ่งดู

0: ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการหลุดร่วงของเส้นผมผมขาดผมแตกปลายอาการคันหนังศีรษะและมีรังแคสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็มาจากการใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีเมื่อใช้ไปนานๆหรือล้างออกไม่สะอาดหมดจดหลังสระก็จะทำให้มีสารเคมีตกค้างที่จะเป็นอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะของเราได้ฉะนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะหันมาใส่ใจและดูแลเส้นผมด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ผู้เชี่ยวชาญของออร่าได้ค้นคว้าวิจัยจนได้ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการดอกอัญชันนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการทำให้ผมดกดำเป็นเงางามป้องกันผมร่วงและช่วยปลูกผมให้ดกหนาขึ้นได้มีสารแอนโทรไซยานินซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงรากผมได้มากขึ้นใบส้มปล่อยนั้นมีสารซาโปนินซึ่งทำหน้าที่คล้ายฟองสบู่จึงช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะชะล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนเส้นผมช่วยต้านแบคทีเรียที่ทำให้เกิดรังแคและผมร่วงว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่ดีมากสำหรับเส้นผมรักษาอาการผมเสียผมแตกปลายและผมงอกก่อนวัยส่วนคนที่มีผมน้อยหรือผมร่วงเมื่อใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ผมก็สามารถงอกขึ้นมาได้เสลดพังพรมีคุณสมบัติพิเศษในการต้านแบคทีเรียขจัดรังแคและลดอาการคันหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
2: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่า ร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
4: ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลับสุขภาพดีกับ GPO ตอนขมิ้นชันสมุนไพรต้านโรค
5: ขมิ้นชันนะครับมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งมีองค์ประกอบของสาร3ชนิดหลักๆได้แก่เคอร์คูมินเดเมทอกซีเคอร์คูมินและบิดเดเมทอกซีเคอร์คูมินสารทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะครับโดยคุณสมบัติข้อที่1ของขมิ้นชันคือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ร่างกายมีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ครับสรรพคุณข้อที่2ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยรักษาอาการข้ออักเสบโดยโรคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะข้อต่างๆจะเสื่อมลงตามกาลเวลาผลงานวิจัยจากหลายๆประเทศสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันแต่มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะสมุนไพรมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันครับสรรพคุณข้อที่3ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยต้านการอักเสบตามธรรมชาตินะครับสรรพคุณของขมิ้นชันในการต้านการอักเสบและช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงผิวช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าลดการอักเสบของสิวช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระเช่นแสงแดดมลภาวะต่างๆที่อาจทำร้ายผิวได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่4นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะครับโดยถ้าร่างกายเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเสื่อมลงและทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้หากคุณทานขมิ้นชันเข้าไปจะช่วยทำให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่5นะครับช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนและยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดอาหารไม่ย่อยได้อีกด้วยพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการปวดท้องเกร็งท้องและช่วยรักษาฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่6นะครับขมิ้นชันนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นการป้องกันโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเพราะขมิ้นชันนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่7นะครับช่วยขับลมลดการจุกแน่นจุกเสียดนะครับขมิ้นชันเป็นสมุนไพรลดร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีอีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องอืดและขับลมได้ครับที่ผ่านมายาสมุนไพรจะถูกนำมาใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันแต่ล่าสุดนะครับองค์การเภสัชกรรมสามารถที่จะพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันมาผลิตเป็นยาในรูปแบบของแคปซูลโดยข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูลสามารถใช้เป็นยาทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้คือบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและยังพบผลข้างเคียงทางเดินอาหารเช่นอาการท้องอืดปวดท้องน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันเพราะโดยสรรพคุณเดิมของขมิ้นชันก็ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดอยู่แล้วสารสกัดขมิ้นชันจึงถึงเป็นสมุนไพรตัวแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันแปลว่าสามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้เลยสรุปง่ายๆก็คือถ้าใช้สารสกัดขมิ้นชันแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันตัวอื่นควบคู่กันไปอีกครับ
6: สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะแนะนำให้เพื่อนๆทานขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันนะคะเป็นสมุนไพรที่ดี

สุดเลยนะคะเพราะว่ามีการศึกษามากกว่าหลายหมื่นการศึกษาเลยนะคะว่าขมิ้นชันเนี่ยรักษาได้หลายโรคมากๆเดี๋ยวหมอจะพูดถึงฤทธิ์ของขมิ้นชันว่ามันดียังไงหรอมันถึงบอกว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะข้อที่1เลยนะคือanti-inflammation คือลดการอักเสบมันลดการอักเสบได้ถึงระดับเซลล์เลยนะคะงั้นทุกโรคที่เกิดจากการอักเสบโดยเฉพาะโรคออโตอิมมูนเคยได้ยินกันไหมคะโรคภูมิทำลายตัวเองออโตอิมมูนดีซีสมันมีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะมันก็เลยไปทำลายให้เซลล์อักเสบเอาอย่างนี้ก่อนหมอจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่ดีร่างกายเราต้องมีภูมิคุ้มกันเอาไว้ทำลายเช่นเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียจะเข้ามาทำลายเราเนี่ยภูมิคุ้มกันต้องสู้นะต้องต่อสู้นะแต่อยู่ดีๆภูมิคุ้มกันของเรามันเพี้ยนมันกลับมาทำลายตัวเราเองเรียกว่าออโตอิมมูนคือภูมิมันเพี้ยนว่าง่ายๆมากลับมาทำลายตัวเราเองคนก็จะถามว่าเพราะอะไรหรอหมอทำไมภูมินั้นมันถึงเพี้ยนกลับมาทำลายตัวเราเองล่ะบางคนเนี่ยเป็นSLE รูมาตอยหรือโรคต่างๆที่บอกพาร์กินสัน ALS โรคนี้ถึงอยู่ดีๆภูมิเนี่ยมันกลับมาทำร้ายอวัยวะของเราเองนั่นแหละค่ะก็เรียกว่าภูมิทำร้ายตัวเราเองเกิดจากหลายปัจจัยมากเลยค่ะกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะกรรมพันธุ์อาจจะแค่ 5% ที่เหลือนี่เราทำเราเองค่ะจากความเครียดจากการไปเจอสารพิษเยอะๆไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่พักผ่อนไม่เพียงพอไปกินน้ำตาลเยอะๆเพราะน้ำตาลมันทำร้ายภูมิที่หมอเคยเล่าให้ฟังไงตอนนี้เราเจาะเลือดร่างกายเรามาดูเลยนะ NK cell เท่านี้ลิมโฟไซต์เรามีเท่านี้ใส่น้ำตาลไป1ช้อนชาเข้าไปในกระแสเลือดเจาะดูใหม่เลยนะอีก1นาทีหลังจากเราใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะปุ๊บภูมิคุ้มกันเราจะลดลงไปเลย 50% นะไปยาวไปเลย 6-8 ชั่วโมงนี่คือระบบภูมิคุ้มกันที่โดนน้ำตาลทำร้ายงั้นน้ำตาลทำลายระบบภูมิคุ้มกันเรามากแต่ภูมิคุ้มกันมันเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเองถ้ามันทำลายที่ข้อแล้วก็ปวดข้อเหลือเกินอายุฉันยังเพิ่ง30เองฉันยังต้องเพิ่งเรียนจบมาทำงานได้แข็งแรงเป็นพนักงานบริษัทหรือเปิดกิจการบริษัทแต่อยู่ดีๆแล้วเป็นข้ออักเสบเป็นรูมาตอยต้องไปรับสเตอรอยหรือเป็น SLE หลอดเลือดอักเสบหรือเป็นโรคไตต้องไปล้างไตเนี่ยค่ะเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเองอันนี้ก็เกิดจากมีสารอนุมูลอิสระเยอะและภูมิคุ้มกันมันก็เพี้ยนด้วยอันนี้ค่ะขมิ้นช่วยได้มากมากเขามีการศึกษาเลยนะคะว่ากลุ่มที่กินขมิ้นชันกับกลุ่มที่ไม่กินขมิ้นชันการอักเสบการปวดข้อน้อยลงงั้นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันมาทำร้ายตัวเองอะไรบ้างอะคะเยอะมาก SLE รูมาตอยแม้แต่ตอนนี้เขาบอกอัลไซเมอร์ก็เกิดจากภูมิทำร้ายตัวเองนะคะทำร้ายที่เซลล์สมองพาร์กินสันแม้แต่โรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเขาก็บอกว่าดีเพรสเนี่ยเกิดจากอนุมูลอิสระมันเยอะคนนี้เป็นดีเพรสกลุ่มนี้ที่ไม่เป็นดีเพรสเนี่ยคืออนุมูลอิสระหลอดเลือดอักเสบเยอะงั้นกลุ่มที่เป็นภูมิทำร้ายตัวเองที่เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดช่วยกินขมิ้นชันเขามีการศึกษาเลยว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือข้อที่1 นะคะคือ anti-inflammation ข้อที่2คือจำได้ไหมที่หมอบอกเรื่อยๆเลยพวก insulin resistance จะดีขึ้นมากเลยค่ะกลุ่มนี้ insulin resistance ก็คือกลุ่มโรค NCD จำได้ไหมก็คือกลุ่มที่มันดื้อต่ออินซูลินการที่กินขมิ้นชันจะช่วยทำให้การดื้อต่ออินซูลินลดลงงั้นโรคที่หลอดเลือดอักเสบค่ะพวกอะไรคะเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลสูงสโตรกหลอดเลือดหัวใจที่หมอพูดมาหลายๆคลิปเลยคือภาวะดื้อต่ออินซูลินฉันกินน้ำตาลเข้าไปบ่อยเยอะๆๆจนยามเหนื่อยอ่ะที่หมอเคยเล่าอ่ะกินน้ำตาลเข้าไปยามวิ่งไปเก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์ยามไม่ได้พักยามเหนื่อยเหมือนเรากินยานอนหลับบ่อยๆจนเราเริ่มดื้อต่อยานอนหลับเหมือนกันค่ะเราใช้ยามันบ่อยๆจนมันดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลไม่เก็บเข้าเซลล์แล้วเป็นเบาหวานคราวนี้จะยังไงมันก็ดื้อต่ออินซูลินอาจจะไม่ได้กลายเป็นเบาหวานแต่กลายเป็นหลอดเลือดอักเสบความดันโลหิตสูงกลายเป็นเส้นเลือดสมองกลับไปฟังคลิปเก่าๆค่ะเส้นเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมคะโรคอ้วนกลุ่มเดียวกันเลยค่ะโรค NCD ช่วยกินขมิ้นเลยหลอดเลือดอักเสบจะลดลงอีกอย่างที่ได้ขมิ้นแล้วได้ผลชัดเจนคือแอนตี้แคนเซอร์อันนี้ดีมากเลยนะคะเขามีการศึกษาว่าแทบจะลดทุกวงจรของมะเร็งเลยนะคะมะเร็งมันก็มีวงจรการสร้างชีวิตของมันนะการแบ่งเซลล์ของมะเร็งการสร้างหลอดเลือดใหม่ของมะเร็งการเมทาสเตซิสคือการกระจายของมะเร็งการไปเก็บกินเซลล์ของมะเร็งคือมะเร็งมันก็ไม่ได้แหมชีวิตฉันอมตะนะมันก็มีการเกิดการตายของมะเร็งการแบ่งเซลล์ใหม่การเก็บกินนู่นนี่นั่นคือขมิ้นชันไปทำลายทุกวงจรไปทำลายทุกขั้นตอนที่มันการเกิดของมะเร็งเวิร์กมากๆมะเร็งทุกมะเร็งด้วยนะช่วยกินขมิ้นชันจะป้องกันมะเร็งก็กินขมิ้นชัน

0: เป็นมะเร็งแล้วก็ช่วยกินขมิ้นชันอีกอันนึงนะคะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเคยได้ยินไหมคะว่าขมิ้นชันลดท้องอืดท้องเฟ้อคุณมีเชื้อแบคทีเรีย H. pylori คือเชื้อโรคกระเพาะข้างในลำไส้กินขมิ้นชันไปเลยค่ะฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดท้องอืดท้องเฟ้อนี่เรื่องจริงเลยลดการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารด้วยคือมากกว่าที่ลดท้องอืดท้องเฟ้อนะฆ่าเชื้อมันด้วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียข้างในด้วยและขมิ้นชันก็ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของตับเหมือนเป็นตัวดีท็อกตับเลยค่ะมันกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์แคทาลิสที่ตับงั้นก็คือเหมือนกับช่วยต้านอนุมูลอิสระในตับอ่ะงั้นคนที่เอนไซม์ตับขึ้นหรือตับทำงานไม่ดีกินขมิ้นชันเลยค่ะงั้นหลายข้อเลยค่ะประโยชน์ของขมิ้นชันขมิ้นชันนะคะยังมีวิตามินเยอะด้วยนะวิตามิน A วิตามิน B รวมวิตามิน C วิตามิน E แคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโปรตีนคือมันไม่ใช่มีแค่สารพวกต้านๆเมื่อกี้ที่หมอเล่ามาตั้ง 4-5 ข้อนะคะยังมีพวกวิตามินพวกนี้ด้วยและตอนนี้นะคะทางองค์การเภสัชกรรมของเรายังบรรจุขมิ้นชันเป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะคือไม่ใช่ให้เป็นสมุนไพรแล้วนะคะเพราะว่ามันมีการศึกษาเป็นหมื่นๆการศึกษาว่าประโยชน์อย่างนั้นประโยชน์อย่างนี้ให้เป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยค่ะขมิ้นชันผ่านองค์การเภสัชเรียบร้อยแล้วหมอแนะนำกินขมิ้นชันเลยค่ะเพราะว่ามีประโยชน์มากๆถ้าจะทานขมิ้นชันให้ได้ประสิทธิภาพนะคะหมอแนะนำให้ทานคู่กับพริกไทยค่ะเพราะว่าสารที่ออกฤทธิ์ในขมิ้นชันนะคะชื่อว่าสารคูคามินอยด์ซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเราทานอย่างเดียวเนี่ยจะออกฤทธิ์น้อยมากดูดซึมได้สัก 10% นะคะแต่ถ้าเราทานควบคู่กับพริกไทยนะคะจะดูดซึมเพิ่มขึ้น20เท่าซึ่งปกติในหมอทานอยู่ทานวันละ1ช้อนชาค่ะผสมกับพริกไทยเนี่ยบดใส่เข้าไปเหยาะๆจักๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าเป็นพริกไทยแบบอันเนี้ยมันก็ต้องแบบหมุนๆเพราะมันจะมีใบมีดอยู่ข้างในหมุนๆสัก 2-3 ฟืดทำได้ละแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายเราดีมากๆแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าไม่อยากทานอย่างเงี้ยก็มีอีกวิธีนึงที่จะได้ประโยชน์จากมันนะคะก็คือทานกับไขมันขมิ้นชันเนี่ยจะดูดซึมได้ดีอันที่1ทานกับสารเปปเปอรีนในพริกไทยคือสารคูคามินอยด์จะดูดซึมดีต้องมีสารเปปเปอรีนในพริกไทยจะทำให้ดูดซึมดีขึ้น20เท่าอันที่2ก็คือทานกับไขมันจะดูดซึมดีก็คืองั้นทานพร้อมอาหารเพราะเรามีไขมันในอาหารอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าเราจะไม่ทานพร้อมอาหารก็คือทานกับน้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ดูดซึมดีมากก็เหมือนกับพวกชาวอินเดียไงเขาทานอาหารมันๆกันเนี่ยเขาใส่น้ำมันอะไรกันแล้วก็ทานพวกขมิ้นชันกันภูมิปัญญาเขาต้านการอักเสบได้เยอะมากหมอแนะนำให้ทานขมิ้นชันนะคะเพราะว่าแอนตี้แคนเซอร์แอนตี้อะไรเหมือนที่หมอพูดมาสุขภาพจะแข็งแรงมากขอวันละ1ช้อนชาถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยอย่าลืมทานเลยเช้าเย็นเลยก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นมะเร็งแต่ถ้าเราต้านมะเร็งเนี่ยก็วันละ1ช้อนชาก็พอใส่พริกไทยนิดเดียววันละ2เจาะๆนิดเดียวแค่นั้นพอไม่ต้องมากมายอะไรนะคะเพราะมันจะทำให้เพิ่มการดูดซึมเป็น20เท่าเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะหมอจะได้หาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆต่อไปนะคะติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเอง

ค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอริซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอริซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์โรลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอริซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอริซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอริซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอริซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็น

ตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลาเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลา

0: เส้นผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะ ในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ผู้ธนบุญค่อยทาที่พอดยาเกตปทุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักขราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมันแกนอยู่คือหินแม่นสิพบสาดใดกับบ่ลืมน่อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่สร้างกุศลผลบุญไว้สร้างคุณงามความดีไว้ให้คนใดศรัทธา

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E จะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: พูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
3: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไหมเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในพวกกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจป่าเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอก ถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดี

0: คนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสแตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอล Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: มานิวยอร์กแล้วไงทิ้งท้ายแล้วเดี๋ยวกลับมา6 นาฬิกา 45 นาที

0: นุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเกณฑ์บูมคอนเฟิร์มนะคะท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนผงทารักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยารู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วยI Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด Sabina Smart Stretch ใหม่บรายืดหยุ่นไม่ต้องลุ้นไซส์ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
1: ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสุดน้ำเข้มข้น
2: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแต่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
3: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: ครีมอาบน้ำโชโกบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้น

0: ิวโชกุผิวโชได
1: ้ตื่นเต้นมากค่ะดีใจมากๆที่วันนี้มาถึงแล้วพวกเราก็ถ่ายทำกันมาสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ตื่นเต้น

0: ที่จะได้ดูกับทุกคนพร้อมกันมันแบบ
1: อยากรู้รีแอคทุกคน
0: อยากรู้ทุกคนเป็นยังไงอ่ะ
1: หนูอยากให้คนดูค่อยๆเปิดใจไปทีละ EP ละกันว่า2คนเนี้ยเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบไหนแล้วเขาจะรักกันได้ยังไง
0: ก็ฝากซีรีส์เรื่องที่2ของลีน่ามิวด้วยนะคะเรื่อง Please Love รับได้ใหม่ทางช่อง3ค่ะ